การประชุมอบรมถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการคือเจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งใหม่นี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็คือระดับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเจ้าคณะหนที่จะต้องอบรมถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ความรู้ที่พระสังฆาที่เจ้าวาดความรู้ที่เจ้าวาดผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่มีทั้งสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็สิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ต้องรู้ก็หมายถึงหน้าที่ของเจ้าอาวาสจำเป็นต้องรู้ว่าเจ้าหน้าที่ของเจ้าอาวาสนั้นมีอะไรบ้างถ้าไม่รู้ก็ปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นเจ้าอาวาสไม่ถูกต้องจึงจำเป็นต้องรู้เมื่อรู้ก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสเป็นไปอย่างถูกต้องและประการที่สองสิ่งที่เช่าว่าทักแต่งตั้งใหม่ก็คือต้องรู้ก็คืออำนาจเช่าว่ามีอำนาจในการปกครองบรรพชิตท่านใช้คำว่าบรรพชิตก็คือพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระธรรมวินัยถ้าหากว่าไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยไม่อยู่ในวัดเจ้าวาดมีอำนาจแต่ว่าอำนาจที่มีอยู่อาจจะเป็นดาบสองคมเพราะถ้าใช้ถูกก็เป็นคุณนะถ้าใช้ผิดก็เป็นโทษเพราะฉะนั้นอำนาจขอโทษอำนาจอำนาจและหน้าที่ทั้งสองจึงจำเป็นที่เจ้าอาวาสต้องรู้ส่วนรายละเอียดของอำนาจหน้าที่นั้นพระเถรานุเถระและวิทยากรก็จะมาถวายความรู้ในรายละเอียดต่างตามที่ระบุไว้ในกฎมหาเถรสมาคมท่านเจ้าวาดที่รับแต่งตั้งใหม่ต้องสนใจตั้งใจแล้วก็เก็บเอารายละเอียดของความรู้นั้นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารวัดของตนเองให้เป็นไป

ความถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยกฎมหาเถรสมาคมและระเบียบคำสั่งต่างๆของมหาเถรสมาคมมีกล่าวโดยย่อว่าสิ่งที่เจ้าอาวาสผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่จะต้องรู้และสิ่งประการที่สองสิ่งที่เจ้าอาวาสใหม่ควรรู้สิ่งที่ควรรู้ก็หมายถึงว่าควรศึกษาพิจารณาให้เห็นถึงความเสื่อมและความเจริญของพระพุทธศาสนาตลอดจนกระทั่งความรู้ในด้านวิทยาการใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้เราเป็นเจ้าอาวาสใหม่เรามีหลักของพระธรรมวินัยมีกฎมหาเถรสมาคมปกครองและบริหารอยู่แล้วแต่ถึงกระนั้นเพื่อให้ทันกับสภาพของสังคมที่มีการพัฒนาในการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราไม่เอาใจใส่ไม่มีความรู้ให้เท่าทันตามสังคมเราก็ดูเหมือนว่าเป็นคนร้าหลังหรือไม่ทันสมัยแต่ความจริงนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ร้าหลังทันสมัยอยู่เสมอแต่วิธีการในการบริหารการปกครองการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ขอยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยอุปการะแก่เจ้าวาดใหม่เป็นอย่างดีช่วยอุปการะอย่างไรเช่นช่วยอุปการะในการบันทึกข้อปฏิบัติบันทึกความจำบันทึกข้อมูลในรับรายจ่ายการเงินของวัดตลอดจนกระทั่งสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีด้านอื่นๆเข้ามาบริหารวัดสิ่งเหล่านี้พระสังฆาธิการหรือพวกเราท่านทั้งหลายก็ควรรู้เพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นต้นเพราะฉะนั้นการประชุมอบรมพระสังฆาธิการที่ได้รับพระเจ้าวาดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในเขตปกครองคณะสงฆ์กลางจึงได้ดำเนินติดต่อกันมาเป็นระยะยาวนานถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลาประมาณ21ปีรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่21แต่ถ้าว่าเป็นรุ่นของผมนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่6รุ่นที่6ที่ผมได้เข้ามารับหน้าที่ปกครองเป็นเจ้าคณะใหญ่อุกราอีกอย่างหนึ่งใครจะขอกล่าวเสริมว่า

การประชุมอบรมพระสังฆาธิการที่จัดทำขึ้นณขณะเวลานี้เป็นระยะเวลากำหนดไว้8วันท่านการฝึกซ้อมอบรมเนี่ยก็ต้องใช้เวลาทั้งหมดให้เป็นประโยชน์เพราะท่านทั้งหลายที่เข้ารับการประชุมนี้ก็จะต้องมีความอดทนนะอดทนที่จะรับฟังคำบรรยายถวายความรู้ของพระเถระนุเถระซึ่งมีท่านเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะมากเป็นต้นมาเป็นวิทยากรให้ฟังมาบรรยายให้ฟังหรือมาถวายความรู้ให้ฟังท่านต้องอดทนแล้วก็ตั้งใจฟังโดยเคารพเพราะขณะที่ท่านเหล่านั้นมาถวายความรู้ขอให้ท่านตั้งความเคารพในท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเสมือนหนึ่งครูบาอาจารย์ที่มาถวายความรู้แก่ท่านนอกจากจะใช้ความอดทนความเพียรแรงท่านก็จะต้องเสียสละอย่าให้การมาประชุมของท่านแต่ละวันแต่ละชั่วโมงนั้นเสียไปโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเวลา8วันนี้ถ้าไม่มีกิจจำเป็นถ้าจะเรียกภาษาชาวบ้านก็ว่าพ่อไม่ตายแม่ไม่ตายก็อย่าขาดเพราะการที่เข้ามาร่วมประชุมนี้ก็ถือว่าให้ความเคารพต่อสงฆ์ให้ความเคารพต่อที่ประชุมและอย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วท่านเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคและวิทยากรทั้งหลายที่มาถวายความรู้แก่ท่านทั้งหลายนั้นก่อนที่ท่านจะมาถวายความรู้เนี่ยท่านก็ต้องทบทวนดูรายละเอียดต่างๆในข้อที่ท่านจะมาถวายความรู้แก่ท่านเรียกว่าท่านเสียสละเบื้องต้นมาก่อนท่านทั้งหลายและความเสียสละของท่านนั้นก็เพื่อประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายผู้เข้าร่วมประชุมประโยชน์นั้นก็คือการได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานของเจ้าอาวาสงานของการบริหารเจ้าอาวาสที่ผมกล่าวไว้ในเบื้องต้นว่างานในหน้าที่และงานในอำนาจที่ตนเองมีอยู่เพราะนั้นจึงขอกล่าวสรุปได้ว่าการประชุม อบรมพระสังฆาธิการแต่ละครั้งท่านผู้เข้ารับการประชุมร่วมได้รับประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ตนที่จะได้รับความรู้เป็นเรื่องต้นก่อนและเป็นประโยชน์ผู้อื่นก็คือนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมนี้ในไปบริหารวัดคือพระภิกษุสามเณรคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดให้ได้รับความสงบสุขมีความเรียบร้อยดีงามในปัจจุบันนี้ก็มีบางสมาคมที่มีความดำริที่จะ

มาช่วยพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งดึงดูดหรือให้เป็นแหล่งสนใจของพุทธศาสนิกชนและที่มิใช่พุทธศาสนิกชนท่านทั้งหลายเมื่อได้รับความรู้จากท่านวิทยากรตลอดระยะเวลาที่อบรมทั้งหมดนี้ท่านก็จะได้นำไปบริหารวัดพัฒนาวัดเพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจก็จะทำให้พระพุทธศาสนามีค่ามีคุณต่อสังคม

0: ณวันที่27ผมได้รับอาราธนาจากมหาวิทยาลัยให้เป็นประธานแจกประกาศนียบัตรมีพระสังฆาธิการที่จบในหลักสูตรนี้ประมาณ 2,000 เศษเฉพาะในหนกลางเราครับภาคอื่นๆที่สมทบไม่ใช่ชั่วประเทศแสดงว่าพระสังฆาธิการมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาองค์ความรู้ให้กับตนเองนี่เป็นหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรที่สองเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับท่านเจ้าวาดได้ว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากการตรัสรู้อริยสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพราะพระพุทธองค์นำพระสัจธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาประกาศมาเผยแผ่จนมีบริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีวาสกวาสิกาเข้ามานับถือรับคำสอนของพระองค์ไปประพฤติปฏิบัตินั่นบทบาทของเจ้าวาดที่มีความสำคัญอีกบทบาทหนึ่งก็คือการเผยแผ่พระสัจธรรมคำสอนของพระองค์การเผยแผ่มันก็มีอยู่สองประการคือการเผยแผ่ด้านปริยัติและการเผยแผ่ด้านการปฏิบัติแต่ว่าเผยแผ่ด้านปฏิบัตินั้นสามารถนำพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เข้าสู่เป้าหมายสุดท้ายแห่งคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือการได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้ง4ประการแต่ว่าการที่จะนำพาพุทธบริษัทให้รู้แจ้งดังกล่าวนั้นเราเองในฐานะเป็นผู้เผยแพร่เมื่อถ้าจะเรียกอีกไหนอย่างหนึ่งคือประกาศศกเราก็จะต้องผ่านการฝึกการอบรมความรู้เรื่องการปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความเชี่ยวชาญเกิดความชำนาญเมื่อเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญในการปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะนำไปเผยแพร่เทศนาสั่งสอนนำปฏิบัติให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้นั่นก็ในเขตปกครองคณะสงฆ์คนกลางเราก็ได้มีกำหนดให้พระสังฆาธิการที่รับแต่งตั้งใหม่ได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา45วันนั่นจึงขอฝากท่านพระสังฆาธิการทั้งหลายให้สนใจในเรื่องการปฏิบัตินี้เพราะการปฏิบัตินั้นเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงบังเกิดอานิสงส์ทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นก็หมายถึงว่า เมื่อเราได้ฝึกฝนอบรมการปฏิบัติแล้วผลปฏิบัติมันก็เกิดขึ้นกับตนเองแล้วเราเองก็นำไปแนะนำสั่งสอนฝึกอบรมบุคคลอื่นให้ได้รับผลต่อกันไปถ้าหากว่าท่านทั้งหลายได้สนใจทุ่มเทให้กับการพัฒนาตนเองทั้งสองวิธีคือศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเชื่อว่าท่านเป็นเจ้าวาดที่มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะบริหารงานในตำแหน่งเจ้าวาดที่ท่านรับผิดชอบอยู่อย่างสมบูรณ์โดยทุกประการการได้ชุมอบรมเจ้าวาดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์โดยทุกประการผมก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณบรรดาพระสังฆาทั้งหลายนิมนต์และเชิญมาถวายความรู้แก่ท่านเจ้าวาดที่รับแต่งตั้งใหม่ตลอดเวลาที่เข้ารับการประชุมนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอกล่าวปิดการประชุมอบรมเจ้าวาดที่รับแต่งตั้งใหม่ของคณะสงฆ์คนกลางตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประชุมอบรมในครั้งนี้จงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปพร้อมทั้งเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระด้วยกันทุกท่านเทอญ
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพ

โอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: ฮะเช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท้
5: ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอธรรมแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอธรรมแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์แปด
2: มรรคมีองค์แปด
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
6: เรื่องนี้อาจารย์มรรคจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มรรคได้แล้ว
2: ขอรับ

0: าจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์ค
1: โอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
2: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
3: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
1: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
2: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมักก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
3: โชคดีได้กลับมา
0: แปลว่าถ้าโชคก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
1: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
2: รีบไปได้แล้ว
3: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
1: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
3: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
0: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
3: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก

0: นะ
1: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
2: นั่นไหนจับเลย
0: จับเลย
3: เฮ้ยมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนเร็ว
4: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
5: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
3: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
5: เฮ้ย
4: เฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
5: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
4: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะไปช่วยด้วย
0: ข้าเดี๋ยวข้าไหนนะ
1: ปีนอ่ะ
0: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
6: อย่าคิดว่าจะ
4: เร็วไปเร็วไอ้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน
0: ่จับเด็กคนนั้นไว
6: ้รีบตามไป
4: อย่านะเอ้ย
0: หยุดนะห้ามทำอันใดเพื่อข้าเด็ดขาดเลย
4: นี่มันเข็มทอง
1: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
0: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเอง
7: ก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
3: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
5: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงงงง
0: เรื่องมันยาวๆสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
3: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
0: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี่
8: ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
0: เอ๊ะอะไรเหรอ
8: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
9: โอ้ยเจ้าปัน
0: อะท่านหัวหน้าเกาะเรียกรวมพลแล้วไปกันเถอะ
8: อ
0: ้
8: าวรอด้วยสิเข็มทอง
10: ศิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
11: คำทำคำไทย
5: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
8: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
5: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
8: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปปติฉันนะมรณะแล้วสินะ
5: อัปปติฉันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
8: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิฉันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
5: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
8: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายแล้วสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
5: อ
8: ๋
5: อใช่แล้ว
11: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
8: ตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

0: ผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
3: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
4: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
5: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
3: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
6: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200 ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
7: 8:25 นถึง 10:40 น
6: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
8: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

นี้เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะ

การออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยอาจจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะรู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: ด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุน

0: รามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
2: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
0: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
0: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
2: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิราจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
0: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
2: ว้าวนี่มันหลักศิราจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
0: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
0: อุ๊ยมันไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดคุณจะเป็นใคร
2: กันแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
0: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนคุณจะอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
0: แล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: อ้าวๆ อย่าทะเลาะกันสิ
2: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
0: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี1205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
2: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ 738 แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง 738 ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
2: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: คุณไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามทำแผนตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สว
7: ั
8: สดี
4: แม
8: ่
4: ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วละ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อมครับ
9: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก่ฮ่า
0: ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
8: เด็กๆรีบเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
9: ปลอดภัย
10: ครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
4: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
6: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
1: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
6: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลา เพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
1: เย้ดีใจปลอดภัย
4: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
6: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
3: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
7: ขอทรงพระเจริญ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
6: เอาๆรีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
7: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
3: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: เดี๋ยวก่อนฟาฟานั่นน่ะไม่ใช่ลูกบอลหรอกนะทำแบบนั้นไม่ได้นะจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: แล้วเนี่ยฟาฟารู้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยก็คือไข่ไงล่ะจ๊ะไข
1: ่ไข
0: ่ใช่แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าพวกลูกๆสัตว์ทั้งหลายก็ออกมาจากไข่แบบนี้แหละจ้ะ
1: ฮ่า
0: ใช่แล้วฟาฟารู้ไหมว่าไข่เนี่ยเป็นไข่ของตัวอะไรถ้างั้นเราลองไปตามหาเจ้าของไข่ใบนี้กันดูดีกว่าดีไหมฟาฟา
1: ดีครับ

0: ใจของแคทโต้ของแคทโต
1: ้อืมไม่ใช
0: ่แรปโบ้แรปปี
1: ้สวัสดีฟ้าฟ้า
0: ใครใครของแรปโบ้ใครของแรป
1: ไม่ใช่ของเรา
2: ทั้งแมวและกระต่ายก็ออกลูกเป็นตัวนะจ๊ะฟาฟาสัตว์บางชนิดก็ออกลูกมาเป็นตัวเลยบางชนิดก็ออกมาเป็นไข่ก่อนแล้วจึงค่อยฟักเป็นตัวจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ไก่ไข่ของคุณแม่ไก่

วนของฟาฟาน่ะสีขาวนะแหมอย่าเพิ่งเศร้าสิจ้าฟาฟาฟาฟาไม่อยากรู้แล้วหรือว่าตกลงมาเป็นไข่ของใครกันแน่เชื่อเลยไข่แมวกำลังจะฟักออกมาแล้วล่ะจ้า

0: ็ลูกเป็ดน้อยนี่เอง
1: ลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ดลูกเป็ด
0: ในที่สุดเราก็รู้สักทีนะว่าเป็นไข่ของใครแต่เอ๊ะฟ้าฟ้า
1: แล้วแม่เป็ดล่ะแม่เป็ดอยู่ที่ไหน
0: ฮ่าจริงด้วย
1: นั่นไงแม่เป็ดแม่เป็ด
0: โอ้เก่งมากจ้ะฟ้าฟ้าแม่เป็ดอยู่ที่นั่นจริงๆด้วยเวลาซะแล้วแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV

0: มีเท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
2: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที
1: ่
0: 3กับคุณครูสุธิดาสุธิประภาหรือ

0: คุณครูแพรนั่นเองค่ะในเช้าวันนี้คุณครูแพรอยากรู้จังเลยว่าเด็กๆมาโรงเรียนกันกี่คนดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆนับนะคะเริ่มจากพี่แม็กก่อนเลยค่ะ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17มาก
0: ี่คนคะ
1: 17
0: 17คนนั่นเองค่ะ

0: ื่อนๆที่ไม่มาอาจจะเพราะว่าเพื่อนๆ เป็นอะไรคะไม่สบายนะคะบางคนก็อาจจะเล่นแล้วเกิดอุบัติเหตุก็เลยต้องรักษาตัวก่อนดังนั้นนะคะเด็กๆต้องดูแลตัวเองดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือว่าการเล่นให้ถูกวิธีนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆเล่นถูกวิธีเด็กๆจะเจ็บป่วยไหมคะจะไม่เจ็บแล้วก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะในเช้าวันนี้คุณครูแพรก็มีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยเมื่อเช้าคุณครูแพรตื่นเช้ามากๆเลยคุณครูแพรพอตื่นเช้าคุณครูแพรก็จะไปเปิดประตูหลังบ้านคุณครูแพรได้ยินเสียงหนึ่งออกมาเป็นเสียงจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บเสียงอะไรคะเสียงของสัตว์อะไรคะไม่ใช่ลูกเจี๊ยบเป็นเสียงจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บเสียงอะไรคะถูกต้องเลยค่ะเป็นเสียงของนกนั่นเองคุณครูแพรนะคะก็มองแล้วก็หันไปทางซ้ายหันไปทางขวาเอ๊ะเสียงอยู่ทางไหนนะพอคุณครูแพรหันไปเจอต้นตอของเสียงก็คือนกตัวหนึ่งมีขนสีดำแล้วก็มีสีขาวแซมๆเป็นแถบมีขนสีขาวแซมด้วยนะเป็นแถบๆเลยคุณครูแพรก็เอ๊ะนกตัวนี้เนี่ยมันคือนกอะไรคุณครูแพรก็เลยไปหาข้อมูลมาคุณครูแพรก็พบว่ามันคือนกกางเขนเด็กๆเคยเห็นไหมคะ
1: เคย
0: เห็นใช่ไหมคะนกกางเขนนะคะเป็นนกที่ตื่นเช้ามากๆเลยดังนั้นถ้าคุณครูแพรตื่นเช้าเนี่ยคุณครูแพรก็จะได้ยินเสียงของนกกางเขนแล้วก็จะเจอนกกางเขนด้วยดังนั้นเด็กๆอยากเจอนกกางเขนไหมคะถ้าอยากเจอต้องทำอย่างไรล่ะถูกต้องเลยต้องตื่นเช้าๆนั่นเองค่ะและในวันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่ปริมมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
2: ตอนที่หนูไปเล่นน้ำทะเลแล้วหนูเล่นน้ำอยู่แล้วหนูก็คัน
0: วิพี่ปริมคันใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อบางครั้งเวลาเล่นน้ำทะเลนะคะก็อาจจะมีแบคทีเรียที่ทำให้เราเกิดอาการแพ้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอคันพี่ปริมทำอย่างไรล่ะคะ
2: หนูก็ขึ้นไปหาแม่
0: อ๋อขึ้นไปหาแม่แล้วก็ไปล้างตัวไหมคะลูก
2: ล้างค่ะ
0: ไปล้างตัวแล้วดีขึ้นไหมคะ
2: ก็มันมีจุดแดงๆอยู่
0: อ๋อก็คือมันก็ยังมีอาการแพ้อยู่ดังนั้นคุณแม่ก็อาจจะพาพี่ปิมไปซื้อยามาทาใช่ไหมลูก
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วแล้วพี่ปิมดีขึ้นหรือยังคะ
2: ดีแล้วค่ะ
0: ดีแล้วนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ปิมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อมาไหนใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่แม็กครับเชิญเลยครับวันนี้พี่แม็กมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างครับ
3: ตอนที่หนูอยู่ในบ้านย่าเลี้ยงหนู
0: อ๋อคุณย่าเลี้ยงหนูด้วยแล้วหนูเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างครับ
3: หนูฟันหัก
0: โอ้ฟันมันหักด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: โอ้แสดงว่ามันต้องกินอาหารแล้วก็อาจจะทำให้มันฟันหักใช่ไหมครับลูก
3: ใช่ครับ
0: แล้วเป็นอย่างไรต่อคะ
3: แล้วหนูก็ไปขับจักรยานเล่น
0: อ๋อหนูก็ไปขับจักรยานเล่นแล้วเวลาที่พี่แม็กขับจักรยานเล่นเนี่ยพี่แม็กขับเร็วไหมครับ
3: ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับ
0: ดีมากเลยครับถ้าเราขับเร็วจะเป็นอย่างไรล่ะ
3: ล้ม
0: นั่นเองนะคะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้เลยแล้วเวลาที่พี่แม็กนะคะขับจักรยานพี่แม็กใส่รองเท้าหรือเปล่าคะ
3: ใส่ครับ
0: ทำไมถึงใส่รองเท้าล่ะคะ
3: เพราะว่าเดี๋ยวเจ็บ
0: เก่งมากๆเลยก็เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่รองเท้าเดี๋ยวเท้าเราก็จะเจ็บใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่แม็กหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วเด็กๆปลายทางมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูประจำชั้นจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมร่วมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: เหมือนกับพี่แม็กเลยซึ่งหนูของที่บ้านหนูที่เลี้ยงนะคะก็คือหนูแฮมสเตอร์นั่นเองหุยเด็กๆรู้จักไหมคะหนูแฮมสเตอร์รู้จักใช่ไหมคะหนูแฮมสเตอร์นะคะก็มีหลากหลายลวดลายแล้วก็สีสันเลยนะคะตัวใหญ่หรือตัวเล็กคะตัวเล็กใช่ไหมใช่แล้วค่ะเวลาเด็กๆเลี้ยงอะไรนะคะก็ต้องดูแลมันเป็นอย่างดีนะคะต่อมาค่ะมีเด็กๆบางคนนะคะก็เล่าว่าเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาหนูนะคะได้ไปเที่ยวทะเลด้วยแล้วก็ไปเจอสัตว์น้ำด้วยไม่ว่าจะเป็นหอยนะคะแล้วก็ปูด้วยโอ้โหแต่ว่าสัตว์น้ำที่เด็กๆเจอเด็กๆเอามือไปจับได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะใช่แล้วเดี๋ยวมันอาจจะตายได้นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยแต่ว่าต่อไปนะคะเด็กๆค่ะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ
1: yeah!

Oh.

เป๊ะเกมเพื่อนๆครับมาช่วยกันดูสิครับว่ามีบางอย่างไม่ควรอยู่บนท้องฟ้าในตอนกลางคืนอะไรนะมีพระอาทิตย์พระจันทร์ดาว

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะไหนใครอยากทำกิจกรรมนี้ทำท่าเป็นหมูให้ดูหน่อยไหนหมูทำยังไงอุ้ยน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะมาเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมกันคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยค่ะให้เด็กๆเคลื่อนไหวช้าช้าตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะวิ่งได้หรือเปล่า
1: ไม
0: ่ได้นะคะต่อมาถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีเลยค่ะต่อไปคุณครูแพรอยากให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางร่วมกันสังเกตทั่วๆบริเวณห้องของเราสิเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะ
2: เห็นโต๊ะ
0: ทางนี้ล่ะคะขอถามเป็นพี่นิลินค่ะ
3: เห็นเก้าอี้
0: แล้วเห็นอะไรอีกคะขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะเห็นโทรทัศน์นั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบอกว่าที่ห้องเรียนของหนูนะคะก็มีมุมประสบการณ์แล้วก็มีโต๊ะครูด้วยดังนั้นเวลาที่เคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าชนแล้วจะเป็นอย่างไร
1: บาดเจ็บ
0: นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเราจะหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยการหาพื้นที่ต้องทำอย่างไร
1: กางแขน
0: กางแค่นี้หรือเปล่ากางแบบไหนกางสุดแขนเลยใช่ไหมคะแต่ว่าแขนของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆและเพื่อนๆได้
1: ไ
0: หมไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวตัวเองจะเจ็บและเพื่อนจะเจ็บนั่นเองค่ะต้องระวังด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยกางแขนเลยค่ะถ้ารู้สึกว่าแขนของตัวเองไปชนกับเพื่อนๆต้องขยับแล้วนะคะแสดงว่าพื้นที่ไม่เพียงพอแขนของตัวเองไปชนกับมุมประสบการณ์หรือเปล่าไปชนกับสิ่งต่างๆบริเวณห้องหรือเปล่าใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยไหนดูสิเก่งจังเลยเด็กๆได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วเด็กปลายทางล่ะคะได้พื้นที่แล้วหรือยังเอ่ยเด็กๆปลายทางนะคะก็ได้พื้นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันแต่ว่าบางคนยังอยู่ใกล้โต๊ะคุณครูอยู่เลยบางคนยังอยู่ใกล้มุมประสบการณ์อยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2ครั้งให้เด็กๆขยับนะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จังหวะ
0: วิ่งได้หรือไม่
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะไหนใครมีท่าทางที่น่าสนใจบ้างขอชื่นชมเด็กๆที่ไม่ชนกับเพื่อนเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะหรือเปล่านะโอ้โหเด็กๆปลายทางหลายคนนะคะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยโอ้โหท่าทางของพี่แม็กน่าสนใจมากเลยทำท่าอะไรคะกระต่ายกระโดดขาเดียวด้วยยอดเยี่ยมเลยแล้วพี่แม็กก็ไม่ล้มเลยใช่ไหมแสดงว่าทรงตัวดีมากๆเลยต่อมาขอถามเป็นพี่ภาคินค่ะกำลังดีดกีตาร์ด้วยเหมือนมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะ เด็กๆปลายทางบางคนนะคะกำลังทำท่าทางเป็นผีเสื้อด้วยค่ะสวยมากๆเลยค่ะไหนมีใครทำท่า

0: คนวิ่งหรือเปล่าถ้าวิ่งหนูอาจจะลื่นล้มแล้วก็บาดเจ็บได้นะคะต้องระวังนะไหนดูซิมีใครทำท่าทางน่าสนใจบ้างคุณครูพยาขอถามเป็นพี่อ่างเปาค่ะอ๋อกำลังระบายสีต่อไปขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะ
1: เป็นหุ่นยนต์กระโดดขาเดียวค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเป็นหุ่นยนต์กระโดดขาเดียวด้วยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางนะคะกำลังทำท่าเป็นจระเข้ด้วยค่ะโอ้

0: ที่เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะและทำท่าทางที่น่าสนใจมากๆรอบนี้ขอถามเป็นพี่อนนท์ค่ะ
1: วาดรูป
0: อ๋อวาดรูปขอถามเป็นพี่ BM ค่ะ
1: เครื่องบิน
0: อ๋อเครื่องบินโอ้โหเหมือนมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหเด็กๆปลายทางนะคะก็กำลังทำท่าเป็นตำรวจด้วยค่ะใครชนกันหรือเปล่านะมีใครจับสิ่งต่างๆบริเวณห้องหรือเปล่าคะเด็กๆปลายทางหลายคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนั่งลงค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวตามคำบรรยายใช้แล้ววันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวตามคำบรรยายกันค่ะซึ่งคุณครูแพรนะคะจะบรรยายเรื่องราวต่างๆให้เด็กๆคิดท่าทางตามคำบรรยายที่คุณครูแพรบรรยายไปนั่นเองเด็กๆจะทำได้ไหมนะ
2: ทำได
0: ้เด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหเด็กๆปลายทางก็บอกว่าทำได้เช่นเดียวกันเลยค่ะถ้าทำได้ให้ทั้งหมดยืนขึ้นเลยเช้าวันสดใสโอ้วันนี้คุณพ่อจะพาไปเที่ยวสวนสัตว์โอ้เด็กๆดีใจมากเลยจากนั้นเด็กๆก็ขึ้นรถไปเด็กๆก็นั่งรถไปเรื่อยๆนั่งรถไปเรื่อยๆพอถึงสวนสัตว์เด็กๆก็ลงจากรถแล้วเด็กๆก็ไปซื้อตั๋วเข้าที่สวนสัตว์เด็กๆ เดินไปจากนั้นก็ซื้อตั๋วแล้วก็นำตั๋วนะคะเข้าไปให้กับเจ้าหน้าที่และเดินเข้าไปที่สวนสัตว์ในระหว่างที่เด็กๆ เดินอยู่เด็กๆมองไปทางซ้ายทางซ้ายมองไปทางขวาเด็กๆสังเกตเห็นว่ามียีราฟตัวใหญ่คอยาวกำลังกินใบไม้อยู่โอ้แต่ว่ายีราฟบางตัวยืดคอยังไม่ถึงเลยยีราฟก็พยายามยืดคอขึ้นไปอีกยืดขึ้นไปอีกยืดขึ้นไปอีกแล้วยีราฟก็กินใบไม้ถึงต่อมาเด็กๆก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆหันไปทางซ้ายเด็กๆก็ไปเจอกรงของลิงที่กำลังซุกซนแล้วก็ปีนป่าอยู่โหนไปทางขวาทางขวาทางไหนโหนไปทางขวาโหนไปทางซ้ายแล้วลิงตัวนี้ก็กระโดดไปข้างหน้าแล้วก็ปีนต้นไม้อย่างสนุกสนานเลยจากนั้นเด็กๆก็เดินต่อไปเรื่อยๆเดินต่อไปเรื่อยๆเจอสัตว์ตัวหนึ่งใหญ่มากๆมีงวงยาวแล้วงวงก็ส่ายไปทางขวาส่ายไปทางซ้ายแล้วก็ส่ายไปทางขวาอีกรอบนึงแล้วก็ส่ายไปทางซ้ายอีกรอบนึงเจ้าสัตว์ตัวนี้ก็คือช้างนั่นเองแล้วเจ้าช้างก็เดินเล่นไปเรื่อยๆจากนั้นช้างก็เอางวงไปจุ่มน้ำแล้วก็พ่นน้ำขึ้นมาโอ้ยังไม่พอช้างตัวนี้ก็เอางวงไปจุ่มน้ำอีกแล้วก็พ่นน้ำขึ้นมาจากนั้นเด็กๆชอบใจมากเลยก็เลยปรบมือต่อมาเด็กๆก็เดินเดินเดินเดินเดินไปเรื่อยๆมองไปทางซ้ายฮึบเห็นกรงที่มีสัตว์ที่มีแผงคอตัวใหญ่กำลังคำรามอยู่ว้าวตัวอะไรนะเจ้าสิงโตตัวนี้กำลังคำรามอยู่ว้าวพอสิงโตเจอคนก็คำรามอีก ฮ่าสิงโตหันไปทางขวาหันไปทางซ้ายเจ้าสิงโตตัวนี้เห็นคนก็ร้องฮ่าจากนั้นเด็กๆชอบมากเด็กๆก็เดินต่อไปอีกเดินต่อไปอีกทันใดนั้นเด็กๆก็มองไปข้างหน้าเห็นสัตว์ที่มีปีกสีสันสวยงามมากๆเลยเด็กๆเลยอยากทำท่าตามนกที่กำลังบินอยู่บินบินบินบินไปเรื่อยๆท่านใดนั้นเด็กๆก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยจังเลยไปนั่งพักดีกว่าให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยเด็กๆคิดท่าทางนะคะได้สร้างสรรค์มากๆเลยค่ะหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยเด็กๆคนไหนนะคะที่ใกล้กันอยู่สามารถขยับเพื่อที่เราจะทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้สะดวกได้นะคะเด็กผู้หญิงนำกระโปรงมาคลุมหัวเข่าด้วยนะคะต่อไปค่ะเราจะมาทำท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันให้เด็กๆร้องเพลงนวดไปพร้อมๆกับคุณครูแพรได้ไหมคะ
2: ได
0: ้นะคะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาต่อไปคุณครูแพรอยากให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางช่วยคุณครูแพรคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะไหนมีใครอยากช่วยคุณครูแพรคิดบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่โอติค่ะอะไรนะคะชกไปด้านหน้ากี่ครั้งดีคะชกไปด้านหน้า30ครั้งแต่ต้องนับช้าๆตกลงไหมคะตกลงนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2728 29 30เก่งมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบไหนมาพาเพื่อนๆทำบ้างเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากจะประสานมือไปข้างหน้านะคะแล้วก็นับ 1-10 นั่นเองอ่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิและหลับตาเราจะนั่งสมาธิไปพร้อมๆกันไหนดูสิเด็กๆปลายทางหลับตาหรือยังนะโอ้โหทุกคนนะคะหลับตาแล้วมีสมาธิกันมากๆเลยเก่งจังเลยค่ะหลายคนนิ่งได้แล้วนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่นั่งของตัวเองค่ะภาคินก็ขยับมาทางนี้ก็ได้ครับนั่งข้างฟ้าใสก็ได้ครับอ๋อได้ค่ะเด็กๆทุกคนนะคะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวตามคำบรรยายได้และคิดท่าทางประกอบคำบรรยายได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกสนุกรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ
2: yeah!

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราอยู่กันในหน่วยอะไรเก่งมากเลยค่ะหน่วยสัตว์น่ารู้นั่นเองในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเรื่องที่น่าสนใจมาพาเด็กๆเรียนรู้ด้วยนั่นก็คือเรื่องลักษณะของสัตว์นั่นเองค่ะสัตว์นะคะก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราเลยซึ่งลักษณะของสัตว์นะคะก็มีแตกต่างกันออกไปนะคะตามแต่ละชนิดของสัตว์นั้นๆเลยค่ะแต่ว่าคุณครูแพรนะคะมีเสียงของสัตว์มาให้เด็กๆได้ลองทายกันด้วยดูซิว่าเด็กๆจะทายถูกหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะชึบตัวอะไรคะใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าเด็กๆปลายทางคิดว่าเป็นตัวอะไรคะโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่าคิดว่าเป็นลิงลองฟังอีกรอบดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: อ่ะขอฟังอีกรอบนึงค่ะงั้นคุณครูแพรจะเฉลยแล้วนะเด็กๆคิดว่าเป็นลิงใช่ไหม
1: ใช
0: ่หนึ่งสองสามอุ๊ยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วลิงนั่นเองเด็กๆลองสังเกตซิว่าลิงเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างเด็กๆปลายทางร่วมกันสังเกตด้วยนะคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปั้นค่ะเชิญเลยพี่ปั้นคะจากที่พี่ปั้นสังเกตเนี่ย

0: ลักษณะอย่างไรบ้างคะ
1: ยิ่งมีนักสลับมันมีขนเหมือนตัวสักอย่างหนึ่ง
0: อ๋อก็คือมีขนปกคลุมร่างกายใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วแล้วขนเป็นสีอะไรคะเนี่ย
1: สีออกน้ำตาลน้ำตาล
0: สีออกน้ำตาลน้ำตาลเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะแล้วลิงมีอะไรอีกคะ
1: มีขาม
0: ีขามีกี่ขาคะ
1: มีสองขา
0: ใช่หรอ
1: มี
0: กี่ขาม
1: ีสามขา
0: ไหนคุณครูแพรขอลองถามเด็กๆปลายทางบ้างสิจากที่เด็กๆปลายทางสังเกตลิงมีกี่ขาคะโอ้ลิงมี4ขาใช่นี่ไง1 2 3 4ลิงมี4ขาแล้วลิงก็มีมือใช่ไหมครับแล้วก็มีเท้าด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่มือของลิงเนี่ยมีข้างละ5นิ้วเหมือนเราไหมคะเหมือนกันเลยถูกต้องเลยแล้วนอกจากนี้ลิงมีอะไรอีกครับ
1: มีหาง
0: หางหางลิงเป็นอย่างไรครับ
1: หางลิงยาว
0: ๆถูกต้องหางลิงจะยาวๆแล้วก็เรียวยาวเลยใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่ใช่แล้วลิงมีอะไรอีกลูกที่ใบหน้าลิงมีอะไรบ้างครับ
1: มีหูมีตาม
0: ีหูมีตามีหูกี่ข้าง
1: สองข้าง
0: มีหูสองข้างแล้วตาล่ะคะ
1: สองข้าง
0: มีตาสองข้างเหมือนกันเลยแล้วมีอะไรอีก
1: มี
0: ลองดูสิมีอะไรอีก
1: มีจมูก
0: มีจมูกด้วยมีอะไรอีกคะ
1: มีลำตัวของลิง
0: มีลำตัวของลิงแล้วต่อจากจมูกเนี่ยเป็นอะไรปากนั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยค่ะและนี่นะคะก็คือลักษณะของลิงนั่นเองอย่างที่พี่ปั้นบอกเลยมีตามีจมูกมีปากมีหูด้วยมีขนเป็นอย่างไรลูกขนเยอะไหม
2: เยอะ
0: เยอะมากเลยค่ะปกคลุมร่างกายเลยแล้วมีกี่ขา
2: 4
0: มี4ขาแล้วมือของลิงนะคะก็มีนิ้วกี่นิ้ว
2: 5
0: นิ้วนั่นเองมีข้างละ5นิ้วเลยนิ้วเท้าก็เหมือนกันก็มี5เหมือนกันหางของลิงนะคะสามารถไปปีนป่ายต้นไม้ได้ด้วยแข็งแรงมากๆเลยต่อไปเรามาลองทายเสียงสัตว์ต่อไปสิอุ๊ยตัวอะไรนะชึบใช่หรือเปล่าคุณครูแพรให้เด็กๆฟังอีกรอบนึงหุ้ยแน่ใจนะ
2: แน่ใจ
0: เด็กๆปลายทางคิดว่าเป็นตัวอะไรคะ
2: ช้าง
0: ช้างใช่ไหมลองมาดูซิว่าใช่หรือเปล่า1 2 3หุ้ยถูกต้องด้วยให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะร่วมกันสังเกตซิว่าช้างมีลักษณะอย่างไรบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยพี่ฟ้าใสค่ะช้างมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
3: เท้าใหญ่ค่ะ
0: มีเท้าใหญ่ขาใหญ่ด้วยไหมคะ
3: ใหญ่ค
0: ่
3: ะ
0: ใหญ่ด้วยแล้วมีกี่ขาคะ
3: มี4ขาค่ะ
0: มี4ขาแล้วช้างเป็นอย่างไรอีกคะ
3: ช้างมันมีขน
0: อ๋อมีขนแซมๆด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีกคะ
3: แล้วก็มีงวงช้างค่ะ
0: มีงวงช้างนั่นเองงวงช้างนี่ยาวไหมคะ
3: ยาวค่ะ
0: ยาวแล้วมีอะไรอีกคะลูก
3: มีหูช้างค่ะ
0: มีหูช้างหรือว่ามีใบหูที่เป็นอย่างไร
3: ใหญ่ค
0: ่
3: ะ
0: ใหญ่ด้วยแล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกคะ
3: มีตาค่ะ
0: มีตากี่ข้างคะ
3: สองข้าง
0: สองข้างนั่นเองแล้วมีอะไรอีกลูก
3: มีปากค่ะ
0: มีปากด้วยแล้วลำตัวของช้างหรือว่าตัวของช้างนี่มีสีอะไรคะ
3: สีน้ำตาลค่ะ
0: สีน้ำตาลหรือเปล่าสีอะไรคะ
3: สีน้ำตาลออกดำๆนิดนึงค่ะ
0: อ๋อก็คือเหมือนเป็นสีเทาๆด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วช้างเนี่ยมีทั้งแบบที่มีงาแล้วก็ไม่มีงาด้วยถ้าเป็นตัวผู้จะมีงาสีขาวๆหนูเคยเห็นไหมคะเคยเห็นไหมคะ
3: เคยค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆเคยเห็นไหมคะ
2: เ
0: คยงาช้างจะเป็นสีขาวยาวๆออกมาเลยนะคะตัวผู้จะมีงาแต่ว่าตัวเมียนะคะก็จะไม่มีงานั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะและนะคะก็คือลักษณะของช้างนั่นเองแล้วนอกจากนี้ช้างมีอะไรอีก
4: มี
0: อะไรที่อยู่ตรงก้นถูกต้องมีหางด้วยแล้วปลายหางก็จะมีขนแข็งๆอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วค่ะช้างนะคะก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่ตัวเป็นยังไง
2: ใหญ
0: ่มากเลยแล้วเด็กๆคิดว่าช้างเนี่ยตัวหนักไหมคะ
2: หน
0: ักหนักมากๆเลยนะคะดังนั้นเวลาที่เด็กๆไปอยู่ใกล้ๆช้างเนี่ยไปเดินเล่นคนเดียวได้ไหมใกล้ๆช้างเนี่ย
2: ไม
0: ่ได้นะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นั่นเองถ้าไปจะต้องมีผู้ที่ดูแลให้เราปลอดภัยได้ใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะต่อไปเสียงอะไรต่อไปนะจะเป็นสัตว์อะไรนะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกันเลยใช่หมาหรือเปล่าสุนัขหรือเปล่าใช่สุนัขหรือเปล่าหรือว่าแมวลองฟังอีกรอบหนึ่งใช่ไหมนะ1 2 3อุ้ยให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะลองไปสังเกตกันดูซิที่ภาพว่าสุนัขเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นพี่โอตีค่ะเชิญเลยพี่โอติคะลักษณะของสุนัขเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: เอาน้ำตาลออกคอๆอยู่ครับ
0: อ๋อก็มีน้ำตาลแล้วก็มีสีอื่นในแซมๆด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: มีขนไหมลูก
1: มีครับ
0: มีขนปกคลุมร่างกายแล้วนอกจากนี้สุนัขเป็นอย่างไรอีกคะ
1: เห่าได้ครับแล้วก็สามารถกัดงูได้ครับ
0: อ๋อก็คือสามารถปกป้องเราได้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วลักษณะภายนอกเนี่ยพี่โอติลองหันไปมองสิเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างไหนลองบอกเพื่อนๆหน่อยสิคะ
1: มีหินครับ
0: อ๋อมีหินนอนอยู่บนหินใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าพื้นดินนั่นเองแล้วที่ตัวของสุนัขเนี่ยมีอะไรครับมีขากี่ขาลูก
1: 4ค่ะ
0: มีขา4ขาแล้วสุนัขมีอะไรอีกคะ
1: มีปากครับ
0: มีปากแล้วก็มีอะไรอีกลูก
1: หูครับ
0: มีหูด้วยแล้วมีอะไรครับ
1: จมูกครับ
0: มีจมูกด้วยแล้วมีอะไรอีก
1: ตาครับ
0: มีตาด้วยแล้วที่อยู่ตรงก้นของสุนัขนี่คืออะไรครับ
1: หางครับ
0: มีหางด้วยนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือลักษณะของสุนัขนั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะสุนัขนะคะก็จะมีหูซึ่งหูนะคะก็จะมีรูปทรงนะคะหลากหลายมากๆเลยแล้วแต่ชนิดหรือว่าพันธุ์ของสุนัขนั่นเองแล้วก็มีตาด้วยแล้วก็มีจมูกไว้ดมกลิ่นใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วก็จะมีหนวดด้วยเนี่ยเด็กๆเห็นไหมที่เป็นเส้นๆมีหนวดด้วยมีปากด้วยแล้วสุนัขก็มีเขี้ยวด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะอะไรนะคะใช่สามารถกัดเราได้เลยดังนั้นต้องดูด้วยนะคะว่าสุนัขเล่นได้หรือเปล่าบางตัวก็อาจจะเล่นไม่ได้นะคะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะแล้วนอกจากนี้สุนัข ก็มีขากี่ขานะคะ
2: 4
0: ขานั่นเองแล้วก็มีอะไรเอ่ยหางด้วยเก่งมากเลยต่อไปเราไปลองทายเสียงอีกสิมีสัตว์อะไรอีกนะชึบ
2: ใช
0: ่สิงโตหรือเปล่าเด็กๆปลายทางคิดว่าเป็นอะไรคะ
2: สิงโต
0: ปลายทางก็บอกว่าคิดว่าเป็นสิงโตจริงไหมเดี๋ยวคุณครูแพรจะลองมาเฉลยดู1 2 3ชึบวู้สิงโตลองสังเกตซิว่าสิงโตมีลักษณะอย่างไรบ้างอะขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลย สิงโตมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ขนฟูๆค่ะ
0: มีแผงคอนั่นเองใช่ไหมลูก

0: แล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกคะ
1: มีตาม
0: ีตาแล้วมีอะไรอีกคะ
1: มีปากค่ะ
0: มีปากด้วยนั่นเองแล้วมีอะไรอีกไหนลองหันไปดูสิมีอะไรอีกคะเนี่ย
1: มีหางค่ะ
0: มีหางด้วยแล้วมีอะไรอีกคะไว้ดมกลิ่น
1: จมูกค่ะ
0: มีจมูกด้วยอะไรที่เอาไว้ฟังเสียงนะ
1: หูค่ะ
0: มีหูด้วยนั่นเองค่ะสิงโตตัวใหญ่ไหมคะ
1: ตัวใหญ่ค่ะ
0: ตัวใหญ่แล้วเราไปเล่นกับสิงโตคนเดียวได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะคะ
1: เพราะเดี๋ยวมันจะกัดค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะเพราะว่าสิงโตนะคะก็อาจจะกัดเราได้เพราะสิงโตเป็นสัตว์ป่านั่นเองมีความดุร้ายนะคะสิงโตก็มีลักษณะแบบนี้เลยจะมีขนที่เป็นสีน้ำตาลนะคะทั้งเข้มแล้วก็อ่อนเลยค่ะนอกจากนี้นะคะหางของสิงโตตรงปลายหางก็จะมีพุ่มๆที่เป็นขนอยู่ด้วยเป็นสีเข้มๆเลยแล้วก็จะมีลักษณะเด่นก็คือมีแผงคอแบบนี้เลยถ้าเด็กๆเห็นแบบนี้ต้องรู้แล้วว่าคือตัวอะไรนะ
2: สิงโต
0: ถูกต้องเลยสิงโตไหนดูซิต่อไปเสียงอะไรเอ่ยใช่หรือเปล่าเด็กๆปลายทางคิดว่าอะไรคะ
2: นก
0: นกบางคนบอกว่าเป็นเสียงลูกเจี๊ยบบางคนบอกว่าเป็นเสียงไก่เฮ้ยใช่หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเรามาเฉลยกันเลย1 2 3อุ๊ยนกจริงๆด้วยให้เด็กๆลองสังเกตว่านกเนี่ยมีลักษณะอย่างไรลองสังเกตดูนะไหนใครอยากตอบคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยพี่ปังหอมคะนกมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
1: ตัวมันเป็นสีส้ม
0: ตัวเป็นสีส้มหรือว่ามีขนสีส้มนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งขนของนกนะคะก็แล้วแต่ชนิดหรือว่าสายพันธุ์นั่นเองสามารถมีหลากหลายสีมากๆเลยแล้วนอกจากนี้นกมีอะไรอีกคะ
1: มีปากค่ะ
0: มีจงอยปากนั่นเองแล้วก็มีอะไรอีกคะ
1: จมูกค่ะ
0: อ๋อมีรูจมูกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วแล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกคะ
1: มีที่บินของมัน
0: ก็คือปีกนั่นเองมีปีกไว้บินด้วยแล้วก็มีอะไรอีกลูก
1: มีขาม
0: ีกี่ขาคะ
1: 2ขา
0: ถูกต้องนกมี2ขาแล้วมีอะไรอีกคะ
1: มีมันมีเล็บ
0: อะไรนะ
1: มีเล็บ
0: อ๋อมีกรงเล็บด้วยมีหางด้วยไหม
1: มี
0: มีหางนกด้วยนั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะและนี่นะคะก็คือลักษณะของนกนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะซึ่งมีขนที่มีหลากหลายสีมากๆเลยแล้วแต่ชนิดหรือว่าสายพันธุ์นั่นเองมีตาด้วยแล้วก็มีจงอยปากบนจงอยปากก็จะมีรูจมูกด้วยนะคะเป็นรูเลยค่ะนอกจากนี้ก็มีปีกไว้ทำอะไรคะ
2: บ
0: ินแล้วนกมีกี่ขา
2: 2
0: ขานั่นเองเก่งมากเลยค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเด็กๆค่ะคุณครูแพรก็มีสัตว์ที่เป็นสัตว์จริงๆมาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยใช่หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเด็กๆปลายทางก็ยังไม่รู้ดังนั้นคุณครูแพรขอไปเตรียมสัตว์มาก่อนนะคะมาแล้วค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นสัตว์อะไรคะใช่หรือเปล่าเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าเป็นตัวอะไรที่คุณครูแพรนำมาเด็กๆปลายทางบอกว่าเป็นสุนัขบางคนก็บอกว่าเป็นแมวบางคนก็บอกว่าเป็นหนูแกสบี้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเรามาร่วมกันดูไปพร้อมๆกันเลย1 2ชิบขยับมานิดนึงขยับมานิดนึงโอ้ยเปียบเปียบตัวใหญ่ตัวใหญ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาค่อนข้างขี้อายอุ้ยขอโทษลูกขอโอ้ยเขาค่อนข้างขี้อายนี่เลยค่ะให้เด็กๆ

0: ันสังเกตนะคะว่าแมวนะคะมีลักษณะอย่างไรบ้างมีกี่ขาเอ่ย
1: ม
0: ีสี่ขาแล้วมีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ีอะไรอีกคะมีอะไรเนี่ย
1: หาง
0: แล้วก็มีอะไรอีกลูกมีหูเขาค่อนข้างที่จะกลัวนิดนึงนะคะมีอะไรอีกคะมีปากมีอะไรอีกมีตาแล้วก็มีจมูกนั่นเองแล้วลำตัวของแมวเนี่ยมีขนปกคลุมไหมคะ
1: ม
0: ีขนปกคลุมด้วยซึ่งแมวนะคะก็จะมีสีที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิดแล้วก็ตามแต่ละสายพันธุ์นั่นเองค่ะแล้วแมวก็มีอะไรด้วยคะนี
1: ่เล็บ
0: มีเล็บด้วยมีกรงเล็บด้วยแบบนี้เลยอย่างนี้เลยแต่ว่าแมวนะคะเวลาที่เด็กๆเล่นเด็กๆต้องระมัดระวังไหมลูกระมัดระวังเพราะว่านอกจากมีเล็บแล้วแมวก็ยังมีเขี้ยวด้วยนี่เขี้ยวใช่แล้วแมวของคุณครูแพรนะคะค่อนข้างที่จะขี้กลัวต่อไปเมื่อเราได้สังเกตลักษณะของสัตว์จากรูปภาพแล้วจากสัตว์จริงๆแบบนี้แล้วคุณครูแพรก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำด้วยใช่แล้วค่ะคุณครูแพรนะคะจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆร่วมกันต่อภาพจิ๊กซอสัตว์ดูซิว่าแต่ละกลุ่มนะคะจะได้สัตว์อะไรเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันได้เลย

เอาละค่ะเด็กๆนะคะก็ได้ต่อเป็นภาพที่สมบูรณ์แล้วทุกกลุ่มเลยคุณครูแพรจะให้ตัวแทนกลุ่มนะคะมาลองนำเสนอดูว่ากลุ่มตนเองนะคะได้เป็นสัตว์อะไร

0: มี4ขาแล้วเป็นอย่างไรอีกคะ
1: มีขน
0: มีขนสีอะไรคะ
1: สีอีขาวออกเนื้ออ
0: ๋อเป็นสีขาวออกเป็นสีเนื้อใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีกคะ
1: มีตาม
0: ีตากี่ข้างเอ่ย
1: 2
0: 2ข้างแล้วมีอะไรอีกคะ
1: มีจมูกมีปากมีเล็บ
0: มีเล็บด้วยแล้วมีอะไรอีกลูก
1: มีเขี้ยว
0: มีเขี้ยวด้วยมีหูไหมคะ
1: มี
0: หูด้วยนั่นเองแล้วสุดท้ายมีอะไรคะที่อยู่บริเวณก้นของสุนัขมีอะไรคะ
1: หาง
0: มีหางด้วยเก่งมากเลยแล้วกลุ่มพี่ขวัญเอ๋ยเนี่ยช่วยกันต่อภาพเป็นภาพที่สมบูรณ์เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ขวัญเอ๋ยหน่อยค่ะและกลุ่มสีเหลืองด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปตัวแทนกลุ่มสีชมพูเชิญเลยค่ะกลุ่มสีชมพูได้เป็นสัตว์อะไรมาคะ
1: ช้าง
0: อ๋อร่วมกันต่อเป็นภาพช้างนั่นเองแล้วช้างมีลักษณะอย่างไรคะ
1: มีหางมีขาก
0: ี่ขาคะ
1: 4
0: มีอะไรอีกคะ
1: มีปาก
0: มีหู
1: มีตา
0: อะไรคะยาวๆอะไรคะงวงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วแล้วที่เป็นสีขาวๆคืออะไรคะ
1: เขี้ยว
0: อ๋อเขี้ยวหรือว่างาช้างนั่นเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้แล้วตัวผู้นะคะก็จะมีงาแต่ว่าตัวเมียจะมีงาไหม
1: ไม่มี
0: แล้วช้างตัวสีอะไรเอ่ย
1: สีเทาน
0: ั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่มารีและกลุ่มสีชมพูได้ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปสีเขียวเชิญเลยกลุ่มสีเขียวต่อเป็นภาพอะไรมาคะ
2: ลิงครับ
0: ลิงมีลักษณะอย่างไรครับ
2: มีสีขา
0: อ๋อมีสีขาม
2: ีหู
0: มีจมูก
2: มีตาม
0: ีมือด้วย
2: มีลำตัว
0: ด้วย
2: หาง
0: มีหางด้วยลำตัวเนี่ยปกคลุมด้วยอะไรลูก
2: ขน
0: แล้วขนสีอะไรครับ
2: น้ำตาลอ่อน
0: แล้วหางลิงเป็นอย่างไรคะ
2: ก็สีเหมือนน้ำตาลอ่อนๆเหมือนกัน
0: สีน้ำตาลอ่อนๆเหมือนกันแล้วยาวไหม
2: ยาวค่ะ
0: ยาวเก่งมากเลยปรบมือให้กับกลุ่มสีเขียวและพี่อนนท์ได้ค่ะต่อมากลุ่มสีส้มเลยเชิญเลยค่ะกลุ่มสีส้มได้ภาพอะไรไปต่อคะ
3: เสือ
0: หรือว่าสิงโตนะ
3: สิงโต
0: มีลักษณะอย่างไรคะ
3: มีเขี้ยว
0: แล้วก็มีอะไรอีกครับ
3: มีลำตัว
0: เป็นสีอะไรคะ
3: สีออกเราตาก็ออกสีเหลือง
0: อ๋อเป็นสีออกเหลืองๆน้ำตาลใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: แล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกคะ
3: มีหาง
0: ด้วยแล้วก็มีอะไรอีก
3: มีขาก
0: ี่ขา
3: สี่ขา
0: แล้วมีอะไรที่คอโอ้มีอะไรคะแผงคอใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: ใช้แล้วค่ะและนอกจากนี้สิงโตยังมีอะไรอีกคะ
3: ยังมีตา
0: ด้วยมีอะไรอีก
3: มีจมูก
0: ด้วยนอกจากนี้สิงโตก็มีอะไรที่ใช้ฟังนะมีหูด้วยเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับกลุ่มสีส้มแล้วก็พี่ BM ด้วยค่ะต่อมาสีน้ำเงินเชิญเลยหนูได้ภาพอะไรไปต่อกันคะกลุ่มสีน้ำเงิน
4: นกแก
0: ้
4: ว
0: อ๋อเป็นนกแก้วแล้วมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
4: มีปีก
0: แล้วมีอะไรอีกคะ
4: มีปาก
0: มีจงอยปากแล้วก็มีอะไรอีก
4: มีขาก
0: ี่ขาคะ
4: 2 ขาม
0: ีขา2 ขานั่นเองแล้วขนของนกแก้วนะคะก็มีสีที่หลากหลายเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีกคะ
4: มีตาค่ะ
0: มีตาด้วยนอกจากนี้ขาของนกแก้วมีกี่ขา
4: 2 ขา 2 ขาน
0: ั่นเองค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่อั่งเปาหน่อยค่ะ

0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือลักษณะของสัตว์นั่นเองซึ่งมีความแตกต่างแล้วก็หลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นรูปร่างลักษณะนะคะหรือแม้กระทั่งเสียงนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะกลับไปสังเกตสัตว์ที่บ้านของตัวเองได้ว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างเด็กๆสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกนะคะต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

0: ตอนใครๆก็รัก
1: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
0: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
1: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
2: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
1: ขอบใจจ้ะ
2: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
3: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
1: ได้จ้ะ
0: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
2: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าจะช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมสนุกสนุกมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยเลยค่ะและคุณครูแพรเชื่อว่าวันนี้กิจกรรมศิลปะเด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนให้เด็กๆนำมือขึ้นมาเลยและทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3มีนก2ตัวเกาะอยู่บนกำแพงตัวหนึ่งสีแดงอีกตัวหนึ่งสีฟ้าคามสีแดงก็บินไปสีฟ้าคามก็บินตามกลับมาแล้วเจ้าฟ้าคามตามมาด้วยสีแดงเก่งมากเลยค่ะและกิจกรรมในวันนี้ของเรานะคะก็คือ1กิจกรรมปั้นค่ะ

0: และ4กิจกรรมประดิษฐ์นกแก้วนั่นเองอยากทำไหมคะอยากทำนะคะให้เด็กๆนะคะมาดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือนี้เลยค่ะดินสอค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นจานกระดาษนั่นเองนี่เลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะนี่เลยค่ะจานกระดาษนั่นเองต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยกระดาษสีนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะถ้าคุณครูปลายทางนะคะไม่มีกระดาษสีสามารถใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ากระดาษนิตยสารก็ได้ค่ะต่อมานะคะก็เป็นนี่เลยค่ะกรรไกรปลายม่นนี่เลยไว้สำหรับในการทำอะไรคะเด็กๆตัดนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะสีเทียนถัดมานะคะก็จะเป็นกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะสุดท้ายเลยถ้ามือเราเปื้อนกาวต้องใช้
1: ผ้าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะสาธิตให้เด็กๆได้ชมกันเลยค่ะขยับนิดนึงเด็กๆนะคะจะเห็นว่ามีจานกระดาษแบบนี้ใช่ไหมคะวิธีการทำขั้นตอนแรกเลยนะคะให้เด็กๆค่ะพับจานกระดาษครึ่งหนึ่งค่ะพับประกบเข้าหากันเลยแบบนี้เลยค่ะชึบแบบนี้เลยแล้วก็กรีดนะคะให้เรียบจากนั้นให้เด็กๆกางออกและให้เด็กๆนะคะตัดตามรอยที่พับได้เลยค่ะนี่นะคะเราจะฝึกกล้ามเนื้อมือของเราตัดแบบนี้เลยค่ะตัดตามรอยได้เลยชึบถ้าเด็กๆไม่ถนัดนะคะตัดถึงตรงนี้แล้วสามารถหมุนแล้วก็ตัดให้มันประกบกันก็ได้ค่ะชึบชึบชึบเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเด็กๆตัดเสร็จแล้วจะเป็น2ส่วนแบบนี้เลยค่ะจากนั้นให้เด็กๆนะคะวางนะคะให้เป็นแบบนี้ค่ะด้านนี้จะให้ด้านโค้งนะคะหันทางด้านขวามือค่ะนี่นะคะต่อมาด้านบนนะคะให้ด้านที่โค้งนะคะขึ้นด้านบนแบบนี้เลยเหมือนนกแก้วยังคะเหมือนแล้วใช่ไหมคะทีนี้ให้เด็กนำกาวติดกันเลยค่ะทาแล้วก็ให้มันติดกันเลยชึบชึบทากาวไปเลยนะคะแล้วก็ประกอบให้มันติดกันแบบนี้เลยค่ะกดลงไปกดกดกดกดกดลงไปนะคะชึบชึบจากนั้นนะคะให้เด็กๆแบ่งนะคะโดยใช้สีแบ่งเป็นจะงอยปากของนกแก้วค่ะเด็กๆสามารถใช้สีอะไรก็ได้นะคะตามที่เด็กๆต้องการเลยแบ่งเป็นจงอยปากของนกแก้วทางด้านฝั่งนี้จะเป็นจงอยปากของนกแก้วค่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งคุณครูแพรก็จะวาดเป็นตาของนกแก้วนั่นเองแบบนี้เลยค่ะชึบแบบนี้เลยทางด้านนี้ก็จะระบายเป็นจงอยปากของนกแก้วเด็กๆสามารถใช้สีอะไรก็ได้ตามที่เด็กๆต้องการเลยนะคะชึบสมมุติว่าคุณครูแพรระบายเสร็จแล้วทางด้านนี้และตรงนี้คุณครูแพรก็ตกแต่งเป็นสีของนกแก้วเรียบร้อยแล้วคุณครูแพรก็จะเพิ่มให้มีปีกด้วยแบบนี้ชึบให้มีปีกด้วยแบบนี้เลยค่ะเด็กๆสามารถใช้สีอะไรก็ได้ตามที่เด็กๆต้องการได้เลยนะคะในส่วนของตัวนกแก้วหรือว่าขนนกแก้วนะคะเด็กๆสามารถเพิ่มเติมสีที่เด็กๆต้องการได้เลยนะคะต่อมา นกแก้วของเราก็มีหางเหมือนกันดังนั้นคุณครูแพรก็จะใช้เป็นกระดาษสีค่ะนี่เลยค่ะกระดาษสีคุณครูแพรจะตัดเป็นเส้นตรงนะคะนี่เลยค่ะคุณครูแพรก็จะตัดเป็นเส้นตรงเลยนี่เลยนะคะ

0: แบบนี้เลยค่ะ
1: หางของนกแก้วนะคะสามารถมีหลายสีได้เลยตามที่เด็กๆต้องการได้เลยค่ะชิบชิบนี่เลยค่ะเวลาตัดเด็กๆต้องระวังมือของตัวเองด้วยนะคะมีหลายเส้นก็ได้นะคะแต่ว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคุณครูแพรขอ3เส้นเด็กๆจะได้มีเวลาทำเยอะมากขึ้นด้วยครูแพรก็จะทาลงไปเลยตรงนี้จากนั้นคุณครูแพรก็จะใช้หางของนกแก้วเนี่ยติดลงไปติดลงไปแล้วก็ติดลงไปเป็นอย่างไรคะเหมือนนกแก้วหรือยังเอ่ยเหมือนแล้วใช่ไหมคะนี่นะคะคุณครูแพรก็ทำเป็นตัวอย่างให้เด็กๆ ดูแต่ว่าสีของนกแก้วเด็กๆสามารถคิดสร้างสรรค์ออกมาได้ด้วยตัวเองเลยนะคะกิจกรรมนี้ยากไหมคะ
2: ไม
1: ่ยากนะคะเมื่อเด็กๆทำครบอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆ เข้ามุมประสบการณ์ค่ะและมุมประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็คือมุมหนังสือค่ะ

0: โอ้โหคุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆทำผลงานออกมาได้สร้างสรรค์มากๆเลยค่ะไหนวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยวันนี้พี่ฟ้าใสนำผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆนะพี่ฟ้าใสถือไม้เลยค่ะวันนี้ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: สีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนวันนี้พี่ฟ้าใสวาดเป็นรูปอะไรคะ
1: วาดเป็นคนกำลังเลี้ยงสัตว์อยู่ในบ้านค่ะ
0: สัตว์ที่เลี้ยงคือสัตว์อะไรคะ
1: หมาค่ะ
0: หมาหรือว่าสุนัขนั่นเองโอ้โหแล้วพี่ฟ้าใสเนี่ยชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: ชอบใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ต้นน้ำค่ะอ๋อชอบตรงพระอาทิตย์เพราะว่าอะไรครับมันสวยใช่ไหมคะและนอกจากนี้นะคะพี่ฟ้าใสก็ระบายสีได้เนียนแล้วก็เต็มหน้ากระดาษเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูซิวันนี้พี่ปริมนำผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆโหถือไม้เลยค่ะวันนี้พี่ปริมทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่ประดิษฐ์อะไรเอ่ย
1: นกแก้วค่ะ
0: นกแก้วพี่ปริมทำอย่างไรคะ
1: หนูพับจานกระดาษและหนูก็ตัดมันออกมาและหนูก็ทำเป็นนกแก้ว
0: อ๋อแล้วหนูก็ทำเป็นนกแก้วเลยโอ้โหนกแก้วของพี่ปริมเนี่ยมีสีอะไรบ้างคะเนี่ย
1: มีสีเหลืองแล้วก็สีชมพูแล้วก็สีแดงแล้วก็สีส้มแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีเขียวเข้มแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีน้ำเงิน
0: มีหลากหลายสีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่อั่งเปาค่ะ ชอบหมดเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพี่ปริมนะคะระบายสีเนียนมากๆเลยเหมือนนกแก้วไหมคะเหมือนมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปริมหน่อยค่ะต่อไปมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างขอเชิญพี่ BM เลยค่ะไหนวันนี้พี่ BM ทำผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆนะเชิญเลยค่ะโอ้โหพี่ BM ถือเลยวันนี้พี่ BM ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
3: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นเป็นอะไรคะเนี่ย
3: คนเล่นสไลเดอร
0: ์คนเล่นสไลเดอร์นั่นเองแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
3: แล้วก็มีรถเครื่อง
0: อ๋อมีรถเครื่องด้วยหรือว่ารถมอเตอร์

0: เตอร์ไซค์ใช่ไหมคะหรือว่ารถจักรยานยนต์นั่นเองใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้แล้วค่ะมีรายละเอียดมากๆเลยถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพีเอ็มอยากจะปั้นอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ครับไม่แล้วครับ
0: ไม่แล้วแสดงว่าพอใจแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ใช้แล้วแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบผลงานของพี่พีเอ็มไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่นิรินทร์ค่ะ
3: หนูชอบทั้งหมดเลยค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
3: ม
0: ีรายละเอียดใช่ไหมลูก
3: ใช่
0: ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ BM หน่อยค่ะต่อไปขอคนสุดท้ายคุณครูแพรขอเป็นพี่ปั้นค่ะเชิญเลยค่ะไหนดูซิว่าพี่ปั้นทำผลงานอะไรมานะมาเลยค่ะพี่ปั้นยืนเลยวันนี้พี่ปั้นทำผลงานอะไรมาครับ
1: นกแก้ว
0: ทำนกแก้วทำอย่างไรคะ
1: เขียนชื่อก่อนแล้วก็พับแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ระบายสีแล้วก็ตัดกระดาษแล้วก็ระบายขอบระบายปีก
0: โอ้โหนกแก้วของพี่ปั้นเนี่ยมีหลากหลายสีเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ปั้นไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่แซนดี้ค่ะชอบตรงจะงอยปากใช่ไหมลูกเพราะว่าอะไรคะอ๋อเพราะว่าพี่ปั้นระบายสีสวยแล้วก็เนียนด้วยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยค่ะเด็กๆทุกคนนะคะเก่งมากๆเลยค่ะตั้งใจในการทำผลงานของตัวเองทุกคนเลยแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ว่าคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ
2: yeah!

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีเกมที่น่าสนุกมาฝากกับเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนเราเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื
0: ่
1: อน
0: เพื่อนค่ะดังนั้นเราต้องทำอย่างไร
1: และ
0: เก่งมากค่ะและรู้จักการรอคอยนอกจากนี้นะคะคุณครูแพรก็อยากเห็นเด็กๆนะคะให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนๆหรือยอมรับฟังความคิดเห็นกับเพื่อนๆด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาดูชื่อเกมกันเลยนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่18สัตว์น่ารู้ชื่อเกมเกมสังเกตรายละเอียดภาพสัตว์ซึ่งเกมสังเกตรายละเอียดภาพสัตว์นะคะก็จะมีภาพหลักมาให้เด็กๆสังเกตก่อนดังนั้นเรามาร่วมกันสังเกตเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นภาพหลักที่ให้เด็กๆนะคะได้ร่วมกันสังเกตจะมีสัตว์อยู่เยอะแยะมากมายหลายชนิดเลยค่ะและสัตว์แต่ละตัวนะคะก็มีลักษณะแตกต่างกันออกไปค่ะต่อมานะคะก็จะมีในส่วนชิ้นส่วนเกมด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรจะกระจายชิ้นส่วนเกมก่อนชิปคุณครูแพรนะคะจะกระจายชิ้นส่วนของเกมเดี๋ยวคุณครูแพรจะขอขยับนิดนึงเด็กๆจะได้เห็นได้ชัดนะคะชิปนี่เลยค่ะชิ้นส่วนของเกมนะคะก็จะเป็นในส่วนของส่วนประกอบ

0: ของสัตว์แต่ละชนิดค่ะจากที่เด็กๆได้สังเกตภาพหลักไปแล้วนะคะเด็กๆจะเห็นว่าสัตว์แต่ละชนิดก็มีส่วนประกอบหรือว่าลักษณะที่ต่างกันใช่ไหมคะดังนั้นเราจะนำชิ้นส่วนของเกมมาวางที่ช่องคำตอบชิ้นส่วนของเกมที่วางจะต้องเป็นชิ้นส่วนที่มีในภาพหลักนั่นเองค่ะไหนใครจะออกมาช่วยคุณครูแพรได้บ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ข้าวหอมค่ะเชิญเลยค่ะพี่ข้าวหอมคิดว่าจากภาพหลักแล้วมีส่วนประกอบไหนของสัตว์ที่มีอยู่ในภาพหลักบ้างคะนำมาวางได้เลยค่ะพี่ข้าวหอมหยิบเป็นหูของอะไรคะกระต่ายอยู่ตรงไหนเอ่ยพี่ข้าวหอมช่วยคุณครูแพชี้หน่อยอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถูกต้อง
0: เลยค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ข้าวหอมหน่อยต่อไปคุณครูแพขออีกหนึ่งคนสิขอเป็นพี่แซนดี้ค่ะขอเป็นสัตว์อีกหนึ่งชนิดดูซิว่าส่วนประกอบไหนที่มีในภาพหลักคะวางได้เลยค่ะส่วนประกอบนี้เป็นขาของอะไรคะ
2: กวาง
0: กวางไหนคะกวางอยู่ตรงไหนถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่แซนดี้หน่อยค่ะเก่งมากเลยเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะคะดังนั้นนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆได้และสามารถนำเกมเดิมหรือเกมที่เคยเล่นมาแล้วนะคะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้เล่นได้ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: กิจกรรมเกมการศึกษานะคะเด็กๆนะคะก็ตั้งใจในการเล่นเกมกันทุกกลุ่มเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็ยังสังเกตภาพหลักนะคะและสามารถตอบได้อย่างถูกต้องเลยเก่งกันทุกคนเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยมีใครอยากออกมาช่วยคุณครูแพรสรุปกิจกรรมบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่พาคินค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะพี่พาคิน
1: ลักษณะของสัตว
0: ์ลักษณะของสัตว์สัตว์แต่ละชนิดก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับใช่แล้วอย่างเช่นสัตว์อะไรดีนะแมวแมวมีลักษณะอย่างไรดีคะ
1: มีขา4
0: มีขา4ขาแล้วมีอะไรอีกลูก
1: มีหน้าม
0: ีหน้าที่หน้าของแมวมีอะไรบ้างที่หน้าของแมวมีอะไรบ้าง
1: มีตาก
0: ี่ข้าง
1: 2 ข้าง
0: แล้วมีอะไรอีกลูกมีอะไรคะอะไรไว้ดมกลิ่น
1: จมูก
0: อะไรไว้กิน
1: ปาก
0: นั่นเองแล้วแมวเนี่ยมีหูไหมลูก
1: มี
0: แล้วลำตัวของแมวหรือว่าตัวของแมวเนี่ยปกคลุมไปด้วยอะไรคะ
1: ขน
0: นั่นเองแล้วแมวมีอะไรอีกคะที่ก้น
1: มีหาง
0: นั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่พาคินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่กิจกรรมแรกค่ะสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะออกมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจและประสบการณ์ของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวตามคำบรรยายได้คิดท่าทางได้อย่างสร้างสรรค์มากๆเลยกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของสัตว์ต่างๆนะคะว่าสัตว์แต่ละชนิดนะคะก็มีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วก็มีสัตว์แต่ละชนิดนะคะที่มีลักษณะที่เหมือนกันก็คือมีกี่ขา
2: 4 ขา
0: สัตว์อะไรมี4ขาบ้างมีแมวมีช้างมีอะไรอีกมีเสือมีสิงโตมีเยอะแยะมากมายเลยแล้วสัตว์อะไรมี2 ขาน
2: ก
0: นั่นเองเก่งมากเลยค่ะต่อมานะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆนะคะได้ทำศิลปะและได้ประดิษฐ์อะไรคะ
2: นกแก้ว
0: นกแก้วด้วยต่อมาค่ะกิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆนะคะช่วยกันคิดแก้ปัญหาและรู้จักการรอคอยได้คุณครูแพรขอชื่นชมเลยปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะแต่วันนี้เวลาของเราเป็นอย่างไร
2: หมดลงแล
0: ้วนะคะดังนั้นให้เด็กๆร้องเพลงร่วมกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3วันหมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ี้เสนอตอนลูกใครวาสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ
0: ท่าทางสนุกสนานจังเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ากำลังมีความสุขอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะคะมีความสุขเหมือนกับฟ้าฟ้าหรือเปล่าดีแล้วล่ะจ้าเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเอ๊ะนั่นเสียงอะไรกันน่ะอ้าวเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟาฟาว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
1: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้ะ
0: โถโถโถเจ้าหนูน้อยเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะ
2: แม่
0: เหรอจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟ้าฟ้าพวกเราจะช่วยเขายังไงดี
1: ตามหาแม่
0: ใช่แล้วถ้าพวกเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟ้าฟ้า
1: ครับเย้
0: เดี๋ยวก่อนสิฟ้าฟ้าแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาน่ะ
1: ไม่รู้ครับ
0: นี่หนูน้อยไหนลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟ้าฟ้าเขาจะได้ช่วยตามหาถูก
3: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
1: ฮะกระเป๋าหน้าท้อง
3: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

0: แรบบี้จะมีกระเป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟาฟาลูกจิงโจ้เขาบอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรบบี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: จริงด้วย
0: ถ้างั้นเราลองไปถามเขาดูเถอะ
1: ครับ
0: นั่นมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้องไม่มีกระเป๋า
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาคุณช้างน่ะไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟาฟาคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะนั่นมันคุณม้านี่คุณม้าก็จะมีกระเป๋าหน้าท้องหรือเปล่านะเหมือนกันนะเอ๊ะเมื่อกี้ใครนะฟาฟากระโดดเหยิงๆไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลยโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี
1: ้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ามาเล่นกัน
0: แหมแหมแหมสนุกกันใหญ่เลยนะดีแล้วจ้ะที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านี้แม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
1: ฮะคุณแม่ฟาฟาขอไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟาฟาบ๊ายบาย
0: ให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

와우.

ขนมของเปเป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเฉลยเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: ุดของแรปโบ้กับแรปบี้อ้าวสวัสดีจ้าแรปโบ้แรปบี
1: ้สวัสดีครับ
0: กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
1: จัดกระเป๋าค่ะ
0: กำลังจัดกระเป๋าจะไปไหนกันเหรอจ๊ะ
1: ไปเที่ยวครับ
0: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ
2: สวัสดีรับโบ้รับบี
1: ้สวัสดีฟ้าฟ้าน
0: ี่รู้หรือเปล่าจ๊ะฟ้าฟ้ารับโบ้กับรับบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
2: โอ้ย
0: ดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเออดูท่าทางพ่อกับแม่แรปโบ้จะมาเรียกแล้วละมั้งกระเป๋าใบใหญ่จังเลยเนื้อฟ้าฟ้า
2: ใช่ครับ
0: ฟ้าทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้าแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบ้กับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
2: ขอโทษครับ
0: ไม่เป็นไรจ้าฟ้าฟ้าถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบ้กับแรปบี้เขาดีกว่านะ
2: ได้ครับ
0: เสื้อผ้าของแรปโบ้ใส่กระเป๋าสีฟ้านะจ๊ะส่วนเสื้อผ้าของแรปบี้ก็ใส่กระเป๋าสีชมพู
2: แรปโบ้สีฟ้าแรปบี้สีชมพู
0: อ้าวทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าล่ะฟ้าฟ้าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
2: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรง
2: ฮะกระโปรง
0: แล้วฟ้าฟ้ารู้ไหมจ๊ะวันนี้เป็นเสื้อผ้าของใคร
2: แรปโบ
0: ้ไม่ใช่จ้ะฟ้าฟ้ากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปโบ้น่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้ะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงลงกระเป๋าของใครเอ่ย
2: ของแรปบี
0: ้ถูกต้องจ้าน
2: ี่กระโปรงฮะ
0: อ๋อเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากางเกงนะจ๊ะ
2: ฮะกางเกง
0: ใช่แล้วจ้ะฟ้าฟ้ารู้ไหมว่านี่เป็นชุดของใครเอ่ย
2: ฮะแรปโบ
0: ้ถูกต้องจ้ะกางเกงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเก็บลงกระเป๋าของแรปโบ
2: ้ฮ่าฮึฮ่ากางเกง
0: เดี๋ยวก่อนนะฟ้าฟ้านั่นน่ะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรปโบ้หรอก
2: ว่ากางเกง
0: ใช่จ้ะมันเป็นกางเกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะ
2: งง
0: คืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะใส่ได้ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเลยจ้า
2: ฮะเหรอครับ
0: เราต้องดูที่รูปทรงแล้วก็ลวดลายนะจ๊ะว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้ชายน่ะจะดูเข้มแข็งส่วนของผู้หญิงน่ะจะดูอ่อนโยนน่ารัก
2: ผู้ชายเข้มแข็งผู้หญิงอ่อนโยนน่ารัก
0: ถูกต้องจ้ะฟ้าฟ้ารีบจัดกระเป๋าต่อได้เลยนะ
2: ฮ่าฮี่ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชาย
0: เก็บเรียบร้อยถูกดีมากเลยจ้าฟ้าฟ้า
2: เย
3: ้ไปก่อนนะฟ้าฟ้า
2: บ๊ายบายจ้า
1: บ๊ายบาย
0: ที่ยวกันให้สนุกนะจ๊ะรับโบ้รับบี้บ๊ายบายจ้าอ๋อบ๊ายบายคุณหนูๆเหมือนกันนะจ๊ะแล้วค่อยพบกันใหม่ตอนหน้าจ้าบ๊ายบาย

0: ใหญ่พาซ่าได้เวลาออกมาเที่ยวและเก็บเกี่ยวความรู้ดูแลสุขภาพในผู้สูงวัยกันเช่นเคยกับรายการ
1: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: วันนี้ก๊อฟเบญจพลหมอกิฟต์อาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลและแขกรับเชิญรุ่นใหญ่แม่อีฟดวงใจหทัยการจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคเวียนศีรษะ
2: ตอนหลังมาเล่นบทฝ่ายอธรรมรู้สึกมีอาการเวียนศีรษะ
3: ก็เวียนศีรษะเวลาแดดร้อนๆมากๆมันจะเป็นทุกวัน
4: มันขึ้นศีรษะมันขึ้นสู้ๆเหมือนจะอ้วกอ่ะอาเจียนอ่ะ
5: พอเวลาเราได้พักอะไรเงี้ยมันก็จะหาย
4: ถ้าเกิดขึ้นมาล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้น็อกไปเลยก็ได้
6: แม่อีดวงใจสวัสดีครับ คุณหมอด้วยคุณหมอกิฟต์แม่อีนี่ไม่ต้องแนะนำนะฮะเพราะว่าบอกเลยว่าใครๆก็รู้จักเอางี้ดีกว่าแม่เป็นมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นนางงามนางเอกเป็นความดันสูงเป็นโรคเกาต์เป็น
2: ปากปากปากปากค่ะท่านผู้ชมขอแก้ข่าวว
6: ันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีแม่เคยมาเปล่า
2: เคยมาเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วค่ะ
6: เหมือนเดิมไหมแม
2: ่ความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักยอมรับของประชาชนมากยิ่งขึ้น
7: ใช่ค่ะเหมือนเป็นเมืองหลวงสมุนไพรกันเลยทีเดียว
2: แม่อีทนี่เป็นแฟนคลับเลย
6: ใช่และวันนี้นะครับที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยบอกว่าถ้าแม่อีทจะมาที่นี่อีกครั้งหนึ่ง
2: ค่ะ
6: เขามีตำแหน่งมามอบให
2: ้จริงเหรอคะ
6: เดี๋ยวโทษอันนี้แม่ค้าขายไข่ปิ้งเหรออันนี้รางวัลอะไรเนี่ยรางวัลอะไร
8: มิสอนามัยค่ะ
6: มิสอนามัยครับแม่โอ้โหขออนุญาตนะแม่ฮะ
0: และนี่คือแม่อีทดวงใจหทัยการรุ่นใหญ่ที่คร่ำวอร์ดในวงการบันเทิงมาเกือบ50ปีผู้ครองตำแหน่งมิสอนามัยถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมแม่อีทถึงได้ตำแหน่งนี้ไปครองต้องอดใจรอกันสักหน่อยครับ
2: ดีใจจังเลยรู้สึกเป็นเกียรติ
6: ให้ใส่แค่นี้ครับแม่เพราะว่าเดี๋ยว
2: คือเลย
6: หายไง
7: เดี๋ยวมงหายใช่ไหมคะ
6: แพงนะแม่โอเคขออนุญาตนะครับเดี๋ยวไปเก็บก่อนไปเก็บก่อนเดี๋ยวพาแม่เดินเล่นเดินไม่ถนัดส่วนคุณหมอนะครับวันนี้เราก็มีมงมามอบให้เหมือนกันนะครับคุณหมอเรามอบให้ถึง18มงกุฎด้วยกันนะครับคุณหมอจะใส่ทีเดียวเลยไหม
2: ไม่น่าดีนะคะ
6: ไปเดินเล่นข้างในดีกว่าอันนี้พี่น้ำค้างสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
10: ยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะ
6: ถามประวัตินิดนึงก่อนละกันเจ้าพระยาอภัยภูเบศรท่านเป็นใครครับ
10: ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยท่านเป็นเจ้าเมืองปกครองมณฑลบุรพาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะตอนที่ท่านอพยพครอบครัวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยท่านจะพกเปลือกมังคุดแห้งมันใช้สำหรับทำเป็นยาใส่แผลล้างแผล
6: ก็เลยเริ่มศึกษาสมุนไพรไปเรื่อยๆว่าตัวไหนสามารถเป็นยาได้บ้าง
10: ใช่ค่ะ
6: สุดยอด
2: เนาะค่ะ
6: งั้นมาถึงตึกแห่งนี้บ้าง
10: ตึกเนี้ยตอนนี้ปีนี้อายุ110ปีก่อนหน้าที่จะเป็นตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยมีเป็นโรงพยาบาลด้วยนะคะ
6: ตรงนี้เคยเป็นโรงพยาบาล
10: ใช่ค่ะแต่ก็ว่าก่อนจะเป็นโรงพยาบาลก็ใช้เป็นวังสำหรับเตรียมต้อนรับรัชกาลที่5
6: คุณแม่วันนี้คุณหมอมานั่งใกล้ๆแล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างไหมอายุก็เริ่มเยอะขึ้น
2: มีอะค่ะมีอยู่โรคเดียวอะค
6: ่ะ
2: โรคใจออกไม่มีค่ะไม่เป็นอะไรค่ะ
7: หรือว่ามีอีกโรคนึงค่ะโรคคนสวยค่ะ
2: อันนี้แม่ก็รู้ตัวถามเผื่อคุณสามีได้ไหมคะ
6: ทำไมอะ
2: คุณสามีก็บางทีเขาก็เหมือนกับว่าเขามี
6: มีเวียนหัวเหรออ้าวงั้นเหมาะเลย
2: ยังไงคะคุณหมอ
7: มึนศีรษะต้องถามก่อนว่าอาการมึนเวียนที่ว่าเนี่ยมีบ้านหมุนร่วมด้วยหรือเปล่าเงี้ยค
2: ่
7: ะ
2: ไม่อะค่ะเขาได้แต่เหมือนกับเออมึนหัว
6: เวียนหัวธรรมดา
7: ค่ะจริงแล้วอาการของเวียนศีรษะที่ไม่ได้มีบ้านหมุนนะคะเป็นได้จากหลายสาเหตุเลยค่ะบางคนนะคะที่ลุกเร็วๆแล้วความดันเลือดเนี่ยมันเลี้ยงสมองไม่ทันก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะมีเวียนศีรษะแป๊บนึงเช่นบางคนเนี่ยนอนพักผ่อนน้อยมีนอนกลนอีกอย่างเงี้ยค่ะ
6: นอนกลนก็เกี่ยวเหรออ
7: ้าวเกี่ยวเลยค่ะการนอนกลนเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนึงของโรคหยุดหายใจขณะหลับโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเนี่ยอวัยวะข้างในมันเกิดการหย่อนมากขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะกลนได้มากขึ้นเหมือนกันมันก็จะทำใหคุณภาพการนอนเนี่ยไม่ดีกลางวันก็จะมีเวียนมึนได้แต่ว่ามันยังมีสาเหตุอื่นๆอีกอย่างเช่นความดันโลหิตที่มันสูงมากจนปวดหัวเวียนหัวหรือว่าความดันโลหิตที่มันต่ำเกินไปหรือว่า มีการสูญเสียของเลือดหรือว่าน้ำอย่างคนที่แบบท้องเสียเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็เวียนมึนได้
6: แสดงว่าใครก็ตามที่กำลังเริ่มมีอาการมึนหัวเวียนศีรษะเนี่ยอย่าปล่อยเอาไว้ถูกไหมควรจะไปตรวจ
7: ค่ะเพราะจริงๆมันเป็นได้จากหลายโรค
6: แม่ปีนี้เท่าไหร่ฮะ
7: 66
6: ใจวาบเลยนะกะเต็มที่39เอาเอา
2: ไม่น่าจะถึงเจริญรุ่งเลยอ่ะ
0: รุ่นใหญ่พาซ่า
6: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: อยู่กันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศอีกหนึ่งแลนด์มาร์คท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น่าสนใจของจังหวัดปราจีนบุรีเพราะที่นี่ได้รวบรวมสมุนไพรไทยและสูตรปรุงยาโบราณมากมายรับรองว่าแฟนคลับสมุนไพรไทยไม่หมั่งแน่นอนครับ
6: ยาดงยาดองยาโหลเพียบเลยแม่เอาสักเป๊ก2เป๊กก่อนไหม
2: แม่เอาแบบอมดีไหมอย่างน้อยภาพมันก็ดีขึ้น
6: จริงหมอกิ๊บแพนในฐานะที่เป็นคุณหมอในแผนปัจจุบัน
7: ค่ะ
6: ตัวยาสมุนไพรเนี่ยเอาไปใช้กับคนไข้ที่แบบไปรักษาหมอแผนปัจจุบันได้ไหม
7: ที่กิ๊บคุ้นเคยก็จะเป็นกลุ่มของฟ้าทะลายโจรเงี้ยค่ะช่วงตอนที่ไข้หวัดนกระบาดตัวฟ้าทะลายโจรเนี่ยมันก็อาจจะพอช่วยในเรื่องไข้หวัดที่เป็นเกี่ยวกับไวรัสได้อย่างเงี้ยค่ะแม่อีทเป็นแฟนเลยค่ะฟ้าทลายโจรค่ะกับยาหอมบำรุงหัวใจทำให้สดชื่นแก้อ่อนเพลีย
6: อ๋อเหรอ
7: เ
2: วลาที่มีละคร8เรื่องอย่างเงี้ยมันก็ควรต้อง
6: โอ้ยแบ่งๆมาบ้างดิ
2: ป่าวเรื่องแต่2ตอน
6: สวัสดีครับตายแล้วคุณหมอสวยจังเลยชื่ออะไรครับเนี่ย
8: ชื่อกัญญาราดารุชอบค่ะชื่อเล่นชื่อกิ๊ฟค่ะอ๋อ
6: เอาตายแล้วทำไมไม่หมอไปดิชื่อกิ๊ฟเนี่ยนี่ก็กิ๊บแม่อยากจะถามอะไรเป็นพิเศษไหมเกี่ยวกับ
2: น่าจะเวียนศีรษะนะคะ
6: เออผู้สูงวัยจะเป็นเยอะ
2: ใช่ค่ะไม่แล้วตอนหลังมันเล่นบทฝ่ายอธรรมรู้สึกการเวียนศีรษะ
6: ควรถามไหมคุณหมอกิ๊บลองอธิบายโ
2: อ้คนละกิ๊บ
6: มีสองกิ๊บงงแล้วเนี่ยคุณหมอกิ๊บอธิบายเลยครับเอาตัวแก้เวียนศีรษะ
9: แก้เวียนศีรษะให้คุณแม่ก่อนนะคะถ้าแก้เวียนศีรษะของเราจะเน้นไปในเรื่องของยาหอมยาหอมหลักๆเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการกระจายลมแก้วิงเวียนได้อย่างยาหอมหลักๆยาหอมอินทจักรจะเน้นในเรื่องของการแก้จุกเสียดเหมือนเวียนหัวกินข้าวไปแล้วแน่นท้องมากเลยเวียนหัวไปด้วยอยากเป็นลมจากอิ่มเกินอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้
6: อ
9: ัน
6: นี้แก้เวียนหัวเนื่องจากอิ่ม
9: ไม่แต่ถ้าของคุณแม่จะแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะเทพจิตบำรุงหัวใจแล้วก็ช่วยผ่อนคลายความเครียด
6: อันนี้แก้เวียนหัวที่ละครติดต่อ
9: ใช่ค่ะใช่ค่ะตัวนี้ชื่อว่านวโกดค่ะจะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุทั่วๆไปมีลมวิงเวียนแล้วก็ลมปลายไข้รู้จักไหมคะลมปลายไข้
6: ไม่รู้คืออะไรอ่ะ
9: คือหลังจากที่เราคนเราเป็นไข้เสร็จนะคะหลังจากที่ไข้เริ่มลงละจะมีอาการเวียนหัวได้ง่าย
6: อ๋อ
9: ใช่
6: แล้วก็กำลังป่วยออก
9: แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นทิปโอโซดค่ะตัวนี้จะเหมาะสำหรับผู้หญิงอย่างเช่นนะคะในช่วงที่มีรอบเดือนแล้วมีอาการวิงเวียน
6: อันนี้แม่ผมไม่ต้องใช้และน่าจะไม่ได้ใช้มานานแล้ว
2: ใช่เมียคุณอ่ะ
6: มีตัวไหนที่เกี่ยวกับพวกอาการเวียนหัวอะไรอย่างเง
9: ี้
6: ย
9: เวียนหัวหลักๆถ้าที่นี่เราจะใช้เป็นยาหอมแต่ว่าเวียนหัวมาจากได้หลายอาการอย่างเช่นจากความดันโลหิตสูงก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มาปรึกษาคนไข้ก็อาจจะต้องบอกนิดนึงว่าความดันเป็นยังไงหรือถ้าไม่รู้ค่าความดันก็อาจจะวัดความดันณปัจจุบันเลยก็ได้ค่ะ
0: อาการวิงเวียนศีรษะนอกจากจะมีอาการเวียนทั่วไปแล้วยังมีอาการอีกแบบหนึ่งคือการเวียนแบบบ้านหมุนคุณหมอกิ๊ฟช่วยหน่อยครับว่ามันคืออะไร
7: เวียนบ้านหมุนโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากปัญหาของหูค่ะ
2: ที่เขาบอกน้ำในหูไม่เท่ากัน อะไรเงี้ยเหรอคะ
7: แม่เก่งมากเลยโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าน้ำสองครั้งไม่เท่ากัน
2: อยู่นะศีรษะยังงงอยู
6: ่มันเป็นคำเปรียบเปยป่ะ
7: เป็นคำเปรียบเปยจริงๆเราก็หูชั้นในอะค่ะมันมีหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวภาวะที่เกิดการโป่งพองของท่อน้ำในหูชั้นในเนี่ยค่ะเขาก็จะเรียกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันสาเหตุเนี่ยมันไม่ได้ทราบแน่ชัดแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงหรือตัวกระตุ้นได้บางอย่างเช่นการทานอาหารที่เค็มเนี่ยค่ะ
6: อ
7: ๋
6: อเหรออ
7: ่าใช่ค่ะ
6: แม่ทานเค็มไหม
2: เค็มค่ะ
7: ตัวโซเดียมเนี่ยค่ะมันจะดูดน้ำเข้ามาแล้วมันจะยิ่งทำให้เกิดการโป่งพองได้แต่ว่าอาการของน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยค่ะมันจะมีหลายอย่างเลยอย่างเช่นเวียนศีรษะบ้านหมุนก็บางคนเนี่ยอาจจะมีการได้ยินลดลงหรือว่าอาจจะมีแน่นๆในหู
6: ที่ได้ยินมาก็คือนอกจากน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วแม่เคยได้ยินไหมตะกอนในหูหลุดเหมือนกันน้ำในหูไม่เท่ากันไหม
7: ไม่เหมือนค่ะก็คือปกติแล้วเนี่ย มันจะมีตะกอนที่อยู่บริเวณหูชั้นในที่รับรู้เกี่ยวกับการทรงตัวท่อในมันจะเป็นลักษณะโค้งๆแต่มีหลายท่อนะคะถ้าเกิดมันหลุดออกมากริ้งกริ้งอยู่ข้างนอกอะค่ะก็จะมีเวียนบ้านหมุนได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะหมุนอยู่ประมาณไม่เกิน1นาทีค่ะ
6: มันหลุดออกมาได้ง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอ
7: โดยส่วนใหญ่ก็จะมีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นเคยเกิดอุบัติเหตุล้มหัวกระแทกพื้น
2: ได้รับการกระทบกระเทือนกระแทกอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
7: ใช่ค่ะหรือว่าอีกอันนึงเลยก็คือการสูงอายุเนี่ยแหละค่ะ
6: อ๋อเหรอมันเสื่อม
7: ใช่ค่ะเวลาเราสูงอายุขึ้นเนี่ยอะไรๆมันก็ตามอายุ
6: แม่ปีนี้เท่าไหร่ฮะ
11: 66ค่ะ
6: บ้าบอนะใจวาบเลยนะกะเต็มที่39อ้าวๆๆไ
11: ม่น่าลูกถึงจะเลยลูกลูกก็เป็นคนอยู่เป็นนะ
6: อายุประมาณนี้ต้องระวังอะไรบ้าง
9: ถ้าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็โรคทางระบบลมเลยค่ะอาการวิงเวียนแล้วก็พวกโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมัน
6: แม่อยากจะได้ไว้สักกี่โรคเนี่ย
11: ไม่จ้ะไม่เอา
2: ทานยาหอมทุกเช้า
11: จ้ะแม่สดชื่น
9: ก็เดี๋ยววันนี้จะมาให้ทุกคนตรวจธาตุเจ้าเรือนกันอันนี้จะเป็นแบบทดสอบธาตุเจ้าเรือนค่ะใช่จะทำให้เรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามักจะป่วยด้วยโรคอะไรพี่กอล์ฟเท่าไหร่ละคะเนี่ย
6: 49ครับทำไมแม่
11: ดูจ้า
6: ทำไมอ่ะ
11: ดูไม่ถึง
6: บ้าบอ
11: ไม่ซ้ำสิ
6: ว้ายบ้ามองเหมือนแม่ดูไงก็ไม่ถึง40ว้าพี่น้ำค้างมินิ70เท่าไหร่นะ
11: ฮะใจร้ายมาก
6: เลยโรลี่โรลี่
9: อายุก็บอกธาตุเจ้าเรือนเราได้นอกอย่างวัยเด็กเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นธาตุน้ำเป็นหลักเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเป็นหวัดได้ง่ายมีน้ำมูกได้ง่ายถ้าเป็นช่วงวัยกลางคนจะเป็นในเรื่องของธาตุไฟเขาก็จะเป็นพวกแผลร้อนในหรือทำอะไรเร็วๆแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายถ้าเป็นอายุของทั้ง3ท่านเนี่ยค่ะจะอยู่ในช่วงของธาตุลมวิงเวียนได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็จะต้องระวังในเรื่องของการวิงเวียนบางทีก้มหน้านานๆแล้วเงยขึ้นมาอาจจะเวียนหัวแล้ววูบไปได้ใช่พออายุมากขึ้นการไหลเวียนเลือดเราก็ค่อยๆเสื่อมลงใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวมาแปรธาตุกันเลยนะคะ
6: ครับผม
9: ถ้าโดยหลักๆของทั้ง3ท่านโอ้โหเป็นธาตุเดียวกันเลยนะคะเนี่ยเป็นธาตุเจ้าเรือนตามลักษณะนะคะก็คือจะเป็นธาตุดินกับธาตุน้ำในนี้ค่ะจะบอกว่าปัญหาสุขภาพที่มักจะเจออ
11: ้วน
9: อย่างเช่นอ้วนนี่หมายถึงว่ากินแล้วเราจะอ้วนง่ายกว่าคนอื่นใช่แล้วก็อาจจะแบบรู้สึกแบบเป็นในเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็ตื่นมารู้สึกเพลียๆไม่อยากทำอะไรเหมือนแบบเฉยๆชาๆไปอะค่ะ
6: หมอกิ๊บแผนโบราณครับเป็นไง
2: ชัดเจน
6: ไอ้รถยาข้างหลังนี่คืออะไรรถยาเนี่ย
9: อันนี้ก็คือเป็นรถยาทางแผนโบราณในนี้ค่ะจะมีบอกฝาดชอบสมานหมายถึงสมานแผลอย่างเช่นเป็นแผลในกระเพาะอาหารให้กินขมิ้นชันเพราะขมิ้นชันจะมีรสในทางฝาดร้อน
6: เพราะฉะนั้นนี่คือรสชาติของสมุนไพรต่าง
9: ๆ
6: มันจะเข้าไปรักษาอะไร
9: ข้างล่างจะมีบอกว่าเพิ่มรสจืดรสจืดจะช่วยดับพิษร้อนหน้าอย่างเช่นรางจืด
6: รางจืดนี่เกี่ยวกับพวกโรคเกาต์อะไรอย่างเงี้ย
9: ตัวรางจืดเนี่ยจะไม่ได้รักษาเกาต์โดยตรงแต่ช่วยล้างพิษได้อย่างเช่นเมาเหล้า
2: ใช่เช่นวันนี้แห้งอย่างเงี้ยนะคะ
6: อ๋อล้างพิษได้เหรอ
2: ใช่
6: ดื่มก่อนกินเหล้า
9: เขาบอกว่าจะทำให้เมายาก
6: เฮ้ยสงสัยทำไมเรารู้เยอะจัง
9: ศึกษามาค่ะใช
6: ่แม่อยากบำรุงอะไรไหม
2: ให้สดชื่นค่ะให้สดชื่น
9: ถ้าสดชื่นเนี่ยค่ะแนะนำเป็นพวกน้ำลอยดอกมะลิ
6: เอาไปต้ม
9: เ
6: หรอคะ
9: ใช่เอาไปต้มดื่มหรือว่าลอยกับดอกไม้ก็ได
2: ้เอาอย่างงั้นแม่อีก็สามารถซื้อดอกมะลิมาแล้วก็ต้มได
9: ้แต่ว่าต้องระวังยาค่ะ
6: ใช
9: ่
6: อย่างเงี้ยปลอดภัยกว่า
9: ใช่แล้วก็อย่างสมุนไพรของเราอะค่ะคือเราจะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ก่อนที่เรารับเข้าสมุนไพรเข้ามาเราจะมีการตรวจสอบตลอดนะคะว่ามีสารเคมีเจือปนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ามาซื้อสมุนไพรที่นี่ก็จะมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีเจือปนแน่นอน
6: แล้วอย่างนี้เขายังมีกลิ่นอยู่ไหมฮะ
9: น้อย
2: ขอยืมไปพิสูจน์ที่บ้าน
6: เดี๋ยวนี่ไงนี่ไงบอกแล้วว่ารุ่นนี้ไว้ใจดิเป็นไงแป๊บเดียวเป็นไง
11: ไม
6: ่นะครับมีตัวอื่นแนะนำอีกไหม
9: ตัวแรกเรารู้จักกันอยู่แล้วก็คือฟ้าทลายโจรจะช่วยแก้ไข้เจ็บคอได้แล้วก็อีกตัวนึงคือบอระเพ็ดแต่ตัวนี้จะไม่นิยมใช้ในเรื่องของการแก้ไข้อ๋อ
6: เหรอฮะ
9: ใช่เพราะว่าตัวนี้จะใช้ในเรื่องของพวกแบบลดน้ำตาล
6: ที่พูดมานี่ขมทั้งสองอันเลยนะ
9: ขมหรือว่าแต่ถ้าเป็นไข้ถ้าเราหาไม่ได้จริงๆกินบอระเพ็ดได้นะคะ
6: อ
9: ๋
6: อ
9: บอระเพ็ดตอนเด็กๆเคยเห็นไหมคะแม่จะเอามาทาหัวนมเพื่อให้ลูกยาน
2: ม
9: ใช่อยู่ก็โดน
6: จริงป่ะ
9: ใช่ตอนเด็กไม่รู้อะไรขมจังโตมารู้เลย
6: เราไม่รู้
9: อันนี้อมได้เลยค่ะ
6: อมได้เลยผมว่ามาพร้อมกันทีเดียวดีกว่า ้าวแบ่งกันอ่ะเอาละรีบ
2: ไม่ขมหรอกคุณหมอกิฟต์ขาในฐานะที่เขียนใบสั่งยาให้คนอื่นมามากแล้ว
11: ต้องโดนตะบาง
2: ใช่ค่ะโอ้หวานเป็นลมขมเป็นยาลูก
6: จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าที่สองอันเนี้ยช่วยรักษาเรื่องโรคหวัดเรื่องอะไรได้เพราะอะไรรู้ไหมคือไม่อยากเป็นนาน
11: ใครบอกไม่อยากเลย
6: ผมมากนั่งดีโอเคไม่รบกวนหมอกิฟต์แล้วดีกว่าขอบคุณมากครับ
11: ขอบคุณค่ะ
9: เดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวจัดยาไปให้คนละชุดนะคะ
2: ขอบคุณค่ะพวกของอย่าลืมนะคะที่บอกจะจัดยา
11: ได้ค่ะ
6: มาหอ
2: มอร่อยค่ะหอม
6: แล้วแบงค์นี้ไปจ่ายเงินไหมคงไม่ค่าล้างไหม
2: ใช่ใช่ค่ะ
6: ฮะ
2: ตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ลูกต้องเซ็นมอบมรดกให้แม่เหมือนกัน
0: รุ่นใหญ่พาซ่าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศไม่ได้มีดีแค่สมุนไพรไทยเท่านั้นนะครับที่นี่ยังมีสปาแบบแผนไทยประยุกต์มีทั้งนวดบำบัดและนวดเพื่อเสริมความงามกันอีกด้วยครับ
6: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับแม่อีทก็เดี๋ยวจะนอนนวดนะฮะเวลานวดอ่ะเดี๋ยวมันแบบโดนทรงโดนเส้นแบบก็มันจะเกิดอะไรขึ้นแม่จ๋าแม่จะยกอะไรผมบ้างแม่
2: ที่มันอยู่กับธนาคารทั้งหมดน่ะ
6: สาธุ
2: แม่ยกให้ก๊อฟหมดเลย
6: โอ้สาธุ
2: จ๋าเป็นที่อยู่ 1,800 ล้าน
6: พูดไปเรื่อยอะแม่
2: ให้ลูกก๊อฟทั้งหมดเลยจะล
6: ืมพูดไปเรื่อยแม่เป็นไงสบายป่ะ
2: สบายมาก
6: อันนี้คือชื่อว่าคุณหมอ
12: ชื่อไมค่ะ
6: อันที่กดอยู่เนี่ยคือเป็นการนวดเกี่ยวกับอะไรครับ
12: จะนวดช่วงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่อะค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้ออาการปวดศีรษะจากความตึงเครียดหรือกลุ่มของไมเกรนอย่างเงี้ยค่ะหรือออฟฟิศซินโดรมก็จะช่วยได
6: ้ออฟฟิศได้เลยเหรอ
12: ใช่ค่ะ
6: โอเคแม่รู้สึกไงครับตอนนี
2: ้รู้สึกฟินมากจ้ะเทปนี้แม่ชอบมีงานนี้เชิญแม่มาอีกครั้ง
6: เราก็เคยตัวไงเนี่ยแม่มาได้นะแต่ว่าแม่ต้องไปอีกโลกนึงเอาไหม
2: เออไม่จ้ะเลย
13: ใครอยากสอบถามคุณหมอไม่ค่ะว่าการนวดที่เนี่ยมีกี่แบบอะคะ
12: ถ้าสำหรับสปานะคะจะมีทรีทเมนต์2รูปแบบคือนวดส่งเสริมสุขภาพกับในเรื่องของความงาม
13: ใช่ความงามก็ได้
12: แต่ว่าใช่ค่ะแต่ว่าทุกคอร์สก็จะเน้นการใช้สมุนไพร
6: นวดหน้าเรียวมีไหม
12: มีนวดหน้าเพื่อความงามมีความชุ่มชื้นริ้วรอยต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะ
6: โอ้แม่จัดซะหน่อยไหม
2: ชุดใหญ่มาเลยจันเ
6: ลยเหินมาอ่ะไม่กลัวดีกว่าให้แม่ได้นวดดีกว่าเชิญครับเชิญ
0: ปัจจุบันแม่อีทดวงใจหทัยการอายุ66ปีแล้วครับแต่ยังคงรักษาสุขภาพตัวเองอย่างดีเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือการรักษาความสะอาดแต่ว่าแม่อีทจะอนามัยขนาดไหนให้พี่ก๊อฟช่วยถามทีครับ
6: เพราะแม่เป็นมิสอนามัยอนามัยขนาดไหนเล่าให้ฟังสิจ๊ะ
2: เดี๋ยวนี้แก่แล้วก็ขี้เกียจนะคะสาวๆเนี่ย
6: ไม่ได้เลยใช่มั้ย
2: โอ้โห
6: คืออนามัยยิ่งกว่าพยาบาลเหมือนกันเถอะแบงค์งี้ไปจ่ายเงินไม่คงไม่ค่าล้างไหม
2: ใช่ค่ะ
6: ฮะ
2: ใช่ค่ะ
6: ล้างแบงค
2: ์แล้วก็มาผึ่งพัดลม
6: จริง
2: จริง
6: ตายแล้วทำไมแม่ทำไมต้องขนาดนั้นนะ
2: แต่มันมีความสุขสะอาดแล้วมันมีความส
6: ุขเรากลัวด้วยใช่ไห
2: ม
6: เพราะว่าคนเนี่ยไม่รู้ว่ามีโรคอะไรกันบ้าง
2: ใช่ใช่
13: แล้วลูกบิดประตูค่ะลูกบิด
2: ลูกบิดเวลาไปถ่ายละครใช่ไหมคะโอ้ลูกบิดประตูร้อยพ่อพันแม่ใครต่อใครเปิดถ้าแม่ถือบทละครมาแม่ก็เอาบทละครจับก่อนแล้วก็ค่อยบิดเผอิญเดอะแก๊งแม่เนี่ยมาเห็นเข้าก็เอาแม่ไปแฉหมดเลย
6: แม่ก็อายอายหล
2: ัง
6: จากนั้นก็เลยเปลี่ยนให้เดอะแก๊งมาบิดลูกประตูงั้นต้องถามในฐานะที่เป็นมิสอนามัยว่าอันไหนที่มันมากเกินไปหน่อย
2: อาบน้ำแปรงฟันล้างมือค่ะ
6: ก็ปกตินี
2: ่แม่เยอะไงคะลูกแม่อาบน้ำแม่จะมีสบู่มีล้างหน้าฟอกตัวล้างส่วนในที่ลับล้างเท้า
6: สบู่แยกกันหมด
2: ใช่จะไม่โดนส่วน
6: อย่างนั้นเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะลูก
6: แล้วคนที่บ้านเขาว่าอะไรไหม
2: ก็ใหม่ๆเขาก็ตกใจเหมือนกันนะว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้บ้าเปล่าก่อนนี้ลูกชายแม่ตอนเป็นนักเรียนนะใส่ งเกงขายาวที่มันเป็นกางเกงพละ
6: อ
2: ่ะมันจะเป็นขายาวแล้วก็มันจะสกปรกมากเลยแม่จะบอกลูกขาลูกต้องถอดกางเกงข้างล่างเลยอย่าใส่ขึ้นไปข้างบนให้ถอดตั้งแต่ห้องรับแขกเลยใช่
6: แล้วเดินต่องแต่งขึ้นห้อง
2: ไม่ก็มันมีขาสั้น
6: แล้วเด็กในบ้านก็เห็นลูกเราห้อย
2: มันมีบ็อกเซอร
6: ์นั่นแหละแม่มันจะห้อยไง
2: ไม่มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
6: ภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะจะมีการเทอราปีบำบัดนะฮะโดยการเผาพุง
2: ตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ลูกก็จะต้องเซ็นมอบมรดกให้แม่เลยค่ะ อันนี้ของจริงค่ะลูก
6: แม
2: ่จ้ะลูก
6: นี่เราเอากันจริงจัง
2: อย่างล้วนมีประโยชน์ต่อส
6: ุ
2: ขภาพช่วยแม่จะรู้
6: ทำไมแม่ไม่ลองทำด้วยตัวแม่เอง
2: แม่ยังคิดว่าแม่ก็ยังมีประโยชน์ต่อคนรอบข้างอีกตั้งเยอะ
6: อ้าวอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำเพื่อรักษาอะไรครับ
12: ก็ถ้าเกิดทางแผนไทยในเรื่องของระบบไฟหย่อนหรือความร้อนในร่างกายหย่อนเติมไฟธาตุคือทางแผนไทยค่ะตรงบริเวณสะดือเป็นจุดกำเนิดของเส้นประสาท10หรือทางเดินของลมทั่วร่างกาย
2: เผาเลยไหมคะ
6: เดี๋ยวเราไม่ได้เป็นคนใจร้อน
2: แม่ก็อยากให้ลูกสบายเร็วๆ
6: ที่จะเผาแล้วเหรอหมอ
12: วางตัวยาสมุนไพรค่ะก็จะไปกลุ่มสมุนไพรลิดร้อนที่มีตัวของน้ำมันหอมระเหยเช่นไพรกระทือว่าน้ำขิงแก่อย่างเงี้ยค่ะช่วยในเรื่องของกระจายลมทำใจแล้วเน
6: า
12: ะ
6: เออๆทำใจแล้วเนาะ
13: อันนี้คืออะไรคะอันนี้
12: จะเป็นตัวของมิทิลแอลกอฮอล์ค่ะนะหนูขออนุญาตจุดนะคะ1 2 3ค่ะก็อย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะดับไปเองตามเชื้อเพลิง
2: เออเป็นไงลูก
6: มันจะอุ่นเบาๆตรงสะดือมันคล้ายๆกับไอ้นี่ไหมอะที่แบบถ้าเกิดเป็นผู้หญิงสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ที
2: ่
6: ใช่ป่ะ
12: คล้ายๆกันดักใช้หลักความร้อนเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นร้อนลึกแล้วก็เป็นร้อนชื้นจุดเพิ่มไหมคะ
6: เอาเลยจัดมาเลย
13: ใจค่ะ
6: โอ้โห
13: แล้วมันสามารถทำบริเวณอื่นได้ไหมคะ
12: ได้ค่ะก็จะเป็นบริเวณหลังหรือบริเวณที่มีอาการปวด
13: แล้วถ้าพี่กอล์ฟเขาปวดหัวคะ
12: อันนี้เผาที่หัวไม่ได้ค่ะเพราะโดยปกติความร้อนจะพุ่งขึ้นสูงถ้าตามทฤษฎีการแผนไทยใช่ไหมคะ
6: อ๋อไงขึ้นมาอยู่แล้ว
12: ใช่ค่ะก็จะไม่เผาจะเผาจุดอื่นแล้วก็การเผาจะทำให้ปวดหัวเพิ่มมากขึ้นด้วยก็จะไม่ใช้การเผานะจะใช้การนวดหรือการพอกถ้าเกิดปวดหัว
2: พี่กอล์ฟก็เลยทอดตัวไป
6: เออแม่เอ๊ยยังไงอะแม่เนี่ย

0: แต่สงสัยว่าทำไมผ้ามันไม่ไหม
1: ้ก็มีตัวของน้ำอยู่ด้วยเวลาหนูก็จะเซฟเห็นไหมคะก็จะมีผ้าอีกผืนนึงกรณีร้อนหรือไฟล้ามนู่นนี่นั่นก็เป็นความปลอดภัยเนาะก็จะปิดเลยแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยถ้าเราเห็นว่าผ้าไม่โอเคแล้วเราก็จะมีการชุบน้ำก่อนปกติเวลาเผาปุ๊บแพทย์แผนไทยก็จะดูด้วยว่าความร้อนเพิ่มไหมเช่นจมูกคราบแดงบนใบหน้าหรือดวงตาหรือมีปวดศีรษะถ้ามีอาการเหล่านี้บอกนะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าความร้อนเนี่ยมันขึ้นและอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอใช่
0: ฉายานะครับคุณจะเรียกกันก็คือหมอหรือว่าแพทย์ประจำกองถ่าย
2: อ๋อคือในกระเป๋าที่ไปถ่ายละครน่ะแม่จะมีกระเป๋ายาในนั้นก็จะมีตั้งแต่เทนโซพาสเบนาดีนยาฆ่าเชื้อมีแอลกอฮอล์แล้วก็ยาหอมยาดมยาหมอง
0: มีหมดทุกอย่างวันนี้ผมเจ็บคอก็มียาพ่นมาให้ด้วยเออไม่ก็มีนี่ล่าสุดอัปเกรดแล้วนะครับให้ทีมงานไปซื้อพวกมีดหมอผ่าตัดมาให้แล้ว
2: มันมีความสุขมันมีความสุขได้เป็นผู้ให้บางทีก็มียาหอมแล้วก็ผ่านตรงสี่แยกก็คุณตำรวจค่ะแล้วก็ส่งยาหอมให้คุณตำรวจ
0: เหรอ
2: ใช่
0: ตำรวจเอาไหม
2: เอาแต่รับไปอย่างงงๆ
0: เอาเหรอเดี๋ยวให้คุณแม่นะครับฝากถึงเพื่อนๆนะฮะรุ่นคุณแม่ว่าวิธีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทั้งกายและใจแบบแม่เนี่ยต้องทำยังไง
2: แม่ว่าสุขภาพดีหรือจิตใจที่เบิกบานมันอยู่กับตัวเราใครๆก็ทำได้ค่ะแม่เนี่ยก็จะเป็นคนที่นอนหัวค่ำตื่นเช้าอะไรที่ดีต่อร่างกายก็ทานเยอะๆอะไรที่ไม่ดีก็อยากสัมผัสอยากลิ้มรสก็ทานแต่ก็ทานนิดหน่อยนิดหน่อย
0: ทานให้รู้
2: จ้าอะไรที่ทานแล้วดีต่อสุขภาพก็สวาปามเข้าไปเลยค่ะทานอุ่นท้องไว
0: ้แหมตอนแรกก็มาสวย
2: ๆเออจริงๆค่ะลูกถ้าจิตใจเบิกบานโรคภัยเนี่ยมันก็แพ้เรานะคะ
0: จริง
2: ในคติของแม่คือในวันหนึ่งจะโกรธให้น้อยอภัยให้มาก
0: เ
2: นี่ยค่ะแม่ว่าเป็นยาอายุพัฒนาที่ดีที่สุด
0: ปกติแม่ชอบทานอาหารแนวนี้ไหม
2: ประจำเลยค่ะ
0: จะแล้วชอบทานผัก
2: ใช่ค่ะ
0: หมอละครับปกติชอบทานผักไหมฮะ
3: อู๋กินได้หมดเลยเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เมนูชอบหมดเลย
0: ม้าห
2: ่ออร่อยนะคะ
0: รสชาติลงตัวมากเหมือนคุณผู้ชมทานเมี่ยงคำเนี่ยฮะรสชาติมันจะหวานแบบหวานไม่แหลมหวานอ่อนๆนุ่มวันนี้ได้มาเที่ยวกับเราเป็นไงครับแม่อีครับ
2: ดีมากค่ะคุ้มค่าคุ้มเวลาที่เสียไปแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับโรคเวียนศีรษะของแม่ที่เริ่มมาเยือน
3: จริงๆแล้วการเวียนศีรษะค่ะคือมันเป็นได้หลายสาเหตุถ้าทางที่ดีที่สุดก็คือต้องไปหาสาเหตุก่อนว่ามันเป็นจากอะไรอย่างเช่นง่ายๆสุดเลยที่ตัวเราคืออย่างเช่นการนอนพักผ่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าเวียนจากสาเหตุไหนก็ต้องไปแก้ตามสาเหตุนั้น
0: ว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับชอบเรื่องสุขภาพนะครับชอบเรื่องยาแผนโบราณนะผมแนะนำเลยมาเลยเพราะว่าที่เนี่ยไม่ไกลกรุงเทพหรอกประมาณสัก2ชั่วโมงขับมาเพลินๆนอกจากว่าจะมียาสมุนไพรให้ได้ช้อปปิ้งกันอย่างมากมายแล้วนะมีคุณหมอนะครับให้ได้ปรึกษาด้วยนะครับแล้วก็มีสปาสบายๆนะครับเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าครั้งหน้านะครับรุ่นใหญ่พาซ่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะจ๊ะวันนี้ขอขอบคุณมากครับแม่อีทและคุณหมอขอบคุณครับ
2: สวัสดี
3: ค่ะ
2: ครับ
0: เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย
2: บ๊ายบายสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะ
0: มันเพลินแม่ไม่อยากจะพูดอะไรนี่ตอนนี้นึกถึงอะไรรู้ไหมข้าวสวยสักถ้วยนะโอ้โหตักกินกันอร่อย
2: ของแม่ขอเป็นข้าวกล้องน
0: ะแปะซ่า
2: โอ้
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
5: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง VLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:00

1นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ําในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.com

ในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่ขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
3: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับครู
5: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
3: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
5: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
3: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
5: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอะ
3: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะนะ
5: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหสวนอนันต์สอนถามบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
5: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย

0: 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
0: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
2: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
2: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
0: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
4: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะ
5: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
2: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
1: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
2: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนอะพวกเรา
5: ลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
2: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
5: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
0: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
1: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
2: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
4: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
2: ่หลังจากคลื่นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างค ลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
4: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
2: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
1: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
2: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้า
2: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
1: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
2: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
1: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
6: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบครับ
6: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
7: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บ

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้มั้ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเค้าเรียกว่าclause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สําคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจํานวนที่มันฮิตทริกเกอร์ตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ์เนี่ยสมมุติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชุดที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สําคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชําระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชําระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเค้าเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เค้าอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะ

0: ของคุณกู้ชวนนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับหนึ่งนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้

0: ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ต้องว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างเว้าสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เม้านภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเม้าก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเม้านภาเห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นถึ ิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่าประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปอัปเดตสถานการณ์น้ำในจังหวัดต่างๆนะครับเรามีเหตุด่วนรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบมีเหตุไฟไหม้ครับที่เขตหนองจอกเมื่อเวลา10:09 นซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ได้แจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกนะครับส่งผลให้มีไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่เขตหนองจอกแต่ไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าหลักของประชาชนและขณะนี้ได้ระดมทีมดับเพลิงของกฟผ.ร่วมกับสถานีดับเพลิงหนองจอกครับเร่งควบคุมเพลิงส่วนสาเหตุนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะมาอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศบ้านเราจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่มีการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยระบุนะคะว่าในช่วง2สัปดาห์นี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักนอกจากภาคเหนือรวมถึงภาคกลางแล้วค่ะภาคใต้เนี่ยก็เริ่มที่จะมีฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปเพราะฉะนั้นขอให้หน่วยงานต่างๆเตรียมพร้อมรับมือค่ะจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันที่6-7 ตุลาคม 2569ประเทศไทยยังมีฝนตกอยู่นะคะอย่างวันนี้6ตุลาคมค่ะก็จะมีฝนตกหนักในบริเวณภาคเหนือภาคกลางซึ่งก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มที่ฝนจะลดลงและล่าสุดนะคะก็มีการส่งเซลบอร์ดแคสต์ไปยังในส่วนของเขตบางกระปิกรุงเทพมหานครเนื่องจากว่าปริมาณน้ำในคลองแสนแสบนั้นมีระดับเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะส่วนในวันที่7ตุลาคมก็ยังคงมีฝนตกหนักนะคะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมถึงภาคใต้ค่ะหลังจากนั้นฝนก็จะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันที่8-9ตุลาคมค่ะ
2: ในช่วงวันที่10-13เนี่ยก็จะมีฝนเยอะนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับภาคใต้นะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับพูดง่ายก็คือช่วงพื้นที่ที่เป็นภาคกลางนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศด้วยครับ
3: สรุปแล้วในช่วงสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้านะครับฝนก็จะตกเพิ่มเติมแล้วก็ตกมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดเขตภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับจนถึงภาคใต้ตอนล่างในหลายพื้นที่ก็จะมีการสั่งให้มีการเตรียมการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะฝั่งภาคตะวันตกนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ

0: จันทบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามเนี่ยก็ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ดูการบริหารจัดการน้ำรวมถึงเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับ
1: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เปิดเผยถึงแผนการเตรียมความพร้อมในการรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าฝนจะตกหนักในสัปดาห์นี้ว่าเย็นวันนี้จะมีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดภาคใต้นักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อซักซ้อมและกำหนดมาตรการรองรับอย่างเป็นรูปธรรมสืบเนื่องจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะเริ่มมีฝนตกและหนักขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของต้นเดือนมกราคมปีหน้าในส่วนของพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานั้นนายพิพัฒน์ระบุว่าได้บูรณาการความร่วมมือล่วงหน้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งได้วางกรอบการทำงานเบื้องต้นไว้พร้อมแล้วโดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกมาตรการเพื่อป้องกันความเสียหายอย่างสุดความสามารถและก็มีการประสานหน่วยงานในการเร่งระบายพร้อมกับพร่องน้ำล่วงหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติงบประมาณราว800ล้านบาทสำหรับการซ่อมแซมคลองภูมินาถดำริหรือว่าคลองร.1ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงและคาดว่าจะแล้วเสร็จทันรองรับน้ำฤดูน้ำหลากทั้งนี้ก็จะมีการกำชับแนวทางปฏิบัติแล้วก็ยกระดับการแจ้งเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทันท่วงทีต่อไปด้วย
2: เราก็ได้มีการหารือและมีการเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับ
3: จะไม่ซ้ำรอยกับปีที่ผ่านมา
2: อันนี้ผมไม่กล้าที่จะพูดนะครับในส่วนนั้นเพราะเรื่องของธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้เลยนะครับแต่เราก็ต้องพยายามนะครับว่าในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานนะครับกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ขณะนี้ที่มีอนุมัติงบประมาณไปประมาณสัก800ล้านไปเพื่อซ่อมคลองร.1ตอนนี้ขณะนี้ก็ยังซ่อมแซมอยู่ก็เชื่อว่าน่าจะทันฤดูน้ำหลากในปีนี้ครับ
4: ทางด้านของเจสดาเองนะคะก็มีการเปิดเผยภาพจากดาวเทียมที่บันทึกเอาไว้เมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะอย่างภาพนี้ก็จะทำให้เห็นกลุ่มมวลน้ำแล้วก็ตะกอนดินสีน้ำตาลนะคะอยู่ที่บริเวณปริมาณมหาศาลนะคะซึ่งถูกพัดมาจากทาง4แม่น้ำสายหลักก็คือในส่วนของแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำบางปะกงค่ะไหลลงสู่อ่าวไทยตอนบนหรือว่าอ่าวไทยเนี่ยอย่างชัดเจนตะกอนดินที่เห็นเหล่านี้นะคะไม่ได้มีแค่เศษดินโคลนแต่ว่ายังกักเก็บธาตุอาหารทั้งปุ๋ยจากการเกษตรน้ำทิ้งจากชุมชนซึ่งเมื่อไหลลงสู่ทะเลก็จะกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยากระตุ้นให้เกิดปรากฏการณ์แพลงต้อนบลูมหรือน้ำทะเลเปลี่ยนสีที่น่ากังวลก็คือเมื่อแพลงต้อนตายลงค่ะกระบวนการย่อยจะสูบออกออกซิเจนในน้ำไปจนหมดนำไปสู่ภาวะน้ำขาดออกซิเจนวิกฤตนี้ก็จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ค่ะทั้งทำให้สัตว์น้ำหน้าดินขาดอากาศหายใจสร้างความเสียหายต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการประมงชายฝั่งอย่างรุนแรงเจสดาเองก็ย้ำบอกว่าข้อมูลจากดาวเทียมมีการเปรียบเสมือนระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้กำหนดจุดเฝ้าระวังวางแผนเก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์ในเชิงลึกแล้วก็แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างทันท่วงที
1: ไปดูสถานการณ์น้ำกันต่อในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งกำลังเผชิญกับผลกระทบซ้ำซ้อนจากอุทกภัยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมต้องสั่งปิดโรงงานรีไซเคิลหลังคราบน้ำมันทะลักลงแหล่งน้ำของชุมชนควบคู่ไปกับการหน่วยงานของปศุสัตว์ครับที่ต้องเร่งระดมกำลังเข้ากำจัดซากสุกรเกือบ 2,000 ตัวที่จมน้ำตายในฟาร์มเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาโรคระบาดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสิ่งแวดล้อมและภาคการเกษตรโดยที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธินั้นมีมวลน้ำท่วมขังสูงกว่า3เมตรไหลเข้าท่วมบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมของบริษัทแห่งหนึ่งครับส่งผลให้มีน้ำนั้นสะกากอุตสาหกรรมเป็นการชะกากอุตสาหกรรมแล้วก็คราบน้ำมันสีรุ้งไหลทะลักออกสู่แหล่งน้ำเป็นวงกว้างนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรี

0: การกระทรวงอุตสาหกรรมก็กล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้กำชับนะครับใช้อำนาจตามมาตรา39สั่งระงับการประกอบกิจการของโรงงานทั้งหมดทันทีพร้อมส่งชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันลงพื้นที่ติดตั้งทุ่นกักน้ำมันใช้สารลดแรงตึงผิวแล้วก็สร้างคันดินกั้นเพื่อควบคุมการแพร่กระจายรวมถึงการเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบด้วยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสและงดบริโภคน้ำในระยะนี้ทั้งนี้โรงงานดังกล่าวนั้นอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขและมีน้ำท่วมในพื้นที่จึงไม่สามารถประกอบกิจการอยู่แล้วจึงได้มีคำสั่งให้หยุดทุกอย่างจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและทำตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตนั้นกำหนดไว
1: ้ได้ออกประกาศนะครับอาศัยมาตรา39วรรค1นะครับให้ทางโรงงานนั้นนะครับหยุดประกอบกิจการโรงงานเป็นการชั่วคราวแล้วก็สั่งให้มีการแก้ไขปรับปรุงโรงงานเป็นคำสั่งที่เราออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปิดคลุมหลุมฝังกลบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนนั้นไปชะล้างของเหลวออกมาจากกองของเสียเหล่านั้นแล้วก็สำรวจพื้นฟูพื้นที่นะครับที่ปนเปื้อนทั้งภายในโรงงานแล้วก็ภายนอกโรงงานรวมไปถึงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็ตลอดจนวิธีการนำวัตถุดิบแล้วก็กากของเสียให้กลับไปเก็บไว้ในอาคารของโรงงานนะครับให้ถูกต้องตามประกาศของกระทรวงนะครับแล้วก็โรงงานนะครับยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็มีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่สามารถประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับอนุญาตได้เราก็เลยสั่งให้หยุดจนกว่าทุกอย่างนั้นจะคลี่คลายแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วทำได้ตามเงื่อนไขที่ใบอนุญาตได้กำหนดเอาไว้
0: ขณะเดียวกันผลกระทบจากมวลน้ำยังทำให้ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ในอำเภอเมืองปราจีนบุรีถูกน้ำท่วมฉับพลันเป็นเหตุให้สุกรจมน้ำตายเกือบ 2,000 ตัวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลหนักลงพื้นที่เพื่อเร่งเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรตามหลักสุขาภิบาลเบื้องต้นสามารถดำเนินการฝังกลบไปแล้ว50ตัวคาดว่าจะสามารถจัดการซากสุกรที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1-2 วันนี้พร้อมทั้งจะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโดยรอบฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลดปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นและป้องกันผลกระทบด้านสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่อย่างเร่งด่วน
2: ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมากแม้กระทั่งตัวพื้นที่ทำงานเจ้าหน้าที่เองก็ต้องออกไปจากพื้นที่แต่สถานการณ์ในขณะนี้ทางอธิบดีกรมศุสัตว์ก็ได้มีการประสานกับทางท่านผู้ว่ารักษาการผู้ว่าจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการจะจัดเรือมาให้และในวันนี้เมื่อวานนี้เอาไปฝังได้สัก50ตัวนะครับวันนี้น่าจะพอเรือเพิ่มมาน่าจะได้สักถึง 1,800 ตัวแล้วก็คงจะจบในวันมะรืนนี้นะครับ
0: ส่วนที่จังหวัดระยองกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยองรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสถานการณ์ในภาพรวมได้คลี่คลายลงแล้วถึง17จุดจากทั้งหมด18จุดทั้งในเขตอำเภอเมืองระยองอำเภอบ้านค่ายอำเภอเขาชะเมาและบางส่วนของอำเภอแกลงโดยเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับจุดที่ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังเหลือเพียงแห่งเดียวคือในพื้นที่ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำได้ลดลงไปแล้ว50เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันมีระดับน้ำทรงตัวอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรและมีประชาชนที่ยังคงได้รับผลกระทบอยู่อีกประมาณ60ครัวเรือนส่วนการดูแลผู้ประสบภัยนั้นจากเดิมที่มีการเปิดศูนย์พักพิงรวม58แห่งและมีผู้อพยพกว่า 4,400 คนล่าสุดนั้นประชาชนส่วนใหญ่ก็สามารถเดินทางกลับเข้าที่พักอาศัยแล้วตามปกติโดยปัจจุบันยังคงเหลือศูนย์พักพิงที่เปิดใช้งานในพื้นที่อำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงรวมกัน8แห่งและมีผู้อพยพที่ยังอยู่ในการดูแลอีก364คน
3: มาดูการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะจากนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าอำเภอเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำเนี่ยลดลงค่อนข้างช้าเนื่องจากว่าอำเภอกบินบุรีที่อยู่เหนือขึ้นไปเนี่ยระดับน้ำยังล้นตลิ่งอยู่นะคะส่วนมวลน้ำอีกก้อนก็จะมาจากจังหวัดนครนายกซึ่งได้มีการบริหารจัดการโดยเฉพาะที่เขื่อนขุนด่านประการชนมีการลดการระบายน้ำค่ะมีการบริหารจัดการให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครนายกให้น้อยที่สุดนะคะซึ่งน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรี

0: ็จังหวัดนครนายกเนี่ยก็จะไหลมารวมกันที่แม่น้ำบางปะกงยังจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังใน8อำเภอค่ะ
1: ปราจีนบุรีนครนายกจะรวมมาเป็นแม่น้ำบางปะกงนะครับที่ตรงนี้เองนะครับเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจากศูนย์ JICC มีการแจ้งเตือนไปหลายครั้งนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงสัปดาห์นี้ว่าในจังหวัดฉะเชิงเทราครับปัจจุบันนี้ต้องมีการเฝ้าระวังที่8อำเภอนะครับแล้วก็เริ่มมีหลายพื้นที่ที่มีน้ำอาจจะเอ่อล้นแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำบางปะกงแล้วนะครับขอให้มีการเตรียมตัวรับมือแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับปัจจุบันนี้นะครับเช้านี้เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนที่ตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับ
0: ดร.ธเนศสมบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานระบุนะคะว่าณขณะนี้ต้องโฟกัสพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะตอนบนของแม่น้ำปราจีนบุรีที่มาจากแควหนุมานคลองพระปรงหรือว่ามาจากที่คลองพระสะทึงก็มีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆเนื่องจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีการลดการระบายน้ำแล้วก็น้ำดังกล่าวเนี่ยจะมาที่ตัวเมืองปราจีนบุรีค่ะ
2: น้ำดังกล่าวครับก็จะมาที่ตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับและถึงแม้ปราจีนบุรียังท่วมอยู่นะครับแต่ก็มีอัตราการลดลงอย่างช้าๆเช่นเดียวกันนะครับวันหนึ่ง 2-3 เซนติเมตรเท่านั้นถือว่าเป็นมวลน้ำค่อนข้างจะมากพอสมควรครับในการจัดการน้ำครับแม่น้ำปราจีนบุรีมาสู่แม่น้ำนครนายกนะครับกรมชลประทานนะครับจะดำเนินการในการที่จะคาดการณ์และคำนวณการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับอย่างรอบครอบอย่างปราณีตนะครับเพื่อในการที่จะบริหารจัดการน้ำที่จะระบายมาลงสู่แม่น้ำนครนายกนะครับให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเพื่อเป็นการลดนะครับตัวภาระของแม่น้ำนครนายกที่ปัจจุบันก็เกิดน้ำท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับส่วนปริมาณน้ำดังกล่าวครับน้ำสูงสุดที่เกิดน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีครับปัจจุบันมาอยู่ที่แม่น้ำบางปะกงนะครับเจนว่าจะมีหลายๆอำเภอครับริมแม่น้ำบางปะกงครับเริ่มได้รับผลกระทบนะครับจากการที่น้ำบางปะกงนะครับเริ่มมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากนะครับปริมาณน้ำจำนวนมากตรงนี้ครับไหลออกสู่แม่น้ำออกสู่ทะเลนะครับได้ในอัตราที่จำนวนน้ำเข้าเนี่ยนะครับมากกว่าจำนวนน้ำที่ออกนะครับทำให้เกิดน้ำที่เทอะอยู่ของในส่วนของแม่น้ำบางปะกงเองนะครับตัวเขื่อนบางปะกงครับที่กั้นแม่น้ำบางปะกงตอนนี้นะครับยืนยันว่าเปิดบานพ้นน้ำทุกบานไม่มีบานไหนที่กดระดับน้ำไว้นะครับเป็นการไหลตามธรรมชาติของแม่น้ำบางปะกงนะครับแต่ที่นี้นั้นก็ได้รับอิทธิพลของแม่น้ำทะเลที่หนุนนะครับทำให้น้ำเอ่อในแม่น้ำบางปะกงนะครับได้รับผลกระทบในหลายๆอำเภอใน8อำเภอในจังหวัดของฉะเชิงเทรา
3: และช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดลพบุรีกันนะครับทีมข่าวของ NBT ได้ลงพื้นที่ตำบลพุคาอำเภอบ้านหมี่ซึ่งเป็นจุดรับน้ำท้ายน้ำที่สำคัญครับที่รองรับมวลน้ำหลากจากอำเภอตอนบนส่งผลให้มีน้ำท่วมขังบ้านเรือนและก็พื้นที่การเกษตรใน8ตำบลโดยทางอำเภอบ้านหมี่ได้มีการจัดตั้งโรงครัวจิตอาสาเพื่อแจกจ่ายอาหารพร้อมกับประสานชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องไปติดตามรายละเอียดกับจากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากที่ตำบลผู้ขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีคุณสุประวีเชิญครับ
4: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะอยู่ในพื้นที่ของตำบลพุคาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้นะคะเป็นพื้นที่รับน้ำที่รองรับน้ำมาจากฝนที่ตกสะสมในพื้นที่อำเภอตอนบนของจังหวัดค่ะทั้งอำเภอสะโบดหนองม่วงโคกสำโรงนะคะทุกจุดจะไหลมารวมกันอยู่ที่นี่ก่อนที่จะถูกระบายออกสู่คลองชัยนาทป่าสักค่ะต้องบอกว่าระดับน้ำที่เห็นอยู่ในทุ่งรับน้ำตอนนี้เนี่ยนะคะสูงประมาณเมตรกว่าขณะที่บ้านเรือนประชาชนค่ะบางหลังนะคะน้ำก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านแล้วส่วนพื้นที่การสัญจรค่ะตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรค่ะหรือว่าช่วงแข้งไปจนถึงเข่านั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปัจจุบันนะคะมี8ตำบลของอำเภอบ้านหมี่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรซึ่งบางส่วนเนี่ยเป็นทุ่งรับน้ำแม้เกษตรกรบางส่วนนะคะจะเร่งเก็บเกี่ยวไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ยังคงมีพืชผลทางการเกษตรที่ยังไม่ถึงรอบเก็บเกี่ยวที่ได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมขังอยู่ค่ะส่วนในพื้นที่ชุมชนและก็ที่อยู่อาศัยระดับน้ำตอนนี้คือเริ่มที่จะสูงแล้วนะคะทำให้การเดินทางเข้าออกเนี่ยยากลำบากแต่ก็ยังคงสัญจรได้อยู่บ้างค่ะซึ่งในบางจุดเนี่ยก็จะต้องใช้เรือในการ

0: สัญจรทางอำเภอบ้านหมี่ค่ะจึงได้ร่วมกับจังหวัดลพบุรีภาคเอกชนแล้วก็ท้องถิ่นตอนนี้มีการจัดตั้งโรงครัวจิตอาสานะคะอยู่ที่อบต.พุคาค่ะมีการประกอบอาหารสดนะคะแจกจ่ายมื้อต่อมื้อให้กับผู้ประสบภัยพร้อมกับแจกถุงยังชีพแล้วก็อาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงค่ะและหลังจากระดับน้ำลดลงก็จะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาตามนโยบายประกันภัยพิบัติของรัฐบาลต่อไปไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้นะคะจากนายอำเภอบ้านหมี่กันค่ะ
1: จากนี้ก็คงจะรอในเรื่องของน้ำที่จะลดระดับลงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่มีฝนซ้ำลงมาหรือไม่นะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่รับเพิ่มมาจากพื้นที่อื่นนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะสำรวจความเสียหายนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะเยียวยานะครับโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายเรื่องการประกันความเสียหายภัยพิบัติของทางรัฐบาลนะครับส่วนตัวนี้ก็มีความชัดเจนว่าภัยเนี่ยมันมาเกิดหลังจากที่มีการกรมธรรม์ได้มีผลแล้วนะครับในส่วนตรงนี้ก็คงจะได้มีการเคลมหรือว่าในการที่จะช่วยเหลือต่อไปซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากผู้นำนะครับไม่ว่าเป็นของกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน
0: ในส่วนของการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะทางโครงการชลประทานลพบุรีค่ะตอนนี้มีการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำถาวรอยู่6แห่งร่วมกับมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่อีก8เครื่องเร่งดำเนินการสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะได้มีการทำประชาคมร่วมกับชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรแล้วเพื่อกำหนดเกณฑ์ระดับน้ำที่รับได้ร่วมกันส่งผลให้น้ำท่วมปีนี้ไม่สูงเท่าในปีก่อนๆค่ะถนนสายหลักยังคงใช้สัญจรได้ขณะที่ปริมาณน้ำเหนือจากอำเภอโคกสำโรงตอนนี้ก็เริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วและหากไม่มีฝนตกหนักลงมาซ้ำค่ะก็คาดว่าภายใน10วันนี้สถานการณ์จะเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
2: จุดตรวจวัดในสถานีสูบน้ำของเราทุกๆแห่งเนี่ยอยู่ในแนวโน้มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงก็คาดว่าจะเร่งดำเนินการนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นที่เป็นอุปสรรคเนี่ยไม่ว่าจะปริมาณน้ำในคลองชนะป่าสักเองหรือการที่ระบายจากคลองชนะป่าสักลงไปที่เขื่อนพระราม6เนี่ยติดขัดเนี่ยถ้าไม่มีเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็คาดว่าในช่วงระยะเวลา10วันเนี้ยน้ำก็จะลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าค่อนข้างจะเข้าสู่ภาวะปกติคืออยู่ในระดับที่ราษฎรรับได้นะครับเพราะตอนนี้สูงกว่าระดับที่กำหนดกันไว้อยู่ประมาณสัก60เซน70เซนนะครับเรากำหนดกันไว้ที่บวก13เมตรเหนือระดับน้ำทะเลกลางก็ถือเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วก็จะพยายามลดให้มันต่ำลงไปกว่านี้จนถึงบวก12ให้ได้นะครับก็ขอให้ทุกคนเอาใจช่วย
0: แม้ว่าช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะคะว่าจะมีฝนตกหนักลงมาอีกระลอกนึงค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะก็จะมีการเร่งระบายน้ำเพื่อให้ระดับน้ำเนี่ยเป็นไปตามประชาคมที่ได้ทำร่วมกันไว้กับชาวบ้านแล้วก็เกษตรกรทั้งนี้นะคะทางอำเภอเองแล้วก็โครงการชลประทานเองค่ะก็มีการยืนยันค่ะว่าจะเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังนะคะเพื่อที่จะช่วยให้พื้นที่เนี่ยสามารถกลับมาใช้ได้ปกติให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
3: ครับขอบคุณครับคุณสุประวีนักทำนานะครับในงานสดมาจากที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีครับ
4: ค่ะช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์กันบ้าง นะคะที่เขื่อนขุนด่านปราการชนนะคะณขณะนี้ก็เร่งพร่องน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในช่วงวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะโดยทางเขื่อนนะคะมีการแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำพร้อมกับย้ำว่าจะไม่กระทบกับอำเภอองครักษ์โดยตรงแต่ว่าในส่วนของพื้นที่แก่ง3ชั้นมีน้ำท่วมสูงค่ะเกือบถึง2เมตรแต่ว่าระดับน้ำก็ถือว่าลดลงอย่างรวดเร็วโดยนายกิติพจน์สอนสุภาพค่ะหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชนเปิดเผยนะคะว่า

0: ด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นะ
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังเลยครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งเร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ

0: อย่าทะเลาะกันสิ
1: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสือไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสือไทยนี้ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
0: แปลว่าพ่อ

0: คำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
1: 2564-1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
0: ใช่แล้วล่ะหลาน
1: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปูจะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางแล้วก็วิธีการหลีกเลี่ยงจากโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนวิธีการทำเมนูเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงหทัยวรรณรัตนบรรเจิดกุลผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมะเร็งปอดแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงมะเร็งเนี่ยหนูอยากทราบว่าปอดมันอยู่ส่วนไหนของร่างกายแล้วก็ทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
1: ปอดก็อยู่ในช่องอกของเรานะคะจะมีอยู่สองฝั่งขวาและก็ซ้ายนะคะปอดแต่ละข้างก็จะแบ่งเป็นกลีบต่างๆก็ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนการหายใจอะค่ะเปลี่ยนออกซิเจนค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดเป็นมะเร็งปอดเนี่ยค่ะพูดถึงคำว่ามะเร็งปอดเนี่ยจะมีความหมายเป็นยังไงบ้างล่ะคะ
1: มะเร็งปอดก็คือมะเร็งที่มีต้นกำเนิดมาจากเซลล์เยื่อบุของทางเดินหายใจอะค่ะตั้งแต่บริเวณหลอดลมจนกระทั่งถึงถุงลมในปอดอะค่ะ
0: แล้วปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งปอดเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างคะ
1: คือแน่นอนว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าประมาณส่วนใหญ่ร้อยละ 80%ของคนทั่วไปที่เป็นมะเร็งปอดเนี่ยจะเกิดจากบุหรี่นะคะเป็นสาเหตุสำคัญเนื่องจากว่าในบุหรี่เนี่ยมีสารเคมีหลายอย่างที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งปอดคนที่ไม่สูบบุหรี่เองแต่ว่าได้รับควันบุหรี่หรือว่าเราเรียกว่าเป็น second hand smoker นะคะก็ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นมะเร็งปอดเช่นเดียวกัน

0: แล้วก็นอกจากนี้ก็คนที่ทำงานสัมผัสสารบางอย่างเช่นในอุตสาหกรรมโลหะพลาสติกพวกนี้ค่ะก็เช่นสารที่มีแอสเบสตอสคือแร่ใยหินแคดเมียมโครเมียมสารหนูพวกนี้ถ้าเราได้รับการสูดดมเข้าไปก็เกิดเป็นมะเร็งปอดเช่นเดียวกันแล้วก็รวมถึงการที่มีประวัติทางพันธุกรรมในครอบครัวเช่นคนที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอดคนในครอบครัวนั้นก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดเช่นเดียวกัน
1: ซึ่งสารที่คุณหมอบอกว่าอย่างจำพวกบุคคลที่ทำงานในโรงงานแล้วมีสารพวกนี้ค่ะบางทีสารพวกนี้คือจะต้องมีกลิ่นไหมคะหรือว่าบางทีอาจจะไม่มีกลิ่น
0: บางทีอาจจะไม่มีกลิ่นเพราะว่ามันก็ปะปนอยู่ในอากาศก็สูดดมเข้าไปก็ทำให้เกิดเป็นมะเร็งปอดขึ้นได
1: ้
0: ก็ต้องมีการป้องกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: การป้องกันนี้ถ้าสมมติเขาใส่มาสก์ที่ปิดจมูกในการทำงานนี่ยังจะช่วยไหมคะ
0: ก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยได้นะคะเพียงแต่ว่าจะต้องตรวจสอบว่าสารแต่ละอย่างจะต้องใช้การป้องกันด้วยหน้ากากชนิดไหนแบบไหนยังไงค่ะ
1: เพราะว่าหน้ากากก็มีให้เลือกหลายรูปแบบใช่ไหมคะแล้วการป้องเขาเรียกว่าประสิทธิภาพในการป้องกันของแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะแล้วลักษณะของอาการของผู้ที่เป็นมะเร็งในแบบนี้เนี่ยจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงคะ
0: จริงๆแล้วยาเริ่มแรกที่มีก้อนขนาดเล็กๆบางทีอาจจะยังไม่มีอาการ คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะมีอาการมักจะเป็นตอนที่มันมีการแพร่กระจายไปแล้วหรือว่ามะเร็งเนี่ยมีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงนะคะอาการก็อาจจะเช่นมีไอเรื้อรังโดยเฉพาะคนที่ไอเรื้อรังเกินประมาณ2เดือนขึ้นไปควรจะต้องรีบพบแพทย์แล้วนะคะหรือว่ามีไอเป็นเลือดนะคะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุหรือว่าอาการจากการกระจายไปที่อื่นๆเช่นอาจจะมีอาการปวดหัวนะคะหรือว่าเจ็บแน่นท้องหรือว่าเหนื่อยขึ้นเวลาออกแรงอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอาการจากการกระจายไปที่ต่างๆได้ค่ะ
1: คือซึ่งถือว่ามะเร็งปอดเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยคนไทยจะได้ยินโรคนี้บ่อยเพราะว่าเราคนไทยเป็นกันค่อนข้างมากเราจะพอสังเกตแล้วก็ทราบได้ไงคะว่าเราอาจจะมีโอกาสอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นในโรคนี้ก่อนที่จะไปพบแพทย์อะค่ะ
0: ก็อาการอย่างที่แจ้งไปอะนะคะก็ควรจะต้องรีบพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆอย่าปล่อยเอาไว้จนกระทั่งมะเร็งเนี่ยกระจายไปแล้วนะคะถ้าเกิดกระจายไปแล้วโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดก็จะยากรวมถึงกลุ่มเสี่ยงต่างๆอย่างที่แจ้งไปว่าเช่นคนที่สูบบุหรี่นะคะหรือว่าทำงานสัมผัสสารอย่างที่แจ้งไปก็ควรที่จะต้องสังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิดถ้าคนที่สูบบุหรี่ก็จริงๆควรจะต้องงดบุหรี่เลยนะคะ
1: แล้วถ้าสมมติเป็นแล้วก็หายรักษาหายแต่เขายังกลับมาสูบบุหรี่อยู่ในจำพวกนี้เขาก็จะมีโอกาสกลับมาเป็นได้อีกหรือเปล่า
0: แน่นอนค่ะ
1: ซึ่งการวินิจฉัยอะค่ะถ้าสมมติว่าคนไข้โอเคไปพบคุณหมอคุณหมอจะมีการวินิจฉัยหรือสอบถามเบื้องต้นอะไรยังไงในการรักษาบ้างคะ
0: ก็จะซักถามอาการถึงความเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นไอเรื้อรังอาจจะมีโรคอื่นเช่นวัณโรคปอดที่พบบ่อยในบ้านเรานะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการตรวจเอ็กซเรย์เพื่อที่จะดูว่ามีก้อนในปอดหรือเปล่าถ้าเราพบก้อนในปอดก็จะมีการตรวจชิ้นเนื้อไม่ว่าจะเป็นการส่องกล้องหรือว่าใช้เข็มเจาะผ่านทางหน้าอกนะคะแล้วก็ไปตรวจทางพยาธิวิทยาว่าเป็นมะเร็งปอดแน่ๆค่ะ
1: การตรวจทางพยาธิวิทยาที่คุณหมอพูดนี่หมายถึงเป็นการตรวจลักษณะไหนคะหลายๆคนอาจจะไม่เคย
0: คือเราจะเอาชิ้นเนื้อในปอดเนี่ยค่ะไปตรวจดูว่าลักษณะเซลล์เป็นหน้าตาเป็นเหมือนเซลล์มะเร็งหรือเปล่า
1: ค่ะการตรวจสุขภาพประจำปีอะค่ะจะสามารถตรวจพบได้ไหมคะว่าคนไข้เนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งปอดหรือว่าต้องมาตรวจเฉพาะเป็นพิเศษเลยว่ามาตรวจเพื่อค้นหามะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงๆแล้วการตรวจสุขภาพทั่วไปเนี่ยจะเป็นการเอ็กซเรย์ปอดหรือที่เราเรียกว่าเป็นเชเอ็กซเรย์ธรรมดาอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ไวพอในการที่จะหาจุดในปอดนะคะแต่ถ้าเกิดเจอก้อนก็ช่วยในการวินิจฉัยนะคะแต่ว่าในกลุ่มบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นอย่างในกรณีที่คนที่สูบบุหรี่ค่อนข้างเยอะหรือสูบเป็นระยะเวลานานยังไม่หยุดสูบบุหรี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีคัดกรองมะเร็งปอดที่วิธีที่ไวขึ้นก็คือทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ค่ะหรือที่เราเรียกว่า CT scan
1: ซึ่งระยะของการเป็นมะเร็งปอดเนี่ยจะมีการแบ่งเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งในแบบอื่นๆไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: จะมีเป็นขั้น1 2 3 4ตามลำดับใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ซึ่งอันดับ1ในระยะที่1ที่2เนี่ยก็จะสามารถหายได้ขาดเลยไหมคะ
0: ใช่ค่ะค่ะก็คือระยะที่1ถึง2เนี่ยจะเป็นระยะเริ่มแรกนะคะก็ถ้าได้รับการผ่าตัดในบางกลุ่มอาจจะได้รับเคมีบำบัดหลังผ่าตัดก็เพื่อเพิ่มโอกาสให้หายขาด
1: ค่ะ
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นระยะที่3ก็คือเริ่มมีการลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียง

0: เช่นมีการกระจายไปต่อมน้ำเหลืองในช่องอกอย่างนี้เป็นต้นก็บางกลุ่มถ้ายังรักษาด้วยการผ่าตัดไม่ได้ก็จะให้เคมีบำบัดร่วมกับฉายแสงก่อนนี่เป็นต้นค่ะ
1: ซึ่งการรักษามะเร็งเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากการฉายแสงหรือว่าผ่าตัดเนี่ยเราจะมีวิธีการอื่นที่ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดไหมคะเช่นการฉีดยาหรือว่าการทานยาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็ในการเนี่ยจะเป็นการรักษาหลักในระยะที่4คือระยะแพร่กระจายแล้วอะค่ะก็จะยาที่ใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัดปัจจุบันเรามียา3กลุ่มนะคะก็คือยาเคมีบำบัดยามุ่งเป้าหรือว่าเราเรียกว่าเป็น targeted therapy กลุ่มที่3ก็คือเป็นยาที่เป็นภูมิคุ้มกันบำบัดหรือเราเรียกว่าเป็น immunotherapy ค่ะมี3กลุ่ม
1: ยาแต่ละประเภทแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะเลือกใช้ยานี่คือคุณหมอเป็นคนตัดสินใจให้คนไข้ใช่ไหมคะแล้วทำไมยาถึงมีทั้ง3ประเภทเพราะว่าลักษณะอาการหรือว่าการลุกลามของคนไข้แตกต่างกันเหรอคะ
0: ก็มันขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งปอดชนิดว่าแต่ละคนมีตัวรับกับยาที่แตกต่างกันเราก็จะใช้เลือกการรักษาเนี่ยแตกต่างกันไปในแต่ละคนค่ะ
1: แล้วชนิดของมะเร็งปอดอะคะมันมีกี่ชนิดนะคะ
0: มะเร็งปอดเนี่ยเราแบ่งใหญ่ๆเป็น2ชนิดด้วยกันก็คือเป็นชนิดที่เป็นเซลล์เล็กหรือว่าเป็น small cell lung cancer นะคะชนิดที่2ก็คือเป็นชนิดที่ไม่ใช่เซลล์เล็กก็คือเป็น non small cell ค่ะยากลุ่มที่เป็นยามุ่งเป้ากับยาภูมิคุ้มกันบำบัดก็จะมีบทบาทค่อนข้างเยอะในชนิดที่เป็นเซลล์ไม่เล็กอะค่ะ
1: ค่ะแล้วในปัจจุบันเนี้ยค่ะช่วงอายุกลุ่มคนที่เป็นโรคมะเร็งปอดเนี่ยจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่คะ
0: สูงสุดเลยจะอยู่ในช่วงประมาณ55ถึง60กว่าปีขึ้นไปอะค่ะ
1: ค่ะหลังจากนั้นอะเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นน้อยใช่ไหมคะ
0: ก็อาจจะลดหลั่นกันไปแต่ว่าสูงสุดอยู่ในช่วงนี
1: ้แล้วเป็นผู้ในพบในผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากันเอ่ย
0: จริงๆแล้วมันจะพบในผู้ชายเพราะว่าผู้ชายจะสูบบุหรี่ค่อนข้างเยอะนะคะก็พบเป็นมะเร็งอันดับ2ในผู้ชายนะคะส่วนผู้หญิงจะเป็นอันดับที่4
1: แสดงว่าผู้ชายเนี่ยเป็นโรคนี้กันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วส่วนมากที่มาพบคุณหมอค่ะจะเป็นในระยะไหนแล้วอะคะ
0: มักจะเป็นระยะที่แพร่กระจายแล้วอะค่ะเพราะว่ากว่าจะมีอาการในมะเร็งปอดก็มักจะเป็นระยะกระจายค
1: ่ะแล้วถ้าเกิดกระจายเนี่ยค่ะในส่วนของมะเร็งปอดเนี่ยสามารถกระจายไปสู่โรคหรือว่าในอวัยวะส่วนไหนได้บ้างคะ
0: จริงๆแล้วกระจายได้ทุกอวัยวะเลยค่ะแต่ว่าที่พบบ่อยก็คืออยู่ในช่องอกในช่องท้องหรือว่ากระจายไปที่สมองก็ได้ค่ะ
1: ถือว่าโรคนี้มีความรุนแรงสูงไหมคะถ้าเกิดผู้ป่วยเป็นนะคะ
0: ก็ความรุนแรงอาจจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่กระจายไปด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วข้อหลีกเลี่ยงถ้าจะไม่อยากที่จะต้องพบกับคำว่ามะเร็งในชีวิตนี่ควรจะมีข้อหลีกเลี่ยงหรือข้อป้องกันยังไงบ้างคะ
0: อันดับหนึ่งเลยต้องหยุดบุหรี่ก่อนนะคะก็ดีต่อตัวของคนไข้เองด้วยแล้วก็ดีต่อคนข้างเคียงด้วยนะคะแล้วก็ใส่ใจในอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็รีบพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่น
1: ๆในส่วนของเรื่องอาหารเนี่ยมีผลกับเรื่องนี้ไหมคะ
0: จริงๆแล้วอาหารเนี่ยยังไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดมะเร็งปอดนะคะอาจจะกระตุ้นให้เกิดการเป็นมะเร็งในบางโรคเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าในคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเรามักจะแนะนำให้เขาทานรับอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อที่ร่างกายเขาจะได้สู้กับการรักษาไม่ว่าจะเป็นยาเคมีบำบัดเองก็ตามจะได้รับยาได้ไหวอะค่ะไม่เพลียมากไม่มีผลข้างเคียงมากแล้วก็ปัจจุบันยังไม่ได้มีปัจจัยที่จะบ่งบอกชัดเจนว่าการรับประทานเนื้อสัตว์เองเนี่ยจะทำให้มะเร็งเป็นอยู่เนี่ยเป็นมากขึ้นได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วจริงๆแล้วสาเหตุของโรคเนี้ยค่ะมันมีสาเหตุที่แน่ชัดไหมคะว่าเกิดมาจากอะไรอะค่ะ
0: ก็สาเหตุสำคัญคือเป็นบุหรี่เนี่ยค่ะเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยที่เราชัดเจนเลยว่าเป็นสาเหตุแน่นอนเพราะว่ามันมีสารเคมีที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งได้หลายชนิดในบุหรี่ค่ะ
1: ซึ่งในปัจจัยอื่นก็ยังไม่มีการค้นพบที่แน่นอนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วบุหรี่เนี่ยคือเกิดจากว่าเป็นการสูบแล้วมีควันเข้าไปในปอดหรือว่าเป็นส่วนของสารกรองอะไรอย่างนี้เหรอคะ
0: เป็นส่วนของสารเคมีที่อยู่ในบุหรี่ค่ะทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุทางเดินหายใจจนพัฒนากลายเป็นมะเร็งเกิดขึ้น
1: ที่4แล้วจะต้องมีการผ่าตัดระยะเวลามันแตกต่างกันใช้เวลายาวนานขนาดไหนถึงที่จะหายได้อะค่ะ
0: ก็คือถ้าเป็นระยะที่1ถึง2เนี่ยเป็นระยะเริ่มแรกนะคะแล้วก็จะให้คนไข้เนี่ยได้รับการผ่าตัดก่อนในบางกลุ่มก็อาจจําเป็นต้องได้รับยาเคมีบําบัดหลังผ่าตัดก็ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือนนะคะก็จะจบคอร์สในการรักษาหลังจากนั้นก็จะให้การติดตามดูว่า

0: จะมีโรคมะเร็งกำเริบกลับมาหรือเปล่าส่วนระยะที่3ก็คือระยะที่เริ่มมีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียงนะคะบางกลุ่มถ้าผ่าตัดไม่ได้ก็จะให้การฉายแสงร่วมกับเคมีบำบัดค่ะถ้าเป็นระยะที่4คือแพทย์กระจายไปแล้วเราก็ให้ยาไม่ว่าจะเป็นยาอย่างที่กล่าวไปแล้ว3กลุ่มก็คือให้ไปจนกว่าโรคจะไม่ตอบสนองคือมีก้อนโตขึ้นนี้เป็นต้นค่ะ
1: ผู้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยค่ะมีถือว่าในคนไทยเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตสูงหรือว่ามีโอกาสเขาเรียกว่าหายหรือบรรเทาลงได้เปอร์เซ็นต์อันไหนมันมากกว่ากันนะคะ
0: แน่นอนว่าระยะต้นระยะที่1ถึง3เนี่ยมีโอกาสหายขาดสูงกว่าระยะที่4ถ้าเป็นระยะที่4โอกาสที่จะหายขาดเนี่ยน้อยมากนะคะเพราะว่ามันมีการลุกลามกระจายไปแล้วเพียงแต่ว่าการให้ยาของเราเนี่ยจุดมุ่งหมายคือประคับประคองคนไข้ไม่ให้มีอาการที่เป็นจากตัวโรคมากขึ้นก้อนมะเร็งลดลงคนไข้ก็อาจจะมีอาการเหนื่อยไอน้อยลงอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของคนไข้ที่เพิ่มมากขึ้นได้
1: คือหมายถึงคนไข้ก
0: ็อยู่ได้นานข
1: ึ้
0: น
1: อยู่ได้นานขึ้นใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่กับครอบครัวได้ยาวนานขึ้นไปอีก
0: ใช่
1: ไหมคะแล้วถ้าอย่างในระยะที่4อะค่ะหลายๆคนจะเข้าใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าคำว่ามะเร็งเนี่ยพอได้เป็นแล้วจะรู้สึกว่ากลัวแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะมีระยะเวลาในการอยู่ต่อบนโลกนี้อาจจะสั้นคืออยากให้คุณหมอบอกคุณผู้ชมทางบ้านว่าถ้าเรารีบมารักษาถึงแม้ว่าจะลุกลามไปแล้วอะค่ะการรักษาของเราจะสามารถยืดอายุของคนให้คนไข้ได้นานขนาดไหนคะ
0: คือถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่เราทราบว่าเป็นระยะที่4แล้วเนี่ยแล้วเราแข็งแรงพอที่จะรับการรักษาด้วยยาได้เนี่ยก็แนะนำว่าอยากให้ได้รีบพบแพทย์แล้วก็ตรวจติดตามการรักษาตามนั้นอย่างสม่ำเสมอไม่มีหายไปไหนนะคะเพราะว่าปัจจุบันเรามีหลักฐานทางการแพทย์ชัดเจนอยู่แล้วว่าการรักษาด้วยยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาทั้ง3กลุ่มนะคะสามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้คนไข้ได้จากเดิมเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยคนไข้อาจจะอยู่ได้ประมาณสัก6เดือนหรือไม่ถึง1ปีเป็นต้นนะคะปัจจุบันด้วยการพัฒนาของยาสามารถทำให้คนไข้เนี่ยอยู่ได้ยันเป็นหลายๆปีได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะสำหรับใครที่สูบบุหรี่จัดแต่ว่าละเลยที่จะไปตรวจเช็คร่างกายหรือว่าไปพบแพทย์หรืออย่างเช่นการไปตรวจสุขภาพประจำปีอะค่ะการตรวจสุขภาพมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ก็อันดับแรกเลยคนที่สูบบุหรี่นะคะก็อยากที่จะให้ลองอดบุหรี่ด้วยตัวเองก่อนหากว่าคุณไม่สามารถอดบุหรี่ได้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยก็สามารถพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาในการอดบุหรี่นะคะแล้วก็ในกรณีที่คนไข้สูบบุหรี่จัดเช่นถ้านับเป็นซองต่อปีแล้วเนี่ยถ้าประมาณ30ซองต่อปีขึ้นไปหรือว่าคนที่เคยหยุดมาแล้วไม่เกิน15ปีในกลุ่มอายุที่55ปีขึ้นไปนะคะก็อาจจะเข้าพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการคัดกรองมะเร็งปอดได้ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมที่เป็นผู้ชายนะคะปัจจุบันนี้ก็มีอัตราการสูบบุหรี่ที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าลดไม่ได้เลิกไม่ได้นะคะคุณผู้ชมนะคะที่เป็นผู้ชายก็ควรจะไปตรวจสุขภาพเพื่อตรวจค้นหาเซลล์หรือว่ามะเร็งที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณได้เพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็การใช้ชีวิตกับครอบครัวที่ยืนนานขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงหทัยวรรณรัตนบรรเจิดกุลผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกหายใจเพื่อเพิ่มปริมาตรของปอดกันค่ะในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคปอดนะคะปริมาตรของปอดอาจจะน้อยกว่าปกติค่ะดังนั้นเวลาที่เราทำกิจวัตรประจำวันอะไรนะคะความทนทานของปอดเราก็จะมีน้อยจะทำให้เรามีอาการเหนื่อยง่ายและทำกิจวัตรประจำวันได้ไม่ทนค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะมีด้วยกัน2แบบค่ะเราจะยกแขนขึ้นพร้อมกับหายใจเข้าและเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกอีกท่านึงนะคะเราจะกางแขนขึ้นพร้อมกับหายใจเข้าและเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกค่ะเดี๋ยวเรามาลองทำพร้อมกันนะคะสำหรับท่าแรกค่ะยกแขนขึ้นตรงสูดหายใจเข้าลึกๆทางจมูกค่ะเอาแขนลงพร้อมกับหายใจออกยาวๆแบบนี้นับเป็น1ครั้งนะคะ

0: สองค่ะสามค่ะต่อไปเป็นการกางแขนนะคะกางแขนขึ้นหายใจเข้าทางจมูกลึกๆแขนลงหายใจออกยาวๆ1ค่ะ2 3สำหรับท่านี้นะคะวันหนึ่งฝึก 5-10 ครั้งนะคะวันละประมาณ3รอบค่ะแต่ถ้าขณะทำเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าเวียนศีรษะนะคะให้หยุดพักทันทีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ในช่วงใส่ใจในจานนะคะเรามาพบกับเมนูไก่ย่างพริกไทยดำแอปเปิลซอสกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะ

อันดับแรกเราก็จะหมักไก่ก่อนนะคะเราจะใช้ส่วนของเนื้ออกไก่ติดหนังทั้งชิ้นนะคะไก่เราก็จะหมักด้วยซอสปรุงรสนะคะตัวซอสปรุงรสแล้วก็ตัวซีอิ๊วขาวเล็กน้อยเพราะว่าปกติอกไก่เนี่ยเขาจะมีไขมันต่ำนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีรสชาติแล้วก็จะสามารถเพิ่มรสชาติตรงนี้เข้าไปได้แล้วก็ใส่พริกไทยเม็ดลงไปหน่อยนึงค่ะตัวนี้เราอาจจะใช้พริกไทย3สีที่เขามีขายในห้างก็ได้นะคะหรือถ้าเราไม่มีเราอาจจะใช้เป็นพริกไทยดำบุบพอแตกก็ได้นะคะหมักทั้งสองข้างแล้วก็หมักไก่ไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูการทำซอสรอเลยละกันนะคะซอสวันนี้ที่ใช้เราจะใช้เป็นซอสแอปเปิ้ลนะซึ่งซอสแอปเปิ้ลก็จะมีประโยชน์มีคุณค่ามากมายหลายอย่างนะคะเราก็จะใช้แอปเปิ้ลเขียวแล้วก็แอปเปิ้ลแดงเข้าไปด้วยกันนะแอปเปิ้ลเขียวจะมีรสชาติออกเปรี้ยวนะส่วนแอปเปิ้ลแดงนี่จะออกหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้2ตัวผสมกันนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เราใช้ทั้งเปลือกเลยนะคะเอาส่วนที่เป็นไส้แกนกลางนี่ออกซะแอปเปิ้ลเนี่ยเราต้องใช้ทั้งเปลือกเพราะว่าเราจะได้สีของเปลือกด้วยนะคะแล้วก็ได้วิตามินจากเปลือกด้วยแล้วก็ใส่แอปเปิ้ลหั่นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในเครื่องปั่นเดี๋ยวเราจะปั่นเป็นซอสเลยนะคะถ้าเรามีเครื่องปั่นใหญ่ๆที่บ้านเราก็ใช้หั่นชิ้นใหญ่ได้นะคะถ้าเราใช้เครื่องเล็กๆเราก็ใช้หั่นชิ้นเล็กๆเอาแล้วก็แอปเปิ้ลแดงเราได้แอปเปิ้ลแล้วนะคะหั่นลงไปเลยแอปเปิ้ลที่เราใช้เราควรจะเลือกขนาดที่เท่าๆกันนะคะแล้วก็ใส่น้ำแอปเปิ้ลนะอันนี้เราจะใช้เป็นแอปเปิ้ลกล่องหรือแอปเปิ้ลขวดก็ได้นะลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะปั่น

0: อาจจะไม่ต้องให้เนียนมากก็ได้นะคะเพราะเราต้องการสีของเปลือกแอปเปิลอยู่ด้วยค่ะจากนั้นก็เราก็เตรียมตั้งกระทะนะคะใส่เนยลงไปเนยจะช่วยให้ซอสเรามีความหอมขึ้นนะคะใส่หอมแดงปกติแล้วอาหารไทยเราจะใช้กระเทียมใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอาหารยุโรปเดี๋ยวเขาจะนิยมใช้หอมแดงนะคะแล้วก็ผัดพอเราเริ่มได้กลิ่นหอมของหอมแดงแล้วนะคะเราก็ใส่ตัวซอสที่เราปั่นเมื่อกี้ลงไปเลยนะคะจะสังเกตดูว่าจะมีเนื้อของแอปเปิลผสมอยู่ด้วยนะคะซอสตัวนี้ก็จะมีความข้นจากเนื้อแอปเปิลด้วยแล้วเราก็คนให้เข้ากันซอสตัวนี้เราสามารถทำแล้วก็สามารถเก็บเอาไว้ได้ 2-3 วันเราเข้าตู้เย็นเอาไว้หรือเราอาจจะเปลี่ยนเป็นผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราก็เปลี่ยนชื่อซอสไปด้วยเช่นเราอาจจะมะม่วงนะคะเราก็ใช้เป็นแมงโก้ซอสหรือถ้าเราจะใช้เป็นซอสสับปะรดก็ได้นะคะถ้าเป็นซอสสับปะรดนี่ก็เหมาะกับเนื้อสัตว์พวกหมูหรือไม่ก็เนื้อวัวนะคะเราก็ใช้เนื้อสับปะรดแล้วก็ใช้น้ำสับปะรดในอัตราส่วนที่เท่าๆกันเลยนะคะแต่ส่วนเหมือนกับเราใช้แอปเปิลได้เลยหลังจากที่เราเคี่ยวเป็นเวลา10นาทีแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะซอสที่มีความข้นขึ้นนะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำมะนาวลงไปนะคะเราก็ได้ซอสแอปเปิลที่มีความหอมแล้วก็หวานเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาดูไก่กันนะคะเราจะมาย่างไก่กันนะคะเนื่องจากว่าไก่ก็มีหนังอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเราจะไม่ใช้น้ำมันเลยในวันนี้ในการย่างนะคะเราก็นำไก่ด้านที่เป็นด้านหนังนะเดี๋ยวเรารอให้กระทะร้อนนิดนึงเพราะเราจะใช้กระทะที่มีร่องนะกระทะลักษณะนี้คือจะช่วยทำให้น้ำมันของเนื้อสัตว์เนี่ยตกไปที่ตามร่องแล้วก็มีควันขึ้นมาจะทำให้มีกลิ่นหอมขึ้นพอกระทะเริ่มร้อนแล้วก็วางไก่ลงไปนะคะนะคะเราก็วางไปตามขวางระหว่างร่องนะคะให้เป็นรอยเฉียงๆแล้วก็ใช้ไฟแรงขึ้นนิดนึงระหว่างนั้นเราอาจจะเตรียมผักที่ทานกับสเต็กไก่ของเราวันนี้นะคะเราอาจจะเอาทำให้มีลายนิดนึงนะคะเราก็ย่างลงไปในเตานี้ด้วยเลยมีสีสันแล้วนะคะแล้วก็พลิกกลับอีกด้านนึงในการย่างครั้งแรกเนี่ยเราควรใช้ไฟแรงเพื่อให้น้ำของเนื้อสัตว์เนี่ยผิวด้านนอกจะสุกแล้วก็มันก็จะสามารถอุ้มน้ำข้างในเอาไว้อาจจะทำให้เนื้อสัตว์เรามีความนุ่มไก่เราสุกแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะจัดเสิร์ฟทั้งชิ้นวางให้สวยงามเราก็ราดลงไปเลยให้ซอสมันเกาะอยู่ที่ชิ้นไก่นะคะแล้วก็ให้เห็นลายของที่เราย่างเอาไว้ด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับไก่ย่างพริกไทยดำซอสแอปเปิลของเรานะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของอาหารจานนี้เราก็จะได้โปรตีนจากเนื้อไก่ซึ่งเป็นโปรตีนที่ไขมันต่ำนะเพราะเราใช้ส่วนของที่เป็นอกนะคะเราก็จะได้วิตามินจากผักต่างๆนะคะได้แร่ธาตุได้ไฟเบอร์จากส่วนของที่เป็นผักเสิร์ฟก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขับถ่ายนะทานเนื้อสัตว์แล้วก็ทานผักเข้าไปด้วยนะส่วนแอปเปิลเนี่ยก็จะช่วยทำให้ระบบการย่อยดีขึ้นนะคะแล้วโดยที่เราจะได้สารจากวิตามินที่อยู่ในเปลือกของแอปเปิลนะจะทำให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นส่วนสำหรับข้างหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันตามได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกโรคต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เราพูดกันเสมอว่าเด็กคืออนาคตของชาติจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเด็กและวัยรุ่นของสังคมไทยป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากเป็นประวัติการณ์ในโลกที่ผันผวนยากที่จะรับมือนะครับเราพบว่าสถิติของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในเยาวชนทั้งระดับโลกและประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงในขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์ของเรามีไม่เพียงพอผลักให้ประเด็นสุขภาพจิตก้าวเข้าสู่ภาวะวิกฤตถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องร่วมมือกันอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูให้เด็กๆผู้เป็นอนาคตของชาติกลับมามีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงหลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือพวกเขาโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์และนี่คือหลักสูตรโรคซึมเศร้าในเยาวชนโดยผมนายแพทย์พนมเกตุมานครับผมนายแพทย์พนมเกตุมานนะครับที่ผมสนใจในประเด็นโรคซึมเศร้าในเยาวชนเนี่ยเพราะว่าเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะครับทำงานอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับอยู่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะครับในการทำงานเกี่ยวกับวัยรุ่นเนี่ยก็เพราะว่าโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมเป็นประวัติการณ์นะครับมีคนมาขอให้หมอช่วยตรวจนะครับเข้าคิวกันมากขึ้นกว่าเดิมมากและในจำนวนนี้มีจำนวนหนึ่งทีเดียวนะครับที่มีอาการรุนแรงมากจนกระทั่งคิดอยากตายแล้วก็พยายามฆ่าตัวตายมีคนไข้หลายคนทีเดียวนะครับที่ไม่ได้รับการตรวจแล้วเราก็พบว่าเขาได้ไปฆ่าตัวตายสำเร็จนะครับผมก็รู้สึกสะท้อนใจมากทีเดียวเพราะว่าการดูแลช่วยเหลือโรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆแล้วสามารถจะทำให้เขาหายได้แล้วก็ความคิดฆ่าตัวตายก็จะไม่กลับมานะครับเลยคิดว่าจริงๆโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่เราควรจะต้องให้ความสำคัญกันอย่างเร่งด่วนแล้วครับเพื่อให้เยาวชนของเราที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาได้รับการรักษาดูแลช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับและพวกเราทุกคนก็จะมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลเขาด้วยนะครับหลักสูตรนี้นะครับแบ่งเป็น7ตอนนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักโรคซึมเศร้าให้เข้าใจอย่างจริงๆว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยคืออะไรสาเหตุของโรคนี้คืออะไรนะครับกระบวนการรักษาเป็นอย่างไรและบทบาทของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเนี่ยจะต้องทำอะไรได้บ้างเราจะได้เรียนรู้วิธีการสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคซึมเศร้านะครับทั้งตัวเองและตัวจนถึงเรื่องท้าทายอย่างการรับมือกับการฆ่าตัวตายนะครับรวมถึงการดีสติกมาหรือการลดตราบาปของผู้ป่วยเพื่อให้สังคมเราก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทั้งร่างกายและจิตใจครับองค์การอนามัยโลกได้สำรวจนะครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้นมากนะครับประมาณ12%นะครับหรือประมาณ8คนก็จะมีคนป่วยทางด้านจิตเวช1คนนะครับสถิตินี้น่าตกใจนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่าในครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยจะต้องมี1คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาสุขภาพจิตนี้อาจจะแสดงออกมาเป็นความเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าฆ่าตัวตายติดยาเสพติดก็ได้นะครับปัญหาการฆ่าตัวตายเนี่ยก็พบว่าในคนที่ตาย100คนมี1คนเกิดจากการฆ่าตัวตายนะครับในการตาย100คนของวัยรุ่นมี8คนเกิดจากการฆ่าตัวตายสถิตินี้บอกเราว่าการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นเนี่ยมีมากขึ้นอย่างน่าตกใจนะครับในประเทศไทยการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้านะครับเคยมีการสำรวจพบว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมีมากตั้งแต่ในเด็กและก็เพิ่มมากขึ้นในวัยรุ่นนะครับในเด็กก็พบว่ามีโรคซึมเศร้าประมาณ7%เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ2เท่านะครับคือ15%และในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นก็พบว่าตัวเลขน่าตกใจมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีคนที่มีภาวะซึมเศร้ารุนแรงจนกระทั่งใกล้เคียงกับโรคซึมเศร้าเนี่ยประมาณ35%จากประสบการณ์ทำงานของผมนะครับพบว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยพบได้อายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนก็พบในวัยผู้ใหญ่นะครับตอนหลังก็พบในวัยรุ่นตอนปลาย
แต่ตอนหลังๆเรามาพบในวัยรุ่นตอนต้นหรือในวัยเด็กนะครับซึ่งก็พบว่าถ้าเกิดปัญหาโรคซึมเศร้าในวัยเด็กหรือวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีผลกระทบที่ยาวนานนะครับนอกจากเรื่องการเรียนแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของการปรับตัวมีปัญหาพฤติกรรมอื่นตามมานะครับเช่นการติดเกมติดยาเสพติดการกลั่นแกล้งรังแกกันนะครับซึ่งถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหาพฤติกรรมที่ต่อเนื่องยาวนานและกลายเป็นปัญหาบุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่นะครับซึ่งเมื่อกลายเป็นปัญหาบุคลิกภาพแล้วมันก็ค่อนข้างจะแก้ไขได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องกลับมาเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กตั้งแต่เล็กนะครับเพื่อไม่ให้เขามีอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยยาวไปถึงวัยรุ่นหรือตอนปลายกลายเป็นบุคลิกภาพผิดปกติครับโรคซึมเศร้าคืออะไรโรคซึมเศร้าเป็นโรคทางอารมณ์อย่างหนึ่งนะครับจะมีอาการเด่นก็คืออาการของอารมณ์ซึมเศร้าซึ่งมีความรุนแรงระดับหนึ่งนะครับซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องการเรียนหรือการทำงานแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายและจิตใจอย่างอื่นๆตามมาได้หลายอย่างครับโรคซึมเศร้ามีอาการหลักอยู่9ข้อนะครับเริ่มต้นตั้งแต่อารมณ์ที่เศร้าไม่สนุกสนานร่าเริงเหมือนเดิมนะครับทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายหมดความสนใจในกิจกรรม2อาการนี้จะเป็นอาการสำคัญของโรคซึมเศร้านะครับนอกจากนี้ก็จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะครับได้แก่มีปัญหาในการนอนเช่นนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะไปตื่นตอนดึกหรือตอนเช้ามืดนะครับตื่นขึ้นมาแล้วก็อารมณ์ไม่ปกตินะครับรู้สึกเครียดเบื่อนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของปัญหาในการกินนะครับไม่สามารถจะกินอาหารได้เหมือนเดิมเบื่ออาหารกินน้อยลงในวัยรุ่นอาจจะแตกต่างไปจากผู้ใหญ่นิดนึงนะครับคือบางคนอาจจะตรงกันข้ามเช่นอาจจะนอนมากเกินไปก็ได้หรือการกินในวัยรุ่นเนี่ยก็อาจจะกินมากขึ้นบางคนเครียดหรือซึมเศร้าแล้วก็กินมากขึ้นอาการต่อมาของโรคซึมเศร้าก็คือสมาธิเสียครับซึ่งจะทำให้ความจำเสียไปด้วยอาจจะเรียนตกลงหรือทำงานผิดพลาดได้นะครับโรคซึมเศร้ายังมีอาการทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายเพลียง่ายหมดแรงไม่อยากจะตื่นขึ้นมาบางคนตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากเจอใครเลยนะครับการเคลื่อนไหวจะเชื่องช้าลงนะครับทำให้ไม่สามารถจะทำกิจกรรมได้เหมือนเดิมการเคลื่อนไหวที่ช้าลงเนี่ยก็เป็นจากภาวะอารมณ์อันหนึ่งที่มีผลต่อร่างกายในกระบวนการทำงานของร่างกายทำให้ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้รวดเร็วเหมือนเดิมนะครับเมื่อเป็นมากๆคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีความรู้สึกหรือความคิดต่อตัวเองหรือคนอื่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะมองคนอื่นลบมองตัวเองลบรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีผิดไร้ค่าซึ่งจะนำมาถึงอาการที่รุนแรงที่สุดของโรคซึมเศร้านะครับก็คือความคิดเบื่อชีวิตและคิดอยากตายคนที่เป็นซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยมักจะมีความรู้สึกอยากตายเกิดขึ้นเนื่องจากตัวอารมณ์เนี่ยทำให้เขารู้สึกหมดหวังในชีวิตแล้วก็คิดว่าไม่สามารถจะกลับคืนมาได้เหมือนปกตินะครับใครมี5ข้อขึ้นไปหรือเกินครึ่งหนึ่งของอาการเหล่านี้นะครับก็อยู่ในภาวะที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วครับเราก็สามารถจะวินิจฉัยตัวเองได้นะครับว่าเรามีอาการเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเกินครึ่งขึ้นไปหรือเปล่าแล้วก็จะต้องมีเวลาในการเป็นโรคนี้คืออาการเนี่ยเกิดขึ้นอย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับเราถึงจะจัดเป็นโรคซึมเศร้าครับ

ถ้าเราสังเกตให้ดีอาการของโรคซึมเศร้าทั้ง9ข้อนั้นครับเราสามารถจะนำมาใช้สังเกตตัวเองหรือสังเกตคนใกล้ตัวได้นะครับว่ามีอาการต่างๆอะไรบ้างนะครับเราอาจจะใช้แบบคัดกรองอาการซึมเศร้านะครับซึ่งก็เป็นแบบคัดกรองที่ง่ายๆนะครับเราสามารถจะตอบได้แล้วก็ประเมินตัวเองได้แบบคัดกรองนี้เราสามารถจะทำได้ด้วยตัวเองนะครับหรือให้คนที่เกี่ยวข้องทำนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูสามารถจะแนะนำให้นักเรียนหรือลูกหลานของเราทำได้ทำเป็นระยะนะครับเพื่อติดตามตัวอารมณ์ของโรคซึมเศร้านะครับว่ามีหรือไม่นะครับมีทั้งหมด9ข้อนะครับเราสามารถจะทำและให้คะแนนตัวเองได้ถ้าได้คะแนนเกิน10คะแนนขึ้นไปนะครับก็แสดงว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นแล้วนะครับเราสามารถที่จะเข้าถึงแบบคัดกรองประเมินโรคซึมเศร้านี้ได้นะครับโดยเข้าไปดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์นะครับของกรมสุขภาพจิตนะครับสามารถจะดาวน์โหลดมาทำได้สำหรับคนที่สนใจเรื่องของแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยนะครับแนะนำให้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นก่อนนะครับก็จะพบว่าโรคซึมเศร้านั้นสามารถที่จะรักษาหายได้เมื่อทำแบบคัดกรองได้เรียบร้อยได้คะแนนสูงเราจะได้รู้สึกมีความหวังและมีความมั่นใจว่าโรคนี้รักษาหายและสามารถจะเข้าถึงการรักษาทางแพทย์ได้อย่างรวดเร็วครับมาถึงตอนนี้บางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยบางทีเราก็มีอารมณ์ซึมเศร้าเกิดขึ้นได้นะมันเป็นปกติหรือเปล่ามันเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะครับความจริงอารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เราเจอได้ในมนุษย์ปกตินะครับเวลามีภาวะที่สูญเสียหรือผิดหวังแรงๆนะครับเราก็จะมีอารมณ์ซึมเศร้าได้แต่อารมณ์ซึมเศร้าแบบนี้มักจะเป็นชั่วคราวนะครับคนปกติก็จะมีวิธีการที่จะปรับตัวทำให้อารมณ์เศร้าแบบนี้ค่อยๆหายไปจนกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติแต่ถ้าเป็นซึมเศร้าแบบที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นอาการของโรคซึมเศร้าจะต่อเนื่องยาวนานถ้ามีอาการตั้งแต่5ข้อขึ้นไปของโรคซึมเศร้านั้นแล้วก็มีผลต่อการดำเนินชีวิตจริงๆเป็นเวลานานเกิน2สัปดาห์ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าครับนอกจากนี้ภาวะซึมเศร้ายังเกิดในคนที่อาจจะมีปัญหาทางร่างกายบางอย่างซ่อนอยู่นะครับเช่นมีโรคเรื้อรังก็จะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าอาจจะเป็นเรื้อรังนะครับก็ถือว่าเป็นภาวะซึมเศร้าเรื้อรังไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับในสุภาพสตรีนะครับที่อาจจะมีอารมณ์ตกลงไปมีเครียดหรือเบื่อเศร้าในช่วงที่มีประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการของอารมณ์ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นได้จากภาวะทางร่างกายนะครับอย่างนี้ก็ไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับคนที่มีอาการซึมเศร้ายังไม่ครบ5ข้อใน9ข้อนะครับอาจจะมีสัก 3-4 ข้อแต่เป็นเรื้อรังอยู่นานๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังนะครับโรคซึมเศร้าเรื้อรังนี้ก็จะรักษาหายได้ค่อนข้างยากมักพบในคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆร่วมด้วยนะครับอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยมีความรุนแรง3ระดับครับระดับน้อยก็จะมีอาการครบนะครับอย่างน้อย5ข้อใน9ข้อขึ้นไปเนี่ยแต่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตไม่มากอาจจะมีอาการแต่สามารถจะปรับตัวได้เกิดความสูญเสียบ้างแต่ไม่มากนักนะครับระดับปานกลางนะครับก็จะเริ่มมีความสูญเสียในการดำเนินชีวิตเช่นการเรียนหรือการทำงานมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดความรู้สึกที่เบื่อชีวิตมากขึ้นละครับถ้าความรู้สึกเบื่อชีวิตนั้นก้าวผ่านไปสู่เบื่อชีวิตจนคิดอยากตายคิดถึงเรื่องการทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวตายนะครับอันนี้ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าระดับรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นอาการ3ระดับเนี่ยแยกโดยความรุนแรงของอาการทั้ง9ข้อเนี่ยนะครับและถ้ามีอาการในข้อท้ายๆเบื่อชีวิตและคิดอยากตายนี่ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าที่มีระดับรุนแรงครับอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยในแต่ละวัยก็มีความแตกต่างกันนะครับในเด็กเนี่ยก่อนวัยรุ่นนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะบอกความรู้สึกได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอาการของโรคซึมเศร้าในเด็กเนี่ยมักจอกมาเป็นพฤติกรรมนะครับเช่นพฤติกรรมเปลี่ยนไปเบื่อเรียนไม่อยาก

เรียนหรือหงุดหงิดโยเยเด็กหลายคนเวลาซึมเศร้าแล้วอาจจะเงียบเฉยไปกว่าเดิมหรือบางคนมีพฤติกรรมแบบก้าวร้าวเกเรหรือรังแกเพื่อนก็ได้นะครับส่วนในวัยรุ่นก็เพราะว่าวัยรุ่นสามารถที่จะบอกอารมณ์ของตัวเองได้แต่อาการซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะขึ้นขึ้นลงลงครับคือบางครั้งวัยรุ่นก็อาจจะมีอารมณ์เหมือนปกติได้ชั่วคราวนะครับแต่พออยู่คนเดียวอาการของอารมณ์ซึมเศร้าก็จะมากขึ้นก็จะมีความรู้สึกเบื่อมากๆเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้ในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะมาเป็นพฤติกรรมที่เราพบบ่อยก็เป็นพฤติกรรมที่จะทำให้เขาดีขึ้นด้วยตัวเองนะครับเช่นการใช้ยาเสพติดหรือการติดเกมครับกิจกรรมเหล่านี้ก็จะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นชั่วคราวนะครับแต่พอไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ใช้ยาอารมณ์ก็จะตกลงเหมือนเดิมนะครับในวัยรุ่นบางครั้งก็จะมีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเช่นการกรีดแขนวัยรุ่นที่กรีดแขนตัวเองจะรู้สึกเจ็บนะครับแต่มันเป็นความเจ็บปวดที่รู้สึกเหมือนกับสะใจได้ทำร้ายตัวเองเป็นการลงโทษตัวเองนะครับทำแล้วเขาจะรู้สึกดีขึ้นมันเป็นกลไกทางจิตของเขาที่ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นได้ด้วยตัวเองครับแต่เมื่อเรารักษาโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นดีการกรีดแขนเหล่านี้ก็จะหายไปครับจนกระทั่งเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะครับอาการก็จะมีอย่างชัดเจนตามที่เราเห็น9ข้อนั้นแหละครับ

อาการที่เราพบร่วมกับโรคซึมเศร้านะครับก็จะเป็นอาการของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะเป็นความวิตกกังวลบางครั้งก็อาจจะมีอาการแพนิคนะครับเช่นมีความวิตกกังวลสุดขีดขึ้นมาหายใจแน่นลำบากหรือใจเต้นใจสั่นอย่างรุนแรงจนรู้สึกว่าเหมือนจะขาดใจตายนะครับหรือบางคนก็จะมีอาการย้ำคิดย้ำทำอาการเหล่านี้ล่ะครับมีผลทำให้มีปัญหาในเรื่องของการเรียนและการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับโรคที่พบร่วมกับโรคซึมเศร้านะครับเราก็พบว่าโรคที่พบได้บ่อยๆก็คือโรคอารมณ์สองขั้วหรือโรคไบโพล่านะครับโรคไบโพล่านี่ก็เป็นโรคพี่น้องกับโรคซึมเศร้านะครับนั่นก็คือในบางช่วงจะมีอาการซึมเศร้าแต่ว่าในบางช่วงอาจจะอารมณ์สวิงกลับนะครับกลายเป็นอารมณ์ตรงข้ามกับซึมเศร้านะครับก็คืออารมณ์แมเนียนะครับก็คือหงุดหงิดหรืออารมณ์ดีเกินปกตินะครับโรคไบโพล่านี้ก็จะรักษาได้เหมือนกับโรคซึมเศร้าเช่นเดียวกันนะครับบางครั้งเรารักษาโรคซึมเศร้าไปพบว่าไปลงเอยด้วยกลายเป็นโรคไบโพล่าก็มีนะครับนอกจากนี้เรายังพบโรคอื่นๆนะครับเช่นโรคติดยาเสพติดซึ่งก็จะพบร่วมกันเพราะว่าวัยรุ่นหลายคนพอซึมเศร้าก็ไปใช้ยาเสพติดจนกระทั่งติดยาหรือติดเกมนะครับกลายเป็นโรคติดเกมนะครับวัยรุ่นหลายคนนะครับแก้ปัญหาอารมณ์ซึมเศร้าโดยการมีเพศสัมพันธ์นะครับกลายเป็นปัญหาทางเพศที่เกิดขึ้นบางคนก็มีความก้าวร้าวรุนแรงกลั่นแกล้งรังแกเพื่อนบูลลี่นะครับบางคนก็จะมีความหวาดกลัวหรือมีบุคลิกภาพที่กลายเป็นบุคลิกแบบผิดปกติตามมาในวัยผู้ใหญ่ครับซึ่งมีรากเนี่ยเกิดจากอาการของโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาไม่ดีนะครับหรือไม่ได้รับการรักษาครับสาเหตุของโรคซึมเศร้านะครับเกิดจากปัจจัยที่สำคัญ3ประการนะครับคือปัจจัยทางด้านร่างกายปัจจัยทางด้านจิตใจและปัจจัยทางด้านสังคมนะครับทั้ง3ปัจจัยเนี่ยจะมีผลกระทบต่อกันและกันนะครับทำให้เกิดโรคซึมเศร้าขึ้นมาได้ครับปัจจัยประการแรกเป็นปัจจัยทางร่างกายนะครับเนื่องจากโรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดจากการทำงานของสารสื่อนำประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์มันผิดพลาดไปนะครับทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าสารสื่อนำประสาทสำคัญนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้านะครับก็คือซีโรโทนินนอร์เอพิเนฟรินโดปามีนและเมลาโทนินนะครับ

โดยที่ซีโรโทนินและนอร์เอพิเนฟรินเนี่ยเราพบเลยว่าถ้าปริมาณของสารสื่อนำประสาท2ตัวเนี่ยมันลดลงนะครับก็จะทำให้อารมณ์ตกลงขณะเดียวกันถ้าเราทำให้สารสื่อนำประสาท2ตัวเนี่ยกลับเข้ามาในภาวะปกติเช่นการใช้ยาอาการของโรคซึมเศร้าก็ดีขึ้นนะครับสารโดปามีนเนี่ยเป็นสารที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดมีความสุขนะครับเราก็พบว่าถ้าสารเหล่านี้ลดลงเนี่ยความสุขก็ลดลงแล้วก็พบว่ายาหลายตัวก็ไปออกฤทธิ์ที่ทำให้โดปามีนเนี่ยเพิ่มขึ้นจนกระทั่งทำให้อาการซึมเศร้าเนี่ยหายไปได้เมลาโทนินเนี่ยเป็นสารสื่อนำประสาทที่เดิมเราพบว่าเกี่ยวข้องกับการนอนนะครับแต่ก็พบว่ามันมีผลต่อเรื่องอารมณ์ด้วยเหมือนกันนั่นก็คือเมื่อเราให้ยาที่เกี่ยวข้องกับเมลาโทนินเนี่ยก็จะทำให้อารมณ์ซึมเศร้าหายไปได้ครับปัจจัยข้อที่2ก็คือปัจจัยทางด้านจิตใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของความคิดและความรู้สึกของคนคนนั้นนะครับซึ่งเกิดจากการเรียนรู้มาตั้งแต่ตอนเด็กนะครับซึ่งอันนี้จะสัมพันธ์กับเรื่องของการเลี้ยงดูและครอบครัวนะครับจิตใจที่ได้รับการกระทบกระเทือนมากๆก็จะทำให้มีภาวะที่อ่อนแอหรือเป็นจุดอ่อนที่อยู่ในใจนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับอารมณ์หรือความรู้สึกหรือแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับปัจจัยเหล่านี้จะเป็นการเรียนรู้ที่สะสมมาตั้งแต่เด็กนะครับถ้าเกิดในครอบครัวแล้วก็มาเพิ่มเติมขึ้นในโรงเรียนนะครับกับครูกับเพื่อนแล้วก็สะสมจนกระทั่งกลายเป็นบุคลิกภาพคนที่มีสภาพจิตใจที่แข็งแรงนะครับก็สามารถจะแก้ไขปัญหาปรับตัวได้จัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาก็สามารถปรับตัวได้เร็วนะครับก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าหรือเครียดนะครับปัจจัยข้อที่3คือปัจจัยทางสังคมนะครับปัจจัยนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเด็กแล้วครับซึ่งอาจจะสะสมเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กเล็กๆนะครับในจากคนในครอบครัวนะครับจนกระทั่งมาถึงโรงเรียนเด็กที่ถูกทำร้ายรังแกกลั่นแกล้งทั้งหลายเนี่ยก็จะมีบาดแผลทางใจนะซึ่งจะทำให้สะสมนะครับแล้วก็ทำให้จิตใจเนี่ยมีความอ่อนแอระดับหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาก็จะทำให้มีปมของปัญหาเหล่านี้ซ่อนอยู่นะครับเวลาเจอความเครียดในชีวิตก็จะเกิดความเครียดหรือซึมเศร้าได้ง่ายนะครับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะครับรอบตัวเรายกตัวอย่างเช่นภาวะที่เราอยู่ในโรคระบาดรุนแรงนะครับโรคโควิด-19หรือภาวะสงครามภาวะที่พ่อแม่และคนรอบตัวเด็กเนี่ยมีความเครียดปัญหาทางเศรษฐกิจทางสังคมต่างๆนะครับก็จะทำให้เด็กสะสมเอาเรื่องของความเครียดนี้ไว้ในใจได้นะครับการเสพข่าวสื่อต่างๆที่ทำให้เกิดความเครียดหรือความน่ากลัวทั้งหลายอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื้อรังเนี่ยก็มีผลนะครับทำให้จิตใจเนี่ยตกลงได้ทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับและคนที่มีปัญหาเหล่านี้ก็จะทำให้เวลาเจอสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงก็จะเกิดความเครียดหรือโรคซึมเศร้าได้

คำถามขาดใจที่คนมักจะมีต่อโรคซึมเศร้าและผู้ป่วยนะครับคือคนที่ไม่มีเรื่องเครียดเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมถ้าเราเข้าใจกลไกการเกิดโรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อสารซึมนำประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยมันตกลงนะครับบางครั้งไม่มีสาเหตุก็จะทำให้อารมณ์ตกได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีเรื่องเครียดเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับทำไมคนเป็นโรคซึมเศร้าถึงควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับเวลามีอาการเศร้าหรือว่าเครียดเนี่ยเราจะจัดการกับอารมณ์ได้น้อยลงชั่วคราวนะครับอารมณ์อาจจะตกและดิ่งไปมากๆหรือมีความเครียดหรือวิตกกังวลมากๆได้นะครับคนที่อยู่ใกล้ชิดคนเป็นโรคซึมเศร้าก็ต้องเข้าใจตัวอาการตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าเขาจะมีอาการแต่ว่ามันเป็นอาการของโรคนะครับไม่ใช่ตัวตนของเขาจริงๆนะครับเมื่อเรารักษาโรคซึมเศร้าหายเขาก็จะกลับมาควบคุมอารมณ์ได้เหมือนเดิมครับทำไมคนบางคนดูภายนอกเหมือนปกตินะครับแต่บางทีขึ้นลงดูเหมือนไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอันนี้เราพบได้บ่อยนะครับในโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยนะครับเนื่องจากวัยนี้เนี่ยอารมณ์ของเขาก็จะมีความแปรปรวนขึ้น

ลงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเขามีอาการไม่มากเนี่ยเขาอาจจะมีอารมณ์ดีขึ้นบางเวลาก็ได้หรือบางคนเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมที่ทำให้อารมณ์เขาดีขึ้นด้วยตัวเองนะครับเช่นเล่นกับเพื่อนหรือมีกิจกรรมสนุกของเขาเองนะครับก็ทำให้อารมณ์ดีขึ้นชั่วคราวแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาอยู่คนเดียวไม่มีกิจกรรมเนี่ยอารมณ์ก็จะตกลงได้นะครับนอกจากนี้วัยรุ่นบางคนก็สามารถจะปิดบังอาการได้นั่นก็คือเขามีอาการแต่เขาก็ไม่อยากให้คนใกล้ชิดเนี่ยเขารู้นะครับเราจะรู้ว่าเขามีอาการโรคซึมเศร้าจากการที่เขาเล่าให้ฟังเปิดใจสารภาพความจริงว่าเขามีอาการอะไรอยู่ในใจจริงๆครับมีบางคนสงสัยนะครับว่าในวัยรุ่นเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าจากการเรียนแบบคนอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเกิดโรคซึมเศร้าขึ้นได้บ่อยในโรงเรียนหรือในชุมชนนะครับหลายๆคนก็เลยคิดว่าอาจจะเกิดจากการเรียนแบบนะครับหรือเป็นโรคติดต่อด้วยนะครับแต่จริงๆเราไม่ใช่นะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยจะเกิดเฉพาะตัวบุคคลนะครับแต่เขาก็จะมีปัจจัยเสี่ยงของตัวเขาเองอยู่แล้วนะครับไม่ได้เกิดจากการเรียนแบบใครนะครับแต่อาจจะมีการเรียนแบบในพฤติกรรมบางอย่างนะครับเช่นทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายเนี่ยอาจจะเป็นการเรียนแบบพฤติกรรมแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาจะต้องมีอาการของโรคซึมเศร้าของเขาเองอยู่แล้วนะครับนะเขาไม่ได้แกล้งทำนะครับแต่คนบางคนเนี่ยรอมีอาการโรคซึมเศร้าอาจจะได้รับความสนใจจากคนใกล้ชิดมากเกินไปนะครับวัยรุ่นหลายคนก็เลยอาจจะมีอาการมากขึ้นก็ได้นะครับเนื่องจากเขาได้รับความสนใจจากคนใกล้ชิดโดยไม่ถูกต้องนะครับในวัยรุ่นที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับถ้าคนใกล้ชิดเนี่ยเอาใจตามใจมากจนเกินไปนะครับอาจจะทำให้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยรู้สึกดีนะครับแล้วก็เลยมีพฤติกรรมซึมเศร้าซ้ำๆนะครับเพื่อทำให้เขาได้รับความสนใจเอาใจตามใจแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยคงจะต้องเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจหรือเอาใจหรือตามใจเขามากเกินปกติครับ

เราได้ทำความรู้จักกับเจ้าโรคซึมเศร้านี้มากขึ้นน่าจะพอตอบตัวเองได้เบื้องต้นแล้วนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยเข้าข่ายผู้ที่มีอาการหรือยังหรือมองไปยังเด็กๆในความดูแลว่าเขาส่งสัญญาณต้องการความช่วยเหลือจากเราอยู่หรือไม่ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือกระบวนการรักษาในบทต่อไปครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

คำถามข้อแรกวันนี้รู้อยากทราบว่าพระอาจารย์คิดอย่างไรกับคนที่เป็นเพศที่สามคะ คือการมองคนนะ เราสามารถมองคนเราหลายอย่างจะมองเป็นเพศที่หนึ่งที่สองที่สามหรือจะมองเป็นคนสัญชาตินั้นสัญชาตินี้หรือจะแยกตามสีผิวตามศาสนามันแล้วแต่มุมมองแล้วแล้วแต่บริบทหรือความต้องการแต่พระพุทธองค์ให้เราฝึกมองมนุษย์สองอย่างนี้เป็นหลักใหญ่หนึ่งก็คือทุกคนในโลกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายข้อที่สองทุกคนในโลกเกลียดทุกข์รักสุขนั้นในการที่มันเป็นเพศที่สามเราถือว่าเป็นอันดับรองลงมาจากการที่ทุกคนในโลกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกคนในโลกเกลียดทุกข์รักสุขนั้นไม่มีความเห็นสำหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะว่าในคนแต่ละกลุ่มมันจะมีคนหลายประเภทเหมือนกันที่เราจะมองในแง่ของการกระทำทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมากกว่าถ้าเป็นคนที่มุ่งมั่นต่อคุณงามความดีเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนมีน้ำใจต่อคนรอบข้างเป็นต้นเราถือว่าคนนั้นเป็นคนที่น่าชื่นชมไม่ว่าเป็นเพศที่หนึ่งเพศที่สองหรือเพศที่สามถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเป็นประจำไม่ว่าเพศไหนเราถือว่าเป็นคนที่น่าตำหนิท่านอาตมาก็ไม่ค่อยได้สนใจหรอกนะใครเป็นอะไรใครมีความชอบในเพศตรงข้ามมีความชอบในเพศตัวเองหรือว่ามีความชอบทั้งสองอย่างหรือไม่มีความชอบเลยสำหรับอาตมาก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่แต่สนใจที่ว่ารักษาศีลได้ไหมสำหรับคนทุกเพศทุกวัยเรามีศีลข้อที่สามที่เป็นตัวควบคุมการแสดงออกทางเพศถ้าอยู่ในกรอบของศีลข้อที่สามหรือว่าใช้ได้ถ้าละเมิดศีลข้อที่สามก็ว่าใช้ไม่ได้

ไม่พูดกับเพื่อนคนหนึ่งคือในการผิดศีลมูสาวาทามันจะมีเอาในสัมมาวาจาในอริยมรรคมีองค์8ดีกว่าก็มีการงดเว้นจากการพูดไทยแตกแยกอันนี้การ สำหรับพระสงฆ์นี่ถือว่าเป็นอาบัติค่อนข้างหนักเหมือนกันถ้าเราต้องการให้ดึงคนใดคนหนึ่งมาเป็นเพื่อนเราและไม่อยากให้เขาเป็นเพื่อนกับคนอื่นแต่ว่าอยากจะให้เพื่อนสองคนทะเลาะ กันเขาจึงจะไม่สนิทกันเขาจึงจะคนที่เราชอบจะได้มาสนิทกับเราเป็นกิเลสทั้งนั้นนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นถ้าเพื่อนชวนอย่างนี้มันก็ร้อนแรมต่อบาปกรรมแล้วเราไม่ควรจะยอมถือว่ามันจะทำให้เกิดความแตกแยกไม่เป็นไปเพื่อความสามัคคีในหมู่ชนหนูอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดอย่างไรกับของคอปปี้ของไม่แท้ค่ะตัวในพระเหล่านี้ต้องระวังมากคือถ้าเราใช้ของที่ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วเป็นของไม่ถูกกฎหมายก็ถือว่าอาบัติหนักถ้าเราใช้สิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะอย่างนี้ก็จะถือว่าเป็นการลักขโมยเป็นการถือสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ฉะนั้นแต่อาตมาก็เห็นใจเหมือนกันเพราะว่าไอ้กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆนี่ถูกกำหนดโดยประเทศที่ร่ำรวยเพื่อรักษาผลประโยชน์ในการจะว่าเป็นทางเหตุผลการก๊อปปี้ที่จริงอาตมาก็ไม่มั่นใจถ้าว่าเป็นก๊อปปี้ถ้าเป็นต้นฉบับเขาให้ก๊อปปี้สัก20-30% ได้โดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิเขาถ้าเป็นการคอปปี้บางอย่างเราเขียนจดหมายเขียนอีเมลถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ขออนุญาตได้ทางวัดเราก็ทำอย่างนี้แต่ว่าถ้าเรามีเหตุผลว่าก็ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นเอาอะไรของเขาไปเขาไม่ได้ใช้เขาก็ใช้เหมือนเดิม อันนั้นก็เป็นเหตุผลเหมือนกันแต่ว่าตามผู้ที่ต้องการจะรักษาศีล5อย่างบริสุทธิ์อย่างเคร่งครัดต้องงดเว้นจากการถือสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยประการทั้งปวง

อยากทราบว่าจะทำยังไงเตือนเพื่อนที่ขี้เก๊กเกินไปมึงคืออะไรอ่ะไม่รู้คำนี้ขี้เก๊กขี้เก๊ก

ถือตัวถือตนว่าดีกว่าคนอื่นว่าใช่ไหมคือการตักเตือนนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นไม่ใช่ว่าพูดภาษาได้นะมันเป็นคนตักเตือนคนอื่นได้มันเป็นวิชาชีวิตอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้จะเก่งอย่างเช่นรู้กาลเทศะเป็นเรื่องสำคัญในการกำหนดว่าถ้าพฤติกรรมของเพื่อนคนนี้ไม่เหมาะสมแล้วใครจะเป็นคนที่สมควรจะตักเตือนเขาเพราะไม่อาจจะไม่ใช่ตัวเราถ้าเขาไม่เคารพเราพอเขาไม่รับฟังมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเหตุผลในการเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้มันมีอะไรบ้างอย่างเช่นว่าทำให้เป็นที่รังเกียจของเพื่อนหรือว่าเป็นที่รำคาญของเพื่อนหรือว่าไม่มีใครอยากคบวันนี้จะเป็นโทษแต่โทษนี้ใครจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้เขาได้ในรูปแบบไหนเขาจึงจะรับได้อันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อเราตัดสินใจว่ามันไม่มีใครหรอกคงจะเป็นเราคนเดียวที่พูดได้เราก็ต้องพยายามพูดในลักษณะที่เขาจะไม่รู้สึกว่าเราว่าเขาหรือว่าเราฉลาดกว่าเขาหรือเราเห็นสิ่งที่เขาไม่เห็นรู้สิ่งที่เขาไม่รู้เราเขาคงไม่รับแต่ถ้าเราพูดจากมุมมองของเราว่าความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นเมื่อเราเห็นสิ่งที่เขาทำคำที่เขาพูดแล้วพูดเจาะจงไม่พูดกว้างๆอย่าเพิ่งพูดทั่วๆไปว่าทุกวันนี้เธอนี่ขี้เก๊กมากมันพูดไม่ได้เราต้องพูดว่าเมื่อวานนี้ดอนบายเมื่อเธอทำอย่างนั้นทำให้ฉันรู้สึกเสียใจฉันรู้สึกไม่ดีไม่สบายใจเหมือนกับเป็นการให้ข้อมูลเสียงสะท้อนให้เขารู้ว่าการกระทำของเราเกิดผลกระทบกับคนอื่นอย่างไรบ้างจะผิดจะถูกไม่ต้องว่าไม่ต้องพูดแต่พูดแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเราอันนี้อาจจะเป็นวิธีที่เขาจะรับฟังเราได้รู้อยากทราบว่าจะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เข้ามาอย่างกระทันหันได้อย่างไรบ้างพระคุณครับคือพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเราต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทนั้นบางทีนักปราชญ์ท่านแปลว่าอยู่อย่างไม่ขาดจากสติหรือพูดอีกนายหนึ่งคือพร้อมที่จะรับมือกับการทุกประการมันเป็นความพร้อมอยู่ทุกเวลานาทีโดยปัญญาที่รู้ว่าอะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่มีอะไรสักอย่างที่มันแน่นอนที่เรารับประกันได้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆ

เมื่อเรามีปัญญามีสมาธิทิว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่เรามีสติรู้กายรู้ใจของตนในปัจจุบันถึงจะมีเหตุการณ์กระทันหันเราก็ไม่สะทกสะท้านเราก็ไม่ได้เครียดเพราะเราไม่ได้แปลกใจนั้นคำตอบง่ายๆคือต้องฝึกสติฝึกให้รู้ตัวเจริญโยนิโสมนสิการคือการคิดพิจารณาชีวิตเรียนรู้จากประสบการณ์เช่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนเมื่อความไม่แน่นอนปรากฏเราจึงจะไม่แปลกใจ

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากให้พระอาจารย์อธิบายความหมายของศีล5ก็ศีลศีล5เราก็สวดเป็นประจำเราก็พอจะรู้จักคร่าวๆแต่เราควรจะในการพิจารณาศีล5แล้วความจำเป็นของศีล5เราเริ่มต้นจากความต้องการของมนุษย์ที่อยู่ในชุมชนตั้งแต่ชุมชนเล็กสุดคือครอบครัวตลอดถึงสังคมโลกสิ่งที่ทุกคนต้องการมันพื้นฐานคือความรู้สึกปลอดภัยถ้าคนเราต้องระแวงตัวเวลาไม่ปลอดภัยอดเป็นทุกข์ไม่ได้เครียดแล้วเป็นกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนรอบข้างกับครอบครัวของเราด้วยการสิ่งท้าทายก็คือในเมื่อมนุษย์เราทุกคนมีกิเลสมีโลภมีโกรธมีหลงซึ่งมักจะนำไปสู่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันไปง่ายเมื่อมนุษย์มีกิเลสที่นำไปสู่การเบียดเบียนเป็นธรรมดาเราจะอยู่กันอย่างไรเราจึงจะรู้สึกปลอดภัยได้อันนี้ก็เป็นปริศนาคำตอบของพระพุทธเจ้าก็คือเราต้องใช้ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนนั่นก็คือความสามารถที่จะไม่ทำตามสัญชาตญาณดั้งเดิมในบางโอกาสอย่างเช่นเราทุกคนก็มีบางครั้งบางคราวที่คิดจะผิดศีลแต่เราไม่ผิดถ้าหากว่าการผิดศีลเป็นสัญชาตญาณที่ต้องยอมงดไม่ได้โลกก็จะลำบากมากคงจะเอาตัวไม่รอดในบางทีเราเอาง่ายๆเห็นของของคนอื่นอยากได้รู้เลยว่าถ้าหยิบไปไม่มีใครเห็นขโมยได้แต่หวังว่าส่วนมากส่วนใหญ่และทุกคนที่นี่จะไม่หยิบจะไม่ขโมยเพราะอะไรเพราะมีความคิดที่สูงกว่าที่ชนะความคิดที่ตกต่ำความคิดว่าไม่เอาดีกว่าเพราะเจ้าของจะเสียใจมันไม่ใช่ของเราเราก็ต้องเคารพในสิทธิของคนอื่นไม่ถือของสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วแต่จะคิดแต่เพราะมีความคิดว่าไม่ดีไม่ควรไม่เอาเราสามารถงดจากความคิดที่จะเอาอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างในศีล5ข้อกับทุกข้อซึ่งเกี่ยวกับการเบียดเบียนซึ่งกันและกันในระดับแรงในระดับที่อาจจะนำไปสู่การตกอบายหลังจากตายไปแล้วเรามีสิทธิ์เรามีโอกาสที่จะพ้นจากอบายที่จะเจริญงอกงามโดยการไม่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันการอยู่ในกรอบของศีล5ทำให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างรู้สึกปลอดภัยอย่างสบายใจ
พราะผู้ถือศีลห้าเป็นผู้ที่ให้ความสบายใจกับคนรอบข้างให้คนรู้ว่าคนนี้ไว้ใจได้คือถ้าเราถือศีลนี้ไม่ได้เราไม่ได้ประกาศว่าเราไม่มีกิเลสเราก็มีแต่เราสัญญาไว้กับคนรอบข้างว่าเราจะไม่ทำตามจะไม่พูดตามกิเลสเป็นความหมายหรือว่าอานิสงส์สิ่งที่ต้องการจากการรักษาศีลคือการสร้างบรรยากาศในครอบครัวในโรงเรียนในสังคมที่เพื่อที่สุดต่อความอยู่ดีของคนทุกคนเป็นในห้องเรียนก็เหมือนการเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรเขาในห้องแล้วจะควบคุมจะรักษากายวาจาอย่างไรจึงจะเหมาะที่สุดเราก็ต้องดูที่เป้าหมายคือการศึกษาเป้าหมายคือการศึกษาอย่างมีความสุขด้วยการซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าเราจับหลักใหญ่ว่าเราอยู่ที่นี่เพื่ออะไรแล้วเราต้องการอะไรจากการอยู่ที่นี่เราจึงคอยมองที่พฤติกรรมที่เอื้อต่อการเข้าถึงเป้าหมายนั้นเป็นอย่างไรการศีลมันก็เกิดจากปัญญานั่นเองเกิดจากปัญญาว่าอยู่กันอย่างไรเบื้องจึงจะทำให้ปัญหาในการอยู่ร่วมกันน้อยที่สุดทำให้มีความสุขความสบายกันมากที่สุดผมอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนี่ก็คือการช่วยโอกาสที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วทำงานที่มนุษย์เท่านั้นทำได้ก็คือการละบาปการบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดที่มีเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสถ้าไม่บรรลุธรรมมีโอกาสทำให้การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในอนาคตลดน้อยลงมีพร้อมกับความพยายามจะพัฒนาตนแล้วท่านให้เราถือว่าการสร้างประโยชน์สร้างความสุขแก่สังคมแก่ส่วนรวมก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันทำให้เราอยากให้เรามีส่วนในการทำให้ความทุกข์

ลดน้อยลงเท่าที่เราจะทำได้มีสิทธิ์มีโอกาสมีส่วนในการทำให้โลกนี้ดีขึ้นแม้แต่เล็กน้อยก็ยังดีดังนั้นเราสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรับผิดชอบของการเกิดเป็นมนุษย์ทั้งในการเข้าถึงศักยภาพของมนุษย์แล้วการสร้างประโยชน์และสร้างความสุขแก่โลกเท่าที่จะทำได้

ผมสงสัยว่าคำกล่าวนั่งสมาธิมีเพื่ออะไรครับมันก็แล้วแต่อาจเป็นกุศลบายอย่างหนึ่งที่จะแบบเลิกคิดทางโลกหรือในเรื่องที่เรากำลังสนใจอยู่และหมกมุ่นอยู่แล้วจิตหันช่วยจิตหันเข้ามาสู่การปฏิบัติเหมือนเป็นการปิดประตูต่ออดีตแล้วก็น้อมน้ำจิตเข้ามาสู่ในปัจจุบันกับงานคือการฝึกจิตใจพระอาจารย์บังคับตนเองยังไงตอนช่วงเริ่มต้นทำสมาธิหรือทำในสิ่งไม่ชอบแต่มีประโยชน์ครับสำหรับการทำสมาธิอาตมาเริ่มต้นก็มีศรัทธาว่านี่แหละก็คือกุญแจที่จะเปิดประตูไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่สูงกว่าหรือว่าการเข้าถึงเป้าหมายชีวิตเมื่อเข้าใจว่ากิเลสจะครอบงำจิตใจตลอดทั้งชีวิตถ้าไม่ฝึกให้ชนะมันได้ระงับมันได้มันจึงมีศรัทธามากแต่ในข้อที่สองในการทำสิ่งที่ไม่ชอบแต่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่ช่วยมากที่สุดก็คือการเห็นว่าความรู้สึกไม่ชอบมันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่กับเราตลอดเวลามันก็เป็นคุณสมบัติของจิตใจว่าฉันไม่ชอบสิ่งนั้นฉันไม่ชอบสิ่งนี้ในความไม่ชอบมันก็มีเกิดขึ้นดับไปบางช่วงมันแรงบางช่วงก็อ่อนบางช่วงก็ไม่มีซะเลยแล้วจะไปเอาจริงเอาจังกับมันทำไมแต่สำหรับอาตมาและมีบุญที่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์อยู่ในวัดซึ่งท่านมันก็มีการบังคับให้ทำสิ่งที่เราบางสิ่งบางอย่างไม่สนุกหรือว่ายังรู้สึกว่ายากแล้วเราไม่มีทางเลือกเพราะอยู่ในวัดแล้วประโยชน์ที่ได้ก็คือเวลาผ่านไปเมื่อเรารู้ว่ายังไงก็ต้องทำสิ่งนี้เพราะครูบาอาจารย์ขอให้เราทำแล้วก็ปรากฏว่าส่วนมากก็ไม่ยากเหมือนที่คิดและที่ว่าไม่ชอบหลายครั้งมากที่ทำไปทำมาความไม่ชอบเปลี่ยนว่าชอบนั้นสิ่งที่จะช่วยเรามากก็คือการบันทึกความรู้สึกต่างๆเพราะจะสังเกตตัวเองภายในเวลาไม่นานบางอย่างที่บางสิ่งบางอย่างที่เราเคยชอบมากตอนหลังก็เฉยเฉยบางสิ่งบางอย่างที่เคยชอบมากตอนหลังก็ไม่ชอบก็มีทำนองเดียวกันบางอย่าง ไม่ชอบกลายเป็นชอบมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแล้วคำถามก็คือทำไมเราจึงจะปล่อยให้เป็นทาสเป็นคนรับใช้ความรู้สึก

ว่าชอบไม่ชอบทำไมปล่อยให้ความรู้สึกชอบไม่ชอบเป็นเจ้านายเราตลอดเวลาเพราะเจ้านายสั่งว่าชอบต้องทำเจ้านายคือว่าไม่ชอบคือไม่ทำมันเสียความเป็นอิสระเสียศักดิ์ศรีของเรามากเลยนะแต่ก็เป็นขี้ทาสของความรู้สึกชั่วแวบว่าชอบและไม่ชอบ

ผมอยากทราบว่าพระอาจารย์เหนื่อยกับการเป็นพระไหมครับไม่เลยไม่เลยนี่ก็คือชีวิตของพระกับชีวิตของโยมมันคงจะต่างกันอย่างนี้คือชีวิตของโยมพอเราทำงานแล้วทำมันความเองก็น้อยคนนะที่จะรู้สึกว่าความสุขเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีแต่พระพูดได้ยิ่งนานยิ่งมีความสุขยิ่งไม่เหนื่อย

หนูขอถามว่าคุณค่าของชีวิตคนเราคืออะไรคะคือคุณค่าของชีวิตก็ไม่มีอะไรตายตัวแต่แน่นอนตายตัวมันแล้วแต่คุณค่าที่เราสร้างขึ้นมาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสิ่งที่ทำแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของตัวเองเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขคนอื่นอันนั้นน่าจะถือว่ามีคุณค่าสิ่งที่มีคุณค่ามากคือสิ่งที่ท่านเรียกว่าอริยทรัพย์คือเมื่อเราทำคุณงามความดีไว้เยอะมันก็เป็นที่พึ่งภายในจิตใจสิ่งนั้นเนี่ยมีค่าหรือว่าล้ำค่าก็ได้นั้นคุณบางคนก็ถือว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ที่ว่าคนชอบมากหรือคนรู้จักมากแต่ว่าคุณค่าของเราถ้าขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นมันจะเป็นที่พึ่งได้ยังไงฮะมันถ้าคนชอบมากคุณค่าแล้วก็สูงขึ้นคนไม่ชอบคุณค่าก็ต่ำลงมันจะเป็นอย่างนั้นได้ฮะมันเป็นการมองชีวิตผิดไปแต่ถ้าเรามองที่คุณธรรมอยู่ในจิตใจซึ่งเป็นของเราโดยแท้ไม่มีใครแย่งชิงได้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นคุณค่าที่เราเอาเป็นที่พึ่งได้งั้นถ้าเรามองในแง่ของvalues ทั่วไปเราก็ถือว่าสิ่งใดที่ทำให้ความทุกข์ความเดือดร้อนของเราและคนอื่นได้ลดน้อยลงในความสุขความปลอดจากทุกข์ของเราและคนอื่นเพิ่มมากขึ้นอันนั้นก็เป็นหลักใหญ่คนเราเกิดมาทำไมคะถ้าเราเกิดมาแล้วต้องทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุดแม้เราจะเกิดชาติต่อไปเราก็ทุกข์ถ้าอย่างนั้นเราเกิดมาทำไมคะพระพุทธเจ้าสอนว่าคนเราเป็นทุกข์เพราะกิเลสกิเลสมากจะทุกข์มากกิเลสน้อยจะทุกข์น้อยไม่มีกิเลสเลยทุกข์จะไม่มีเลยงั้นไอ้ที่ว่าเกิดเป็นทุกข์ต่อไปเป็นทุกข์อันนั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นชะตากรรมหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนบันดาลให้เราเป็นทุกข์ทุกชาติไปเราจะเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์อยู่ที่เรารับผิดชอบชีวิตตัวเองถ้าเราฝึกตนตามหลักคำสอนพุทธเจ้าไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเพราะมีกิเลสนั่นแหละเราจึงมาเกิดมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะเราเคยสร้างเหตุสร้างปัจจัย

หนูสงสัยว่าทำไมคนเราถึงมีอารมณ์คิดถึงแล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะลองทุกวิธีแล้วค่ะคือไออารมณ์ที่อยู่กับเรานานๆเหตุที่สำคัญก็คือภายในจิตใจมีความพอใจกับอารมณ์นั้นจริงๆแล้วเรายังไม่อยากจะละเพราะถ้าตั้งใจจะละเมื่อไหร่ต้องการจะละจริงๆละได้ถ้าละไม่ได้แสดงว่าใจหนึ่งก็ยังไม่อยากจะละยังไม่พร้อมยังอยากจะรักษาความรู้สึกนี้ไว้เราก็ต้องมาดูตรงนี้ถามว่าเราได้อะไรมาจากความรู้สึกอย่างนี้ที่เป็นกำไรและเป็นสิ่งที่เราต้องการทำไมใจหนึ่งเรายังชอบเรายังต้องการมีไว้แต่เราก็ต้องทบทวนโทษที่เกิดขึ้นจากความคิดอย่างนี้บ่อยนั้นเช่นว่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเปล่าๆแล้วไหนๆก็มาที่นี่แล้วเราก็ควรจะใช้เวลาที่นี่ให้ดีไม่งั้นมันเสียทั้งสองอย่างเสียที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านเสียที่อยู่ที่นี่ยังไม่มีความสุขไม่ว่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองแท้ๆความคิดถึงเป็นอารมณ์ซึ่งประกอบด้วยความพอใจถ้าเป็นการปรุงแต่งในจิตใจถ้าเราฝึกสติให้ดีทุกครั้งที่มันเริ่มคิดเรารู้แล้ววางตัวคิดถึงมาอีกแล้วโอ้นี่ตัวคิดถึงมาเร็วคือให้มองเห็นเป็นอารมณ์เป็นตัวคิดถึงเข้ามาในสมองแล้วก็ทักทายแล้วก็ปล่อยให้มันไปอย่าไปยุ่งอย่าไปคุยอย่าไปมั่วสุมกับมันเลยการถ้าเรามีสติตั้งไว้ดีแล้วความคิดเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ถ้าเป็นความคิดที่นำไปสู่ความทุกข์เราก็วางแต่มันอยู่ที่กำลังจิตกำลังของสติด้วยการที่เราไม่สามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับอาชีพที่เราอยากเป็นได้ว่าทำไมถึงอยากเป็นมันเกิดมาจากอะไรคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคืออย่างหนึ่งนะการนั่งสมาธิการไม่คิดเลยสักระยะหนึ่งให้จิตใจผ่อนคลายไม่คิดเรื่องนี้เลยแล้วก็พอลืมตาออกมาพยายามคิดบางทีความคิดจะมาเร็วเพราะบางทีบังคับให้คิดมันก็คิดไม่ออกแต่ถ้าจิตผ่อนคลายความคิดมันก็พุทธขึ้นมาเองแต่ในการบางทีในการกำหนดว่าทำไมเราจึงรู้สึกว่าสิ่งนี้ใช

ใช่เราก็ควรจะดูในหัวข้อต่างๆว่าอย่างจริตนิสัยเราหรือว่าสิ่งที่เราทำได้ดีสิ่งที่เราถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวใช่ไหมบางทีเวลาผ่านไป3 เดือน6 เดือนสิ่งที่เราเคยว่าใช่ใช่ตอนนี้มันก็โอเคสุดท้ายสำหรับวันนี้รู้อยากทราบว่าการที่เราต้องการแบ่งเวลาในสิ่งที่เราได้ตั้งเป็นตั้งเป้าหมายไว้แล้วได้เกิดมีกิเลสเรื่องสิ่งที่มาชักจูงให้เรานอกเรื่องมีวิธีแก้ไขยังไงครับนี่เขาเรียกว่านิวรณ์อันนี้ที่ที่เราพยายามอธิบายว่าทำไมเราจึงต้องเจริญสติแบบนั่งสมาธิเพื่ออย่างนี้ฮะเพื่อฝึกให้มีวินัยเพราะถ้าเราตั้งลมหายใจเป็นเป้าหมายและการมีสติกับลมหายใจไม่นานจิตไปคิดโน่นมันทั้งที่ตั้งใจจะอยู่กับลมหายใจแต่มันไม่ค่อยจะอยู่เราจึงคงฝึกในการปล่อยวางในการรู้ตัวแล้วก็กลับมาเร็วแล้วจะเป็นนิสัยที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากเพราะการที่เราจะอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจจะทำแล้วว่ามีเป็นตรงกับเป้าหมายแล้วแต่ว่ากิเลสมันก็ยังมีสิทธิ์แทรกแซงเข้ามาได้เราจึงต้องมีพลังของสติรู้แล้วว่าไม่ใช่เพื่อในบางโอกาสที่เรากำลังจะทำงานเราก่อนจะเริ่มทำงานเราก็ทบทวนว่าเรื่องนี้ไม่เอานะเรื่องนี้นะคือทบทวนสิ่งที่อาจจะเป็นกิเลสเกิดขึ้นระหว่างการทำงานแล้วก็เตือนสติตัวเองก่อนเริ่มทำงานอันนี้จะช่วยได้เพราะว่าเวลามันกิเลสมันเริ่มจะคิดเริ่มจะอยากเราก็รู้อู้นี่ไม่ใช่เป็นอุปสรรคเอาละวันนี้ก็คงพอสมควรเวลาคำถามเยอะเยอะมากก็คิดว่าจากนี้ไปก็คงใช้เวลานี้เป็นการตอบปัญหาให้มันครบให้มันหมด

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับคำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้งสองหน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

าถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆ
จนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับและเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีนึงเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียง

0: วัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะแล้ววันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาสนทนากันนะคะในยุคที่โลกทุกวันนี้หมุนไปอย่างรวดเร็วนะคะเรื่องของเทคโนโลยีนะเรื่องของไอทีต่างๆเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนเราและในขณะเดียวกันนะคะท่านผู้ชมคะเรื่องของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนาซึ่งจะยังคงบทบาทสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองตลอดจนเป็นหลักยึดนะคะสำหรับพุทธศาสนิกชนในการดำเนินชีวิตก็ยังคงต้องมีสืบไปวันนี้ล่ะค่ะเราได้ยินคำว่า smart templeหรือว่าวัดอัจฉริยะซึ่งเป็นคำใหม่ก็ว่าได้นะคะพวกเราอาจจะไม่คุ้นเคยกันแต่มีความน่าสนใจค่ะว่า Smart Temple มีที่มาอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเราซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระราชวัฒน์ธรรมภาณีหรือว่าหลวงพ่อสง่าเจ้าวาดวัดชลประทานรังสิตท่านเมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อคะ
1: ขอเจริญพรที่ได้ร่วมรายการเพื่อทุกคนที่มีส่วนร่วมได้ใกล้ชิดธรรมะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะพระธรรมเท่านั้นที่จะพาชีวิตเราให้ร่มเย็นเป็นสุข
0: เจ้าค่ะในวันนี้นะคะประเด็นที่อยากจะมาขอปัญญาจากหลวงพ่อก็เป็นที่มาจากคำที่เราได้ยินคำว่า smart temple คือปกติเราจะได้ยินคำว่า smart city
1: smart
0: นะฮะใช่หรือ smart card ทำนองนี้นะฮะก็จะเป็นในลักษณะของทางธุรกิจบ้างนะทางบ้านเมืองบริหารกันบ้างนะฮะแต่พอเป็นคำว่า smart temple ก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าคืออะไรเจ้าคะ temple หรือว่าวัดอัจฉริยะนี่เจ้าค่ะ
1: คือถ้าเราเข้าใจว่าคำที่ผลิตกันขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะให้กระตุ้นในส่วนของผู้นำไปใช้ใครจะใช้ในทางธุรกิจก็สามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้สำเร็จตามเจตนาแต่ว่าเราในฐานะเป็นผู้ต้องการให้เห็นว่าวัดเนี่ยแม้จะยุคไหนยุคไหนพัฒนาวัตถุไปถึงไหนก็ตามแต่จะมาพบว่าสิ่งสากลอยู่ในวัดเนี่ยก็คือ Smart Temple ที่สามารถทำให้เราได้นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างดีที่มีคุณค่าเราจึงเรียกอีกคำหนึ่งว่าปัญญาปริวัติ
0: ปัญญาปริวัติ
1: หรือว่าอารามปริวัติ
0: ค่ะ
1: คือเราต้องคิดว่าวัดเนี่ยต้องใส่ใจให้รอบด้านฮะคือถ้าเรายังคิดว่าวัดเนี่ยเพียงแค่สถานที่เราก็เสียดายเพราะวัดเนี่ยมันเป็นที่ที่ต้องมาวัดตัวเองวัดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในวัดยกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะให้เห็นว่าวัดเนี่ยเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเราจึงมองด้วยความเป็นธรรมว่าถ้าอย่างนั้นเราจะต้องมองออกว่าคนเนี่ยมันต้องมีเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องวิญญาณถึงเราเรื่องกายเราทำยังไงเช่นในวัดเนี่ยวัดชนประทานถ้าเราไม่เอาระบบสมาร์ทเทมเพิลมาใช้เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเรามีวัดอยู่เพียงแค่50ไร่ดังนั้นถ้า50ไร่แล้วเราก็ต้องใช้งานกับเป็นศูนย์กลางของประชาชนเนี่ยมากหลายเนี่ยเราทำยังไงนั้นการทำอย่างไรตรงนี้แหละจึงต้องไม่ใช่จะต้องมัวแต่ไปเติมระบบธุรกิจขึ้นในวัดไม่ใช่ไปเติมสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้นั้นสมาร์ทเทมเพิลเนี่ยจะเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเราผู้ที่

0: รับผิดชอบต้องเกิดยกตัวอย่างว่าวัดเนี่ยต้องมีคําว่าสปายะเนี่ยเกิดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้สปายะที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าเพียงมองว่าเราคนเดียวที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบว่ามันจะต้องเป็นอย่างเราต้องการแต่ต้องทําสิ่งที่เราต้องการให้เกิดมีย กตัวอย่างเช่นวัดชลประทาน50ไร่
1: เจ้าค่ะ
0: แต่วันนี้เราใช้ระบบคำว่าสมาร์ทเทมเพิลเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรก่อให้เกิดว่าต้นไม้ก็อยู่ร่วมกับเราได้สระน้ำก็อยู่ร่วมกับเราได้อะไรทุกอย่างมันอยู่ร่วมกับเราได้แล้วกิจกรรมต่างๆที่เกิดมาหลากหลายเราจึงจำเป็นต้องทำวัดให้เท่าเดิมแต่เพิ่มปริมาณมากกว่าเดิม
1: หมายถึงว่าอยากให้วัดเนี่ยก่อเกิดประโยชน์เป็นทวีคูณไม่ได้วัดแค่เพียงมีพื้นที่เท่าไหร่ทําเท่านั้นแต่ว่ามันต้องมากกว่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ
0: ยกตัวอย่างเช่น
1: เจ้าค่ะ
0: อาคารจอดรถเนี่ยเราใช้พื้นที่ของเดิมมีอยู่3ไร่ครึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็ยกขึ้นแนวตั้งหาพื้นที่บนอากาศเสีย
1: ทําให้จอดรถได้เยอะขึ้นเหรอเจ้าค่ะ
0: จอดรถได้700กว่าคันน่ะ
1: จากเมื่อก่อนเท่าไหร่ครับหลวงพ่อ
0: เมื่อก่อนมันไม่มีที่จอดต้องไปจอดอยู่รอบๆวัดบนถนนหลวงอ่ะนั้นเราก็เลยต้องนี่แหละคือสมาร์ทเทมเพิลที่มองรอบด้านนะมองให้เห็นความเจริญโดยรอบอ่ะนะจึงยกขึ้นมาเป็น5ชั้นก็ได้17ไร่ครึ่งอ่ะ
1: พื้นที่ที่ได้รับ
0: ได้รับ17ไร่ครึ่ง
1: ค่ะ
0: มาอาคารปัญญานันทานุสรณ
1: ์
0: ที่ต้องใช้พื้นที่ทั้งเรื่องของกิจกรรมหลากหลายเด็กนักเรียนมาเป็นพันเราเนี่ยต้องยอมรับนะว่าวัดชลประทานเนี่ยแวดล้อมด้วยโรงเรียนดัง
1: ๆ
0: ชั้นหนึ่งเขามาเป็น700-800คนอ่
1: ะ
0: นั้นจึงต้องสร้างอาคารรองรับเขาถ้าเราไม่รองรับเขาก็แสดงว่าเราพัฒนาไม่รอบด้าน
1: ไม่ทันกับความเป็นจริงของสังคม
0: ก็เสร็จแล้วเราก็ต้องใช้อาคารตรงนี้หยุดยั้งการไปรุกรานป่ารุกรานพื้นที่ที่ต้องรักษาธรรมชาติเราก็จัดการขึ้นไปจาก3ไร่ครึ่งขึ้นไป5ชั้นได้อีก17ไร่ครึ่ง
1: ไม่ต้องไปตัดไม้ให้โล่งเตียนไม่ต้องเอาพื้นที่แนวราบ
0: ไม่ต้องต้นไม้เขาก็มีสิทธิ์ในการจะอยู่ในวัดนี้ ดังนั้นบีบเข้ามาให้ขึ้นไปแนวตั้งเสีย2 อาคารนี้ได้ไปกี่ไร่แล้ว
1: โอ้ได้พื้นที่เยอะเลยนะหลวงพ
0: ่
1: อ
0: แล้วก็เมื่อตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องยอมรับว่าความเจริญมันรุกมา
1: ค่ะ
0: นี้เราจะไล่ความเจริญไปไหนอ่ะเราก็ต้องรับความเจริญให้ถูกสิก็เลยคนที่เกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย
1: เจ้าค่ะ
0: ทีพอตายเนี่ยคิดดูว่าตั้งแต่หน้าวัดชลประทาน4-5แยกปากเกร็ดเนี่ยไปทางปทุมคอนโดมิเนียมขึ้นเท่าไหร่ไปหลักสี่เนี่ยคอนโดมิเนียมขึ้นเป็นปึกเลยวัดไม่มีแม้แต่วัดเดียวถึงเมื่อไม่มีวัดเดียวเนี่ยเราจะปล่อยปละละเลยเหรอวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนแล้วทำอย่างไรนี่แหละคือคำเรียกร้องคำว่าสมาร์ทเทมเพิลก็ที่ดินตรงนั้นสองไร
1: ่
0: สองไร่ครึ่งสองไร่ครึ่งเราก็ขึ้นไปบนแนวตั้ง4ชั้นได้กี่ไร่อีกอ่ะรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเราเพิ่มพื้นที่บนอากาศได้40กว่าไร
1: ่เจ้าค่ะ
0: นี่คือสมาร์ทเทมเพิลที่ทำของดูแล้วมันเล็กแต่มันเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล
1: ขึ้นกับการบริหารจัดการเลยนะที่หลวงพ่อว่า
0: จำเป็นยิ่งที่ต้องรู้คำว่าสมาร์ทเทมเพิลอะไร
1: ค่ะ
0: และเมื่อคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะพบว่าธรรมชาติก็อยู่นี่ขณะนี้เราอยู่ใต้ธรรมชาติป่าในเมืองมันต้องเกิดอย่าให้กุฏิรุกรานป่าอย่าให้อาคารที่เกี่ยวกับทำศพทำศพพร้อมกันทีเดียว20ศาลาน่ะ
1: วัดชลประทานเราทุกวันนี้มีกี่ศาลา
0: 20ฮะ
1: 20แต่ปุ๊บเข้ามาปุ๊บเห็น
0: ไม่เห็นอ่ะ
1: ก็เห็นมีอยู่ศาลาอยู่แค่หลังใหญ่หลัง
0: ก็นั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องให้ถูกถ้าทําเกี่ยวข้องให้ถูกแล้วก็จะกลายเป็นว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาจากการที่เราใช้การว่า

0: ให้มันพัฒนาโดยรอบด้านในได้เนี่ยมองเรื่องดินมองเรื่องต้นไม้มองเรื่องของสระน้ำมองเรื่องของอะไรต่างๆเราต้องมองให้ออก
1: การมองให้ออกอย่างกรณีของตัวถ้าแถวชาวบ้านเรานะท่านผู้ชมเราจะเรียกว่าเมนศาลาเผาศพหรือเมนเนี่ยนะวัดชลประทานก็มีแต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าเรามีอยู่ประมาณ20ศาลาในการที่เราจะไว้ศพแล้วก็นำไปสู่การชาปนกิจแต่เท่าที่ดูมีไม่ถึงหรือเปล่าครับหลวงพ่อเราเห็นแค่เพียงอาคารเดียว
0: ก็นี่แหละคือสิ่งที่ต้องบอกว่ามันเล็กแต่มันมีค่าของการใช้งานนะ
1: 20ศาลาอยู่ในหลัก
0: ไม่ใช่หลังเดีย
1: ว
0: มันของเดิมที่กระจายอยู่10ศาลาแล้วก็รวมเสียเพื่อจะไม่ให้พื้นที่ของวัดเนี่ยเสียหายก็รวมเป็น20ศาลาทั้งศาลาใหญ่ศาลาเล็กรวมแล้ว20ศาลาม
1: ีทั้งที่อยู่บนอาคารแล้วก็อยู่ที่พื้นด้วย
0: พื้นที่มีอยู่เดิม
1: ค่ะ
0: นี่คือสิ่งที่เราต้องทํา
1: ค่ะคราวนี้ในส่วนของการบริหารจัดการพื้นที่ที่หลวงพ่อยกตัวอย่างหลักๆไม่ว่าจะเป็นศาลาฌาปนกิจหรือว่าอาคารจอดรถหรือว่าอาคารหลักที่จะจัดกิจกรรมแล้วทราบว่าที่วัดชลประทานของเรายังมีการแบ่งพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเขตพุทธวาสใช่ไหมฮะในการบริหารจัดการเหล่านี้เนี่ยมีแนวคิดเป็นสมาร์ทเทมโพลักษณะไหน
0: ตรงนี้สำคัญมากที่เราจะต้องลงไปสู่คำว่าเราต้องมองรอบด้านพัฒนารอบด้านให้ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: นั้นการที่เราทำเรื่องของภูมิสถาปัตย์ให้ถูกนี่นะมันจะดีต่อการใช้งาน
1: ค่ะ
0: นั้นจึงแบ่งวัดนี้ออกมาเป็น3โซนโซนที่หนึ่งเรียกว่าพุทธานุภาพ
1: พุทธานุภาพ
0: พุทธานุภาพคือโซนบริการใครๆก็อยากจะมาพบพระพุทธเจ้าอ่ะดังนั้นเราต้องทำบริการตรงนี้ทุกเรื่องที่เป็นคำตอบของชาวบ้านที่คำตอบของประชาชนนั้นเขตพุทธานุภาพจึงมีความสะดวกสบายตั้งแต่เรื่องของการมาเข้าวัดอันแรกก็คือปฏิสันถารพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเนี่ยเราก็นำมาใช้ก็คือที่จอดรถเขาเข้ามาวัดปั๊บเขาจะเห็นอันแรกคือธรรมชาติโอ้โหวัดนี้เขียวขจีเลย
1: ร่มเย็นต้นไม้เยอะ
0: ทีนี้พอได้ตรงนั้นปั๊บเขาก็จอดรถในเป็นที่เป็นทางก็คือขึ้นที่จอดรถแล้วหลังจากนั้นเขาจะไปไหนตามเจตนาของเขา
1: ก็ต้องมากราบพระที่โบสถ์ที่พระอุโบสถ
0: โบสถ์ที่นี้อาจจะไม่ได้เข้าไปอย่างนั้นที่จะทำให้เขาเข้าไปอย่างนั้นเนี่ยเราก็มีที่หนึ่งเขาเรียกว่าแดนอัศจรรย์แห่งธรรมจะมีโบสถ์ทำเหมือนกับสามมิติเข้าไปนั่งถ่ายรูปเหมือนเข้าไปอยู่ในโบสถ์คนในโบสถ์เนี่ยจะทำให้คนรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสะดวกในการเข้านั้นเราทำที่ที่เขาสะดวกให้ได้
1: ใช้ไอทีใช้ดิจิตอลมาช่วยอย่างไร
0: ช่วยก็คือทำสิ่งต่างๆโดยเฉพาะในแดนอัศจรรย์แห่งธรรมเนี่ยเราจะมีเรื่องของสามมิติเข้าไปเกี่ยวข้องฮะแล้วคนก็รู้สึกว่าเขามีชีวิตชีวากับการอยู่ในที่นั้น
1: ๆตื่นตาตื่นใจ
0: ถูกต้อง
1: เป็นการเข้าวัดอีกรูปแบบหนึ่ง
0: ทีนี้โซนที่สองเขาเรียกว่าธรรมานุภาพ
1: ธรรมานุภาพ
0: ธรรมานุภาพเนี่ยก็คือนึกให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินแสดงธรรมกลางดินปรินิพพานกลางดินนั้นการที่พระองค์ได้ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเนี่ยเป็นการบอกทางเดินให้กับมนุษย์ว่ามนุษย์ทั้งหลายจงอย่ารักพระพุทธเจ้าแล้วลืมสิ่งที่พระพุทธเจ้ารักน้ำท่วมภาคเหนือทำไมโคลนเข้ามาถึงในบ้านตอนนี้น้ำท่วมภาคใต้สีโคลนอาจจะไม่มากเพราะว่าเราโดนสมัยกระทูลก็ดีสมัยที่น้ำท่วมแล้วก็เขาตัดไม้ข้างบนเขาแล้วก็ลอยลงมามีประสบการณ์ก็เลยทุกคนช่วยกันรักษาป่าแล้วนั้นใครก็ตามนะถ้าเรายังยืนยันว่ารักพระพุทธเจ้าจงรักสิ่งที่พระพุทธเจ้ารักคือสวนป่า
1: ธรรมชาติ
0: ฉันวัดชลประทานพอเข้ามาเขตนี้ปั๊บก็ทิ้งจากความวุ่นวายถูกคัดกรองด้วยระบบจึงเรียกตรงนี้ว่าเขตธรรมานุภาพ
1: ที่เรานั่งอยู
0: ่ตรงนี้เลยที่
1: ลานหินโค้งเนี่ยนะฮะถ้าใครเคยมาวัดชลประทานนะ

0: ลานหินโค้งลานดวงตาแล้วก็มีอาคารที่หลวงพ่อแสดงธรรมก็เรียกว่าโรงเรียนพุทธธรรมแล้วก็มีที่สำหรับประกอบอาหารวัดชลประทานจึงขอเป็นศูนย์กลางในการร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เขามาด้วยน้ำตาต้องให้เขากลับไปด้วยรอยยิ้มดังนั้นจึงตั้งโรงทานเนี่ยดูแลพี่น้องที่ไหลมา20ศาลาบอกไม่ต้องไปทำบูธอาหารข้างศาลาหรอกโรงทานวัดชนรับเลี้ยงหมดรับเลี้ยงหมด
1: เจ้าภาพไม่ต้องไปเตรียมเบรกเตรียมข้าวต้ม
0: ไม่ต้อง
1: กระเพาะปลา
0: ไม
1: ่
0: ต
1: ้
0: องทั้งสิ้น
1: มาทานร่วมกัน
0: นี่คือสมาร์ทเทมเพิลที่ต้องรู้ว่าเราเป็นพี่น้องกัน
1: ค่ะ
0: ทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในวัดเนี่ยมาในฐานะญาตินะแล้วเรามัวนั่งแผ่เมตตาอยู่ทำไม
1: ค่ะ
0: ช่วยคนกันสิช่วยหมดนะยังไม่นั้นเท่านั้นนะยังช่วยเรื่องโลงอีกด้วยนะ
1: ค่ะโลงศพเหรอคะ
0: โลงศพก็ช่วยเพื่อต้องการจะย้ายเขาพบคำว่าจัดงานศพแล้วพบหนี้
1: อ๋อหมายถึงว่าหากใครที่มีฐานะลำบากยากไร้เป็นกลุ่มเปราะบางวัดก็อนุเคราะห์ได
0: ้ทั้งยากไร้ไม่ยากไร้ยากไร้แน่นอนเลยยากไร้เป็นโควิด
1: อ
0: ันนี้ฟรีหมดไม่มีคำว่าต้องใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลย
1: ตั้งแต่สมัยโควิดที่ผ่านมาหลวงพ่อ
0: ตลอดเลย
1: ตลอด
0: จนกระทั่งเมนพังก็ช่างไปซ่อมได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้คนที่กำลังเจ็บปวดทุกทรมานมากเนี่ยให้เขาพังไปทั้งชีวิตไม่ได
1: ้
0: ต้องประคองจนที่สุดเราก็ได้ทำสิ่งเหล่านี้นั้นเขตธรรมานุภาพคือเขตเหมือนกับมาพักใจใครมาตรงนี้รู้สึกโอ้โหเหมือนไปสวนป่าที่ไหนอะเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: ประการที่3คือเขตสังฆานุภาพ
1: สังฆานุภาพ
0: สังฆานุภาพคือเขตที่อยู่ของพระภิกษุที่อยู่ของอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีคำว่าสังฆานุภาพเนี่ยไม่ใช่เป็นที่ที่บอกใครว่าเขตสงฆ์ชาวบ้านห้ามเข้าต้องแบ่งโซนเขาสิ
1: ค่ะ
0: โซนของอุบาสกอยู่ตรงไหน
1: เจ้าค่ะ
0: โซนของอุบาสิกาอยู่ตรงไหนโซนแม่ชีอยู่ไหนโซนของพระอยู่ตรงไหน
1: ค่ะ
0: ตอนนี้โซนของพระทำไปแล้ว
1: อือห
0: ือ72ห้องหรือ72หลัง
1: 72กุฏิอย่างนั้น
0: 72กุฏิฮะแล้วก็อยู่ข้างนอกอีกประมาณ 5-60 หลัง
1: ค่ะ
0: จึงทำให้เห็นว่าเนี่ยคือเราทำวัดให้เป็นที่รองรับของพุทธบริษัท
1: นี่คือในส่วนของการบริหารจัดการนะฮะด้วยพื้นที่ด้วยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเห็นบอกว่ามีส่วนที่ต่อยอดออกมาจากสมาร์ทเทมเพิลคือสมาร์ทคัลเจอร์วัฒนธรรมใช่ไหมคะ
0: ตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันคิดมากขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะเดี๋ยวนี้เราไปเน้นโครงการมากกว่ากิจกรรมเชิงวัฒนธรรมถ้าเราหนีกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมมากเท่าไหร่เราก็จะพบสิ่งที่มาเป็นตัวทำให้เราเนี่ยอยู่ร้อนนอนทุกข์กันนะงั้นการรักษาวัฒนธรรมแต่การรักษาต้องมองออกว่าวัฒนธรรมคือธรรมที่ทำให้เกิดความเจริญในหมู่คณะนะอย่าให้สิ่งที่แปลกปลอมเข้าย่ำยีวัฒนธรรม
1: หลวงพ่อพอจะยกตัวอย่างได้ไหมเจ้าคะว่าสิ่งที่แปลกปลอมเนี่ยเป็นลักษณะเช่นไรพวกเราจะได้ช่วยกันระมัดระวังกันเจ้าค่ะ
0: ยกตัวอย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: หลวงพ่อวางเกณฑ์ว่าถ้าวัฒนธรรมที่ถูกต้องมี4คำพูดต่อไปนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: 1ต้องเป็นระเบียบ
1: ต้องเป็นระเบียบ
0: 2ต้องเรียบง่าย3ต้องประหยัด4เป็นประโยชน์และ5ต้องถูกต้องตามธรรมวินัย
1: เป็นระเบียบเรียบง่าย
0: ประหยัด
1: ประหยัด
0: ประโยชน
1: ์ถูกต้องตามพระธรรมวินัย
0: นี่คือวัฒนธรรมที่ทำแล้วเจริญ
1: เจ้าค่ะ
0: ดังนั้นการบวชวัดชลประทานจึงไม่มีสิ่งที่แอบแฝงเจือปนเข้ามาได้เลยเพราะว่าผู้บวชต้องมาสมัครสมัครแล้วก็ต้องมาสอบสอบเสร็จแล้วผ่านก็มาอยู่วัดโกนหัว
1: นุ่งขาวห่มขาว
0: ใช่ไหม
1: ที่นี่
0: แล้วก็บวชวันรุ่งเช้า ไม่มีต้องไปทำเรื่องที่แอบแฝงเข้ามาจนกระทั่งที่สุดบอกว่างานบวชทำให้เรายากจนไม่ใช่งานบวชยากจนแต่สิ่งที่เข้ามาสู่งานบวชโดยวิธีการที่บอกว่านี้คือการสนุกสนานเพลิดเพลินอันนี้ทำลายวัฒนธรร
1: ม
0: ต้องแก้หรืองานศพ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเราทำงานศพตามวัฒนธรรมจริงๆก็คือทำเพื่อระลึกถึงผู้วายชนเราทำบุญทำกุศลอุทิศให้ท่านแต่ถ้าเราไปเอาเรื่องอื่นมาแอบแฝงมากเท่าไหร่ก็จะพบว่าการเข้ามาให้เราได้เกี่ยวข้องในเชิงที่แอบแฝงนั่นแหละเราก็จะพบว่าความสูญเสียจะตามมาใช้จ่ายจนกระทั่งเกินตัวจึงไม่มีที่วัดชนประทานพวงหรีดไม่มีการแห่แหนไม่มีการรำหน้าเมนไม่มีการจุดพลุไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเติมเข้ามาเมื่อไหร่คนที่หนักที่สุดคือเจ้าภาพสูญเสียชีวิตไม่พอทำไมเราไม่ชวนกันให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจล่ะแล้วทำให้เขาต้องสูญเสียทรัพย์สินอีกอ่ะพอสูญเสียทรัพย์สินเขาก็ต้องกลายไปเป็นว่าจัดงานศพพบหนี
1: ้
0: จัดงานศพต้องกลายเป็นผู้มีภาระในเรื่องของคำว่าสูญเสียชีวิตพอสูญเสียทรัพย์สินอีกวันเผาศพก็คือวันเผาทรัพย์อย่างนี้ไม่ใช่วัฒนธรรมแล้วมันเป็นเวรกรรมที่เข้ามาแอบแฝงในวัฒนธรรม
1: แสดงว่าถ้าเป็นแนวทางปฏิบัติของวัดชลประทานเราก็จะเน้นใน5ประการที่หลวงพ่อบอกเนี่ยนะประหยัดเรียบง่ายเห็นสมประโยชน์ถูกต้องตามหลัก
0: พระธรรม
1: วินัยอ่ะนะฮะแล้วในกรณีนี้ยุคสมัยนี้ค่ะหลวงพ่อโอ้โหเราก็ต้องยอมรับนะฮะทุกอย่างรวดเร็วทุกอย่างเน้นในเรื่องวัตถุค่อนข้างจะมากกว่าสมัยก่อนเยอะมากตรงนี้มันเป็นความท้าทายหรือความยากมั้ยหลวงพ่อเหมือนเราต้องว่ายทวนน้ำอยู่เหมือนกันไหมเจ้าคะ
0: เป็นสิ่งที่น่าใส่ใจพี่น้องเราชาวพุทธวัดปัจจุบันไม่มีทางออกฮะ
1: ค่ะ
0: คือไปตรงไหนก็ต้องยอมรับผีถึงป่าช้าไม่เผาก็ต้องฝังคือต้องฟังทุกเรื่องที่เอามาเติมก็ไปเขาไม่รู้จะพึ่งใคร
1: เจ้าค่ะ
0: นั้นขอให้วัดเนี่ยจงเป็นที่พึ่งเขาเถอะพี่น้องชาวพุทธบอบช้ำกันมาพอควรงั้นวัดชนประทานวันนี้เราไม่เคยต้องไปบอกว่าอย่าทำเรื่องนั้นอย่าทำเขาเป็นปากเป็นเสียงกันเองอ่
1: ะ
0: เขาเห็นภาพแล้วบางคนถึงขนาดมาขอจองเพื่อทำศพที่วัดมาก็ต้องบอกว่าโยมจองอ่ะจองได้อ่ะแต่ว่าคนจองกับคนรับจองนี่ไม่รู้ใครจะไปก่อนกันอันไม่ต้องห่วงไอ้โยม
1: มีระบบเสียหลวงพ่อลงดิจิตอลลงคอมพิวเตอร์ไว
0: ้นี่คือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดว่าการพัฒนาให้รอบด้านเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องช่วยกันแล้วแหละถึงแม้วัตถุจะเจริญเท่าไหร่แต่วัตถุเจริญเราก็ไม่รังเกียจแต่ใช้เขาให้ถูกเถอะอย่ายับยีด้วยคำสมัยคือวัดชนประทานสมัยหลวงพ่อร่วมสมัยมากนี้พอมาถึงเราในสมัยนี้คนมาตรูวัดเนี่ยเขามาด้วยความเจริญที่มันไหลบ่ามาสู่วิถีชีวิตเรา
1: ค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นเขามีรถอ่ะแต่เมื่อเขามีรถเขาเอารถมาเนี่ยแล้วเราไม่ทำให้ร่วมสมัยแล้วเราจะอยู่กันยังไงวัดชนประทานก่อนที่ปรับไปร่วมสมัยบริเวณโบสถ์บริเวณวัดไม่มีที่ตรงไหนเลยที่ว่างเว้นในต้นไม้อยู่ได
1: ้ถ้าเป็นเช่นนั้นนะฮะการพัฒนาในอนาคตนะฮะในแนวคิดสมาร์ทเทมเพิลของหลวงพ่อวัดชนประทานของเราจะเป็นอย่างไรต่อเจ้าคะ
0: วัดชนประทานในการต่อไปข้างหน้าเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: เราถือว่าการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งที่เป็นจริงน่ะเรื่องสำคัญที่สุด อะไรที่เราจะจัดการให้สมกับที่ต้องมองออกว่าเราไม่ใช่อยู่โดยที่บริโภคอย่างเดียวจะยกตัวอย่างเช่นต้นไม้อย่างเนี้ย ทำไม มาถึง

0: ฤดูนี้แล้วต้นไม้ใบยังไม่โกรนนะ
1: เออใช่
0: อ
1: ่
0: า
1: ปกติถ้าเป็นฤดูหนาวนี้มันจะแบบใบจะ
0: ใบร่วงหมดเลย
1: เลยแต่กิ่ง
0: อันนี้คือการที่เราร่วมสมัยที่ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าความประพฤติเราเนี่ยต้องย้อนยุคความคิดเนี่ยต้องล้ำยุคนี่คือสมาร์ทเทมโปหมายความว่าเราต้องอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติดันไม้ที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกับเราเราขอคัดเลือกอ่ะถ้าสมัยเดิมเนี่ยขอเอาต้นพิกุลปลูกในวัดถึงถ้าเราพิกุลทั้งหมดพิกุลเนี่ยเขาถึงเวลาหักเขาก็จะหักถึงเวลากิ่งไหนเปราะเขาก็จะเปราะแล้วก็ใบเขาจะแน่นงั้นเราก็ต้องหาไม้ที่ไม้ไรที่รู้สึกเข้าอยู่วัดมันน่าสนใจเช่นไม้ไทรต้นไทรใบดำเนี่ยเป็นไม้ที่น่าจะอยู่ในวัดมากเนี่ยบางคนกลัวว่ารากมันจะไปทำลายโอ้โหในกุฏิที่เราสร้างเราก็ต้องหาวิธีการที่กันมันเขาสิเขาจะต้องไปหากินเรามีวิธีไหนล่ะที่จะอยู่ร่วมกับเขาอ่ะเขาอยู่ร่วมเราอ่ะนั้นวัดนี้พอออกจากกุฏิปั๊บจะมีต้นไม้แล้วไม้ที่เอาเข้ามามากไว้ในวัดเนี่ยก็คือต้นอโศกเหลืองนี่โดยมากเราจะได้ยินชื่ออโศกเหลืองยะลา
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เมื่อเราเสิร์ชเข้าไปดูใน Google จะพบว่าถ้าไปอยู่เชียงใหม่ก็อโศกเหลืองเชียงใหม่ถ้าไปอยู่อินโดก็อโศกเหลืองอินโดมาที่นี้ทั้ง 3-400 ต้นก็ขอให้ชื่อนั้นมามีส่วนกับวัดบ้างไม่ได้หรอ
1: เป็นอโศกชลประทานเหรอเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อโศกชน
1: เจ้าค่ะ
0: อโศกชนนี่คือสิ่งที่เรามีต้นอโศกเนี่ยมันไม่ทิ้งใบมันผลัดใบเรื่อย
1: เป็นความฉลาดในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลคือSmart Temple นั่นเองนะ
0: นั่นคือเราต่อไปข้างหน้าก็ยังต้องยืนอยู่บนคำว่าความประพฤติเราต้องย้อนยุคไปดูชีวิตของพระเจ้าไปดูว่าชีวิตเราอยู่กับพ่อกับแม่ไปอยู่กับชีวิตเราไปอยู่กับพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าบริษัทสี่ไม่มั่นคงพระองค์จะไม่ปรินิพพานนะฉะนั้นเราจะต้องมั่นคงในการที่จะประพฤติตรงนี้ว่าไม่ใช่เห็นคนอื่นเป็นอย่างอื่นเป็นญาติเราพี่น้องเราเขาเข้ามาวัดเราต้องประพฤติกับเขาตามแบบพระเจ้าให้ประพฤติ
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนความคิดต้องล้ำยุคหมายความว่าสามารถที่เอาสิ่งต่างๆเข้ามาเป็นความหมายของคำว่าดูแลให้รอบด้านตอนนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เราจะพบว่ามีสิ่งที่ปรากฏอยู่ร่วมกันเช่นเสาไฟก็จะมีนะถ้ากลางคืนจะเห็นเลยไฟจะเกิดแต่เราดูอย่างนี้ไม่เห็นนะ
1: ต้นไม้เยอะ
0: ไม่เห็น
1: มองไม่เห็น
0: แต่เดี๋ยวพอเนี่ยเทศกาลที่ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยหรือสวดมนต์ตลอดปีน
1: ะ
0: เราใช้คำที่ขอเพิ่มมาว่าขอปฏิบัติธรรมสวดมนต์ตลอดทั้งปีฮะไม่ใช่ข้ามปีแค่ข้ามปีตลอดทั้งปีเพราะเราสวดทุกวัน
1: เจ้าค่ะ
0: นี่สิ่งเหล่านี้จะต้องยอมรับจนกระทั่งที่สุดนะสิ่งที่มาร่วมสมัยกับเราขณะนี้จะเรื่องของการเปิดแอร์ปิดแอร์เปิดไฟปิดไฟเปิดเสียงอะไรทั้งหมดเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทีวีวงจรปิดน
1: ะ
0: ตั้ง300กว่าตัวนะจอ LED ตั้ง 2-3 ตัวจอที่ขยายไปเท่าไหร่ตัวไม่รู้รู้ไหมคนที่จะดูแลที่เรียกว่าสมาร์ทเทมเพิลเนี่ยใครดูแลต้องใช้คนเท่าไหร่จากที่พูดนะถ้าคำนวณดู
1: เยอะแยะเลยค่ะแต่เพราะว่าเรารู้จักการใช้
0: จึงมีคนคนเดียวเท่านั้นเนี่ยคุมตรงเนี้ย
1: ดูแลได
0: ้คนเดียวเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องเอาคนมาแบ่งไอ้นี่โซนนี้นี่ต
1: ้
0: อง
1: ยามเฝ้ายาม
0: ไม่ต้องเลยคนคนเดียวเปิดเสียงตอน6โมงเช้ามาเถอะวัดนี้ได้ยินทันที
1: เจ้าค่ะ
0: แต่คนอยู่ไม่กับเครื่องขยายไม่อยู
1: ่ค่ะนี่คือหลักในการบริหารจั
0: ดการ
1: นะที่เราเรียกว่า Smart Temple นะถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างยิ่งนะเผื่อใครจะสามารถนำไปปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในองค์กรหรือแม้แต่ในวัดก็ตามแต่นะฮะนับว่าเป็นบุญของเราที่มีโอกาสได้รับรู้แนวคิด Smart Temple หรือว่าวัดอัจฉริยะของวัดชลประทานในวันนี้นะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะฮะท่านหลวงพ่อสง่านะฮะหรือว่า

0: ท่านพระราชวัฒน์ธรรมพันธ์เจ้าวาดวัดชลประทานที่เมตตาเรานะฮะนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามและมีพระคู่เทศได้แก่พระมหากรวิกอหิงสโกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเช่นเดียวกันนะคะโดยท่านจะได้มาเทศนาธรรมในตอนต้นแบบสตรีเป็นตอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: อยากฟังเพลงสากล
1: ครับ
0: ก็ฟังไม่ออกแล้วก็ไม่ได้แปลในหนึ่งเพลงถ้ามันดังเนี่ยต้องหาการแปลต้องมีคนแปลอย่าสะพดลเปลี่ยนคู่รู้สึกว่าการเปลี่ยนคู่ชู้ชายนั้นจะเป็นสิ่งที่อะไรเขาภูมิใจคุยได้ซึ่งความจริงมันจะเป็นตราบาปในอนาคตอยากดูสื่อลามกนะก็จิ้มไปหาสื่อลามกนี่คือนรกของเด็กผู้หญิงเพราะฉะนั้นถ้าผมมองในสังคมที่เริ่มต้นอย่างเนี้ยเขาเรียกมองเห็นความเป็นจริงซะก่อน
1: โ
0: อว่านี่คือละสถานการณ์ของเด็กวัยรุ่นเด็กสาวในเมืองไทยนะเพราะดร.ถามผมจึงได้บอกคราวนี้ผู้หญิงเนี่ยท่านดร.ในทัศนะของดร.เนี่ยผู้หญิงเนี่ยลงแบ่งแยกแยะใช้ผู้หญิงมันเป็นยังไงบ้าง
1: ถ้าในมุมมองของกับผมนะครับผู้หญิงนี่ก็มีหลายประเภทเหมือนกัน
0: มีหลายประเภท
1: มีนับดูก็9ประเภท
0: มี9ประเภท
1: ครับ
0: ผู้หญิงเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: 9ประเภทมีอะไรบ้าง
1: 1ผู้หญิง
0: 1ผู้หญิง
1: 2ผู้ยัง
0: 2ผู้ยัง

0: 3แม่กระชังก้นรั่ว
1: 3อย่างนั้นแหละ
0: นะ4แม่ก้นตะกัว
1: 4อย่างนั้นเลย
0: 5แม่ขนครัวลงล่าง
1: ก็อย่างนั้นอีกแหละ
0: 6
1: ผมเอาบ้าง
0: แล้วแม่ย่างม้าเหาะ
1: 7
0: 7แม่เลาะข้างรั้ว
1: 8
0: แม่ชั่วตลอดศก
1: 9
0: แม่ศกกระปลกตลอดชาติ
1: ขอบคุณหนักกว่าผมอีก
0: ฉะนั้นก็ต้องมองตามความเป็นจริง
1: เอาผู้หญิงนี่ถ้าจะแยกแยะ
0: ครับ
1: แยกแยะตาม
0: ถ้าผู้หญิงประการแรกก็คือผู้หญิงที่ไม่ต้องพูดถึงก็ได้เป็นกุลสตรีนะประเภทแรกนะนะ
1: แล้วผู้ยังล่ะเป็นผู้ยังมันมายังไงผู้ยังมันเป็นยังไง
0: โยมก็ฟังดูว่าคำว่ายังแสดงว่ายังไม่ทำเช่นเรียนหนังสือหรือยังยังทำการบ้านหรือยังยังซักผ้าหรือยังยังมันยังทั้งหมดนะครับอะไรอะไรก็ยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้คิด
1: นอนหรือยัง
0: ยัง
1: ตื่นหรือยัง
0: ยัง
1: กินข้าวหรือยัง
0: ยังก็จึงเป็นผู้ยังเนี่ย
1: เพราะถ้าเขายังตั้งแต่เด็กๆมันสอนนิสัยความไม่รับผิดชอบ
0: ไม่รับผิดชอบผัดวันประกันพรุ่งเรียกว่าไม่ตั้งใจนะเป็นคนโลเลเป็นคนที่ว่าไม่เรียกว่าไม่อยากจะทำอะไรอ่ะไม่เตรียมความพร้อม
1: แล้วคนพวกนี้นะฮะจะเป็นนิสัยติดตัวไปก็เลยขาดความรับผิดชอบ
0: ครับ
1: เหมือนคนเอาเด็กมาฝากผมอ่ะเอาไปจะมะม .4 นี่เขามีฝากได้ใช่ไหม
0: มีฝากได
1: ้ผมก็บอกเรียนโรงเรียนไหนไปเอาคะแนนมาดูสิไปสอบแล้วยังสอบแล้วค่ะได้ไหมไม่ได้แต่ลูกฉันได้4นะท่านนะ
0: ได้เกรด4
1: ได้เกรด4แกเฉลี่ย4นะ4โรงเรียนไหนล่ะ4โรงเรียนไหนขอดูชื่อโรงเรียนหน่อยสิโรงเรียนไหนมันก็มี4ทั้งนั้นใช่มั้ยทัศนกาลถึงเด็กโง่เง่ามาเรียนรวมกันมันก็มี4มั้ยมีเอาเด็ก 1.7 ของโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยเอาไปตั้งโรงเรียนใหม่สอบใหม่มี4มั้ยมีมัน4อะไรแล้วจะเทียบให้ฟังอย่านึกว่าลูกเก่งถ้าเก่งมาสอบได้แล้วท่านดร.แบงค์ร้อยลาวเขาเรียกร้อยอะไร
0: กีบใช่ไหม
1: เลขร้อยไหม
0: ร้อยเหมือนกัน
1: ไทยเขาเรียกแบงค์เขาเรียกอะไร
0: ก็ร้อยเหมือนกัน
1: ร้อยอะไรอ่ะ
0: ร้อยบาท
1: อเมริกา
0: ดอล
1: ดอลลาร
0: ์ครับ
1: อังกฤษ
0: ปอน
1: ยุโรป
0: ยูโรมั้ย
1: ยูโร
0: ครับ
1: เลขร้อยเท่ากันไหม
0: เท่ากันนะเลขร้อยเท่ากัน
1: คุณภาพมันเท่ากันไหม
0: ไม่เท่าครับ
1: เพราะนั้นได้4อย่ามาคิดแต่ไม่เป็นไรอาจจะเป็นความไม่เก่งของครูก็ได้อาจจะไม่มีโรงเรียนเรียนก็ได้ขอดูสมุดบันทึกหน่อยนี่ท่านผู้ชมต้องจำไว้นะขอดูสมุดบันทึกพอดูแล้วโยนทิ้งเลยครับผมดู2ช่อง
0: ช่องไหนบ้าง
1: 1ช่องความรับผิดชอบครูมอบหมายงานและคนเด็กคนนี้ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบคนไม่รับผิดชอบเนี่ยฝากได้ไหมท่านดร.
0: ไม่ได้แล้วครับ
1: ฝากเรียนแล้วมันจะดีไหม
0: ไม่ดีแล้วครับ
1: เอาไปฝากงานในอนาคตดีไหม
0: ไม่มั่นใจครับ
1: ไม่ดีแล้วเสียใคร
0: เสีย
1: ตัวเด็กหรือเสียคนฝาก
0: เสียคนฝาก
1: เพราะฉะนั้นดูช่องแรก
0: ช่องที่2
1: ช่องที่2ดูช่องกิจกรรมเด็กคนนี้เรียนเก่งปัญญาดีแต่ไม่ทำกิจกรรมกับเพื่อนฝูงอย่างนี้นะไม่ฝากเพราะกลายเป็นเด็กเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบเมื่อเอารัดเอาเปรียบแล้วมันก็เข้ากับใครไม่ได้ท่านดร.เพราะงานเดี๋ยวนี้งานเป็นความรับผิดชอบร่วมกันถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับผม
1: เพราะฉะนั้นไอ้เด็กผู้ยังเนี่ยเมื่อมันยังมากเขามันก็ติดเป็นนิสัยอีหน่อยจะได้อะไรคนอื่นเขาได้หมดแล้วอีนี่
0: ยัง
1: ตะพืช
0: ครับ
1: จะกลายเป็นนิสัยไปอยู่ไปเป็นครอบครัว

0: อบครัวก็ยังไปทำงานก็ยังตะพึดขาดความรับผิดชอบอันนี้ผู้ยัง
1: ต่อไปแม่กระชังก้นรั่ว
0: เป็นยังไงแม่กระชังก้นรั่ว
1: กระชังนี่เขาเอาไว้ใส่ปลาแต่ถ้าก้นมันรั่วปลามันก็หายไปหล่นไป
0: ไม่
1: ล
0: ง
1: ไป
0: ใส่แล
1: ้
0: ว
1: ใส่แล้วไม่อยู
0: ่
1: เหมือนอุปมาก็เหมือนผู้หญิงเป็นบุคคลที่เก็บความลับไม่ได้เรียกอะไรเก็บความลับไม่อยู่เก็บความลับไม่อยู่นะมีอะไรก็ปากโผล่ธนาบางทีก็นินทาเขาด้วยนะ
0: แต่ที่เขาเรียกปากหอยปากปูใช่ไหม
1: ครับครับ
0: เออ
1: ปากหอยปากปู
0: รู้จักไหมปากหอยปากปู
1: ประเดี๋ยวคุณอธิบายหน่อยสิ
0: หอยขึ้นบกไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่ปูขึ้นได้ตอนขึ้นมาที่บกคาน10ขามาเชียว
1: ครับ
0: แต่เวลาลงเนี่ยมันไม่ได้คาน10ขาครับ
1: กี่ขาครับ
0: มันชูขาหน้าขึ้น
1: โอ้
0: แล้วก็เบ่ง
1: เบ่งกล้ามมัน
0: แล้วตาก็ถลน
1: โอ้
0: เดินไปหาอีหอยที่อยู่ตรงเลนแล้วมันก็เริ่มโม้ฉันเห็นมาแล้ว
1: โอ้
0: ข้างบนนั่นฉันเห็นมากระตาฟดฟดฟดฟดฟดฟดนะพออีปูคุยฟดฟดใช่ไหมฮะอีหอยก็อ้าปากเหรอเหรอเปรียบเสมือนคนขี้นินทาท่านด็อกเตอร์เพื่อกระชังก้นรั่วเนี่ยมันจะอ้างว่าเห็นสิ่งนู้นรู้สิ่งนี้มาแล้วแล้วคุยต่ออีกคนที่ไม่มีปัญญานะฮะไม่ได้ฟังแล้วก็อ้าปากนะตื่นเต้นไปกับเรื่องเร็วๆที่เขาคุยกันปัจจุบันนี้บางทีเขาไม่ได้คุยกันแล้วเตอร์เขาแชทกันแล้วส่งต่อ
1: โอ้มีแชทมี
0: ก็ทำให้เสียหายตอนนี้เขาเรียกแม่กระชังก้นรั่ว
1: ครับ
0: อย่างนี้ก็ไม่ดี
1: ไม่ดีครับ
0: อ้าวแม่ก้นตะกั่ว
1: แม่ก้นตะกั่วก็คือไปไหนก็นั่งนานเหลือเกินนะคุยอยู่นั่นแหละครับสนทนาโดยเฉพาะดูละครเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: คุยกันที่ละคร
1: ครับคุยจนว่าลืมเวลาเลยว่าจะต้องไปทำอะไรต่อ
0: บางที
1: เรียกว่านั่งนานนะ
0: บางทีมันไม่ได้ดู
1: ดูอะไรฮะ
0: ละครนะ
1: ดูอะไร
0: ไม่ใช่บางทีบางวันไม่ได้ดูไง
1: ก็
0: ไปตลาดไปตลาดก็เลยแวะถามเพื่อน
1: โอ
0: ้ไอ้เพื่อนก็เรื่องอื่นให้ฟังนั่นเขาเรียกนั่งนาน
1: ครับ
0: แม่คนตะกัว
1: แม่คนตะกัว
0: แม่ขนครัวลงล่างไปไง
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นคนโมโหร้ายไม่พอใจก็เควี้ยงคว้างนะไม่ว่าจะเป็นกระทะหม้อข้าวโยนลงมาข้างล่างนะโมโหสามีโมโหลูก
0: โอ้ให้ดูเด็กผู้หญิงถ้าเด็กผู้หญิงคนไหนนะฮะโตขึ้นมานะ2ขวบ3ขวบนะถ้าร้องไห้ขึ้นมานะหยิบไอ้นุ่นคว้างไอ้นี่เควี้ยงนะฮะต่อไปอันตรายจะอยู่กับเขาไม่ได
1: ้โอ้เป็นอย่างนั้น
0: อ้าวในบ้านใช่ไหมฮะเควี้ยงนู่นเควี้ยงนี่อลาวาดหยิบไอ้นู่นนะขว้างไอ้นี่ทิ้งนี่แหละจะเป็นนิสัยเวลาไปอยู่กับคนอื่นเขาอันตรายเขาเรียกอะไรฮะแม่ขนครัว
1: ลงล่าง
0: ลงล่าง
1: ครับต่อไปก็แม่ย่างม้าเหาะ
0: เป็นไง
1: โอ้เดินเรียกว่าเดินแรงมากอะนะ
0: เดินกระแทกเท้าก
1: ระแทกเท้ากระทืบเท้าโมโหนะไม่พอใจอะไรก็นะรุกไปเลย
0: อยู่กับบ้านเนี่ยเดินเหมือนตอกเสาเข็มน้ำปึ๊ก
1: นั่นแหละ
0: ปึ๊กปึ๊กพอไปตามถนนใส่รองเท้านะฮะเดินมันมากก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกบางทีผมนอนอยู่ที่กุฏิอะนั่งอ่านหนังสือไม่ใช่นอนอะ
1: ได้ยิน
0: ได้ยินนึกว่าม้ามาที่ก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกตอนนี้ไปย่างม้าเหาะ
1: ครับ
0: แม่เลาะข้างรั้ว
1: แม่เลาะข้างรั้วนี่ก็เขาอุปมานะก็คือเป็นคนปูนเป็นผู้หญิงเจ้าชู้นะชอบแต่สมัยก่อนก็มีรั้วมีอะไรก็มองนะดูผู้ชาย
0: ชะเง้อ
1: คนข้างบ้าน
0: นั่งหอพักก็ชะเง้อมองมอเตอร์ไซ
1: ค์นั่น
0: มอเตอร์ไซค์ผ่านมาก็ชะเง้อมอง
1: ครับผมไอ้ด้วยอ๋อชูนิ้วด้วยอะไรฮะเอออ
0: ย่างนี้ฮะใช่ไหม
1: แสดงว่าชอบกันใช่ไหมรักกันเนาะ
0: ไม่รู้ผมไม่รู้ไม่เคยทำ
1: ไม่เคยรักใครใช่ไหม
0: เออ
1: นี่ก็เรียกว่าเลาะข้างรั้ว
0: เจ้าชู้ก็ไม่ดี
1: ครับ
0: แล้วจะกลายเป็นนิสัย
1: ครับผม
0: แม่ชั่วตลอดศก
1: อันนี้ก็สิ่งใดที่ไม่ดีก็ทำอยู่นั่นแหละ

0: ซ้ำทำซ้ำก็เรียกว่าทำดีทำไม่ดีขึ้นอ่ะทำดีไม่ค่อยได้ละทำไม่ดี
1: ไม่คิดจะกลับตัว
0: ครับ
1: ไหนไหนมันไม่ดีแล้วก็อย่าไปดีมันเลย
0: ครับผมประชดบ้างอะไรบ้างประชดชีวิตบ้าง
1: ทำซ้ำ
0: ครับ
1: แม่สกปรกตลอดชาติ
0: อันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นการบ้านการเรือนหรือตัวเองก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นเรือนร่างเรือนผมเรือนครัวเรือนชานอะไรทำนองเนี้ยก็เป็นคนที่ว่าไม่รักความสะอาดไม่รักสุขภาพ
1: ก็เลยตั้งแต่หัวจนปลายเท้า
0: ครับ
1: ว่าหัวก็ไม่ค่อยสะ
0: ครับ
1: ฟันก็ไม่ค่อยแปรง
0: นั่นแหละครับ
1: แปรงก็แปรงไม่เป็นนี่แสดงการไม่รักษาความสะอาด
0: ครับ
1: นอกจากตัวไม่สะอาดแล้วเครื่องใช้ไม้สอยก็จะไม่สะอาดเป็นที่รังเกียจของคนที่จะอยู่ด้วยถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อันนี้ผู้หญิง8แบบ
0: แต่ผู้หญิงที่ไม่ดีว่างั้นเถอะ
1: 8แบบผู้ยังแม่กระชังก้นรั่ว
0: ครับ
1: แม่อะไรนะ
0: แม่ก้นตะกัวแม่ขนครัวลงล่างแม่ย่างม้าเหาะแม่เลาะข้างรั้วแม่ชั่วตลอดโศกแม่สกปรกตลอดชาติ
1: แล้วพบผ่าน
0: หนูเป็นหญิงต้องชำนาญกิจการเอ่ย
1: นี่หนูเป็นหญิงต้องรักศักดิ์ศรีหญิงท่านเขียนไว
0: ้ครับ
1: ผ
0: ู้หญิงนี่ก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงนะถ้าหากว่าทำไม่ดีแล้วมันก็เสีย
1: โบราณเขาบอกงี้ดอกเตอร
0: ์ว่า
1: ชายข้าวเปลือกหญิงข้าวสารโบราณว่า
0: ครับ
1: เขาเปรียบว่างั้น
0: เขาเปรียบว่าอย่างนั้น
1: ผู้ชายข้าวเปลือก
0: ผู้หญิงข้าวสาร
1: ผู้หญิงข้าวสารข้าวเปลือกเนี่ยมันหุงเลยได้ไหม
0: ข้าวเปลือกก็ไม่ได้แล้วครับ
1: ต้องทำไงที่จะหุงได
0: ้ต้องไปสีก่อน
1: สีหรือซ้อมใช่ไหมครับ
0: สีแล้วซ้อมไปฝาดไปเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมา
1: สมัยก่อนมันก็ต้องโดนอะไรโดนปัตตลุมพุกใช่ไหม
0: ครับ
1: โดนสากทุบเข้าไปทุบไปทุบมาจากข้าวเปลือกกลายเป็น
0: ข้าวสาร
1: ข้าวสารถึงจะหุงได้เพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยถ้าไม่ผ่านความยากลำบากนะชีวิตไม่ดี
0: ชีวิตไม่มีอุปสรรค
1: ชีวิตไม่มีอุปสรรคไม่โดนท้องโดนทุบนะโดนลังกงลังแกไม่ลำบากนะ
0: ไม่ค่อยเข้มแข็ง
1: ไม่โดนไอ้นี่ไอ้นั่นนะ
0: ครับ
1: ไม่โดนเท้าบ้างอะไรบ้างไม่แข็งแต่ข้าวสารเนี่ยพอจะได้พอจะหุงได้เนี่ยมันช้าท่านดร.แต่ถ้ามันร่วงมันงอก
0: ครับ
1: ส่วนผู้หญิงเป็นข้าวเปลือกผู้ชายข้าวเปลือกผู้หญิงข้าวสารหุงได้เลย
0: หุงได้เลย
1: แต่อย่าให้ร่วงนะ
0: เน่า
1: ถ้าตกตามเน่าเลย
0: ครับผม
1: นั่นผู้หญิงจะต้องรักศักดิ์ศรีหญิงให้เหมือนข้าวสาร
0: ครับ
1: อันที่สองเป็นผู้หญิง
0: ต้องเกรงกลิ่งสิ่งเสียหายต้องนึกคำนวณในใจว่าทำอย่างไรจะให้ชื่อเสียงนะของพ่อแม่เนี่ยไม่เสียหายตระกูลไม่เสียหายตัวเราไม่เสียหายไม่เสื่อมเสียเพราะถ้าเสียไปแล้วเนี่ยเหมือนกับผ้านะนะที่มันเปื้อนแล้ว
1: ครับ
0: บางทีมันก็ซักออกบ้างไม่ออกบ้างนะกลายเป็นว่าความไม่ดีก็ติดตัวเราเป็นตลอดชีวิต
1: มีรอยเปื้อนในชีวิต
0: ครับเนี่ยทำให้เรียกว่าสิ่งเสียหายก็เกิดขึ้นก็ถูกตำหนิติฉินน่ะ
1: ครับ
0: อุปมาว่าผู้หญิงที่โบราณเขาว่านะมีรูปผู้หญิงก็เหมือนมีอะไรนะมีส้วมอยู่หน้าบ้าน
1: เขาว่าอย่างนั้น
0: ใครไปก็ถ่ายใครมาก็ถ่ายอะไรทำนองเนี้ยนะมันก็อุปมาว่ามันเสียหายง่ายกลิ่นมันไม่ดีอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะ
1: เขาว่ามีผู้หญิงเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านก็หมายความว่าเด็กผู้หญิงที่เสียหายแล้ว
0: ครับ
1: ถ้าไม่เสียหายก็เหมือนมีดอกไม้ปลูกที่หน้าบ้าน
0: ครับผม
1: ใครไปก็แวะดูแวะชมนะแวะดมนะอยากเด็ดเอาเพื่อนตั้งเกรงกิ่งสีสายข้อต่อมาคือ
0: เป็นผู้หญิงต้องรู้นะหนูเป็นหญิงต้องรู้เชิงผู้ชาย
1: สอนเด็กๆ เขาเสียอย่าไว้ใจผู้ชาย
0: ครับ
1: ผู้หญิงบางทีเขาก็ประมาท
0: เพราะว่า
1: ประมาทผู้ชาย
0: รู้บางทีรู้เท่าไม่ถึงการ
1: เขาบอกผู้ชายนะ
0: เป็นยังไง
1: เขาบอกผู้หญิงก็มีมารยากี่เล่มเกวียน
0: ร้อยเล่มเกวียนนะ
1: 500เล่มเกวียนใช่ไหม
0: ร้อยเล่มเกวียน
1: ก็เลยถือตัวว่าฉันก็เก่ง
0: ครับ
1: เลยประมาทผู้ชายหารู้ไหมว่า
0: ผู้ชาย
1: ผู้ชายเป็นคนสร้างเกวียนไว้บรรทุกมารยามัน
0: แหมจริงๆนะ
1: ไม่มีใครเก่งกว่าผู้ชายหรอก
0: นะครับ
1: โธ่โอ้คนแต่ผมสอนเรื่อยอ่ะ
0: สอนเรื่อยเลย
1: ไปสอนนักเรียนเนี่ยเอาไปมหาวิทยาลัยเนี่ยจำมานะลูกว่าตามว่าตามพยองลงว่าซิยมผู้หญิงลงว่าแทนเด็กผู้หญิงผู้ชายทุกคน
0: ผู้ชายทุกคนว่าดังๆ
1: ผู้หญิงว่าสิผู้หญิงว่าไปสอนลูก
0: เอา
1: ผู้ชายทุกคน

0: ผู้ชายทุกนั่นอย่างนี้เน้นอย่างนี้ผู้ชายทุกคนกัดฟันผู้ชายทุกคนบอกหมอทุกคนดูสิ
1: เออ
0: เอาสิทำงี้ให้มันพอนะผู้ชายทุกคนบอกหมอทุกคนได้เสียเราแล้วชอบไปพ่นให้เพื่อนมันฟังจริงเปล่าจริงเปล่าตอนเป็นหนุ่มๆจริงไหมฮะ
2: ไม่บอกคุณ
0: เคยไปคุยไหมเล่าบอกมันจังกันจังกันจังกันเคยไหมเล่าไอ้ที่ไปเที่ยวผู้หญิงมากเคยไหมพี่เคยไหมไอ้เชนะไอ้เชนะเดี๋ยวพัดเอาพักกลิ่งคว้างซะนี่จริงไหมคุยไหมพี่แว่นพี่แว่นคุยไหมตอนเป็นเด็กหนุ่มๆอ่ะตอนที่เรายังเที่ยวอยู่คุยไหมผู้ชายในท่านด็อกเตอร์ป้าหมาทุกคนได้เสียเราแล้วชอบไปพ่นให้เพื่อนมันฟังถ้าไม่ได้แต่งงานนะยกเป็นผู้หญิงที่แต่งงานโดยนอกนั้นนะที่ผ่านๆมันคุยหมดแหละเสีย
1: นี่เนี่ยเป็นผู้หญิงต้องรู้ต้องรู้เชิงผู้ชาย
0: ผู้ชาย
1: ครับ
0: พลาดพลั้งไปนะฮะและยิ่งผู้ชายที่เขาผ่านโลกีวิสัยมาเยอะๆแม้แต่เพียงไม่ได้ทำอะไรเลยนะด็อกเตอร์เดินไปกับเขาอะข้ามมืดหน่อยเนี่ยถูกตราหน้าว่าเสียตัวแล้วที่เรียกผู้ชายเป็นอะไรเสือผู้หญิงเราต้องรู้เชิงผู้ชายเดี๋ยวไว้ใจมันมันหาทางจะได้มันพอไม่ได้จริงๆใช่ไหมท่านไม่ได้โดเล่เอาด้วย
1: โกน
0: ไม่ได้โดยมน
1: คาถา
0: ไม่ได้คาถา
1: อะไรดีอะ
0: ทุบหน้าท้องของหน้าขา ยาสลบปิดจมูกถ่ายคลิป
1: โอ้
0: ไม่ได้หรอก
1: เป็นขั้นเป็นตอนเลยนะ
0: เป็น นี่พูดเหมือนที่เห็นนะไม่ใช่พูดเหมือนเคย
1: เคยเห็นแต่ไม่เคยทำ
0: ไม่เคยทำเขาเลยเคยเห็น
1: ครับ
0: เป็นผู้หญิงต้องไปสอนลูกสอนที่เทศเนี่ยโยมผู้หญิงนะที่นี่อาจจะบอกว่าเอ้ยเราแก่แล้วไม่เอ้ยเราก็ผ่านมาแล้วเลยวัยมาแล้วที่เทศเนี่ยเทศให้ไปเอาเทปมาลอกให้เขาฟัง
1: โอ้เรียกว่า
0: ให้ไปอัดซีดีเวลาออกเนี่ยตามหาเทปซีดีไปเปิดให้เด็กมันฟังบ้างนี่โชคดีกี่คนล่ะก็โชคดีอีหนูคนนี้ใช่ไหมลูกนั่นน่ะอีหนูคนนั้นน่ะสองคนไหมนี่ยังเด็กอยู่ป่ะเนี่ยเสื้อเหลืองเนี่ยแล้วอีหนูคนนั้นล่ะมึงนั่นล่ะลูกไม่ต้องหันดูใครละตอนนั้นเขาแก่ๆกันหมดแล้วลูกก็โชคดีสองคนใช่ไหมท่านตอนนั้นก็อายุเยอะๆกันหมดแล้วมันต้องสอนรุ่นนี้แต่คนเราเนี่ยท่านด็อกเตอร์เราเทศกันคอแทบแตกเชื่อไหมคนไทยเนี่ยชอบฟังเทศฟังข้อคิดแต่ไม่ตามข้อคิดนั้นมาเอามาติดที่บ้านเอามาเปิดให้ฟังแล้วพอเสียหายแล้วเนี่ยไม่มีทางแล้วมาโทษพระพระไม่สอน
1: นี่พระก็เรียกว่าทั้งเทศทั้งสอนนะนะ
0: แต่เราไม่ตามเรื่อง
1: ครับ
0: เทศดีแหมน่าศรัทธาเดี๋ยวจะแหมน่าจะได้เทปน่าจะเอาซีดีมาก็ช่อง11 NBT เขาก็บริการไปบอกสิเขาออกอากาศวันไหน
1: ครับ
0: พอออกอากาศแล้วเขาบอกว่าคุณมีเปิด YouTube ได้วันที่ธนาธนีนะเปิดตอนนั้นตอนนี้เขาก็เปิดแฟน YouTube ได้แต่ไม่ตามแต่เรื่องเร็วๆเราตามกันจังเพราะฉะนั้นก็ให้ตามเรื่องกันบ้างไอ้สิ่งที่เป็นประโยชน์ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับ
0: ให้เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆ เขาต่อมาคืออะไรล่ะ
1: ก็คือเป็นหญิงต้องอายหลายประการหนูเป็นหญิงต้องอายหลายประการ
0: อายยังไง
1: ผู้หญิงนี่ก็เรื่องโดยเฉพาะเรื่อง
0: เคยผู้หญิงอายไหม
1: ฮะ
0: เคยผู้หญิงอายไหม
1: ก็เขินเขินเห็นเหมือนกันเขิน
0: อายยังไงผมเคยเห็นเนี่ยเวลาผู้ชายมา
1: ทำไม่เป็นอ่ะ
0: ไม่ใช่
1: สาธิตไม่ได้ไม่ต้องไม่ได้พระคุณล่ะ
0: ไม่ใช่ผมเห็นชาวไร่ชาวนาสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายไปจีบนั่งพระเพียบนั้นนั่ง
1: ครับนั่งนั่นแหละนั่น
0: ถอนหญ้าจนเกลี้ยงหมดผมไม่มีหญ้าถอนอายหนักๆเข้าเอามือชายดินนะ
1: ครับ
0: ชายด
1: ินจริงๆนะจริงๆเขาเขินจริงๆอายนะ
0: เขินไม่รู้ทำอะไรมือชายดินเนี่ยผู้ชายนั่งคุยไป
1: ครับ
0: ความจริงก็อยากจะคุยกับเขาแต่เขินอ่ะเขินชายจนดินเป็นรูไปหมดแล้วท่าน
1: ครับแต่ว่าอายหมายถึงว่าเรียกว่าไม่มีความละอายว่าตัวเองนั้นเป็นหญิงนะอายุเท่านี้ควรเรียนหนังสืออายุเท่านี้ควรจะแต่งงานอายุเท่านี้ควรจะดูแลมีครอบมีครัวแล้วก็ดูแลสามีภรรยาให้ดีดูแลพ่อผัวแม่ผัวให้ดีดูแลคนรอบข้างให้ดีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทำหน้าที่นะแล้วจะไม่มีความอายเลยอย่างเงี้ย
0: จะแต่งตัวมันเหมาะไหม
1: เหมาะไหมครับผม
0: ก็ควรจะอายว่าแต่งตัวนี้มันไม่เหมาะใช่ไหมฮะ จะกินข้าวกินยังไงบางคนนะฮะกินพ่อแม่ไม่ได้สอนเราจะกินข้าวช้อนอยู่เนี่ยลิ้นแลบออกมารับช้อนแล้ว
1: เป็นยัง
0: ถ้าก็ช้อนยังไม่ถึงปากเลยครับ
1: ครับครับ
0: แล้วทานข้าวอ้าปากนะยิ่งอะไรอร่อยน่าเกลียดเออทานข้าวมันต้องอมข้าวแล้วค่อยๆเคี้ยวจะคายข้าวก็จะคายอะไรก็ค่อยๆนะแล้วหยิบมาค่อยๆวางนี่หยิบมาเงี้ยท่านเตอร์ลีดก้างน่าอาย
1: ครับ
0: เออมันควรจะอะไรที่ควรจะอายก็อายบางทีกินไปก็เออไม่ได้สอยคนอื่นกินเนี่ยคือฉันจะขาดคนฉันอ่ะเออแล้วคนอื่นเขาจะกินได้ไหม
1: ไม่ได้แล้วครับ
0: เออ
1: บางคนโดยเฉพาะวงเข้าวงเดียวกันเนี่ยต้องมีกิริยาต้องมีธรรมเนียมมีเรียกว่าโดยการใช้ช้อนก็ต้องมีช้อนกลางอย่างเงี้ย
0: สดน้ำแกงก็ดังเสียง
1: นั่นแหละครับ
0: ในเสกขยวัฒน์พระเจ้าห้ามไหม
1: ห้ามครับ
0: ห้าม
1: เสียงจุบจุบยับยับเสียงเรียกว่าน้ำต้มเนี่ยนะเนี่ยต้มเรียกอะไรฮะซุปต่างๆเนี่ยนะสดสดน้ำอย่างเงี้ยเนี่ยก็ต้องค่อยๆตัก
0: กินมาทีนะฮะตักข้าวไม่ได้ตักลอมข้าวตักตรงกลางก่อนนู่นข้าวกระเด็นออกข้างชาม
1: ครับ
0: กินเสร็จแล้วแทนที่จะลอมแกงมานะแล้วก็ให้มันเรียบร้อยไม่ทิ้งไว้แบะแฉะอย่างนั้นแหละลูกหลานมันก็เลยว่าอ๋ออย่างนี้คือสิ่งที่ถูกใช่ไหมคือสิ่งที่ถูกเพราะนั้นเด็กผู้หญิงมันต้องสอนเยอะๆไม่งั้นอายเขาต้องอายหลายประการต่อมาเป็นผู้หญิงต้อง
1: ชำนาญต้องหมั่นในการเรียน
0: เป็นผู้หญิงต้องเรียนหนังสือเยอะๆ
1: ต้องเรียนเก่ง
0: ๆ
1: เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงนี่ก็นะต้องดูแลตัวเองมากต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ถ้าเราเก่งเขาแล้วเนี่ยนะเรียกว่ามันมีก็เลยมีศักดิ์ศรี
0: ถ้าไปมี
1: ผู้ชายก็เกรงใจ
0: ถ้าไปมีครอบครัวผู้ชายก็เกรงใจ
1: เกรงใจให้เกียรติ
0: ไม่ต้องไปกินน้ำใต้ศอกรองเงินเขา
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีสามีก็เลี้ยงตัวเองได
1: ้ครับ
0: สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้พ่อแม่ได้การเรียนหนังสือจึงมีความสำคัญ
1: มีความสำคัญพระเจ้าจึงสอนว่าสิกขยะสิกขิตภานิควรศึกษาทุกเรื่องไปเพราะพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็มีโอกาสเรียนถึงทุกศาสตร์เลย
0: ครับ
1: ดังนั้นแต่เพียงว่ามาใช้ในกรณีที่มันจำเป็นเพราะบางทีปัจจุบันเนี้ยเราเรียนไปแล้วเนี่ยบางทีก็ไปทำงานก็ไม่ตรงสายงานตรงที่เราเรียนมาก็ต้องเรียนเยอะ
0: ๆเพื่อ
1: ศึกษาเยอะความรู้รอบตัวอะไรก็ตามทีนะ เรียนสิ่งที่ควรเรียนเรียนที่ต้องเรียนนะก็แล้วก็เรียนไว้ประดับความรู้เอาไว้สนทนาปราศัยก็ยังดี
0: เรียนแล้วมันตรงกับฐานะสังคมบุคลิกภาพด้วยมันถึงจะไปรอดต้องแนะแนวชีวิตด้วยนี่ต้องมาในการเรียนรู้

0: ต้องเขาเรียกว่าต้องมีวิชาครัวคลังช่างหมอใช่ไหม
1: ครัวคลังช่างหมอ
0: ครัวต้องทำอาหารการกินเป็น
1: ครับ
0: คลังต้องหาเงินได้และบริหารเงินเป็น
1: ช่าง
0: ช่างต้องดูแลตกแต่งนู่นซ่อมนี
1: ่ครับ
0: แม้แต่เสื้อผ้าเอ่ยนะฮะม่านเอ่ยอะไรเอ่ยนะมันเสียหายต้องเป็นช่างหมอต้องรู้จักยาในการรักษาลูกยาพื้นฐานของเราคืออะไรใกล้บ้านคืออะไรและหมอยาดีที่ไหนจะต้องดูแลไม่เช่นนั้นแล้วมันก็นะงานบ้านมันไม่จบไงนะนี่ก็คือข้อที่6ข
1: ้
0: อที่7
1: เป็นหนูเป็นหญิงต้องหลบนะอย่าคบคนผ่าน
0: อย่าไปคบคนผ่าน
1: ครับพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วว่าอเสวนาจะพาลานัง
0: ผ่านผู้ชายบางทีมันระวังได
1: ้ครับ
0: แต่ผ่านผู้หญิงระวังไม่ได้เชื่อใจกันเด็กผู้หญิงที่เสียหายเพราะคบเพื่อนที่เป็นคนพาลเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยไอ้เพื่อนรักน่ะชักไปเลวก็เยอะใช่ไหมฮะ
1: ครับผม
0: ที่ดร.บอกว่าเพื่อนดีก็ชักไปดี
1: ครับ
0: คือใคร
1: ก
0: ็สารีบุตร
1: พระสารีบุตร
0: อยากจะดูตัวอย่างเพื่อนดี
1: ก็ดูพระสารีบุตรโมคคัลลานะ
0: ถ้าไม่มีพระสารีบุตรซึ่งเป็นเพื่อนดีพระโมคคัลลานะก็ยังไม่ได้นั่งในโบสถ
1: ์ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นอัครสาวกคู่กัน
0: ไม่ใช่พระโมคคัลลาท่านขอบใจพระสารีบุตรนะ
1: ครับ
0: ถ้าท่านยังถ้าท่านมานิพพานนะท่านยังขอบอีตอนอยู่ท่านก็ขอบใจเดี๋ยวนี้นะฮะถ้าเกิดท่านพูดได้นะท่านจะขอบใจพระสารีบุตรมากเพราะทุกโบสถ์มีพระโมคคัลลากับสารีบุตรหมดเลยอาสังเกตไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: โมคคัลลาสารีบุตรเป็นตัวอย่างของการคบเพื่อนดีและเพื่อนดีก็ปรารถนาดีต่อเพื่อน
1: ดีตลอดชาติตลอดชีวิตอ่ะ
0: ตลอดชีวิตนี่มันชีวิตผ่านมากี่ยุคแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าคิดไปร้อยปีมัน 2,500
1: กว่าปีแล้ว
0: กี่ศตวรรษล่ะ
1: 2559
0: กี่ศตวรรษ2525ศตวรรษแล้วนะเพื่อนดียังนั่งคู่กันอยู่เลย
1: ครับผม
0: นี่เป็นอนุสรณ์ของเพื่อนที่ดี
1: ของเพื่อนดี
0: เพราะฉะนั้นนี่เป็นผู้หญิงต้องหลบอย่าคบผ่านสุดท้าย
1: เป็นผู้หญิงต้องชำนาญกิจการเอ่ย
0: กิจการเอ่ยท่านด็อกเตอร์
1: คร
0: ับ และผู้หญิงคนไหนล่ะครับที่เป็นตัวอย่างอย่างที่ว่านี
1: ้ถ้ายกปัจจุบันเนี่ยก็คงจะอาจจะไม่ 100%
0: ครับ
1: นะนอกจากแม่ของเราแต่ว่าในทางในสมัยพุทธกาลเนี่ยหญิงที่ดีที่เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นคนมีชื่อเสียงได้รับความยอมรับก็คือนางวิสาขาน
0: างวิสาขาม
1: หาอุบาสิกา
0: เป็นนางในพุทธศาสนาเป็นอุบาสิกาในพุทธศาสนา
1: ครับ
0: มีความล้ำเลิศ
1: ครับล้ำเลิศหลายประการโดยเฉพาะเอตตะคะคือความที่เรียกว่าความเชี่ยวชาญหรือพุทธเจ้ายกย่องเลิศในทางเป็นผู้หญิงให้ทาน
0: เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นตัวอย่างผมอยากฟังโยมอยากฟัง
1: อยากฟังใช่ไหม
0: ครับ
1: ผมก็จะเล่าให้ฟังแต่ว่าเล่าธรรมดาก็เล่ากันทั่วไปแล้วผมจะเล่าแบบแหล่ให้ฟังก็แล้วกันสั้นๆไม่ยาวเท่าไหร
0: ่ฮะ
1: แหล่เปลี่ยนรูปแบบการเล่าบ้าง
0: จะเล่าเป็นแหล่
1: เป็นแหล่อยากฟังไหมครับ
0: อยาก
1: โยมอยากฟังไหมเหรอจริงนะเคยฟังแหล่ไหมเคยแหล่เคยฟังแหล่นะแต่ไม่ใช่ทศพลหิมพานต์นะงั้นผมขอเล่าถวายพระเดชคุณแล้วก็เล่าให้ญาติโยมได้ฟัง
0: เอางี้ดีไหม
1: เป็นยังไงยังไงครับ
0: ผมจะฟังโดยไม่ทวงยันจบแหล่แล้วส่วนการวิจัยนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเทศกันใหม
1: ่ครับ
0: ถ้าโยมเขาอยากฟังวิจัยเขาก็จะพยายามตามว่าถามด็อกเตอร์วันไหนจะเทศกับท่านเจ้าคุณก็ตามเรื่องนี้กันใหม่แหล่จบไปแล้ว
1: ยังไม่ได้หายใจเลยเอใจหายเลย
0: นึกว่ามันสั้น
1: นึกว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วตกใจผมเป็นคน
0: ขวัญอ่อน
1: หัวใจ
0: โรคหัวใจ
1: ใจอ่อน
0: ใจอ่อน
1: จะ

ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สดับแหล่ประวัติย่อของนางวิสาขาสตรีที่เป็นแบบอย่างในพุทธศาสนาแม้ล่วงการผ่านมา 2,559 ปีความดีของเธอนะและข้อปฏิบัติยังเป็นแบบอย่างอยู่เช่นในการทำบุญในการครองรักครองเรือนในการปฏิบัติต่อบริวารชนในการผูกมิตรในการทำทานต่อพระสงฆ์ด้วยความชาญฉลาดแม้แต่ตำราของการแต่งงานก็ยังเป็นตำราหรือประวัติที่ถอดมาจากวิสาขาการที่บ้านเรามีพิธีแต่งงานก็นั่นแหละเอามาจาก

ประวัติของนางวิสาขาที่ปฏิบัตินางวิสาขานอกจากมีสมบัติมากแล้วยังมีอริยทรัพย์พิเศษอีก5ประการ1ศรัทธาทนังมีความศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในพระรัตนตรัยถือว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐ1ตถาคต1นะเชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงเชื่อว่าพุทธเจ้าตรัสรู้จริงเชื่อว่านะกรรมนั้นทำแล้วย่อมเป็นตนเองย่อมจะต้องได้รับนี่เป็นทรัพย์อันประเสริฐที่พวกเราทุกคนก็มีทรัพย์อันนี้อยู่เราเชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงถ้าไม่มีจริงไม่เป็นตัวเป็นตนเราก็จะไม่เห็นรูปมนุษย์คนหนึ่งซึ่งถูกสร้างไว้มากมายเพราะมีจริงและเพราะต้องการสิ่งที่เป็นจริงให้ปรากฏต่อชนรุ่นหลังจึงมีการสร้างกันขึ้นและผู้สร้างไม่ใช่พระพุทธเจ้าทั้งหมดท่านทั้งหลายนอกจากพระพุทธรูปในที่นี้แล้วซึ่งนะท่านเห็นอยู่แล้วท่านลองดูจิตรกรรมฝาผนังสิจะไปเขียนกันทำไมถ้าไม่มีจริงท่านแต่ละวัดเขาเขียนกันทำไมจนเราไม่ได้ดูนะเนี่ยท่านซ่อมทีนั้นเนี่ย20กว่าล้านนะอนุรักษ์และเรื่องราวต่างๆที่เกิดจากการตรัสรู้ของพระเจ้าก็เขียนเอาไว้นี่เรียกว่าศีลธนังนี่ว่าศรัทธาธนังศีลธนังการมีศีลศีลจะขาดบ้างจะด่างพร้อยบ้างไม่เป็นไรอะไรที่ขาดเราก็ปะเอาเขาเรียกสมาทานใหม่ถ้าเป็นเนรเขาเรียกต่อศีลพระเรียกว่าปรงอาบัติพระไม่เรียกว่าศีลขาดเรียกว่าด่างพร้อยด่างพร้อยก็ต้องชำระถ้าเนรนี่ขาดถ้าเนรขาดศีลขาดก็ต้องต่อศีลกันส่วนพระเขาเรียกว่าถ้าเป็นอาบัติระดับธรรมดาเรียกด่างพร้อยด่างพร้อยก็ต้องปรงอาบัติเรียกชำระพวกเราทุกคนก็เหมือนกันศีลมันมาบริบูรณ์ตั้งแต่เกิดแล้วท่านอย่างนี้ก็เป็นองค์ของอริยทรัพย์ท่านก็จะรู้ว่าท่านมีศีลเนี่ยท่านรู้สึกอิ่มเอมใจเหมือนเรามีทรัพย์อยู่นะนี่แหละสัทธาธนังศีลธนังสัทธาศีลเดี๋ยวสัทธาศีลสุตะคนจะมีองค์ประกอบสำคัญเป็นทรัพย์นั้นต้องชอบฟังไม่ใช่ชอบพูดแล้วฟังอะไรล่ะท่านทั้งหลายฟังเทศฟังอะไรที่เป็นวิชาการทางโลกก็เพื่อประกอบอาชีพดำรงชีวิตอยู่ที่เราเรียนหนังสือแต่ฟังเทศของพุทธเจ้าฟังธรรมะธโมเป็นตัวกลั่นกรองอะไรที่มันจะพลาดพลั้งไปที่ท่านฟังนั่นแหละจะเป็นตัวกรองว่าอย่านะผิดนะให้ผลร้ายนะอันนี้เป็นข้อที่สำคัญที่เขาเรียกอะไรฮะนี่คุณพ่อท่านมาประจำสัทธาศีลสุตะการฟังเป็นเรื่องของการกันกรองนะอะไรที่มันจะผ่านเข้ามาไม่ดีนั้นเราก็กรองทิ้งเสียกองกากของกิเลสออกเนี่ยสุตะจาคะมีการเสียสละคือทำทานบารมีท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอะอะไรที่ว่าหอมเนี่ยนะฮะไม่หอมเท่ากับศีลกับทานหรอกทานหอมเร็วกว่าทานหอมเร็วกว่าใครให้เนี่ยหอมเร็วกว่าหอมยังไงฮะญาติโยมทั้งหลายวันนี้คุณเข็มพระพัฒน์สอนเป็นเจ้าภาพเป็นประธานเจ้าภาพชื่อเสียงเร็วไหมท่านเร็วคนนั้นเป็นเจ้าภาพเสาต้นนี้คนต้นนี้เป็นหน้าบันอะไรต่างทานชื่อเสียงจะหอมฟุ้งเร็วกว่าศีลถ้ามีศีลกำกับด้วยนะชื่อเสียงจะหอมไม่รู้หายฟุ้งอย่างไรหอมลอยลมทวนลมอย่างไรปากต่อปากและเดี๋ยวนี้ฟุ้งง่ายเพราะมีเครื่องมือสื่อสารทำให้ฟุ้งหอมง่ายและจาคะทำให้ชื่อเสียงหอมง่ายในทางตรงกันข้ามนะฮะความตรกตรกามการโกงกินก็เหม็นง่ายแล้วเหม็นเดี๋ยวนี้นะฮะเหม็นไปทั่วสารทิศถูกไหมฮะเพราะข่าวมันลงเมื่อข่าวมันลงก็ชื่อเสียงก็เหม็นไปทั่วสารทิศไปหมดเพราะฉะนั้นคนที่มีอริยทรัพย์คือมีจาคะมากน้อยไม่เป็นไรมากน้อยไม่เป็นไรอย่าไปทำเกินกำลังกำลังสติปัญญากำลังทรัพย์แล้วคิดเยอะๆคิดนานๆอายุเยอะแล้วเงินน้อยบริหารให้เป็นอย่าไปอะไรอย่าไปบริจาคมากไม่ต้องทำไปเหมือนเขาทำที่เราทำอาตมาบอกเสมอว่าถ้าจะเรียรายอะไรในวัดสุทัศน์เนี่ยนะฮะบอกท่านดร.กรวิกไว้แล้วว่านะบอกท่านไว้แล้วว่าตกลงกันไว้แล้วว่าถ้าจะเรียรายอะไรเนี่ยนะฮะนั่นแหละคานไปลำบากนี่พี่คานไปลำบากเอาฝากไว้

0: ครับลำบากเขาไม่ค่อยดีฝากไว้ก็ได
1: ้เห็นพอดีเลย
0: เห็นพอดีเลยนั่นก็บริหารให้ดีไม่ต้องไปเหมือนเขาหรอกท่านนิดนิดหน่อยหน่อยพอแล้วมาที่ตู้เนี่ยท่านยังไงก็พอสมควรเอาว่ามาฟังเทศกันเยอะๆปูผมไปแล้วซ่อมวัดไปแล้วเนี่ยญาติโยมที่ดูโทรทัศน์มากันเยอะๆวัดสุทัศน์ไม่มีเจ้าใหญ่นายโตทุกคนเหมือนกันหมดนะมาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังไม่ใช่เจ้าใหญ่นายโตต้องเจาะที่ให้นั่งอันนี้มันของคนนั้นคนนี้นะไม่ใช่คนรวยนั่งเก้าอี้คนเป็นหนี้นั่งกับพื้นนะแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นคนเข่าไม่ดีนั่งเก้าอี้คนเข่าดีนั่งกับพื้นแล้วไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะกันทุกคนเสมอกันหมดและจะได้สมานกันเพราะในการบริจาคจาคะเป็นเรื่องที่ทำให้ชื่อเสียงเราหอมจาคะก็เป็นองค์ของพระโสดาบันซึ่งเรามีอยู่แล้วปัญญาคือการเจริญวิปัสสนาปัญญาใช่ไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังก็ไม่ได้ยากอะไรท่านอันนี้จังก็นึกถึงความตายว่าที่เราเห็นกันเนี่ยใช่ไหมเมื่อเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาสิ้นชีวิตมีไหมแล้วรู้ไหมว่ามันจริงไหมจริงไหมตอนบ่ายยังใกล้ชิดเย็นลงนิดมรณาก็จริงหัวค่ำยังเห็นอยู่พอเช้าตรู่สิ้นชีวาก็จริงเมื่อครู่ยังดูหน้าพอรับตาตายเสียแล้วเท่านี้ก็เป็นปัญญาอันล้ำเลิศพอคิดอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอีกสิ่งคือความไม่ประมาทในชีวิตความไม่ประมาทในชีวิตนี้จริงๆก็คือว่าอัปปมาทธรรมคือปัญญาที่เห็นสอดส่องในบุญธรรมกรรมแต่งในกองสังขารนางวิสาขาเป็นผู้มีอริยทรัพย์อุบาสกอุบาสิกาทุกคนเป็นผู้มีอริยทรัพย์มากน้อยก็แล้วแต่สั่งสมเอาส่วนทรัพย์สินเงินทองนั้นก็แล้วแต่ความขยันขันแข็งบุญเก่ากรรมใหม่ที่ทำกันไปแต่อริยทรัพย์นี้ทุกคนนะจะอยู่ในฐานะใดในสังคมก็ตามสามารถสั่งสมได้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นในเรื่องของนางวิสาขานี้จึงเป็นสตรีตัวอย่างในพุทธศาสนาอื่นๆใดที่จะวิจัยเรื่องประวัตินางวิสาขานะก็จะเอาไว้ในภายหลังอัตมาภาพทั้งสองแสดงพระธรรมเทศนามารัตนตยานุภาเวนะพร้อมหน้าพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยนต์มรรคผลนิพพานหรือพบพระศรีอานชาติหน้าโน้นเถิด

การที่จะเป็นสตรีที่ดีนั้นมีคำสอนอยู่หลากหลายข้อด้วยกันนะคะอย่างเช่นจงรักนวลสงวนนามห้ามใจไว้คิดถึงหน้าบิดาและมารดาจำคำที่ร่ำสอนอย่ารีบร้อนเร็วนักมักไม่ดีนี่ก็เป็นอีกข้อค่ะที่ผู้หญิงพึงปฏิบัตินะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัสดิ์ภาฤกษนันท์และทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะๆแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบาง

บริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1. ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ 2. เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า employee's choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้3มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่ครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

เราพูดกันเสมอว่าเด็กคืออนาคตของชาติจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเด็กและวัยรุ่นของสังคมไทยป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากเป็นประวัติการณ์ในโลกที่ผันผวนยากที่จะรับมือนะครับเราพบว่าสถิติของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในเยาวชนทั้งระดับโลกและประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงในขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์ของเรามีไม่เพียงพอผลักให้ประเด็นสุขภาพจิตก้าวเข้าสู่ภาวะวิกฤตถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องร่วมมือกันอย่างเร่งด่วน

พื่อป้องกันดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูให้เด็กๆผู้เป็นอนาคตของชาติกลับมามีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงหลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือพวกเขาโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์และนี่คือหลักสูตรโรคซึมเศร้าในเยาวชนโดยผมนายแพทย์พนมเกตุมานครับผมนายแพทย์พนมเกตุมานนะครับที่ผมสนใจในประเด็นโรคซึมเศร้าในเยาวชนเนี่ยเพราะว่าเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะครับทำงานอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับอยู่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะครับในการทำงานเกี่ยวกับวัยรุ่นเนี่ยก็เพราะว่าโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมเป็นประวัติการนะครับมีคนมาขอให้หมอช่วยตรวจนะครับเข้าคิวกันมากขึ้นกว่าเดิมมากและในจำนวนนี้มีจำนวนหนึ่งทีเดียวนะครับที่มีอาการรุนแรงมากจนกระทั่งคิดอยากตายแล้วก็พยายามฆ่าตัวตายมีคนไข้หลายคนทีเดียวนะครับที่ไม่ได้รับการตรวจแล้วเราก็พบว่าเขาได้ไปฆ่าตัวตายสำเร็จนะครับผมสะท้อนใจมากทีเดียวเพราะว่าการดูแลช่วยเหลือโรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆแล้วสามารถจะทำให้เขาหายได้แล้วก็ความคิดฆ่าตัวตายก็จะไม่กลับมานะครับเลยคิดว่าจริงๆโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่เราควรจะต้องให้ความสำคัญกันอย่างเร่งด่วนแล้วครับเพื่อให้เยาวชนของเราที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาได้รับการรักษาดูแลช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับและพวกเราทุกคนก็จะมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลเขาด้วยนะครับหลักสูตรนี้นะครับแบ่งเป็น7ตอนนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักโรคซึมเศร้าให้เข้าใจอย่างจริงๆว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยคืออะไรสาเหตุของโรคนี้คืออะไรนะครับกระบวนการรักษาเป็นอย่างไรและบทบาทของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเนี่ยจะต้องทำอะไรได้บ้างเราจะได้เรียนรู้วิธีการสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคซึมเศร้านะครับทั้งตัวเองและคนรอบตัวจนถึงเรื่องท้าทายอย่างการรับมือกับการฆ่าตัวตายนะครับรวมถึงการดีสติกมาหรือการลดตราบาปของผู้ป่วยเพื่อให้สังคมเราก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทั้งร่างกายและจิตใจครับองค์การอนามัยโลกได้สำรวจนะครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้นมากนะครับประมาณ12%นะครับหรือประมาณ8คนก็จะมีคนป่วยทางด้านจิตเวช1คนนะครับสถิตินี้น่าตกใจนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่าในครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยจะต้องมี1คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาสุขภาพจิตนี้อาจจะแสดงออกมาเป็นความเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าฆ่าตัวตายติดยาเสพติดก็ได้นะครับปัญหาการฆ่าตัวตายเนี่ยก็พบว่าในคนที่ตาย100คนมี1คนเกิดจากการฆ่าตัวตายนะครับในการตาย100คนของวัยรุ่นมี8คนเกิดจากการฆ่าตัวตายสถิตินี้บอกเราว่าการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นเนี่ยมีมากขึ้นอย่างน่าตกใจนะครับในประเทศไทยการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้านะครับเคยมีการสำรวจพบว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมีมากตั้งแต่ในเด็กและก็เพิ่มมากขึ้นในวัยรุ่นนะครับในเด็กก็พบว่ามีโรคซึมเศร้าประมาณ7%เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ2เท่านะครับคือ15%และในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นก็พบว่าตัวเลขน่าตกใจมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีคนที่มีภาวะซึมเศร้ารุนแรงจนกระทั่งใกล้เคียงกับโรคซึมเศร้าเนี่ยประมาณ35%จากประสบการณ์ทำงานของผมนะครับพบว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยพบได้อายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนก็พบในวัยผู้ใหญ่นะครับตอนหลังก็พบในวัยรุ่นตอนปลายแต่ตอนหลังๆเรามาพบในวัยรุ่นตอนต้นหรือในวัยเด็กนะครับซึ่งก็พบว่าถ้าเกิดปัญหาโรคซึมเศร้าในวัยเด็กหรือวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีผลกระทบที่ยาวนานนะครับนอกจากเรื่องการเรียนแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของการปรับตัวมีปัญหาพฤติกรรมอื่นๆตามมานะครับเช่นการติดเกมติดยาเสพติดการกลั่นแกล้งรังแกกันนะครับซึ่งถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหาพฤติกรรมที่ต่อเนื่องยาวนานและกลายเป็นปัญหาบุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่นะครับซึ่งเมื่อกลายเป็นปัญหาบุคลิกภาพแล้วมันก็ค่อนข้างจะแก้ไขได้ยากนะครับ

ฉะนั้นเราคงต้องกลับมาเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กตั้งแต่เล็กนะครับเพื่อไม่ให้เขามีอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยยาวไปถึงวัยรุ่นหรือตอนปลายกลายเป็นบุคลิกภาพผิดปกติครับโรคซึมเศร้าคืออะไรโรคซึมเป็นโรคทางอารมณ์อย่างหนึ่งนะครับจะมีอาการเด่นก็คืออาการของอารมณ์ซึมเศร้าซึ่งมีความรุนแรงระดับหนึ่งนะครับซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องการเรียนหรือการทำงานแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายและจิตใจอย่างอื่นๆตามมาได้หลายอย่างครับโรคซึมเศร้ามีอาการหลักอยู่9ข้อนะครับเริ่มต้นตั้งแต่อารมณ์ที่เศร้าไม่สนุกสนานร่าเริงเหมือนเดิมนะครับทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายหมดความสนใจในกิจกรรม2อาการนี้จะเป็นอาการสำคัญของโรคซึมเศร้านะครับนอกจากนี้ก็จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะครับได้แก่มีปัญหาในการนอนเช่นนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะไปตื่นตอนดึกหรือตอนเช้ามืดนะครับตื่นขึ้นมาแล้วก็อารมณ์ไม่ปกตินะครับรู้สึกเครียดเบื่อเศร้านอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของปัญหาในการกินนะครับไม่สามารถจะกินอาหารได้เหมือนเดิมเบื่ออาหารกินน้อยลงในวัยรุ่นอาจจะแตกต่างไปจากผู้ใหญ่นิดนึงนะครับคือบางคนอาจจะตรงกันข้ามเช่นอาจจะนอนมากเกินไปก็ได้หรือการกินในวัยรุ่นเนี่ยก็อาจจะกินมากขึ้นบางคนเครียดหรือซึมเศร้าแล้วก็กินมากขึ้นอาการต่อมาของโรคซึมเศร้าก็คือสมาธิเสียครับซึ่งจะทำให้ความจำเสียไปด้วยอาจจะเรียนตกลงหรือทำงานผิดพลาดได้นะครับโรคซึมเศร้ายังมีอาการทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายเพลียง่ายหมดแรงไม่อยากจะตื่นขึ้นมาบางคนตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากเจอใครเลยนะครับการเคลื่อนไหวจะเชื่องช้าลงนะครับทำให้ไม่สามารถจะทำกิจกรรมได้เหมือนเดิมการเคลื่อนไหวที่ช้าลงเนี่ยก็เป็นจากภาวะอารมณ์หนึ่งที่มีผลต่อร่างกายในกระบวนการทำงานของร่างกายทำให้ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้รวดเร็วเหมือนเดิมนะครับเมื่อเป็นมากๆคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีความรู้สึกหรือความคิดต่อตัวเองหรือคนอื่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะมองคนอื่นลบมองตัวเองลบรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีผิดไร้ค่าซึ่งจะนำมาถึงอาการที่รุนแรงที่สุดของโรคซึมเศร้านะครับก็คือความคิดเบื่อชีวิตและคิดอยากตายคนที่เป็นซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยมักจะมีความรู้สึกอยากตายเกิดขึ้นเนื่องจากตัวอารมณ์เนี่ยทำให้เขารู้สึกหมดหวังในชีวิตแล้วแล้วก็คิดว่าไม่สามารถจะกลับคืนมาได้เหมือนปกตินะครับใครมี5ข้อขึ้นไปหรือเกินครึ่งหนึ่งของอาการเหล่านี้นะครับก็อยู่ในภาวะที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วครับเราก็สามารถจะวินิจฉัยตัวเองได้นะครับว่าเรามีอาการเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเกินครึ่งขึ้นไปหรือเปล่าแล้วก็จะต้องมีเวลาในการเป็นโรคนี้คืออาการเนี่ยเกิดขึ้นอย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับเราถึงจะจัดเป็นโรคซึมเศร้าครับ

ถ้าเราสังเกตให้ดีอาการของโรคซึมเศร้าทั้ง9ข้อนะครับเราสามารถจะนำมาใช้สังเกตตัวเองหรือสังเกตคนใกล้ตัวได้นะครับว่ามีอาการต่างๆอะไรบ้างนะครับเราอาจจะใช้แบบคัดกรองอาการซึมเศร้านะครับซึ่งก็เป็นแบบคัดกรองที่ง่ายๆนะครับเราสามารถจะตอบได้แล้วก็ประเมินตัวเองได้แบบคัดกรองนี้เราสามารถจะทำได้ด้วยตัวเองนะครับหรือให้คนที่เกี่ยวข้องทำนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูสามารถจะแนะนำให้นักเรียนหรือลูกหลานของเราทำได้ทำเป็นระยะระยะเพื่อติดตามตัวอารมณ์ของโรคซึมเศร้านะครับว่ามีหรือไม่นะครับมีทั้งหมด9ข้อนะครับเราสามารถจะทำและให้คะแนนตัวเองได้ถ้าได้คะแนนเกิน10คะแนนขึ้นไปนะครับก็แสดงว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นแล้วนะครับเราสามารถที่จะเข้าถึงแบบคัดกรองประเมินโรคซึมเศร้านี้ได้นะครับโดยเข้าไปดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์นะครับของกรมสุขภาพจิตนะครับสามารถจะดาวน์โหลดมาทำได้สำหรับคนที่สนใจเรื่องของแบบ

เมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยนะครับแนะนำให้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นก่อนนะครับก็จะพบว่าโรคซึมเศร้านั้นสามารถที่จะรักษาหายได้เมื่อทำแบบคัดกรองได้เรียบร้อยได้คะแนนสูงเราจะได้รู้สึกมีความหวังและมีความมั่นใจว่าโรคนี้รักษาหายและสามารถจะเข้าถึงการรักษาทางแพทย์ได้อย่างรวดเร็วครับมาถึงตอนนี้บางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยบางทีเราก็มีอารมณ์ซึมเศร้าเกิดขึ้นได้นะมันเป็นปกติหรือเปล่ามันเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะครับความจริงอารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เราเจอได้ในมนุษย์ปกตินะครับเวลามีภาวะที่สูญเสียหรือผิดหวังแรงๆนะครับเราก็จะมีอารมณ์ซึมเศร้าได้แต่อารมณ์ซึมเศร้าแบบนี้มักจะเป็นชั่วคราวนะครับคนปกติก็จะมีวิธีการที่จะปรับตัวทำให้อารมณ์เศร้าแบบนี้ค่อยๆหายไปจนกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติแต่ถ้าเป็นซึมเศร้าแบบที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นอาการของโรคซึมเศร้าจะต่อเนื่องยาวนานถ้ามีอาการตั้งแต่5ข้อขึ้นไปของโรคซึมเศร้านั้นแล้วก็มีผลต่อการดำเนินชีวิตจริงๆเป็นเวลานานเกิน2สัปดาห์ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าครับนอกจากนี้ภาวะซึมเศร้ายังเกิดในคนที่อาจจะมีปัญหาทางร่างกายบางอย่างซ่อนอยู่นะครับเช่นมีโรคเรื้อรังก็จะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าอาจจะเป็นเรื้อรังนะครับก็ถือว่าเป็นภาวะซึมเศร้าเรื้อรังไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับในสุภาพสตรีนะครับที่อาจจะมีอารมณ์ตกลงไปมีเครียดหรือเบื่อเศร้าในช่วงที่มีประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการของอารมณ์ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นได้จากภาวะทางร่างกายนะครับอย่างนี้ก็ไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับคนที่มีอาการซึมเศร้ายังไม่ครบ5ข้อใน9ข้อนะครับอาจจะมีสัก 3-4 ข้อแต่เป็นเรื้อรังอยู่นานๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังนะครับโรคซึมเศร้าเรื้อรังนี้ก็จะรักษาหายได้ค่อนข้างยากมักพบในคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆร่วมด้วยนะครับอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยมีความรุนแรง3ระดับครับระดับน้อยก็จะมีอาการครบนะครับอย่างน้อย5ข้อใน9ข้อขึ้นไปเนี่ยแต่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตไม่มากอาจจะมีอาการแต่สามารถจะปรับตัวได้เกิดความสูญเสียบ้างแต่ไม่มากนักนะครับระดับปานกลางนะครับก็จะเริ่มมีความสูญเสียในการดำเนินชีวิตเช่นการเรียนหรือการทำงานมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดความรู้สึกที่เบื่อชีวิตมากขึ้นล่ะครับถ้าความรู้สึกเบื่อชีวิตนั้นก้าวผ่านไปสู่เบื่อชีวิตจนคิดอยากตายคิดถึงเรื่องการทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวตายนะครับอันนี้ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าระดับรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นอาการ3ระดับเนี่ยแยกโดยความรุนแรงของอาการทั้ง9ข้อเนี่ยนะครับและถ้ามีอาการในข้อท้ายเบื่อชีวิตและคิดอยากตายนี่ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าที่มีระดับรุนแรงครับอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยในแต่ละวัยก็มีความแตกต่างกันนะครับในเด็กเนี่ยก่อนวัยรุ่นนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะบอกความรู้สึกได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอาการของโรคซึมเศร้าในเด็กเนี่ยมักจะออกมาเป็นพฤติกรรมนะครับเช่นพฤติกรรมเปลี่ยนไปเบื่อเรียนไม่อยากเรียนหรือหงุดหงิดโยเยเด็กหลายคนเวลาซึมเศร้าแล้วอาจจะเงียบเฉยไปกว่าเดิมหรือบางคนมีพฤติกรรมแบบก้าวร้าวเกเรหรือรังแกเพื่อนก็ได้นะครับส่วนในวัยรุ่นก็เพราะว่าวัยรุ่นสามารถที่จะบอกอารมณ์ของตัวเองได้แต่อาการซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะขึ้นขึ้นลงลงครับคือบางครั้งวัยรุ่นก็อาจจะมีอารมณ์เหมือนปกติได้ชั่วคราวนะครับแต่พออยู่คนเดียวอาการของอารมณ์ซึมเศร้าก็จะมากขึ้นก็จะมีความรู้สึกเบื่อมากๆเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้ในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะมาเป็นพฤติกรรมที่เราพบบ่อยก็เป็นพฤติกรรมที่จะทำให้เขาดีขึ้นด้วยตัวเองนะครับเช่นการใช้ยาเสพติดหรือการติดเกมครับกิจกรรมเหล่านี้ก็จะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นชั่วคราวนะครับแต่พอไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ใช้ยาอารมณ์ก็จะตกลงเหมือนเดิมนะครับในวัยรุ่นบางครั้งก็จะมีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเช่นการกรีดแขนวัยรุ่นที่กรีดแขนตัวเองจะรู้สึกเจ็บนะครับแต่มันเป็นความเจ็บปวดที่รู้สึกเหมือนกับสะใจ
ได้ทำร้ายตัวเองเป็นการลงโทษตัวเองนะครับทำแล้วเขาจะรู้สึกดีขึ้นมันเป็นกลไกทางจิตของเขาที่ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นได้ด้วยตัวเองครับแต่เมื่อเรารักษาโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นดีการกรีดแขนเหล่านี้ก็จะหายไปครับจนกระทั่งเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะครับอาการก็จะมีอย่างชัดเจนตามที่เราเห็น9ข้อนั้นแหละครับ

อาการที่เราพบร่วมกับโรคซึมเศร้านะครับก็จะเป็นอาการของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะเป็นความวิตกกังวลบางครั้งก็อาจจะมีอาการแพนิคนะครับเช่นมีความวิตกกังวลสุดขีดขึ้นมาหายใจแน่นลำบากหรือใจเต้นใจสั่นอย่างรุนแรงจนรู้สึกว่าเหมือนจะขาดใจตายนะครับหรือบางคนก็จะมีอาการย้ำคิดย้ำทำอาการเหล่านี้แหละครับมีผลทำให้มีปัญหาในเรื่องของการเรียนและการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับโรคที่พบร่วมกับโรคซึมเศร้านะครับเราก็พบว่าโรคที่พบได้บ่อยๆก็คือโรคอารมณ์สองขั้วหรือโรคไบโพล่านะครับโรคไบโพล่านี่ก็เป็นโรคพี่น้องกับโรคซึมเศร้านะครับนั่นก็คือในบางช่วงจะมีอาการซึมเศร้าแต่ว่าในบางช่วงอาจจะอารมณ์สวิงกลับนะครับกลายเป็นอารมณ์ตรงข้ามกับซึมเศร้านะครับก็คืออารมณ์แมเนียนะครับก็คือหงุดหงิดหรืออารมณ์ดีเกินปกตินะครับโรคไบโพล่านี้ก็จะรักษาได้เหมือนกับโรคซึมเศร้าเช่นเดียวกันนะครับบางครั้งเรารักษาโรคซึมเศร้าไปเพราะว่าไปลงเอยด้วยกลายเป็นโรคไบโพล่าก็มีนะครับนอกจากนี้เรายังพบโรคอื่นๆนะครับเช่นโรคติดยาเสพติดซึ่งก็จะพบร่วมกันเพราะว่าวัยรุ่นหลายคนพอซึมเศร้าก็ไปใช้ยาเสพติดจนกระทั่งติดยาหรือติดเกมนะครับกลายเป็นโรคติดเกมนะครับวัยรุ่นหลายคนนะครับแก้ปัญหาอารมณ์ซึมเศร้าโดยการมีเพศสัมพันธ์นะครับกลายเป็นปัญหาทางเพศที่เกิดขึ้นบางคนก็มีความก้าวร้าวรุนแรงกลั่นแกล้งรังแกเพื่อนบูลลี่นะครับบางคนมีความหวาดกลัวหรือมีบุคลิกภาพที่กลายเป็นบุคลิกแบบผิดปกติตามมาในวัยผู้ใหญ่ครับซึ่งมีรากเนี่ยเกิดจากอาการของโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาไม่ดีนะครับหรือไม่ได้รับการรักษาครับสาเหตุของโรคซึมเศร้านะครับเกิดจากปัจจัยที่สำคัญ3ประการนะครับคือปัจจัยทางด้านร่างกายปัจจัยทางด้านจิตใจและปัจจัยทางด้านสังคมนะครับทั้ง3ปัจจัยเนี่ยจะมีผลกระทบต่อกันและกันนะครับทำให้เกิดโรคซึมเศร้าขึ้นมาได้ครับปัจจัยประการแรกเป็นปัจจัยทางร่างกายนะครับเนื่องจากโรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดจากการทำงานของสารซึนำประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยมันผิดพลาดไปนะครับทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าสารซึนำประสาทสำคัญนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้านะครับก็คือซีโรโทนินนอร์เอพิเนฟรินโดปามีนและเมลาโทนินนะครับโดยที่ซีโรโทนินและนอร์เอพิเนฟรินเนี่ยเราพบเลยว่าถ้าปริมาณของสารซึนำประสาท2ตัวเนี่ยมันลดลงนะครับก็จะทำให้อารมณ์ตกลงขณะเดียวกันถ้าเราทำให้สารซึนำประสาท2ตัวเนี่ยกลับเข้ามาในภาวะปกติเช่นการใช้ยาอาการของโรคซึมเศร้าก็ดีขึ้นนะครับสารโดปามีนเนี่ยเป็นสารที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดมีความสุขนะครับเราก็พบว่าถ้าสารเหล่านี้ลดลงเนี่ยความสุขก็ลดลงแล้วก็พบว่ายาหลายตัวก็ไปออกฤทธิ์ที่ทำให้โดปามีนเนี่ยเพิ่มขึ้นจนกระทั่งทำให้อาการซึมเศร้าเนี่ยหายไปได้เมลาโทนินเนี่ยเป็นสารซึนำประสาทที่เดิมเราพบว่าเกี่ยวข้องกับการนอนนะครับแต่เขาพบว่ามันมีผลต่อเรื่องอารมณ์ด้วยเหมือนกันนั่นก็คือเมื่อเราให้ยาที่เกี่ยวข้องกับเมลาโทนินเนี่ยก็จะทำให้อารมณ์ซึมเศร้าหายไปได้ครับปัจจัยข้อที่2ก็คือปัจจัยทางด้านจิตใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของความคิดและความรู้สึกของคนคนนั้นนะครับซึ่งเกิดจากการเรียนรู้มาตั้งแต่ตอนเด็กนะครับซึ่งอันนี้จะสัมพันธ์กับเรื่องของการเลี้ยงดูและครอบครัวนะครับจิตใจที่ได้รับการกระทบกระเทือนมากๆก็จะทำให้มีภาวะที่อ่อนแอหรือเป็นจุดอ่อนที่อยู่ในใจนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับอารมณ์หรือความรู้สึกหรือแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับปัจจัยเหล่านี้จะเป็นการเรียนรู้ที่สะสมมาตั้งแต่เด็กนะครับถ้าเกิดในครอบครัวแล้วก็มาเพิ่มเติมขึ้นในโรงเรียนนะครับกับครูกับเพื่อนแล้วก็สะสมจนกระทั่งกลายเป็นบุคลิกภาพคนที่มีสภาพจิตใจที่แข็งแรงนะครับก็สามารถจะแก้ไขปัญหาปรับตัวได้จัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาก็สามารถปรับตัวได้เร็วนะครับก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าหรือเครียดนะครับปัจจัยข้อที่3คือปัจจัยทางสังคมนะครับปัจจัยนี้เนี่ย
จะเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเด็กแล้วครับซึ่งอาจจะสะสมเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กเล็กๆนะครับในจากคนในครอบครัวนะครับจนกระทั่งมาถึงโรงเรียนเด็กที่ถูกทำร้ายรังแกกลั่นแกล้งทั้งหลายเนี่ยก็จะมีบาดแผลทางใจนะซึ่งจะทำให้สะสมนะครับแล้วก็ทำให้จิตใจเนี่ยมีความอ่อนแอระดับหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาก็จะทำให้มีปมของปัญหาเหล่านี้ซ่อนอยู่นะครับเวลาเจอความเครียดในชีวิตก็จะเกิดความเครียดหรือซึมเศร้าได้ง่ายนะครับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะครับรอบตัวเรายกตัวอย่างเช่นภาวะที่เราอยู่ในโรคระบาดรุนแรงนะครับโรคโควิด-19 หรือภาวะสงครามภาวะที่พ่อแม่และคนรอบตัวเด็กเนี่ยมีความเครียดหาทางเศรษฐกิจทางสังคมต่างๆนะครับก็จะทำให้เด็กสะสมเอาเรื่องของความเครียดนี้ไว้ในใจได้นะครับการเสพข่าวสื่อต่างๆที่ทำให้เกิดความเครียดหรือความน่ากลัวทั้งหลายอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื้อรังเนี่ยก็มีผลนะครับทำให้จิตใจเนี่ยตกลงได้ทั้งหมดเนี่ยจะทำให้พัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับและคนที่มีปัญหาเหล่านี้ก็จะทำให้เวลาเจอสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงก็จะเกิดความเครียดหรือโรคซึมเศร้าได้

คำถามคาใจที่คนมักจะมีต่อโรคซึมเศร้าและผู้ป่วยนะครับก็คือคนที่ไม่มีเรื่องเครียดเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมถ้าเราเข้าใจกลไกการเกิดโรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อสารซึมประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยมันตกลงนะครับบางครั้งไม่มีสาเหตุก็จะทำให้อารมณ์ตกได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีเรื่องเครียดเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับทำไมคนเป็นโรคซึมเศร้าถึงควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับเวลามีอาการเศร้าหรือว่าเครียดเนี่ยเราจะจัดการกับอารมณ์ได้น้อยลงชั่วคราวนะครับอารมณ์อาจจะตกและดิ่งไปมากๆหรือมีความเครียดหรือวิตกกังวลมากๆได้นะครับคนที่อยู่ใกล้ชิดคนเป็นโรคซึมเศร้าก็ต้องเข้าใจตัวอาการตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าเขาจะมีอาการแต่ว่ามันเป็นอาการของโรคนะครับไม่ใช่ตัวตนของเขาจริงๆนะครับเมื่อเรารักษาโรคซึมเศร้าหายเขาก็จะกลับมาควบคุมอารมณ์ได้เหมือนเดิมครับทำไมคนบางคนดูภายนอกเหมือนปกตินะครับแต่บางทีขึ้นลงดูเหมือนไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอันนี้เราพบได้บ่อยนะครับในโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยนะครับเนื่องจากวัยนี้เนี่ยอารมณ์ของเขาก็จะมีความแปรปรวนขึ้นลงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเขามีอาการไม่มากเนี่ยเขาอาจจะมีอารมณ์ดีขึ้นบางเวลาก็ได้หรือบางคนเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมที่ทำให้อารมณ์เขาดีขึ้นด้วยตัวเองนะครับเช่นเล่นกับเพื่อนหรือมีกิจกรรมสนุกของเขาเองนะครับก็ทำให้อารมณ์ดีขึ้นชั่วคราวแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาอยู่คนเดียวไม่มีกิจกรรมเนี่ยอารมณ์ก็จะตกลงได้นะครับนอกจากนี้วัยรุ่นบางคนก็สามารถจะปิดบังอาการได้นั่นก็คือเขามีอาการแต่เขาก็ไม่อยากให้คนใกล้ชิดเนี่ยเขารู้นะครับเราจะรู้ว่าเขามีอาการโรคซึมเศร้าจากการที่เขาเล่าให้ฟังเปิดใจสารภาพความจริงว่าเขามีอาการอะไรอยู่ในใจจริงๆครับมีบางคนสงสัยนะครับว่าในวัยรุ่นเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าจากการเรียนแบบคนอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเกิดโรคซึมเศร้าขึ้นได้บ่อยในโรงเรียนหรือในชุมชนนะครับหลายๆคนก็เลยคิดว่าอาจจะเกิดจากการเรียนแบบนะครับหรือเป็นโรคติดต่อด้วยนะครับแต่จริงๆเราไม่ใช่นะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยจะเกิดเฉพาะตัวบุคคลนะครับแต่เขาก็จะมีปัจจัยเสี่ยงของตัวเขาเอง

อยู่แล้วนะครับไม่ได้เกิดจากการเรียนแบบใครนะครับแต่อาจจะมีการเรียนแบบในพฤติกรรมบางอย่างนะครับเช่นทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายเนี่ยอาจจะเป็นการเรียนแบบพฤติกรรมแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาจะต้องมีอาการของโรคซึมเศร้าของเขาเองอยู่แล้วนะครับนะเขาไม่ได้แกล้งทำนะครับแต่คนบางคนเนี่ยพอมีอาการโรคซึมเศร้าอาจจะได้รับความสนใจจากคนใกล้ชิดมากจนเกินไปนะครับวัยรุ่นหลายคนก็เลยอาจจะมีอาการมากขึ้นก็ได้นะครับเนื่องจากเขาได้รับความสนใจจากคนใกล้ชิดโดยไม่ถูกต้องนะครับในวัยรุ่นที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับถ้าคนใกล้ชิดเนี่ยเอาใจมากจนเกินไปนะครับอาจจะทำให้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยรู้สึกดีนะครับแล้วก็เลยมีพฤติกรรมซึมเศร้าซ้ำๆนะครับเพื่อทำให้เขาได้รับความสนใจเอาใจตามใจแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยคงจะต้องเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจหรือเอาใจหรือตามใจเขามากเกินปกติครับ

เราได้ทำความรู้จักกับเจ้าโรคซึมเศร้านี้มากขึ้นน่าจะพอตอบตัวเองได้เบื้องต้นแล้วนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยเข้าข่ายผู้ที่มีอาการแล้วหรือยังหรือมองไปยังเด็กๆในความดูแลว่าเขาส่งสัญญาณต้องการความช่วยเหลือจากเราอยู่หรือไม่ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือกระบวนการรักษาในบทต่อไปครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

คำถามข้อแรกวันนี้หนูอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดอย่างไรกับคนที่เป็นเพศที่สามคะ คือการมองคนนะ

เราสามารถมองคนเราหลายอย่างจะมองเป็นเพศที่หนึ่งที่สองที่สามหรือจะมองเป็นคนสัญชาตินั้นสัญชาตินี้หรือจะแยกตามสีผิวตามศาสนามันแล้วแต่มุมมองแล้วแล้วแต่บริบทและความต้องการแต่พระพุทธองค์

ให้เราฝึกมองมนุษย์สองอย่างนี้เป็นหลักใหญ่หนึ่งก็คือทุกคนในโลกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายข้อที่สองทุกคนในโลกเกลียดทุกข์รักสุขนั้นในการที่มองคนเป็นเพศที่สามเราถือว่าเป็นอันดับรองลงมาจากการที่ทุกคนในโลกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกคนในโลกเกลียดทุกข์รักสุขนั้นไม่มีความเห็นสำหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะว่าในคนแต่ละกลุ่มมันจะมีคนหลายประเภทเหมือนกันที่เราจะมองในแง่ของการกระทำทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมากกว่าถ้าเป็นคนที่มุ่งมั่นต่อคุณงามความดีเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนมีน้ำใจต่อคนรอบข้างเป็นต้นเราถือว่าคนนั้นเป็นคนที่น่าชื่นชมไม่ว่าเป็นเพศที่หนึ่งเพศที่สองหรือเพศที่สามถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเป็นประจำไม่ว่าเพศไหนเราถือว่าเป็นคนที่น่าตำหนิท่านอาตมาก็ไม่ค่อยได้สนใจหรอกนะใครเป็นอะไรใครมีความชอบในเพศตรงข้ามมีความชอบในเพศตัวเองหรือว่ามีความชอบทั้งสองอย่างหรือไม่มีความชอบเลยสำหรับอาตมาก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่แต่สนใจที่ว่ารักษาศีลได้ไหมสำหรับคนทุกเพศทุกวัยเรามีศีลข้อที่สามที่เป็นตัวควบคุมการแสดงออกทางเพศถ้าอยู่ในกรอบของศีลข้อที่สามหรือว่าใช้ได้ถ้าละเมิดศีลข้อที่สามก็ว่าใช้ไม่ได้

รู้อยากทราบว่าควรทำอย่างไรหากมีเพื่อนขอให้เราไม่พูดกับเพื่อนคนหนึ่งคือในการผิดศีลมุสาวาทานะมันจะมีเอาในสัมมาวาจาในอริยมรรคมีองค์8ดีกว่าก็มีการงดเว้นจากการพูดไทยแตกแยกอันนี้การ สำหรับพระสงฆ์นี่ถือว่าเป็นอาบัติค่อนข้างหนักเหมือนกันถ้าเราต้องการให้ดึงคนใดคนหนึ่งมาเป็นเพื่อนเราและไม่อยากให้เขาเป็นเพื่อนกับคนอื่นแต่ว่าอยากจะให้เพื่อนสองคนทะเลาะ กันเขาจึงจะไม่สนิทกันเขาจึงจะคนที่เราชอบจะได้มาสนิทกับเราเป็นกิเลสทั้งนั้นนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นถ้าเพื่อนชวนอย่างนี้มันก็ร้อนแรมต่อบาปกรรมแล้วเราไม่ควรจะยอมถือว่ามันจะทำให้เกิดความแตกแยกไม่เป็นไปเพื่อความสามัคคีในหมู่ชนหนูอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดอย่างไรกับของคอปปี้ของไม่แท้ค่ะก็ในพระเรานี่ต้องระวังมาก

คือถ้าเราใช้ของที่ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วเราเป็นของไม่ถูกกฎหมายก็ถือว่าอาบัติหนักถ้าเราใช้สิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะอย่างนี้ก็จะถือว่าเป็นการลักขโมยเป็นการถือสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ฉะนั้นแต่อาตมาก็เห็นใจเหมือนกันเพราะว่ากฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆนี้ถูกกำหนดโดยประเทศที่ร่ำรวยเพื่อรักษาผลประโยชน์ในการจะว่าเป็นทางเหตุผลการก๊อปปี้ที่จริงอาตมาก็ไม่มั่นใจถ้าว่าเป็นก๊อปปี้ถ้าเป็นต้นฉบับเขาให้ก๊อปปี้สัก20-30%ได้โดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิเขาถ้าเป็นการก๊อปปี้บางอย่างเราเขียนจดหมายเขียนอีเมลถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ขออนุญาตได้ทางวัดเราก็ทำอย่างนี้ แต่ว่าถ้าเรามีเหตุผลว่าก็ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เป็นเอาอะไรของเขาไปเขาไม่ได้ใช้เขาก็ใช้เหมือนเดิมอันนั้นก็เป็นเหตุผลเหมือนกันแต่ว่าตามผู้ที่ต้องการจะรักษาศีล5อย่างบริสุทธิ์อย่างเคร่งครัดต้องงดเว้นจากการถือสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยประการทั้งปวง

หนูอยากทราบว่าจะทำยังไงเตือนเพื่อนที่ขี้เก๊กเกินไปมึงคืออะไรอ่ะไม่รู้คำนี้ขี้เก๊ก

อ๋อเธอตัวเธอตนว่าดีกว่าคนอื่นป่ะใช่ไหมอ๋อเรื่องการตักเตือนนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นไม่ใช่ว่าพูดภาษาได้นะมันเป็นคนตักเตือนคนอื่นได้ความเป็นวิชาชีวิตอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้จึงจะเก่งอย่างเช่นรู้กาลเทศะเป็นเรื่องสำคัญในการกำหนดว่าถ้าพฤติกรรมของเพื่อนคนนี้ไม่เหมาะสมแล้วใครจะเป็นคนที่สมควรจะตักเตือนเขาเพราะไม่อาจจะไม่ใช่ตัวเราถ้าเขาไม่เคารพเราพอเขาไม่รับฟังมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเหตุผลในการเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้มันมีอะไรบ้างอย่างเช่นว่าทำให้เป็นที่รังเกียจของเพื่อนหรือว่าเป็นที่รำคาญของเพื่อนหรือว่าไม่มีใครอยากคบอันนี้จะเป็นโทษแต่โทษนี้ใครจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้เขาได้ในรูปแบบไหนเขาจึงจะรับได้อันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อเราตัดสินใจว่ามันไม่มีใครหรอกคงจะเป็นเราคนเดียวที่พูดได้เราก็ต้องพยายามพูดในลักษณะที่เขาจะไม่รู้สึกว่าเราว่าเขาหรือว่าเราฉลาดกว่าเขาหรือเราเห็นสิ่งที่เขาไม่เห็นรู้สิ่งที่เขาไม่รู้เราเขาคงไม่รับแต่แค่เราพูดจากมุมมองของเราว่าความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นเมื่อเราเห็นสิ่งที่เขาทำคำที่เขาพูดเราพูดเจาะจงไม่พูดกว้างๆอย่าพูดทั่วๆไปว่าทุกวันนี้เธอนี่ขี้เก๊กมากมันพูดไม่ได้เราต้องพูดว่าเมื่อวานนี้ดอนบายเมื่อเธอทำอย่างนั้นทำให้ฉันรู้สึกเสียใจฉันรู้สึกไม่ดีไม่สบายใจเหมือนกับเป็นการให้ข้อมูลสะท้อนให้เขารู้ว่าการกระทำของเราเกิดผลกระทบกับคนอื่นอย่างไรบ้างจะผิดจะถูกไม่ต้องว่าไม่ต้องพูดแต่พูดแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเราอันนี้อาจจะเป็นวิธีที่เขาจะรับฟังเราได้รู้อยากทราบว่าจะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เข้ามาอย่างกระทันหันได้อย่างไรบ้างพระคุณครับคือพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเราต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทแต่คำว่าไม่ประมาทนั้นบางทีนักปราชญ์ท่านแปลว่าอยู่อย่างไม่ขาดจากสติหรือพูดอีกนายหนึ่งคือพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ทุกประการมันเป็นความพร้อมอยู่ทุกเวลานาทีโดยปัญญาที่รู้ว่าอะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่มีอะไรสักอย่างที่มันแน่นอนที่เรารับประกันได้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆ
ดังเมื่อเรามีปัญญามีสมาธิทิว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่เรามีสติรู้กายรู้ใจของตนในปัจจุบันถึงจะมีเหตุการณ์กระทันหันเราก็ไม่สะทกสะท้านเราก็ไม่ได้เครียดเพราะเราไม่ได้แปลกใจดังคำตอบง่ายๆคือต้องฝึกสติฝึกให้รู้ตัวเจริญโยนิโสมนสิการคือการคิดพิจารณาชีวิตเรียนรู้จากประสบการณ์เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนเมื่อความไม่แน่นอนปรากฏเราจึงจะไม่แปลกใจ

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากให้พระอาจารย์อธิบายความหมายของศีล5 ก็ศีล 5เราก็สวดเป็นประจำเราก็พอจะรู้จักคร่าวๆ

แต่เราควรจะในการพิจารณาศีลห้าแล้วความจำเป็นของศีลห้าเราเริ่มต้นจากความต้องการของมนุษย์ที่อยู่ในชุมชนตั้งแต่ชุมชนเล็กสุดคือครอบครัวตลอดถึงสังคมโลกสิ่งที่ทุกคนต้องการมันพื้นฐานก็คือความรู้สึกปลอดภัยถ้าคนเราต้องระแวงตัวเวลาไม่ปลอดภัยอดเป็นทุกข์ไม่ได้เครียดแล้วเป็นกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนรอบข้างกับครอบครัวของเราด้วยการสิ่งท้าทายก็คือในเมื่อมนุษย์เราทุกคนมีกิเลสมีโลภมีโกรธมีหลงซึ่งมักจะนำไปสู่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันได้ง่ายเมื่อมนุษย์มีกิเลสที่นำไปสู่การเบียดเบียนเป็นธรรมดาเราจะอยู่กันอย่างไรเราจึงจะรู้สึกปลอดภัยได้อันนี้คือเป็นปริศนาคำตอบของพระพุทธเจ้าก็คือเราต้องใช้ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนนั่นก็คือความสามารถที่จะไม่ทำตามสัญชาตญาณดั้งเดิมในบางโอกาสอย่างเช่นเราทุกคนก็มีบางครั้งบางคราวที่คิดจะผิดศีลแต่เราไม่ผิดถ้าหากว่าการผิดศีลเป็นสัญชาตญาณที่ต้องยอมงดไม่ได้โลกก็จะลำบากมากคงจะเอาตัวไม่รอดบางทีเราเอาง่ายๆเห็นของของคนอื่นอยากได้รู้เลยว่าถ้าหยิบไปไม่มีใครเห็นขโมยได้แต่หวังว่าส่วนมากส่วนใหญ่และทุกคนที่นี่จะไม่หยิบจะไม่ขโมยเพราะอะไรเพราะมีความคิดที่สูงกว่าที่ชนะความคิดที่ตกต่ำความคิดว่าไม่เอาดีกว่าเพราะเจ้าของจะเสียใจมันไม่ใช่ของเราเราก็ต้องเคารพในสิทธิของคนอื่นไม่ถือของสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วแต่จะคิดแต่เพราะมีความคิดว่าไม่ดีไม่ควรไม่เอาเราสามารถงดจากความคิดที่จะเอาอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างในศีลห้าข้อกับทุกข้อซึ่งเกี่ยวกับการเบียดเบียนซึ่งกันและกันในระดับแรงในระดับที่อาจจะนำไปสู่ การตกอบายหลังจากตายไปแล้วเรามีสิทธิ์เรามีโอกาสที่จะพ้นจากอบายที่จะเจริญงอกงามโดยการไม่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วการไม่เปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันการอยู่ในกรอบของศีลห้าให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างรู้สึกปลอดภัยอย่างสบายใจเพราะผู้ถือศีลห้าเป็นผู้ที่ให้ความสบายใจกับคนรอบข้างให้คนรู้ว่าคนนี้ไว้ใจได้คือถ้าเราถือศีลนี้ไม่ได้เราไม่ได้ประกาศว่าเราไม่มีกิเลสเราก็มีแต่เราสัญญาไว้กับคนรอบข้างว่าเราจะไม่ทำตามจะไม่พูดตามกิเลส

เป็นความหมายหรือว่าอานิสงส์สิ่งที่ต้องการจากการรักษาศีลคือการสร้างบรรยากาศในครอบครัวในโรงเรียนในสังคมที่เอื้อที่สุดต่อความอยู่ดีของคนทุกคนเช่นในห้องเรียนก็เหมือนกันเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรเข้าในห้องแล้วจะควบคุมจะรักษากายวาจาอย่างไรจึงจะเหมาะที่สุดเราก็ต้องดูที่เป้าหมายเป้าหมายคือการศึกษาเป้าหมายคือการศึกษาอย่างมีความสุขด้วยการเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันดังถ้าเราจับหลักใหญ่ว่าเราอยู่ที่นี่เพื่ออะไรแล้วเราต้องการอะไรจากการอยู่ที่นี่เราจึงคอยมองที่พฤติกรรมที่เอื้อต่อการเข้าถึงเป้าหมายนั้นเป็นอย่างไรการศีลมันก็เกิดจากปัญญานั่นเองเกิดจากปัญญาว่าอยู่กันอย่างไรบุญจึงจะทำให้ปัญหาในการอยู่ร่วมกันน้อยที่สุดทำให้มีความสุขความสบายกันมากที่สุดผมอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตครับสิ่งที่สำคัญที่สุดมีก็คือการช่วยโอกาสที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วทำงานที่มนุษย์เท่านั้นทำได้ก็คือการละบาปการบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดที่มีเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสถ้าไม่บรรลุธรรมมีโอกาสทำให้การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในอนาคตลดน้อยลงมีพร้อมกับความพยายามจะพัฒนาตนแล้วท่านให้เราถือว่าการสร้างประโยชน์สร้างความสุขแก่สังคมแก่ส่วนรวมก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันทำให้เราอยากให้เรามีส่วนในการทำให้ความทุกข์ของมวลมนุษย์ลดน้อยลงเท่าที่เราจะทำได้มีสิทธิ์มีโอกาสมีส่วนในการทำให้โลกนี้ดีขึ้นแม้แต่เล็กน้อยก็ยังดีดังนั้นเราสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรับผิดชอบของการเกิดเป็นมนุษย์ทั้งในเข้าถึงศักยภาพของมนุษย์แล้วการสร้างประโยชน์และสร้างความสุขแก่โลกเท่าที่จะทำได้

ผมสงสัยว่าคำกล่าวนั่งสมาธิมีเพื่ออะไรครับมันก็แล้วแต่อาเป็นกุศลบายอย่างหนึ่งที่จะแบบเลิกคิดทางโลกหรือในเรื่องที่เรากำลังสนใจอยู่และหมกมุ่นอยู่แล้วจิตหันช่วยจิตหันเข้ามาสู่การปฏิบัติเหมือนมันเป็นการปิดประตูต่ออดีตแล้วก็น้อมน้ำจิตเข้ามาสู่ในปัจจุบันกับงานคือการฝึกจิตใจพระอาจารย์บังคับตนเองยังไงตอนช่วงเริ่มต้นทำสมาธิหรือทำในสิ่งไม่ชอบแต่มีประโยชน์ครับสำหรับการทำสมาธิอาตมาเริ่มต้นก็มีศรัทธาว่านี่แหละก็คือกุญแจที่จะเปิดประตูไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่สูงกว่าหรือว่าการเข้าถึงเป้าหมายชีวิตเมื่อเข้าใจว่ากิเลสจะครอบงำจิตใจตลอดทั้งชีวิตถ้าไม่ฝึกให้ชนะมันได้ระงับมันได้มันจึงมีศรัทธามากแต่ในข้อที่สองในการทำสิ่งที่ไม่ชอบแต่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่ช่วยมากที่สุดก็คือการเห็นว่าความรู้สึกไม่ชอบมันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่กับเราตลอดเวลามันก็เป็นคุณสมบัติของจิตใจว่าฉันไม่ชอบสิ่งนั้นฉันไม่ชอบสิ่งนี้ในความไม่ชอบมันก็มีเกิดขึ้นดับไปบางช่วงมันแรงบางช่วงก็อ่อนบางช่วงก็ไม่มีซะเลยแล้วจะไปเอาจริงเอาจังกับมันทำไมแต่สำหรับอาตมาและมีบุญที่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์อยู่ในวัดซึ่งท่านมันก็มีการบังคับให้ทำสิ่งที่เราบางสิ่งบางอย่างไม่สนุกหรือว่ายังรู้สึกว่ายากแล้วเราไม่มีทางเลือกเพราะอยู่ในวัดแล้วประโยชน์ที่ได้ก็คือเวลาผ่านไปเมื่อเรารู้ว่ายังไงก็ต้องทำสิ่งนี้เพราะครูบาอาจารย์ขอให้เราทำแล้วก็ปรากฏว่าส่วนมากก็ไม่ยากเหมือนที่คิดและที่ว่าไม่ชอบหลายครั้งมากที่ทำไปทำมาความไม่ชอบเปลี่ยนว่าชอบนั้นสิ่งที่จะช่วยเรามากก็คือการบันทึกความรู้สึกต่างๆเพราะจะสังเกตตัวเองภายในเวลาไม่นานบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยชอบมากตอนหลังก็เฉยๆบางสิ่งบางอย่างที่เคยชอบมากตอนหลังก็ไม่ชอบก็มีทำน้องเดียวกันบางอย่าง ไม่ชอบกลายเป็นชอบมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแล้วคำถามก็คือทำไมเราจึงจะปล่อยให้เป็นทาสเป็นคนรับใช้ความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบทำไมปล่อยให้ความรู้สึกชอบไม่ชอบเป็นเจ้านายเราตลอดเวลาเราเจ้านายสั่งว่าชอบเราต้องทำเจ้านายคือว่าไม่ชอบคือไม่ทำมันเสียความเป็นอิสระเสียศักดิ์ศรีของเรามากเลยนะแต่ก็เป็นขี้ทาสของความรู้สึกชั่วแวบว่าชอบและไม่ชอบ

ผมอยากทราบว่าพระอาจารย์เหนื่อยกับการเป็นพระไหมครับไม่เลยไม่เลยนี่ก็คือชีวิตของพระกับชีวิตของโยมมันคงจะต่างกันอย่างนี้คือชีวิตของโยมพอเราทำงานแล้วทำมันความเองก็น้อยคนนะที่จะรู้สึกว่าความสุขเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีแต่พระพูดได้ยิ่งนานยิ่งมีความสุขยิ่งไม่เหนื่อย

หนูขอถามว่าคุณค่าของชีวิตคนเราคืออะไรคะคือคุณค่าของชีวิตก็ไม่มีอะไรตายตัวแน่นอนตายตัวมันแล้วแต่คุณค่าที่เราสร้างขึ้นมาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสิ่งที่ทำแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของตัวเองเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขคนอื่นนั้นน่าจะถือว่ามีคุณค่าสิ่งที่มีคุณค่ามากคือสิ่งที่ท่านเรียกว่าอริยทรัพย์คือเมื่อเราทำคุณงามความดีไว้เยอะมันก็เป็นที่พึ่งภายในจิตใจสิ่งนั้นมีค่าหรือว่าล้ำค่าก็ได้เพราะคุณบางคนก็ถือว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ที่ว่าคนชอบมากหรือคนรู้จักมากแต่ว่าคุณค่าของเราถ้าขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นมันจะเป็นที่พึ่งได้ยังไงฮะมันถ้าคนชอบมากคุณค่าแล้วก็สูงขึ้นคนไม่ชอบคุณค่าก็ต่ำลงมันจะเป็นอย่างนั้นได้ฮะมันเป็นการมองชีวิตผิดไปแต่ถ้าเรามองที่คุณธรรมอยู่ในจิตใจซึ่งเป็นของเราโดยแท้ไม่มีใครแย่งชิงได้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นคุณค่าที่เราเอาเป็นที่พึ่งได้งั้นถ้าเรามองในแง่ของvalue ทั่วไปเราก็ถือว่าสิ่งใดที่ทำให้ความทุกข์ความเดือดร้อนของเราและคนอื่นได้ลดน้อยลงในความสุขความปลอดจากทุกข์ของเราและคนอื่นเพิ่มมากขึ้นอันนั้นก็เป็นหลักใหญ่คนเราเกิดมาทำไมคะถ้าเราเกิดมาแล้วต้องทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุดแม้เราจะเกิดชาติต่อไปเราก็ทุกข์ถ้าอย่างนั้นเราเกิดมาทำไมคะพระพุทธเจ้าสอนว่าคนเราเป็นทุกข์เพราะกิเลสกิเลสมากจะทุกข์มากกิเลสน้อยจะทุกข์น้อยไม่มีกิเลสเลยทุกข์จะไม่มีเลยงั้นไอ้ที่ว่าเกิดเป็นทุกข์ต่อไปเป็นทุกข์อันนั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นชะตากรรมหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนบันดาลให้เราเป็นทุกข์ทุกชาติไปเราจะเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์อยู่ที่เรารับผิดชอบชีวิตตัวเองถ้าเราฝึกตนตามหลักคำสอนพุทธเจ้าไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเพราะมีกิเลสนั่นแหละเราจึงมาเกิดมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะเราเคยสร้างเหตุสร้างปัจจัยในชาติก่อนเราจึงได้มาเกิดตรงนี้

หนูสงสัยว่าทำไมคนเราถึงมีอารมณ์คิดถึงแล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะลองทุกวิธีแล้วค่ะคือไออารมณ์ที่อยู่กับเรานานเหตุที่สำคัญก็คือภายในจิตใจมีความพอใจกับอารมณ์นั้นจริงๆแล้วเรายังไม่อยากจะละเพราะถ้าตั้งใจจะละเมื่อไหร่ต้องการจะละจริงๆละได้ถ้าละไม่ได้แสดงว่าใจหนึ่งก็ยังไม่อยากจะละยังไม่พร้อมยังอยากจะรักษาความรู้สึกนี้ไว้เราก็ต้องมาดูตรงนี้ถามว่าเราได้อะไรมาจากความรู้สึกอย่างนี้ที่เป็นกำไรและเป็นสิ่งที่เราต้องการทำไมใจหนึ่งเรายังชอบเรายังต้องการมีไว้แต่เราก็ต้องทบทวนโทษที่เกิดขึ้นจากความคิดอย่างนี้บ่อยอย่างเช่นว่าเป็นการเบียดเบียนตัวเองเปล่าๆเราไหนๆก็มาที่นี่แล้วเราก็ควรจะใช้เวลาที่นี่ให้ดีไม่นั้นมันเสียทั้งสองอย่างเสียที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านเสียที่อยู่ที่นี่ยังไม่มีความสุขไม่ว่าเป็นการเปลี่ยนตัวเองแท้ๆความคิดถึงเป็นอารมณ์ซึ่งประกอบด้วยความพอใจถ้าเป็นการปรุงแต่งในจิตใจถ้าเราฝึกสติให้ดีทุกครั้งที่มันเริ่มคิดเรารู้แล้ววางตัวคิดถึงมาอีกแล้วโอ้นี่ตัวคิดถึงมาเร็วคือให้โมเห็นเป็นอารมณ์เป็นตัวคิดถึงเข้ามาในสมองแล้วก็ทักทายแล้วก็ปล่อยให้มันไปอย่าไปยุ่งอย่าไปคุยอย่าไปมัวสุมกับมันเลยการถ้าเรามีสติตั้งไว้ดีแล้วความคิดเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ถ้าเป็นความคิดที่นำไปสู่ความทุกข์เราก็วางกรรมมันอยู่ที่กำลังจิตกำลังของสติด้วยการที่เราไม่สามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับอาชีพที่เราอยากเป็นได้ว่าทำไมถึงอยากเป็นมันเกิดมาจากอะไรคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคืออย่างหนึ่งนะการนั่งสมาธิการไม่คิดเลยสักระยะหนึ่งให้จิตใจผ่อนคลายไม่คิดเรื่องนี้เลยแล้วก็พอลืมตาออกมาพยายามคิดบางทีความคิดจะมาเร็วเพราะบางทีบังคับให้คิดมันก็คิดไม่ออกแต่ถ้าจิตผ่อนคลายความคิดมันก็พุทธขึ้นมาเองแต่ในการบางทีในการกำหนดว่าทำไมเราจึงรู้สึกว่าสิ่งนี้ใช่เราก็ควรจะดูในหัวข้อต่างๆว่าอย่างจริตนิสัยเราหรือว่าสิ่งที่เราทำได้ดีสิ่งที่เราถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเราหรือว่าพูดในสิ่งที่เรา
เราทำไม่ได้แน่นอนแล้วคิดทางตรงข้ามด้วยว่าอาชีพที่เรามั่นใจว่าทำไม่ได้เป็นอันขาดเพราะบางทีดูในสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่มีทางมันก็ช่วยให้เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองและความคิดของตัวเองได้ในบางอย่างนี้มันยังไม่มีความคิดเราก็ดูความรู้สึกนี้ไปสักระยะหนึ่งว่ามันเปลี่ยนไปไหมบางทีเวลาผ่านไป3 เดือน6 เดือนสิ่งที่เราเคยว่าใช่ใช่ตอนนี้มันก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นอีกแล้วแต่ถ้าเวลาผ่านไปหลายเดือนแล้วความรู้สึกว่าใช่อย่างชัดเจนอย่างมั่นคงหนักแน่นแล้วก็เป็นการบอกว่าน่าจะถูกกับเราโอเคสุดท้ายสำหรับวันนี้รู้อยากทราบว่าการที่เราต้องการแบ่งเวลาในสิ่งที่เราได้ตั้งเป็นตั้งเป้าหมายไว้แล้วได้เกิดมีกิเลสเรื่องสิ่งที่มาชักจูงให้เรานอกเรื่องมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะนี่เขาเรียกว่านิวรณ์อันนี้ที่เราพยายามอธิบายว่าทำไมเราจึงต้องเจริญสติแบบนั่งสมาธิเพื่ออย่างนี้ฮะเพื่อฝึกให้มีวินัยเพราะถ้าเราตั้งลมหายใจเป็นเป้าหมายแล้วการมีสติกับลมหายใจไม่นานจิตไปคิดโน่นมันทั้งที่ตั้งใจจะอยู่กับลมหายใจแต่มันไม่ค่อยจะอยู่เราจึงคงฝึกในการปล่อยวางในการรู้ตัวแล้วก็กลับมาเร็วแล้วจะเป็นนิสัยที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากเพราะการที่เราจะอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจจะทำแล้วว่ามีเป็นตรงกับเป้าหมายแล้วแต่ว่ากิเลสมันก็ยังมีสิทธิ์แทรกแซงเข้ามาได้เราจึงต้องมีพลังของสติรู้แล้วว่าไม่ใช่คือในบางโอกาสที่เรากำลังจะทำงานเราก่อนจะเริ่มทำงานเราก็ทบทวนว่าเรื่องนี้ไม่เอานะเรื่องนี้นะคือทบทวนสิ่งที่อาจจะเป็นกิเลสเกิดขึ้นระหว่างการทำงานแล้วก็เตือนสติตัวเองก่อนเริ่มทำงานอันนี้จะช่วยได้เพราะว่าเวลามันกิเลสมันเริ่มจะคิดเริ่มจะอยากเราก็รู้อู้นี่ไม่ใช่เป็นอุปสรรคเอาละวันนี้ก็คงพอสมควรเวลาคำถามเยอะๆมากก็คิดว่าจากนี้ไปก็คงใช้เวลานี้เป็นการตอบปัญหา

0: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษา3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับ การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้มีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้ทั้งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหอัตถศีลานิยาจามาแม้ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อมด้วย

ทธศีลานิยาจามะแม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วยอิตร

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตัยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้า

สมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์อาพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลนัจจคีตวาทิตาวิสุกทัสสนะมาลาคันทวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนัทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมเครื่องดนตรีต่างๆและดูการละเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลและรูปทาประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้และของหอมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการนั่งนอนบนเตียงต่างมีเท้าสูงเกินประมาณและที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีและเครื่องปูลาดอันวิจิตรงด

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของศีลและอานิสงส์ของการรักษาศีลต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วเราได้อธิบายถึงเรื่องของศีลทั้ง5ประการซึ่งเป็นนิจศีลหรือเป็นศีลที่เราต้องรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าเราจะไปวัดก็ตามไม่ไปวัดก็ตามสมาทานกับพระหรือไม่สมาทานก็ตามทั้ง5ประการนี้เรียกว่าเป็นธรรมประจำใจที่เราต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้เพราะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 100% ก็หารไปจากศีลทั้ง5ข้อนี้ถ้าขาดหายไป1ข้อก็หายไป 20% หายไป2ข้อก็หายไป 40% ความเป็นมนุษย์ก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งเรารักษาศีลทั้ง5ประการนี้สมบูรณ์ได้มากเท่าไหร่เราก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเท่านั้นนอกจากทั้ง5ประการนี้แล้วศีลก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งท่าน

เรียกว่าศีลแปดศีลแปดนี้แบ่งเป็นสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งก็เป็นศีลแปดปกติลักษณะที่สองก็คือศีลแปดที่รักษาในวันอุโบสถคือวันขึ้นแรม8ค่ำวันขึ้นแรม15ค่ำหรือ14ค่ำหรือเรียกว่าวันพระเพราะฉะนั้นถ้าไปรักษาศีล8ในวันเหล่านั้นท่านเรียกว่ารักษาศีลในวันอุโบสถหรือว่ารักษาศีลในวันพระแต่โดยเนื้อความแล้วก็คือศีลอันเดียวกันมี8ข้อนับจาก5ข้อที่มีอยู่แล้วและเพิ่มข้อที่6เข้าไปก็คือการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคำว่าในเวลาวิกาลของพระก็คือตั้งแต่เลยเที่ยงเป็นต้นไปไม่ควรรับประทานอาหารไม่ให้รับประทานอาหารแต่สามารถที่จะดื่มน้ำได้ทำไมต้องรักษาศีลข้อนี้ก็เพื่อว่าบุคคลที่ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นในช่วงเช้าถึงเที่ยงยังมีคนถวายความอุปถัมภ์บำรุงอยู่เพราะว่ายังเป็นเวลาที่พอจะอำนวยความสะดวกในเรื่องการรับประทานอาหารได้ในช่วงเวลากลางคืนหรือตอนเย็นคนที่ให้ความอุปถัมภ์เหล่านั้นก็ต่างก็กลับไปหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งอาหารที่บริโภคในเวลาเย็นนั้นนำมาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายน้อยนะเพราะฉะนั้นจึงควรบริโภคเฉพาะเช้ากับกลางวันก็พอสองมื้อหรือบางท่านบางคนอาจจะบริโภคมื้อเดียวในเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาอันนี้ก็ได้แต่เลยเที่ยงไปนั้นห้ามบริโภคในเวลาวิกาลนั่นก็เพราะว่าเพื่อตัดความกังวลในการบริโภคอาหารให้มีความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ในศีลข้อที่7ท่านให้งดเว้นจากการขับร้องการประโคมดนตรีการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสต้องบอกว่าเป็นข้าศึกต่อกิเลสก็หมายความว่าการดูการฟ้อนการรำซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความโลภให้เกิดความโกรธให้เกิดความหลงเหล่านี้ดูแล้วเราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะที่จะไปพิจารณาการดูหนังดูละครก็ดีการร้องรำขับร้องก็ดีการประโคมดนตรีก็ดีเวลาเราร้องเวลาเรารำเวลาเราดูเราก็จะอินไปกับบทหรือว่าเอาใจไปกับบทละครเหล่านั้นถ้าละครเศร้าก็เศร้าตามละครตลกก็ตลกตามเพราะฉะนั้นไม่ได้มีสิ่งที่จะเป็นเครื่องยับยั้งสติสัมปชัญญะจิตใจยังไม่ได้อยู่ในบุญในกุศลแต่ถ้าหนังละครที่เราดูนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนปัญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เราก็สามารถที่จะดูได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านห้ามก็คือว่าอะไรก็ตามที่ดูแล้วทำให้เกิดกิเลสทำให้กิเลสเพิ่มขึ้นทำให้ความโลภความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการบรรเทาเบาบางลงสิ่งนั้นไม่ควรที่จะดูไม่ควรที่จะขับร้องไม่ควรที่จะฟ้อนรำเพราะฉะนั้นในเรื่องศีลข้อที่7นี้ก็เป็นการให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจไม่แสวงหาสิ่งที่เกินความจำเป็นสำหรับชีวิตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความเป็นการดำเนินชีวิตที่เกินไปเกินจากความจำเป็นในศีลข้อที่8ให้งดเว้นจากการนั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่นั่นก็หมายความว่าให้เรารู้จักมีความสำรวมในที่นั่งที่นอนอันสงัด

ำรวมในที่นั่งที่นอนที่พอดีที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเพราะถ้ายังติดอยู่กับที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มอันสูงอันใหญ่แล้วก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติรู้สึกว่าการทำงานของเราการประพฤติปฏิบัติของเราจะติดอยู่กับความสบายโดยส่วนมากถ้าไม่ได้นั่งที่นั่งอันสบายไม่ได้นอนที่นอนอันสบายเราก็ไม่อยากจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นความปริโภคหรือเป็นความกังวลอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องกั้นความดีอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง3ข้อที่เพิ่มมาจากศีลทั้ง5ข้อนั้นวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้เราสามารถที่จะมีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเพราะศีลทั้ง5ข้อในตอนต้นท่านมุ่งหมายให้คนปกติทั่วไปคนที่ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตปกติของเรานั้นหมั่นรักษาแต่เมื่อเราต้องการที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิมแสวงหาหนทางเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากเดิมเราก็เพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นไปอีก3ข้อโดยการงดเว้นอาหารในเวลาวิกาลด้วยการงดเว้นจากการขับร้องประโคมดนตรีการดูการละเล่นงดเว้นจากการติดที่นั่งที่นอนอันสบายเหล่านี้นั่นเป็นการฝึกหัดปฏิบัติตนเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง8ข้อที่เรารักษานั้นก็จะมีประโยชน์มีอานิสงส์ต่างๆกันไปตามคุณสมบัติที่เรารักษาในส่วนของศีล5หลายท่านรู้เฉพาะศีล5แต่ไม่รู้จักธรรม5ประการธรรม5ประการหรือว่าเบญจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่คู่กับเบญจศีลศีลข้อที่1ก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ธรรมที่จะใช้เป็นคู่มือในการเจริญในที่นี้ก็คือเมตตาเมื่อเรามีเมตตาแล้วเราจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนคนอื่นศีลข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ธรรมะที่ใช้ประกอบกับข้อนี้ก็คือให้รู้จักประกอบสัมมาชีพมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องประพฤติสุจริตแล้วเราก็จะไม่มีจิตที่จะไปลักไปขโมยของคนอื่นศีลข้อที่3ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในลูกเขาเมียใครธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสถารสันโดษการยินดีในคู่ครองของตนเองยินดีในคู่ครองของตนเองไม่ประพฤตินอกใจมีความซื่อสัตย์ต่อสามีต่อภรรยาของตนไม่ว่าจะอยู่ด้วยอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังศีลข้อที่4ไม่ให้ประพฤติวจีทุจริตคือกล่าวคำพูดที่ไม่ดีธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือให้มีสัจจะให้มีวจีสุจริตให้มีความจริงเราต้องการความจริงใจจากคนอื่นเราก็ต้องให้ความจริงใจกับเขาก่อนในศีลข้อที่5ให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสติเพราะว่าเมื่อประพฤติผิดข้อที่5สิ่งที่จะลดลงก็คือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีล5แล้วก็ต้องมีธรรม5ข้อนี้คู่กันไปศีล5และธรรม5เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกถ้าศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการรักษาศีลในแต่ละข้อนั้นข้อที่1ถ้าเรารักษาได้เราก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนนอกจากอายุยืนแล้วสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ใช้ให้คนอื่นไปเบียดเบียนด้วยนะตนเองก็ไม่เบียดเบียนไม่ให้คนอื่นไปทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยศีลข้อที่2ถ้าเราประพฤติได้เราก็จะมีทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องกังวลคำว่าไม่ต้องกังวลเพราะความสุขของคฤหัสถ์

นั้นคือสุขจากการมีทรัพย์ประเภทหนึ่งข้อที่สองก็คือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์นั้นถ้าทรัพย์สมบัติเราได้มาโดยไม่ถูกต้องเราก็จะมีความทุกข์ในการใช้จ่ายจะใช้ทีก็ต้องระแวงไม่รู้ว่าใช้ไปแล้วเขาจะจับได้หรือเปล่าเขาจะจำได้ไหมว่านี่เงินเราขโมยมานี่ทองเราแอบซ่อนมานี่แอบช่อราษฎร์บังหลวงมาก็จะมีความระแวงความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวก็จะเกิดขึ้นครอบครัวไม่แตกแยกไม่เกิดปัญหาหย่าร้างไม่เกิดปัญหาครอบครัวไม่ส่งผลกระทบต่อลูกหลานในภายภาคหน้าต่อไปเราจะเห็นได้ว่าปัญหาข้อนี้กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเพราะถ้าต่างฝ่ายต่างจับได้ว่าคนนั้นประพฤตินอกใจคนนี้ประพฤตินอกใจในระหว่างคู่ครองของตนเองสิ่งที่ส่งผลกระทบตามมามิใช่แต่พ่อแม่หย่าร้างลูกก็จะมีปมด้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาได้ความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวความอบอุ่นครอบครัวที่เป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในศีลข้อที่4ถ้าเรารักษาได้เราก็จะได้รับความจริงใจต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อให้พูดแต่วาจาที่อ่อนหวานให้พูดแต่วาจาที่เป็นเหมือนน้ำผึ้งที่เรียกว่ามธุรสวาจาอย่าพูดวาจาที่เป็นเหมือนคูดหรือว่าอุจจาระพูดไปแล้วมันเหม็นไม่พูดวาจาที่เป็นเหมือนหอกพูดไปแล้วมันทิ่มแทงคนอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้เราก็จะได้รับความสุขทางหูเราจะมีความจริงใจต่อกันศีลข้อที่5ถ้าเรารักษาได้เราจะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นแต่ไม่เรียกว่าสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาถือว่าบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีคนประเภทเดียวก็คือพระอรหันต์นอกจากนั้นก็เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากนะแล้วแต่การเจริญของแต่ละบุคคลเมื่อมีสติมากชีวิตเราก็จะปลอดภัยเพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่รักษาโลกไว้โดยที่สุดคือรักษาตัวเราไว้ไม่ให้ประมาทไม่ให้พลาดพลั้งจะทำการอะไรก็เรียบร้อยดีงามในศีลข้อที่6 ข้อ7และข้อ8นั้นเป็นส่วนของการประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเป็นการตัดปริโภชหรือความกังวลในการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเราจะมีอยู่เพราะว่าถ้าเรามัวไปห่วงเรื่องอาหารมัวเป็นห่วงเรื่องการดูการละเล่นการขับร้องการประโคมดนตรีมัวเป็นห่วงเรื่องที่นั่งที่นอนการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็จะก้าวหน้าได้ช้าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดความกังวลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าให้เริ่มงดเว้นจากการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 2. ให้งดจากการร้องรำขับร้องประโคมดนตรีซึ่งมันเป็นตัวให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดกิเลสภายในจิตใจของตนเองแล้วก็ให้งดเว้นจากการนอนที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ในหลักของโอวาทปาติโมกข์ที่ทรงแสดงวิธีการแก่พระภิกษุสงฆ์นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าให้มีความยินดีในที่นั่งในที่นอนอันสงัดที่นั่งที่นอนอันสงัดก็คืออันเงียบอันเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง8ประการนี้เวลาที่เรารักษาได้แล้วพระท่านก็จะสรุปให้ฟังซึ่งอาตมาก็จะสรุปเป็นภาษาไทยให้ญาติโยมได้เข้าใจง่ายๆว่าในศีลทุกข้อที่สมาทานแล้วก็รักษาไปนั้นถ้าเรารักษาได้ครบบริบูรณ์ก็จะทำให้เราเป็นคนที่จะเดินทางไปไหนก็มีแต่ความสุขโดยที่สุดแม้การเดินทางไปในภพหน้า

ก็จะนำไปสู่สุคติสุคติก็เริ่มตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาการเกิดเป็นพรหมหรือสุคติในอีกความหมายหนึ่งก็คือการเดินทางโดยตลอดปลอดภัยนี่เรียกว่าสุคติอานิสงส์ประการที่สองก็คือการทำให้โภคสมบัติหรือทรัพย์สมบัติของตนเองนั้นมั่นคงเพราะเราได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาด้วยความเป็นคนดีมีศีลธรรมทำให้สิ่งที่จะอยู่กับเรานั้นมีความมั่นคงถาวรไม่อนาถรร้อนใจใช้จ่ายทรัพย์ก็มีความสุขอีกประการหนึ่งโดยที่สุดแล้วเมื่อเรารักษาได้ศีลนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมทั้งหลายคนที่จะมีผลแห่งการปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าถ้าเราไปเจริญสมถกรรมฐานเราไปนั่งวิปัสสนาเหตุที่ผลการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วการเจริญสมาธิเราก็จะกระทำได้โดยง่ายนั่นเพราะว่าฐานหรือว่าศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นของเรานั้นบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่หวังได้ว่าเราจะพบกับความพ้นทุกข์บรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตการอันเป็นเบื้องหน้านู้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการอธิบายขยายความในวันนี้ก็พอจะทำความเข้าใจให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มากขึ้นกว่าเดิมธรรมสาธุในวันนี้ขอหยุดการบรรยายขยายความในเรื่องของศีลแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569กันค่ะในวันนี้ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนอยู่ค่ะบางพื้นที่อาจเจอฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักได้นะคะโดยเฉพาะภาคเหนืออาจมีลูกเห็บตกและระวังฟ้าผ่าในบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะในวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่10เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงค่ะส่วนในวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้และวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ไว้ด้วยมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆในวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะในวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะสำหรับช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะขอให้หลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ไร้ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างแข็งแรงไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อเลยเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดคุณจะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนคุณจะอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรือเอาจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
4: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
4: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
4: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
4: ข้อมูลบอกว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
4: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดี

0: มีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
1: สวัสดีครับ
2: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
0: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
3: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพเห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
0: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 นและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
4: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
0: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
3: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
0: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
3: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
5: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
4: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
0: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
3: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
0: ่หลังจากคลื่นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
4: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
3: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
0: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
2: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
1: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
2: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
1: ขอบคุณครับ
2: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
3: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับ
6: ทราบครับ
3: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
7: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คื

การเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าTarget Dateดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหม

นะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและนำเมนูสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณมาให้คุณผู้ชมลองทำกันดูด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์ดลชาวานิชการผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะหมอ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากกันค่ะอันดับแรกต้องถามก่อนเลยค่ะว่ามะเร็งต่อมลูกหมากคืออะไรคะ
1: อ๋อมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับก็คือเป็นการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์มะเร็งต่อมเซลล์ต่อมลูกหมาก
0: ค่ะ
1: นะครับคือที่มันเจริญเติบโตมากจนเกินไปจนกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับผมโดยตัวมะเร็งตัวนี้ก็จะมีความสามารถพิเศษในการที่อาจจะกระจายไปในอวัยวะต่างๆได้เช่นกระเพาะปัสสาวะต่อมน้ำเหลืองถุงน้ำเชื้อหรือกระดูกได้นะคร
0: ับ ค่ะแล้วมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะจะมีการเกิดขึ้นจาก

0: สิ่งที่กระตุ้นให้มะเร็งโตขึ้นก็คือฮอร์โมนเพศชายของเรานี่เองนะครับนะซึ่งอันนี้ก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือสุดแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีสิ่งหรือสารใดๆก็ตามที่รับประทานเข้าไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากส่วนใหญ่ปัจจัยหลักๆที่จะเกี่ยวข้องกับมะเร็งต่อมลูกหมากก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์นั่นเอง
1: อ๋อค่ะแสดงว่าถ้ามีคุณปู่คุณตาหรือคุณพ่อเป็นก
0: ็
1: อาจจะเป็นใช่ไหม
0: ถ้าเรามีญาติสายตรงเช่นคุณพ่อพี่ชาย
1: อ๋อพี่ชายค่ะ
0: เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็จะเพิ่มความเสี่ยงให้ตัวท่านเองเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง2เท่าใช่ครับ
1: เปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ก็ค่อนข้างสูงถึง2เท่ากว่าสูงกว่าคนปกติโดยทั่วไป
1: แล้วอย่างนี้เราจะมีการตรวจวินิจฉัยถึงมะเร็งต่อมลูกหมากที่อาจจะเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างอะคะ
0: ใช่ครับก็คือต้องอย่างแรกต้องอาจจะต้องเล่าให้ฟังถึงการพยากรณ์ของโรคก่อนเพราะว่าถ้าเราเข้าใจการพยากรณ์ของโรคดูการดำเนินของโรคเนี่ยเราก็จะรู้ว่าช่วงอายุช่วงไหนที่เราควรจะต้องมาตรวจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าการพยากรณ์ของโรคเนี่ยโรคส่วนใหญ่เนี่ยจะพบได้ในช่วงอายุ 50-75 ปีนะครับผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณถ้าพบในระยะแรกตอนนี้เนี่ยสามารถมีชีวิตยืนอยู่ได้เนี่ยประมาณ 90% ที่5ปีแต่ถ้าเกิดว่ายาวไปถึง10ปีเนี่ยก็อาจจะมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้ประมาณ 30% นะครับเพราะฉะนั้นก็คือการคัดกรองของโรคเนี่ยที่แนะนำใหทุกคนผู้ชายทุกคนเนี่ยมาตรวจเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงอายุ 50-75 ปีใช่ครับก็คือแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยว่าถ้ามีประวัติครอบครัวเช่นคุณพ่อพี่ชายหรือคุณปู่คุณตาเป็นเนี่ยก็อาจจะแนะนำว่าจะต้องมาตรวจก่อนตั้งแต่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่ทราบกันก็คือการพยากรณ์ของโรคเนี่ยก็คือโรคเนี่ยสามารถที่จะยืนยาวอยู่ได้ถึงประมาณเกือบ10ปี
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าผู้ที่จะมาคัดกรองของโรคเนี่ยมีต้องดูที่สุขภาพของผู้ที่จะมาคัดกรองด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าถ้าบางคนมีโรคประจําตัวค่อนข้างเยอะมากนะครับนะแล้วก็มีโรคประจําตัวเยอะเพราะฉะนั้นการที่จะค้นหามะเร็งในตัวเค้าแล้วก็ไปรักษามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้ชีวิตอัตราการมีชีวิตยืนยาวมากขึ้นในผู้ป่วยคนนั้นนะครับก็ต้องดูเป็นรายๆไปด้วยต้องมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุที่อยู่ในช่วง 50-75 ปีครับ
1: ค่ะเรื่องนี้การพยากรณ์ของโรคนั่นก็คือหมายถึงว่าการที่เราประเมินว่าอาจจะก่อให้เกิดหรือเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากใช่ไหมคะ
0: ก็คือพยากรณ์คือว่าถ้าเราเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากตอนนี
1: ้
0: เราจะมีอายุยืนยาวเท่าไหร่
1: เป็นการพยากรณ์ว่าจะมีอายุต่อจากนั้นได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ลักษณะอาการนะคะจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับผมอาการของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันมะเร็งนี่เป็นมะเร็งที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่
1: ค่ะ
0: คือมันจะไม่ค่อยมีอาการบอกเราตั้งแต่ในระยะแรกๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีอาการบอกเราถ้าเกิดจะมีอาการก็คือจะเป็นระยะที่ท้ายๆไปแล้วเช่นปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะไม่พุ่งหรือว่าปัสสาวะมีเลือดปนนะครับหรือว่ามีปวดกระดูกตามเพราะว่าอาจจะตัวโรคกระจายไปที่กระดูกแล้วอะไรเงี้ยครับก็จะมีอาการปวดกระดูกปวดขาปวดอะไรอย่างงี้ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วในส่วนของการคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากที่คุณหมอกล่าวเนี่ยค่ะจะมีวิธีการทำยังไงบ้างอะคะ
0: ครับการคัดกรองเนี่ยก็คือเราจะทำอยู่2อย่างนะครับ2อย่างก็คือ1คือการเจาะเลือดดูค่าที่เขาจะเรียกว่า PSA
1: ค่ะ
0: ค่า PSA เนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยในการคัดกรองโรคว่าคุณมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือเปล่านะครับอย่างที่2ก็คือการตรวจร่างกายต่อมลูกหมากทางทวารหนักนะครับก็คือเราจะใช้นิ้วตรวจทางทวารหนักเพื่อที่จะคลำต่อมลูกหมากว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมีความแข็งมีก้อนมีตุ่มอะไรที่มันผิดปกติไปหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผลเลือดหรือว่าจะเป็นการตรวจร่างกายที่พบว่าต่อมลูกหมากผิดปกติเราก็จะแนะนำในการตรวจต่อมเขาเรียกว่าตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากส่องกล้องเข้าไปทางทวารหนักแล้วก็เอาชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากมาตรวจดูเพื่อดูว่ามีเซลล์มะเร็งอยู่หรือเปล่า
1: ค่ะแล้วอย่างนี้การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากนั่นก็คือมีแค่การใช้กล้องส่อง
0: ก็คือใช่ครับเราต้องคัดกรองก่อนด้วยการตรวจเลือดกับตรวจร่างกายแต่ว่าสิ่งที่สุดท้ายที่จะคอนเฟิร์มว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าคือเราต้องได้ชิ้นเนื้อ

0: ต่อมลูกหมาเนี่ยออกมาซึ่งเราก็จะส่องกล้องเข้าไปทางทวารหนักแล้วก็สุ่มเอาชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาบางส่วนเนี่ยมาตรวจดูซึ่งถ้าพบมะเร็งเราก็จะบอกว่าผู้ป่วยคนนั้นมีมะเร็งมีมะเร็งต่อมลูกหมา
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ผู้ชายที่มีโอกาสที่จะเป็นนะคะหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นแต่มีความระแวงควรจะเข้ามาตรวจได้ตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่อะคะ
0: ก็แนะนำเลยก็คือในช่วงประมาณ 50-75 ปี
1: ค่ะ
0: นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่มีญาติพี่น้องที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อลูกหมากอาจจะต้องมาตรวจตั้งแต่อายุ40ปี
1: ครับแล้วอย่างนี้มะเร็งต่อมลูกหมากที่คุณหมอกล่าวค่ะจะมีระยะแบ่งเป็นกี่ช่วงอะคะ
0: ระยะทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งเป็น4ช่วงครับก็คือระยะ1เนี่ยก็คืออาจจะเล็กมากๆนะครับตรวจได้จากการเจาะชิ้นเนื้อหรือการวัดระดับเลือดออกมาแล้วก็เจาะชิ้นเนื้อมาตรวจดูนะครับระยะที่2กับระยะที่3จะคล้ายๆกันก็คือตัวมะเร็งเนี่ยก็จะเริ่มโตขึ้นแล้วอาจจะสามารถคลำได้จากการตรวจร่างกายนะครับนะแล้วแต่ว่าตัวโรคเนี่ยยังอยู่ในต่อมลูกหมากอยู
1: ่
0: แต่ในระยะที่4เนี่ยตัวโรคเริ่มกินเลือดกระจายออกมานอกต่อมลูกหมากแล้วซึ่งอาจจะกินไปถึงอวัยวะข้างเคียงเช่นตัวของถุงน้ำเชื้อหรือว่ากระเพาะปัสสาวะนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าในระยะที่4เนี่ยอาจจะร่วมกับมีการกระจายไปที่อวัยวะอื่นที่ไกลออกไปเช่นอวัยวะในช่องท้องหรือว่ากระดูกต่อมน้ำเหลืองเป็นต้นครับ
1: แล้วถ้ากระจายไปในส่วนต่างๆที่คุณหมอกล่าวจะมีผลร้ายแรงเกิดขึ้นต่อจากนั้นไหมคะ
0: ก็หนึ่งก็คืออาจจะทำให้คือในต่อมลูกหมากนี้ก็จะเป็นระยะสุดท้ายแล้วก็คือระยะที่4เพราะฉะนั้นการรักษาก็อาจจะมีทางเลือกในการรักษาที่ไม่มากนักนะครับนะแล้วก็จะทำให้มะเร็งนี้หายขาดเลยเนี่ยอาจจะลำบากซะหน่อยอาจจะทำให้มีอาการปวดหรือว่าอาการปัสสาวะลำบากปัสสาวะเป็นเลือดออกมาได้นะครับ
1: แล้วผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะในแต่ละระยะค่ะเขาจะมีอาการหรือว่าความเจ็บปวดที่แสดงออกมาแตกต่างกันไหมคะ
0: ก็จะแตกต่างกันตามระยะครับถ้าระยะแรกๆเนี่ยแต่ที่ผมให้ทราบไปแล้วว่ามันจะไม่มีอาการอะไรเลย
1: ค
0: ือถ้าเกิดไม่ตรวจก็ไม่รู้ไม่ตรวจก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าในระยะ3ระยะ4ก็คือต่อมลูกหมากก็เริ่มโตแล้วอาจจะสร้างปัญหาทำให้เราปัสสาวะลำบากปัสสาวะไม่ออกเพราะว่ามันมาขวางทางเดินปัสสาวะของเราทำให้เราปัสสาวะไม่พุ่งอาจจะมีเลือดออกมานะครับรวมถึงว่าถ้ามันกระจายไปตามส่วนต่างๆก็จะทำให้มีปัญหาในระบบต่างๆตามมาซึ่งได้พบมากก็คือถ้ากระจายไปที่กระดูกส่วนใหญ่ก็จะมีอาการปวดกระดูก
1: แล้วการรักษาในแต่ระยะอะค่ะจะมีการรักษาที่แตกต่างกันด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับผมก็อาจจะนี่เรียนให้น้องแก้มบุ๋งทราบคร่าวๆแบบว่าทางเลือกในการรักษาเนี่ยมันมีทางเลือกหลายทางเลือกมากนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรคแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนไข้ในแต่ละรายด้วยว่าคนไข้เนี่ยมีสภาพความฟิตความพร้อมในการที่จะรับการรักษาในแต่ละวิธีเนี่ยอะไรที่จะเหมาะกับคนไข้คนนั้นนะครับระยะแรกๆก็คืออาจจะมีวิธีทางรักษาคือเฝ้าระวังเฝ้าระวังคือไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีอาการแล้วก็เราก็ตรวจจากแค่ผลเลือดแล้วก็เอาชิ้นเนื้อไปตรวจดูเนี่ยมันถ้าไม่มีอาการมันแทบอาจจะพูดง่ายๆว่าอาจจะเจอโดยบังเอิญมันอาจจะอยู่กับเราไปจนมันตายเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ต้องทำอะไรกับมันซึ่งแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ปล่อยมันไว้เฉยๆเราก็จะมีการติดตามตัวโรคเพื่อดูว่าจากระยะ1เนี่ยมันกลายเป็นระยะ2ระยะ3แล้วหรือยังถ้ามันเริ่มโตขึ้นหรือว่ามันเริ่มที่จะกระจายออกไปมากขึ้นเราค่อยมาจัดการมันได้อันนี้คือเรียกว่าวิธีเฝ้าระวังส่วนวิธีที่2เนี่ยคือวิธีการผ่าตัดผ่าตัดคือผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากออกมาหมดเลยนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการผ่าตัดใหญ่ซึ่งก็อาจจะมีหลายเทคนิคในการผ่าตัดทั้งแบบผ่าตัดเปิดก็คือมีแผลทางหน้าท้องผ่าตัดแบบ2กล้องคือมีการเจาะรูเข้าไปทางหน้าท้องอันนี้ก็จะแผลน้อยหน่อยแผลเล็กหายเร็วเจ็บน้อยนะครับนะในส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่ก็ปัจจุบันก็มีการผ่าตัดโดยการใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความละเอียดมากขึ้นนะครับ
1: หมายถึงตัวหุ่นยนต์เป็นตัวตัดสินใจหรือว่าเป็นตัวอุปกรณ์ที่จะใช้ในการผ่าตัดยังไง
0: เราก ับ หุ่นยนต์เราเนี่ยแพทย์ผู้ผ่าตัดเนี่ยจะเป็นคนบังคับหุ่นยนต
1: ์
0: แต่ว่า

0: เครื่องมือที่เข้าไปในตัวคนไข้เนี่ยจะเป็นเหมือนแขนกลแขนหุ่นยนต
1: ์
0: ที่จะทำงานผ่าตัดแทนเราแต่ตัวเราเนี่ยเราจะสามารถบังคับหุ่นยนต์เนี่ยได้อยู่ด้านนอกอยู่ด้านนอกคนไข้ก็คือแต่เครื่องมือที่เข้าไปเนี่ยเป็นหุ่นยนต์
1: เป็นหุ่นยนต์
0: เป็นมือหุ่นยนต์เลย
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเสี่ยงมันจะสูงไหมคะกับการรักษาแบบที่เป็นหุ่นยนต์อย่างเงี้ยค่ะ
0: หุ่นยนต์เนี่ยส่วนใหญ่การรักษาก็จะดีกว่าครับเพราะว่าหุ่นยนต์สามารถมันนิ่งกว่ามันละเอียดกว่ามันสามารถหมุนได้ทุกทิศทุกทางซึ่งมันค่อนข้างจะก็ดีกว่าเครื่องมือในปัจจุบันที่ใช้เป็นมือคนหรือว่าเป็นแค่การส่องกล้องเข้าไปส่องกล้องเข้าไปเฉยๆแล้วก็ละเอียดเป็น3มิติด้วย
1: อ๋อละเอียดกว่า
0: เห็นภาพเป็น3มิติในการทำนั่นก็คือเหมือนสมจริงมาก
1: ๆคือมีจอแสดงผลที่เห็นได้ละเอียดกว่า
0: เป็น
1: 3
0: ม
1: ิ
0: ติเลย
1: ใช่มั้ยคะ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วนอกเหนือจากนี้ยังมีวิธีการรักษาอย่างอื่น
0: อย่างอื่นเนี่ยถ้าเกิดในผู้ที่อาจจะโรคประจำตัวเยอะไม่สามารถทนการผ่าตัดใหญ่ๆแบบนี้ได้ก็จะเป็นเรื่องของการฉายแสงฉายแสงรักษาซึ่งการฉายแสงรักษาเนี่ยก็มี2แบบก็คือการฉายแสงจากภายนอกก็คือเหมือนเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ตัวหนึ่งให้คนไข้จะนอนบนเครื่องฉายแสงแล้วก็มีเครื่องที่จะเป็นเครื่องมือที่จะฉายรังสีเข้าไปเพื่อที่จะเผาตัวเซลล์มะเร็งให้มันตายไปส่วนอย่างที่2ก็คือการฝังแร่ก็คือเราแบ่จากภายนอกเราฝังตัวแร่ตัวกัมมันตภาพรังสีฝังเข้าไปในตัวต่อมลูกหมากแล้วมันก็จะกระจายแล้วก็จะแผ่รังสีออกมาจากในตัวชิปตัวนั้นแล้วก็ทำลายเซลล์ต่อมลูกหมากที่อยู่รอบๆตัวมัน
1: ซึ่งการฝังนี่ก็คือต้องผ่าตัด
0: ก
1: ็ฝังเข้าไป
0: ไม่ถึงกับเป็นการผ่าตัดใหญ่เพราะว่าเราจะเหมือนกับเป็นฝังเข็มเป็นเข็มเล็ก
1: ๆ
0: ที่ฝังเข็มเข้าไปในตัวต่อมลูกหมาก
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วพอฝังเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการตรวจเป็นระยะเหรอคะว่ายังอยู่ไหมหรือว่าหายแล้วเลยค่ะหลังจากหาย
0: ใช่ครับแล้วก็จะมีการเอ็กซเรย์ซ้ำดูว่าตัวต่อมลูกหมากเนี่ยมันฝ่อหรือมันเล็กลงไปไหมดูการเจาะเลือดค่าตัวเดิมนะครับตัว PSA ตัวนั้นว่าผลเลือดตัวนั้นมันลดต่ำลงไหม
1: ค
0: ือ PSA เนี่ยถ้าสูงๆก็ไม่ดีแปลว่ามีมะเร็งเยอะแต่ถ้าเกิดว่า PSA ต่ำลงก็แสดงว่ามะเร็งเนี่ยได้ตายไปแล้ว
1: ค่ะแล้วอย่างนี้พอถ้าหายแล้วจากการฝังเนี่ยก็ต้องดึงเอา
0: ไม่ต้องครับมันฝังไว้ถาวรเลย
1: อ๋อเป็นตัวถาวรเลยซึ่งไม่มีผลอันตรายกับร่างกาย
0: ใช่ครับเป็นทองคำครับ
1: เป็นทองคำ
0: ใช่แล้วฝังไปก็ไม่ต้องเอาออกครับผม
1: ค่ะแล้วปัจจุบันคนไข้ที่มาพบแล้วก็คุณหมอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะเขาจะมีวิธีการเลือกในการผ่าตัดแบบไหนมากที่สุดอะคะ
0: ครับก็อันนี้ก็คือต้องแต่ต้องเรียนให้น้องแก้มบุ๋มทราบว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคือการผ่าตัดกับการฉายรังสีเนี่ยจริงๆแล้วได้ผลพอๆกันแต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของผลข้างเคียงในการรักษาที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอันนี้จะใช้ได้ในเฉพาะระยะที่2หรือที่3เท่านั้นก็คือถ้าเกิดในระยะสีที่มีการกระจายไปแล้วเนี่ยเราจะไม่มีการผ่าตัดหรือฉายแสงเราจะเป็นการให้เขาเรียกว่าวิธีการลดฮอร์โมนเพศให้ต่ำลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกส่วนนึงแต่ถ้าเกิดในคำถามที่น้องแก้มบุ๋มถามว่าการผ่าตัดกับฉายแสงเนี่ยมันเลือกต่างกันยังไงคือการผ่าตัดเนี่ยแน่นอนคนไข้ต้องผ่าตัดดมยาสลบผ่าตัดอาจจะมีการเสียเลือดต้องมีความเสี่ยงในการดมยาผ่าตัดนะครับแต่ว่าก็แต่ว่าคือคิดง่ายๆว่าตัวมะเร็งเนี่ยได้เอาออกไปแล้วเอาไปเยอะเลยเอาตัวต่อมลูกหมากเนี่ยออกไปทั้งหมดเลยแต่จะมีปัญหาเรื่องของการกลั้นปัสสาวะไม่ค่อยได้ในช่วงแรกเพราะว่าตัวต่อมลูกหมากเนี่ยมันอยู่ใกล้กับหูรูดที่เราไว้กั้นปัสสาวะนะครับมันอยู่ใกล้กันมากมันอาจจะมีการกระทบกระเทือนหูรูดก็เลยจะทำให้หลังผ่าตัดอาจจะมีปัสสาวะเล็ดลาดไอจามและเล็ดได้บ้างเล็กน้อยแต่ว่าในปัจจุบันอย่างที่บอกว่ามีการผ่าตัดแบบผ่านกล้องการผ่าตัดแบบหุ่นยนต์ซึ่งพวกนี้ผลข้างเคียงหรือผลเสียตรงนี้มันก็จะน้อยลงไปด้วยนอกจากนี้ก็คือมีเรื่องของการทำให้เกิดอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเพราะว่าเราตัดต่อมลูกหมากไปเนี่ยพวกนี้มันจะมีเส้นประสาทที่อยู่ข้างๆตัวต่อมลูกหมากซึ่งถ้าเกิดเราตัดต่อมลูกหมากออกไปด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องตัดพวกเส้นประสาทพวกนี้ออกไปด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมะเร็งจะเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ถ้าเส้นประสาทที่ถูกทำลายไป

0: อวัยวะเพศหลังผ่าตัดก็จะไม่ค่อยแข็งตัว
1: ถือว่าโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะหายขาดได้เลยไหมคะ
0: ถ้าเป็นในระยะแรกๆก็มีโอกาสหายขาดเลยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเป็นระยะ 3-4 นี้อาจจะแค่ทุเลาหรือ
0: ก็อาจจะเหมือนลดปริมาณตัวมะเร็งลงหรือมีการเหมือนกับทำให้มันฟรีสมันไว้ฝ่อให้มันฝ่อลงหรือว่าให้มันไม่เจริญขึ้นอย่างวิธีที่4เนี่ยก็คือระยะที่4เนี่ยที่เราให้ยาเพื่อลดฮอร์โมนเพศเราเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการเราตัดเลี้ยงมัน
1: ค
0: ือไม่ให้มันมีอาหารพอไม่มีอาหารมันก็ไม่โต
1: ค
0: ิดง่ายๆแบบนี้แต่ซึ่งการลดฮอร์โมนก็มีการลดทั้งการผ่าตัดแล้วก็ด้วยวิธีการผ่าตัดแล้วก็วิธีการให้ยา
1: ก็อยากให้คุณหมอฝากถึงหนุ่มๆผู้ชายสมัยนี้ค่ะซึ่งหลายๆคนอาจที่จะกลัวที่จะเข้าไปพบหรือว่าเข้าไปตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากอะค่ะอยากให้คุณหมอฝากนิดนึง
0: อ๋อครับผมก็อยากฝากถึงคุณลุงคุณอานะครับที่ถ้าอายุเข้าถึงเกณฑ์ในการคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วนะครับก็แนะนำว่ามาตรวจจะดีกว่านะครับถึงแม้จะไม่มีอาการแต่เราก็น่าจะมาคัดกรองตัวของมะเร็งเพราะว่าผมให้คติไว้ง่ายๆคือรู้ก่อนรักษาก่อนแล้วก็หายก่อนครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะจากอาจารย์นายแพทย์ดลลชาวานิชการผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้กับเราต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างจากหมอนรองกระดูกเคลื่อนค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือท่านอนคว่ำตั้งศอกค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเสื่อค่ะหรือว่าสามารถทำบนที่นอนก็ได้นะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากท่านอนคว่ำค่ะในผู้ที่มีอาการหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะคะถ้าท่านนอนคว่ำเรารู้สึกว่าปวดหลังเพิ่มมากขึ้นท่านี้คือท่านไม่สามารถที่จะทำได้นะคะเริ่มแรกนะคะเรานอนคว่ำวางแขนไว้ข้างลำตัวแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เราใช้แรงที่แขนนะคะยันตัวขึ้นในลักษณะนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ยันตัวขึ้นนะคะไม่ออกแรงที่หลังนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15ลองทำอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าท่านใดทำแล้วมีอาการปวดให้หยุดทำทันทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15สำหรับท่านี้นะคะเราจะทำ 10-15 ครั้งนะคะวันละประมาณ3รอบค่ะถ้าทำแล้วมีอาการปวดมากขึ้นหรือว่ามีอาการอึดอัดไม่สบายตัวนะคะให้หยุดทำท่านี้ไปก่อนค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือข้าวตังเต้าเจี้ยวหล่นน้ำเต้าหู้เดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันนะคะ

โดยเราจะเริ่มจากผสมน้ำเต้าหู้นะคะน้ำเต้าหู้เราอาจจะซื้อจากท้องตลาดที่ขายตอนเย็นๆที่เขาใส่เครื่องก็ได้หรือถ้าเราจะซื้อมาเป็นขวดสำเร็จรูปเก็บมาแช่เย็นไว้ก็ได้นะคะแล้วก็จะผสมนมสดลงไปหน่อยนึงแล้วก็ต้มให้เขาเดือดสักนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เต้าเจี้ยวบด

0: ันนี้เป็นเต้าเจี้ยวขาวนะซึ่งมีขายตามท้องตลาดอันนี้เขาจะหมักกับเกลือไว้นะคะเวลาซื้อมาเสร็จเนี่ยมันจะเค็มมากให้เราล้างนะล้างน้ำล้างผ่านกระชอนสักนิดนึงนะคะแล้วก็ให้เสด็จน้ำแล้วนำมาโขลกหยาบๆนะคะพอเริ่มร้อนๆเราก็ใส่เต้าเจี้ยวนะที่เราบดหยาบเอาไว้ลงไปได้เลยในลักษณะแบบนี้นะคะกดๆลงไปคนให้ละลายเข้าด้วยกันนะระหว่างที่เรารอให้เดือดเราก็มาเตรียมส่วนของหมูนะคะเราใช้หมูบดนะคะหมูบดละเอียดผสมกับไข่ลงไป1ฟองนะคะเราใส่ไข่ลงไปเพื่อช่วยทำให้หมูเนี่ยนะคะมันกระจายตัวในน้ำเต้าหู้ได้ง่ายขึ้นไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะอันนี้น้ำเต้าหู้เราเริ่มเดือดแล้วนะเราก็ใส่หมูที่เราผสมไว้แล้วนะคะลงไปได้เลยคนให้กระจายตัวนะคะส่วนนี้เราจะทำให้มีความข้นขึ้นนิดนึงนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ข้าวตังตักได้นะคะพอเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่พริกขี้หนูบุบลงไปหน่อยนึงนะคะเพื่อให้มีความเผ็ดขึ้นเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะตัวนี้เต้าเจี้ยวค่อนข้างเค็มเราก็จะใช้น้ำตาลประมาณ2ช้อนลงไปนะคะนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงตัวนี้ถ้าใครชอบทานก็สามารถใส่เยอะได้นะคะหอมแดงจะเป็นตัวช่วยทำให้กลิ่นรสของเต้าเจี้ยวเนี่ยมันมีความกลมกล่อมมากขึ้นพอน้ำตาลปี๊บละลายแล้วนะคะเราก็ปรุงด้วยน้ำปลาเรามาจังใส่เยอะมากน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกรสชาติของหลนเต้าเจี้ยวเราวันนี้จะต้องให้มีรสชาติออกเป็นหวานเล็กน้อยนะคะหวานแล้วก็เค็มเปรี้ยวเราจะเสิร์ฟกับข้าวตังทอดนะคะข้าวตังก็เราสามารถหาซื้อสำเร็จรูปได้นะคะมีลักษณะเป็นแผ่นคล้ายๆแบบนี้นะเป็นแผ่นที่อาจจะมีเป็นวงกลมหรือเป็นสี่เหลี่ยมเราก็จะได้เป็นอาหารจานนี้นะคะซึ่งคุณค่าทางโภชนาการของอาหารจานนี้ก็จะได้จากโปรตีนจากถั่วเหลืองซึ่งเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายมากเพราะว่าถั่วเหลืองเขาเอาไปหมักบ่มเรียบร้อยแล้วนะก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ทานโปรตีนแล้วย่อยยากนะคะส่วนในตัวของถั่วเหลืองเนี่ยก็มีวิตามิน B1 B2 ด้วยนะช่วยในการทำให้ร่างกายเนี่ยบำรุงกระดูกได้ด้วยนะคะเพราะมันจะมีตัวที่สามารถดึงวิตามินเคออกมาได้ด้วยนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคกระดูกพรุนนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: อิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการรุ่นใหญ่ไกลโลกของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยและคำถามเชิญฝากได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พี่แต้มชรัตเนี่ยแกมีการเตรียมการชีวิตของแกไว้ตั้งแต่พอเข้าวัยสัก50แกก็เริ่มออกกำลังกายแบบจริงจังแล้วออกกำลังกายเพราะจะเตรียมให้ตัวเองเนี่ยเข้าสู่วัยเกษียณ
1: ใครอยากจะดูคนแก่ร้องเพลงเขาจะดูแต่บทสรุปว่าแข็งแรงหน้าตาดีเสียงยังดีอยู่ทำยังไงล่ะถึงตรงนั้นได้ก็คือการออกกำลังกาย

0: ผมชลัดเฟื่องอารมณ์นะครับเป็นนักร้องศิลปินนักแสดงเคยทำงานธนาคารเหลืออย่างเดียวคือการร้องเพลงยังไม่เกษียณการแต่งเพลงการทำเพลงยังไม่หยุดดนตรีเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะนั้นเราเกษียณปั๊บเนี่ยให้คุณต้องกลับมาร้องเพลงใครอยากจะดูคนแก่ร้องเพลงเขาจะดูแต่บทสรุปว่าเฮ้ยยังแข็งแรงหน้าตาดีทำงานได้ให้เสียงยังดีอยู่ทำยังไงล่ะถึงตรงนั้นได้ก็คือการออกกำลังกายเมื่อร่างกายมันสมดุลมันก็มีแรงที่จะคิดไปทำอย่างอื่นมีกำลังใจที่จะทำสามารถจะแต่งเพลงร้องเพลงคิดนู่นคิดนี่ได้คือเราไม่พะวงกับสุขภาพ
1: ออกกำลังกายจริงจังตอน50ดีไหมดีถ้ามีโอกาสได้ออกก่อนหน้านั้นยิ่งดีไปอีกแต่ว่าจริงๆคนเรามันก็จะต้องมีข้อจำกัดเนาะ
2: ครับ
1: แล้วก็คนนิสัยไม่ดีมันก็จะเอาข้อจำกัดนั้นมาอ้าง เช่นวันนี้ฝนตกไม่ต้อง
2: เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ดีกว่า
1: วันนี้ฝนเยอะอายุก่อนไอ้พวกนี้แหละนะคะตอนนี้การออกกำลังกายนี่ค่ะถ้าคนทำได้เองคนเดียวนะคะอันนี้อาจารย์ถือว่ายอดเยี่ยมเลยเพราะจริงๆอาจารย์พบว่ามันเป็นวินัยนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยบางทีไม่ค่อยไปแต่ว่าถ้ามีแก๊งเนี่ยเข้าไปอย่างเช่นเดินมาถึงผ่านมาแล้วออกมาแต่แรกทำท่างอแงไม่ไปบอกแม่บ้านว่าแม่ขี้เกียจวันนี้นะคะเอาพอเดี๋ยวมาแล้วแก๊งมาอยู่หน้าบ้านแล้วเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันอ้าวลุกขึ้นมาเปลี่ยนนุ่งกางเกงเดินออกไปเดินด้วยกับเขามันต้องอาจจะมีแก๊งเขาก็ไม่ใช่คนที่มีวินัยเยอะแต่ถ้าเป็นคนที่มีวินัยเยอะเนี่ยค่ะจะดีมากๆแต่วินัยก็ต้องไม่ใช่เท่ากับว่าจริงๆต้องปี๊ด6โมงตื่น7โมง
2: ไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้น
1: ไม่ต้องเป๊ะมันต้องมีความ
2: เพียงแค่สม่ำเสมอ
1: ใช่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็อย่าขี้โกง

0: วันนี้วันเสาร์ลดน้อยหน่อยไปขับรถสบายเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกันเป็นสถานที่ออกกำลังของรุ่นน้องที่รู้จักกันแล้วก็สอนวิธีออกกำลังเป็นเทรนเนอร์ด้วยในหมู่บ้านนี้ผู้สูงอายุก็ออกมาเดินกันออกมาขี่จักรยานออกกำลังกันได้เห็นกันทุกวันนี่แล้วก็มาถึงแล้วฟิตเนสนี่ครับซีผมเนี่ยคนนี้แหละเจ้าของฟิตเนสที่นี่คนนี้เป็นเทรนเนอร์ถึงเวลาอ้วนก็จะคอยดูแล
1: ต้องดูแลเรื่องเล่นกล้ามเนื้อเล่นแบบว่าให้หลายๆครั้งไปไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะหนักมากเดี๋ยวจะเจ็บครับอกหน้าแขนหลัง
0: ที่เลือกจะเข้าฟิตเนสเพราะว่าหนึ่งมันมีแรงให้เราออกจากบ้านไปทำอะไรนอกบ้านอยู่บ้านมันชาชินไม่หนุกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆดีกว่าเพราะว่าเราไปฟิตเนสเรามีที่ใหม่มีพบเจอคนใหม่ในการคือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมมาเจอคนนู้นทีนี้มาก็พูดคุยกันแล้วก็ยกพวกเราไปตามเส้นของเราพอหมดจบก็คือจบแล้วก็ไปจะทำอย่างอื่นต่อเทรนเนอร์ต้องคอยดูแลหน่อยบางทีการบาดเจ็บบางทีมันมีโอกาสใช่ไหม

sabe. Pero sí. ควรระวังเรื่องน้ำหนักยกไม่ต้องหนักมากค่อยๆยกใช่กล้ามเนื้อจะฉีกขาดต้องใส่ค่อยๆใส่ครับค่อยๆใส่น้ำหนักเข้าไป

0: บาหวานไม่มีความดันไม่มีคือมีอยู่ช่วงไปเช็คร่างกายเช็คทั้งหมดเลย MRI สมองอัลตราซาวด์หัวใจเส้นเลือดอะไรต่างๆนานายังปกติดียังได้อยู่มันเป็นที่เราดูแลตัวเองด้วยการกินการนอนสำคัญถ้านานคุณนอนพอมันจะซ่อมแซมร่างกายได้ทันกินโปรตีนเยอะหน่อยกินแป้งให้น้อยหน่อยแต่ก็ต้องกินน้ำตาลไม่กินได้ก็ดีถึงจะกินก็นิดหน่อยก็ว่ากันไปกินผักเยอะหน่อยแค่นั้นแหละง่ายๆสำคัญนอนให้เยอะออกกำลังกาย
1: คนจะบอกว่าแก่แล้วก็ไม่ดีโรคเยอะมันเขามีคนที่เขาไม่มีโรคก็มีถูกไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าดูซะก่อนว่าถ้าท่านได้ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรทั้งหลายแหล่เลยไม่ต้องรับประทานยาก็ดีแต่ไม่ต้องไปคิดว่าโอ๊ยถ้าไม่รับประทานยาดีกว่าก็คือหมอเขาบอกว่ากินเถอะก็ยังดื้อกันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เอานะนะคะประมาณนั้นนะเพราะว่าถ้านะคะอาแตมเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ชื่นชมนะคะชื่นชมมากๆเลยว่าจริงๆได้ดูแลตัวเองดีทั้งที่อยู่ในอาชีพซึ่งจริงๆเราก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงสูงเนาะเพราะว่านอนดึกนะคะชีวิตตอนที่ทำงานมันก็จะไม่ได้อย่างของอาจารย์ใช่มันก็จะมีบางวันที่ต้องอยู่ดึกบ้างคนไข้ไม่เสร็จหรืออะไรก็ตามทีนะคะแต่ว่าอาแตมเนี่ยน่าจะเยอะกว่าเพราะต้องทำงานตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นการนอนก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนคนอื่นแต่ได้ดูแลอย่างนี้มาเนี่ยถือว่ายอดอ่ะเจ๋งอ่ะนะคะเจ๋งนะคะแล้วก็จริงๆอยากให้อยากให้อย่างนี้ต่อไป
2: ครับ

0: หลังจากออกกำลังเสร็จที่บางกลวยเราก็เดินทางไปจตุจักรมานี่ก็แวะทักทายไปทั่วร้านนู้นร้านนี้ที่สนิทกันที่รู้จักกันที่ซื้อประจำแล้วก็ทำเป็นโถแก้วสวยๆมีไฟส่องจะซื้อโถร้านนี้ไปเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มีไฟส่องอย่างเงี้ยไฟส่องข้างบนนี่คือผู้แนะนำในการทำโถเนี่ยอย่างเงี้ยคือปกติต้นไม้เนี่ยมันต้องอยู่ในทั่วไปใช่ไหมแต่ถ้าเราคอนโทรลด้วยอย่างอุณหภูมิอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นไม้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมเนี่ยมันจะออกดอกเห็นไหมมันจะสวยงามแล้วก็มันจะเจริญเติบโตได้ดีต้นไม้ประเทศนี้ต้องการความชื้นสูงไปตั้งในห้องได้เลยเราห้องนอนเราก็ได้ตั้งหรือห้องรับแขกก็ได้แล้วก็เปิดไฟให้มันอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ชีวิตมันอยู่สมบูรณ์แบบละแสงที่ส่องลงมาเนี่ยมันสามารถปรุงอาหารได้แล้วต้นไอ้เนี่ยไอ้พื้นมันเนี่ยก็เป็นดินพิเศษสำหรับปลูกต้นไม้ในน้ำอยู่ตรงนี้เลยระบบนิเวศทั้งหมดเนี่ยดูแลได้หมดทุกอย่างมันเพลินมีคนรู้จักแค่มาเซฮัลโหล10นาที15นาทีก็ไปที่อื่นต่อไปดูนกร้านนกที่ซีกันมาซื้อร้านนี้ประจำโดยเฉพาะนกคีรีบูลเนี่ยจะเป็นนกอย่างเงี้ยแต่สีเหลืองอย่าให้ฝากที่บ้านอยู่ตัวที่รอสนิทกันแต่รุ่นแม่ของนิวเนี่ยก็ขายลูกนกก็ซื้อลูกนกไปเลี้ยงมันลูกป้อนเนี่ยมันโตส่วนนิวเนี่ยมันสั่งนกอิมพอร์ตขึ้นมาจากเมืองนอกเออที่สวยว่ะอยากได้สักตัวชอบนกเล็กอ่ะชอบพวกนกร้องพลอๆตัวเล็กๆราคามันย่อมเยา
1: พี่ตั๋นเนี่ยโอ้แกเลี้ยงนกไปสวนจตุจักรไปดูนกเลี้ยงนกชอบสัตว์เลี้ยงมาก
2: ๆคนเราเนี่ยมันมีคุณค่านะคะถ้าเราร้องเพลงเราก็รู้สึกให้สนุกมีความสุขแต่ถ้าเราเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะเรามีความสุขเราเป็นคนให้แล้วเราก็ต้องดูแลเขาเราเหมือนแค่มีหน้าที่ถามว่าดีไหมดีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วข้อสำคัญคืออย่าให้เป็นภาระเยอะแล้วก็เราต้องเข้าใจธรรมชาติมันว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตหลายๆอย่างเนี่ยเขาอายุสั้นกว่าเราเพราะนั้นเมื่อเราเลี้ยงเนี่ยวันหนึ่งเขาต้องจากไปนะคะแล้วก็เหมือนกันถ้าวันหนึ่งเราอายุ90กว่าเรายังเลี้ยงอยู่เราก็ต้องรู้ว่าวันหนึ่งเราอาจจากเขาไปก่
1: อ
2: นแล้วถ้าเราไม่อยู่แล้วเขาจะลำบาก
1: อยู่ยังไง
2: เพราะฉะนั้นจริงๆของพวกนี้ต้องเตรียมจะถามว่ามีดีไหมดีแล้วก็เลือกให้เหมาะพวกลูกหลานๆนะคะอาจารย์ก็เจอหลายคนนะคะแล้วอาจารย์ก็บอกว่านี่เธอหาอะไรให้แม่เธอทำมั่งสินะคะแล้วในที่สุดเขาก็ให้แม่เลี้ยงหมาแต่ว่าบอกลูกหลานว่าทุกอย่างผู้สูงอายุแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกันเนาะถ้าหากว่าเราเป็นลูกเราก็ต้องดูว่าเขาชอบหรือไม่ชอบลองดูก่อนว่าเขาชอบหรือเปล่าอย่าไปยัดเยียดอย่าไปบอกแม่บ้านนู้นเขาทำดีแม่เอาสักหน่อยสิไม่ได้เนาะประมาณนี้นะ
1: ต้องให้ตรงกับคนของเราด้วย
0: ไอ้ตัวดีเลี้ยงตั้งแต่พอลูกป้อนเนี่ยมาแล้วเนี่ยคือนกกระจอกชวาซึ่งเลี้ยงแต่ลูกเลยเอามาป้อนแล้วก็เลี้ยงมันก็เชื่องมันจะได้มันจะรักเราฮะมันจะใส่กดมาเราเป็นคู่มันเนี่ยเชื่อตัวนี้แต่แสบใช่ไหมนะใช่ไหมอันนี้มีนกที่เพาะพันธุ์อยู่เราผสมใหม่ก็มีอยู่2คู่ที่กำลังเพาะพันธุ์อยู่ที่ซื้อจากร้านไอ้นิวมาเนี่ยส่วนนี้ก็ปลาเนี่ยเด็กที่บ้านมันไปงานวัดก็ได้ลูกปลามาเอาไอ้ที่ช้อนตักตัวละบาทน่ะเนี่ยแล้วก็ซื้อต้นไม้มาใส่ก็เป็นบ่อปลาอยู่แล้วเป็นไงเราก็ต้องทำสวนให้มันดูดีไปดูต้นไม้ทุกต้นปลูกเองหมดอ่ะเนี่ยมะยงชิดเห็นไหมได้ลูกแล้วป่ะเก็บได้แล้วออกลูกแล้วมะยงชิดห่อมันก็มีห่อไม่ทันก็มีอยู่เนี่ยนะนี่ดอกบัวก็มีเห็นป่ะนี่บัวกำลังบาน ไก่ลิลลี่นี่ไก่ตัวนี้ชื่อลิลลี่ไข่ทุกวันเวลาบ่ายนี่ก็เลี้ยงไก่ก็มีเอ๊ะเป็นไงลูก

คือพอรุ่นนี้เนี่ยพอรุ่นวัยเกษียณเนี่ย60 70 80เนี่ย1สังคมจะออกจากสังคมแหละเพื่อนฝูงจะน้อยลงสังคมจะแคบแม้แต่ในครอบครัวเองก็เราสูงอายุเนี่ยช่องว่างระหว่างเรากับลูกกับหลานมันห่างกันมากเพราะนั้นเราจะเห็นชัดว่าสังคมมันจะแยกโดยอัตโนมัติของมันอยู่แล้วว่าเฮ้ยมึงอยู่กลุ่มนี้มึงอยู่กลุ่มนี้อยู่กลุ่มนี้สิ่งที่เราจะทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปคือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมสัตว์ธรรมชาติต้องอยู่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันสิ่งที่เราจะทดแทนตรงนั้นได้คือสัตว์เลี้ยงที่เราสามารถคุยกับมันคอนเนคมิวนิเคทกับมันกอดมันให้ความรักความอบอุ่นกับมันมันก็รักเราอะไรเราทำให้เรายังน้อยมีสิ่งชดเชยแต่ที่มันขาดไป

0: ดนตรีเกี่ยวไหมฮะกับการทำให้คนที่มีอายุเยอะแล้วมันรู้สึกแบบยังคงเฟรชสดใสอยู่
1: อันนี้เกี่ยวเยอะๆมากๆเลยครับอาจารย์พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคนที่เขาร้องเพลงเขาฟังเพลงอาจารย์ย้อนกลับไปคนไข้อาจารย์เนี่ยอาจารย์ดูไข้สมองเสื่อมนะคะแล้วก็อาจารย์พยายามที่จะทำยังไงให้แต่ละวันของเขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีแล้วก็บอกถามเขาว่าแม่ทำอะไรงานอดิเรกก็เราก็พยายามหาในที่สุดก็ถามไปเรื่อยๆเขียนหนังสือหรือเปล่าวาดรูปไหมเขียนพวกกันจีนไหมแล้วก็ฟังเพลงไหมร้องเพลงไหมนะคะแล้วอาจารย์ก็ยุให้ร้องนะอาจารย์ก็ยุให้ร้องแล้วก็ปรากฏว่าหลายๆคนก็เปิดคาราโอเกะนะคะลูกก็ร้องด้วยตัวคนไข้ก็ร้องด้วยแล้วเขาดีขึ้นเรื่อยๆเลยเขาดีขึ้นเรื่อยๆจากเดินเนี่ยตาไม่เคยมีประกายมาหาอาจารย์ก็เข็นรถเข็นมาก็แบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเนาะพอถึงเวลาตอนนี้ตาเป็นประกายบอกแม่ตกลงร้องเพลงอะไรบ้างแล้วลูกอัดวิดีโอให้เขาก็โหภูมิใจมากเอาวิดีโอมาให้จันดูแล้วก็ร้องเพลงช่วยมากค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆรุ่นใหม่ๆรุ่นกลางๆคนตอนช่วงนี้นะที่นั่นเนี่ยอาจารย์ว่าอย่างน้อยร้องเพลงหน่อยเถอะนะคะคือจริงๆอาจารย์บอกว่าคนบอกว่าอาจารย์ลูกคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมบอกว่าหนูก็กลัวหนูเป็นสมองเสื่อมอาจารย์บอกเธอหางานอดิเรกไว้พอแม่เธอเนี่ยไม่มีงานอดิเรกเลยเพราะฉะนั้นพอชีวิตที่มันไม่ได้ทำงานมันก็เลยเฉาลงเฉาลงทุกวันนั้นอาจารย์คิดว่าดนตรีช่วยเยอะ
2: ทำยังไงได้บ้างแล้วก็ต้องหาทางทำให้ตัวเองมีความสุขโดยอะไรแล้วมีเพื่อนไหมก็ไปหาความสุขที่บ้านเพื่อนที่อายุใกล้เคียงกันคุยภาษาเดียวกันวัยเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันเพราะวัยเนี่ยมันต่างกันมันคุยคนละเรื่องการกินการเที่ยวการดื่มอะไรต่างๆทัศนคติมันต่างกันไปหมดแล้วถ้าเป็นกลุ่มเดียวกันมันสามารถจะเป็นสังคมเดียวกันได้คือเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กกันแหละอย่างผมเนี่ยสนิทกันรู้จักกันตั้งแต่เขาเรียนรามคำแหงแล้วก็ไปรู้จักกันก็เลยกลายเป็นรู้จักกันตั้งแต่นั้นมาพอเริ่มแก่ตัวนี่ก็เริ่มกลับมาเข้าวงโคจรเดียวกันเนื่องจากว่าสายดนตรีรักดนตรีรักเพลงเหมือนกันแล้วก็เอิญเนี่ยมันมีพร้อมทุกอย่างเครื่องดนตรีต่างๆนานามันมีครบแล้วก็มีห้องซ้อมด้วยก็เลยเล่นดนตรีกันมา10กว่าปีแล้ว
3: พอโควิดร้านอาหารไม่เปิดแม้ก็มานั่งกินตรงนี้เมื่อก่อนเป็นโอเพ่นแอร์อยู่นั่งกินกันแบบสบาย
2: ๆความสุขมันก็ได้ทุกอย่างมานี่ก็มีความสุขแล้วเย็นถึงก็อยากจะมากันแหละใช่ไหมเย็นก็นึกถึงก็เดี๋ยวที่บอกกันแล้วมันเหงา
3: ไว้
2: นั่งอยู่กับบ้านใครจะอยู่กับพวกเราถ้าแก่ไม่อยู่กับแก่แล้วแก่ไปอยู่กับเด็กได้ยังไง
3: นั่
2: ง
3: วัยเดียวกัน
2: เดียวแล้ว
3: เหมือนกันเลยพอตกเย็นเหงา
2: เหงาก็เลยมากันมาเล่นเปียโน
3: กินข้าวอย่างนี้ดีกว่าก
2: ินข้าวกันอันนี้คือความสุขของคนวัยนี้นะ

0: เราต้องเข้าใจธรรมชาตินะคะเข้าใจธรรมชาติของคนหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าแต่ก่อนนี้ยังไม่เกษียณก็คนมาพี่นอพี่เทาพอเกษียณไปแล้วทุกคนก็นั่นไปไม่เห็นหัวจำไม่ได้อาจารย์ว่าจริงๆอยู่ที่ว่าในอดีตเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเขารักเราเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้รักเพราะอะไรที่เราใส่ไว้บนหัวแต่ว่ามันรักเพราะเรา
1: เพราะเราจริงๆ
0: อย่างไรก็จะมาเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าผู้สูงอายุทุกคนคนทุกคนเนี่ยค่ะเราสามารถทำในแวดวงของเราได้อาจารย์อาจจะไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับใหญ่อาจารย์ก็มียูนิตน้อยๆของอาจารย์สาขาวิชาของอาจารย์แต่มีคนแค่10กว่าคนแต่จริงๆมันยังเป็นที่รักอาจารย์อาจจะยังมีคนไข้คนอื่นบอกหนูไม่มีคนไข้หนูเป็นคนถูพื้นเราก็บอกโอ้โหถึงคุณเป็นคนถูพื้นนะเราก็จำคุณได้ว่าตอนที่คุณทำห้องมันสะอาดมากมันมีความภูมิใจในความเป็นตัวเรานะคะเพราะนั้นถ้าเราเอาอาแตมเป็นที่ตั้งเนี่ยคนหลายคนก็บอกเฮ้ยฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะอาแตมเนี่ยเป็นที่ตั้งในลักษณะแบบนึงแต่ว่าอาจารย์คิดว่าเราต้องสร้างปัจจัยภายในสำหรับผู้สูงอายุทุกคนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันว่าเฮ้ยอันเนี้ยถึงจะอย่างนี้ต่อไปข้างหน้าเราก็ยังเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างต้องเป็นบวกหมดนะคะมีมาก็ดีไม่มีมาเป็นปกติ
2: ชาลัดเฟื่องอารมณ์ชาลัดเฟื่องอารมณ์
3: อย่าหยุดนิ่งอย่าอยู่กับตัวเองมากไปทำอะไรก็ตามทำด้วยตัวเองได้ดีที่สุดสุขภาพจะเป็นตัวหลักของการในการดำเนินการอย่างอื่นถ้าสุขภาพเราดีและมีการนอนที่ดีกินที่ดีมีทุกอย่างที่ดีสุขภาพเราดีมันก็มีแรงที่ไปทำอย่างอื่นมันต่อยอดจากอื่นได้หมดความคิดแล้วก็ฟุ้งซ่านไปเรื่อยคิดนู่นคิดนี่แต่ถามเฮ้ยจะทำนู่นจะไปนั่นมานี่อยากจะไปเที่ยวก็ไปได้อยากจะไปไหนก็ไปได้ขับรถได้ก็ไปนี่คือนี่แหละท่านสุขภาพเราดีทำได้ทุกอย่าง

คุณต้องมีตัวเลือกคุณตีกอล์ฟอ่ะไปตีกอล์ฟอ่ะคุณจะไปฟิตเนสคุณมีเพื่อนคุณไปร้องเพลงคุณมีเพื่อนคุณไปกินข้าวคุณมีเพื่อนคุณไปปาร์ตี้คุณมีเพื่อนคุณไปร้องเพลงมีคนจ้างคุณก็มีความสุขคุณค่าคนมันมีแหละดีใจนะที่แบบเราร้องเพลงโอ้โหทุกคนมาฟังชลัดร้องปั๊บเนี่ยหลับตาทั้งลูกก็รักไม่มีวาสนาเพราะฉะนั้นรักเองช้ำเองมันไปผูกพันเรื่องราวของชีวิตมันจะบอกถึงชีวิตเราเพลงแต่ละเพลง

0: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายๆเหมือนฝากเงินไป

0: ูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
0: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงเสี่ยงซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะทารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายกลต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆ งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: กันที่12กันฉกษัตริย์นั้นก็หมายความว่าเมื่อทั้ง6กษัตริย์ในการครั้งนั้นก็คือ4กษัตริย์คือชาลีและกันหาพระจุกุลสัญชัยและพระนางผุสดีนั้นก็ตกลงกันว่าถ้าเข้าไปพร้อมกันทั้งหมดนี้ก็ไม่เป็นการดีอาจจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจได้เดี๋ยวตัวพี่นี่จะเข้าไปก่อนเมื่อเข้าไปสักพักแล้วพระน้องผุสดีและหลานๆนั้นค่อยๆทยอยเข้าไปทีละคนทีละคนตามลำดับนั้นเมื่อพระเจ้ากรุงศรีพีและพระนางผุสดีเข้าไปถึงนะก็กอดพระเจ้ากรุงพระเวสสันดรและพระนางมัตสีศรีสะใภ้ด้วยความคิดถึงว่าจากกันมาแรมเดือนถึง9เดือนนั้นก็เกิดความคิดถึงเมื่อพระนางมัตสีได้เห็นชาลีและกันหาในความของเป็นแม่นั้นด้วยความจากลูกเป็นระยะเวลานานเกิดความรักความคิดถึงก็โผเข้ากอดกันเมื่อทั้ง6กษัตริย์เห็นเช่นนั้นก็เกิดความวิปโยคโศกเศร้าก็ถึงกับวิสัญญีสรบลงในตอนกลางครั้งนั้นในการครั้งนั้นน้ำเรียกว่าน้ำนมของแม่นั้นถ้าหากว่าปิโยรสทั้งสองคือพระชาลีกันหาไม่ได้เสวยพระนมของพระมารดาพระมัตสีแล้วก็อาจจะทำให้ทั้งสองพระองค์นั้นที่วงคตลงไปได้น้ำนมนั้นก็ไหลจากทรวงอกของพระนางมัตสีไหลลงสู่พระโอษฐ์ของชาลีและกันหาและในลำดับนั้นพระอินทร์เทวราชก็ทรงประสิทธิ์ประสาทฝนโบกขรพัดประวัตนาการให้ตกทั้ง6กษัตริย์ก็ฟื้นคืนขึ้นมาพระเจ้ากรุงศรีพีพนางผุสดีและประชาชนทั้งนามุกมาทั้งหลายก็ทูลอาราธนาพระเวสสันดร นั้นลาประนวดแล้วเข้าสู่พระนครครองพระนครกรุงศรีพีสืบต่อไปเนื้อความในกันที่12ก็จบลงเท่านี้ประปาดาพระคาถา36พระคาถา
1: อาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

0: สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโม

0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสร

0: ปทังสมาธิยามิ
1: สุราเมลยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิน
0: ิมานิปัญจสิกขาป

0: เรนนิพุติงยันติตัตสมาสีรังวิโสทะเย
1: สาธุพัมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอายาจทะสันติทะสตาปรชักขะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชาลีกุมารโอปิมุจจรินทสรติเรนคันธาวารังนิวาสาเปตวันจุนทสรสหัสสานิอาคัมมคาพิมุคาเนวะทาเปตวาตัสมิงทัสมิงปะเทเซนสีหับยคาทิปิคคาทาสุอระคังสังวิทหิติอนุสนธิพระสธรรมเทศนาอันมีปุพาปัสสืบเรื่องเนื่องกันมาเป็นลำดับมาณบัดนี้อัตมาภาพได้รับประทานวิสัชนาในมหาเวสสันดรชาดกกันที่12ชกษัตริย์สืบอนุสนธิเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของคณะท่านเจ้าภาพโดยมีคุณอำนาจท่านาก้าเป็นต้นเป็นประธานประจำการพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาจะคอยประครับประคองชะรองสถานประดับปัญญาบารมีแห่งท่านสาธุชนทั้งหลายดำเนินตามกระแสพระบารี

ธารีกุมารโอปิฝอยพระธารีราชกุมารผู้เป็นมกุเทนขันเสด็จนำทัพมาถึงซึ่งบริเวณสมุจรินีพระองค์ก็รับสั่งให้ยับยั้งโยธาตั้งคายหยุดพักที่สะขอบมุจรินี

สีเสื้อโคงเสื้อเรืองแร่แร่เป็นต้นนี้อันจะมีมารุกรานรามได้ยินไปถึงประการแห่งพระเวสสันดรราชฤาษีอัตมหาสโตครั้งนั้นฝ่ายพระเวสสันดรมหาสัจเจ้าจอมมุนีคันได้สดับเสียงสันนั้นเขาก็สะดุ้งตกประทัยกลัวภัยทรงพระดำริว่าเสียงกึกก้องกุราหนบัดนี้ชะรอยเป็นเสียงประชามีราชสตูนยกพลมาประจิตติดพระพาราพิขาดขาพระบิดาของเราเสียแล้วเลยยังยกทัพติดตามมาเผื่อขาเราคันชันนี้แล้วคันทรงพระดำริชันนี้แล้วก็ทรงตกสะดุ้งตกพระทัยหนักหนาจึงพานางพระยามาสีขึ้นเสด็จสู่โพคาวนีเพื่อจะดูศัตรูให้ประจักษ์แน่แก่พระทัยดังประการดังกล่าวมาตมทังปกาเสนโตสาธาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงประกาศเนื้อความนี้ให้ปรากฏจึงมีพระพุทธพจน์ตรัสว่าว่าเวสสันดรนี้เมื่อได้ทรงสดับเสียงเอกรโกราหนแห่งพลโยธาทั้งหลายพระองค์ก็

ตกอยู่ในอำนาจแห่งข้าศึกเป็นเที่ยงแท้สาตสวัจนังสุตะวาเมื่อนางพระยามัตสีได้สดับคำพระราชสามีดังนี้แล้วขอถอด

ออกมารับพระองค์เป็นเทียงแทนพระพุทธเจ้าข้าข้าสุขอยทรงเศร้าทรงพระทัยบ่บางรองข้า

แล้วทั้งสองพระองค์ก็ทรงถวายบังคมลงแล้วนี้ส่วนสมเด็จพระเจ้ากรุงศรีสนชัยก็ทรงสวมกอดศีรษะพลายแล้วพระ

พระเจ้ากรุงสนชัยได้ทรงสดับพระราชโอรสทูลถามดังนี้แล้ว ตั้งเมื่อตัดเราตามความจริงจึงตัดเป็นพระบาทคาถาวันดูก่อนลูกรักพระตังรารักตังสองนี้

รสนังสนทนากันอยู่ณประตูบรรณสาราโดยประการละชนีพุทธสติภิกขุเทวีฝ่ายสมเด็จพระนางเจ้าพุ

าพระองค์ทรงสนทนากันอยู่ดังนี้แล้วนางพระนางพญาผุสดีพระราชมารดาก็เสด็จพระราชดำเดินมาด้วยพระบาทเปล่าถึงเชิงเขาเข้าสู่บรรณสารานแนวนางพญาเจ้านี้ก็ทรงแสดงประวรกายให้ปรากฏแก่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์ฝ่ายพระเวสสันดรและพระนางมัทสีพอได้เห็นทอดพระเนตรเห็นพระราชมารดาเสด็จเข้ามาด้วยความเร็วโดยคิดถึงพระลูกรัก

มีพระทัยอันหวานไหวด้วยความเสน่หามีสามารถจะดำรงทรงประกายอยู่ได้ก็ถึงซึ่งวิสัญญีภาพสรบรมรงเนื้อเพื่อนปัตตภีฝ่ายสองกุมารทั้งสองพระน้องพี่ก็ถึงวิสัญญีภาพสรุดรมรงดุดเดียวกันแล้วฝ่ายพระเวท

จักติยกทานนิธิตาอันประดับประดาไปด้วยประกาศฐาน36ประกาศฐานในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาอาตมาภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจบุญกุศลที่ทางคณะท่านเจ้าภาพดังประการดังกล่าวมาแล้วนี้และท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จกับทุกท่านทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในมหาเวสสันดรชาดกกันที่12ก็พอสมควรแก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา9นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2ในการนี้ได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาลัยนานาชาติในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน 2,912 คนทั้งได้พระราชทานทุนภูมิพลแก่นักศึกษาที่มีผลการดีและมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน1คนมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาจากรากฐานของสถาบันการแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์ภายใต้แนวทาง MU Synergy Real World Impact in Action โดยบทบาทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการผลิตบัณฑิตหรือสร้างงานวิจัยแต่ยังมุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศในระยะยาวทางด้านการพัฒนาองค์ความรู้คนระบบและนวัตกรรมให้ตอบรับกับโลกยุคปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยในปี2568มหาวิทยาลัยมหิดลสร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์หลากหลายด้านอาทิด้านการวิจัยการพยากรณ์และการจัดการโรคตับข้างไขมันที่สัมพันธ์กับความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมในประชากรไทยศึกษาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางลดความเสี่ยงของโรคที่เหมาะสมกับประชากรไทยตั้งแต่พันธุกรรมพฤติกรรมการบริโภคไปจนถึงการปรับอาหารและการออกกำลังกายเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยและการสร้างฐานข้อมูลคู่ AF Thailand ฐานข้อมูลระดับประเทศในการรักษาและผลลัพธ์ของผู้ป่วยภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วและนำองค์ความรู้ไปพัฒนาระบบบริการรวมถึงสร้างเครือข่ายวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่วางรากฐานระบบวิจัยด้านสุขภาพในระยะยาวด้านการประดิษฐ์และนวัตกรรมพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI วิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกสนับสนุนการทำงานของรังสีแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า600แห่งด้านการแต่งตำรารวบรวมประสบการณ์ด้านการตรวจอัลตราซาวด์และพัฒนาเป็นตำรา Peripheral Vascular Ultrasound ที่ครอบคลุมทั้งการตรวจการแปลผลและการรายงานตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูงสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการรวบรวมและส่งต่อองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงสู่การเรียนและการปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านการบริการคลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยวและการเดินทางโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจรครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงก่อนและหลังเดินทางการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพปัจจุบันมีผู้ใช้บริการมากกว่า 10,000 รายต่อปีครอบคลุมผู้เดินทางไปมากกว่า70ประเทศ

เพราะมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การเดินทางในประเทศไทยและคณะทันตแพทยศาสตร์พัฒนาหลักสูตรและระบบสนับสนุนการเรียนการสอน Dental Education IT System ครอบคลุมตั้งแต่การรับนักศึกษาการติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอนทางคลินิกการให้คำปรึกษาและการประเมินสมรรถนะสะท้อนหลักคิดพัฒนาคนพัฒนาความรู้และพัฒนาระบบหลังจากทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าวแล้วสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชโอกาสให้นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งคอฟการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาทัย

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควรวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,013 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนและวิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยคณะเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยโครงการสหวิทยาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะวรรณศาสตร์รวม 9,200 คะแนนจากผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Rankings 2026ซึ่ง UI Green Metric เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระดับโลกดำเนินการโดย University of Indonesia หรือ UI นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์ของแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยแนวทางการทำงานร่วมกันบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งความเข้าใจบริบททั้งระดับโลกระดับท้องถิ่นและบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นจุดยืนและทิศทางเดียวกันสร้างการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกันสร้างคุณค่าและพลังที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศชาติโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายเกี่ยวกับการสร้างเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มคุณสมบัติ

ในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปนาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2569วันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกุลอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2519ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง23ตุลาคม2519เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไทยเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลและเหรียญรางวัลแก่ศิลปินผู้ได้รับรางวัลการประกวดศิลปกรรมครั้งนี้จำนวน9คนซึ่งแบ่งการประกวดเป็น4ประเภทประกอบด้วยประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน161คนรวมผลงาน222ชิ้นการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้ได้นำผลงานของศิลปินผู้ได้รับรางวัลและผลงานที่ได้รับคัดเลือกร่วมจัดแสดงนิทรรศการรวมทั้งสิ้น38ชิ้นอาทิประเภทจิตรกรรมชื่อผลงานชีวิตใหม่1ทับ2569สีอะคริลิกบนผ้าใบประเภทประติมากรรมชื่อผลงานพาฉันล่องลอยไปยังดวงจันทร์ประกอบไม้ประเภทภาพพิมพ์ชื่อผลงานถักทอวัฒนธรรมภาพพิมพ์แกะไม้และประเภทสื่อผสมชื่อผลงานซากของความเจ็บปวดในรูปแบบวิดีโอจัดวางผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นยกเว้นวันจันทร์และวันอังคารหลังจากนั้นจะนำผลงานไปจัดแสดงสัญจรในส่วนภูมิภาคอีก8แห่งที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลาราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณณวรีไปมอบให้แก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 14:00 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยบราสิริวัณณวรีเป็นว่าพิแก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยณห้องรับรองหลักสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครด้วยมีพระประสงค์ให้เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายหมวกและเสื้อกีฬาคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยจากแบรนด์สิริวัณณวรีไปสนับสนุนและพัฒนานักกีฬาผู้พิการของประเทศไทยและพระราชทานหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแก่นักกีฬาพาราลิมปิกและเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ในระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทคณะ

นับดีไซน์จำกัดและสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่วัดคงคารามวัดมหาธาตุวรวิหารวัดชนทรารามท่าซิกวัดตโนดหลวงวัดยางวัดเกษมสุทธาวาสและวัดบางประจันและวัดไร่มะม่วงพระราชดำรัสสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทแซงโกแบงประเทศไทยจำกัดและคณะหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงขลาเพชรบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีวิหารเจริญวัดป่าธรรมวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดบวรราชบำรุงวัดธรรมสามัคคีจังหวัดชลบุรีวัดบรรพตาวาสจังหวัดเพชรบุรีเวลา 17:00 น.มูลนิธิอาวังมูฮัมหมัดนูนเบนอามัดดารุสสลามและวัดมุกทารามจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่วัดลองลือบุญจังหวัดแพร่วัดหนองแต้วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดเขาลอยวัดเนกขัมมารามวัดหลวงจังหวัดราชบุรีวัดอรัญญารามวัดเจริญศรีมณีผลจังหวัดเพชรบุรีสวดปาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นายสนออูนากูลพร้อมคณะนางวนิดาน้อมเกตพร้อมคณะและนางนงเยาเนวิไลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยหน้า4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการและวัดสันมะเกี้ยงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทเบญจจินดาโฮลดิ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลวัดป่าแดนทิพย์จังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าสัตว์เวลา 17:00 น.บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือประกอบด้วยบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด

ริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดบริษัทสิงห์อินเตอร์เนชั่นแนลเฮดควอเตอร์จำกัดบริษัทปทุมธานีเบเวอรี่จำกัดบริษัทสิงห์เบเวอเรสจำกัดบริษัทขอนแก่นเบเวอรี่จำกัดบริษัทบางน้อยเบเวอเรสจำกัดบริษัทบุญรอดเอเชียเบเวอเรสจำกัดและบริษัท BG Container Glass จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามวัดสเกตวัดปฐุมวรารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีวัดสุขันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการและวัดพุทธปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพธิ์ประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์เด็กที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพธิ์ประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์คณาจารย์ผู้ปกครองและนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีท่านนี้สนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สาวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:00 น.

0: 30นาทีถึงเวลา14นาฬิกา30นาทีช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8นาฬิกา25นาทีถึง10นาฬิกา40นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องดาวเทียม186ถึง200
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญค่ะสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: ตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
2: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
2: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
2: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
1: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
2: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
2: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลยฮะ
0: อ๋อเย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
1: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
1: อ๋อไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
1: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งแล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
2: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน

0: รงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
1: 2564 -1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
0: ใช่แล้วล่ะหลาน
1: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปูจะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยท่านจับโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: ทำอะไรลูก
1: ก็พยายามหาของขวัญให้เพื่อนนะคะเพราะว่าใกล้ถึงวันเกิดเพื่อนแล้วค่ะ
0: เขาบอกว่าอยากจะทำของขวัญให้กับเพื่อนเป็นเกี่ยวกับนกฮูกอะไรเนี่ยนะ
1: ทำอะไรก็ได้ค่ะขอแค่เป็นนกฮูกเพราะว่าเพื่อนหนูชอบนกฮูกมากเลยค่ะก็คิดไม่ออกว่านกฮูกจะเอามาเป็นของขวัญยังไงดีอะค่ะ
0: อย่างนั้นเดี๋ยวปู่พาไปหาแรงบันดาลใจนะที่จะสามารถทำนกฮูกได้และที่นี่เนี่ยนะมีนกฮูกเยอะแยะไปหมดเลยก็พอดีคิดได้ว่ารู้จักบ้านนกศิลปะนกฮูกนะน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นแรงบันดาลใจที่เขาสามารถจะทำของขวัญแบบนกฮูกได้นะเดี๋ยวปู่พาไปหาเทรนเนอร์ดีกว่าเขาสามารถทำให้หนูเข้าใจหมดเลยทำได้ด้วยนะโอเคไหม
1: อ
0: ้าวเปลี่ยนอ้าวไปเลย
2: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจไปด้วยกันแล้วการประจนภัยของคนสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะทำให้คุณหลานได้เกิดจินตนาการและจุดประกายไอเดียในการทำของขวัญให้เพื่อนสนิทของเธอได้หรือไม่ไปตามเอาใจช่วยเธอกันเลยครับและแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วล่ะครับเชื่อได้เลยว่าไม่ผิดที่แน่ๆเพราะแค่มองด้วยสายตาจากข้างนอกก็รู้ได้เลยครับว่าที่นี่ต้องมีอะไรเกี่ยวกับนกฮูกแน่ๆอ่ะๆๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับเพราะสำหรับพิพิธภัณฑ์นี้เขาไม่ได้จัด

0: แสดงนกฮูกหรือนกเค้าแมวสายพันธุ์ต่างๆให้เราชมแต่เป็นแหล่งรวบรวมของสะสมเกี่ยวกับงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจเมื่อจากนกฮูกของรองศาสตราจารย์ปรีชาปั้นกล่ำอาจารย์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมีทั้งของสะสมที่มาจากภายในประเทศไทยประเทศในเอเชียยุโรปและอเมริกา
1: สวัสดีค่ะ
0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์คนนี้นี่เอง
2: นี่ฮะครูโกะที่ปู่จะพาหนูมาทำของขวัญให้ไงกับเพื่อนหนูไง
1: คิดมาหรือยังคะว่าจะทำอะไร
3: ยังไม่คิดอะไรเลยค่ะแต่รู้แค่ว่าเพื่อนชอบนกฮูกค่ะ
1: ที่นี่เราตั้งประเด็นเรื่องของศิลปะขึ้นมาโดยใช้คำว่าศิลปะนกฮูกเรานำเอารูปตัวแทนของนกฮูกเนี่ยเป็นคอนเซปที่รวบรวมเอาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะเข้ามาไว้ก่อนทำนกฮูกเนี่ยหนูต้องไปหาแรงบันดาลใจก่อนว่าจริงๆแล้วนกฮูกมีอะไรน่าสนใจบ้างนะเดี๋ยวเราไปหาแรงบันดาลใจกันก่อนนะคะค่ะไปค่ะคล้าวัยนะคะส่วนใหญ่จะแยกหลายกลุ่มจะมีกลุ่มที่เป็นครอบครัวพาลูกๆมาท่องเที่ยวกลุ่มของนักเดินทางที่มีความสนใจในเรื่องของศิลปะแล้วก็สิ่งที่มีความแปลกหรือน่าสนใจรวมถึง
4: จินตนาการจะเกิดขึ้นอย่างมากในช่วงเด็กวัยอนุบาลนะครับซึ่งในวันนั้นเด็กก็จะมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นะครับสมมุติอันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนั้นนะครับแล้วก็มีการเล่นกับเพื่อนสมมุติกันนะครับสมมุติสิ่งของต่างๆนะครับซึ่งจินตนาการเนี่ยหรือความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นอย่างมากนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเปิดโอกาสให้เด็กในช่วงวัยอนุบาลเนี่ยได้แสดงจินตนาการของตนนะครับอย่างเต็มที่โดยมีกรอบกว้างๆที่ผู้ใหญ่คอยช่วยบอกนะครับความคิดเริ่มสร้างสรรค์นี้ก็จะคงอยู่ต่อไปจนถึงวัยผู้ใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเด็กถูกห้ามมากนะครับไม่ให้มีจินตนาการเลยถูกห้ามว่าเป็นเรื่องไร้สาระอะไรพวกนี้นะครับเหลวไหลอะไรพวกนี้นะครับความคิดเริ่มสร้างสรรค์เหล่านี้ก็จะลดลงหดลงนะครับน้อยลงนะครับหรือบางทีอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเด็กรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นความคิดเริ่มสร้างสรรค์เหล่านี้ก็ผู้ใหญ่ช่วยได้นะครับส่งเสริมให้เด็กมีความคิดนี้นะครับรับฟังเขาเล่านะครับช่วยกรอบให้เขาบ้างนะครับว่าอันนั้นผิดศีลธรรมผิดบางเรื่องอันนี้ดีนะครับอันนี้ทำได้อะไรพวกนี้นะครับ

ร้อมกันแล้วก็มาเริ่มออกกำลังใจกันได้เลยโดยการจัดแสดงของ All Art Museum หรือพิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูกแบ่งออกเป็น6โซนตามเนื้อหาและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเช่นความเชื่อและจิตวิญญาณสุนทรีกับชีวิตสื่อสัญลักษณ์ห้องสะสมศิลปะและหัตถกรรมสร้างสรรค์และห้องสุดท้ายคือแรงบันดาลใจซึ่งนำเสนอผ่านงานศิลปะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไม่ยากเลยสำหรับใครที่ยังสงสัยหรือสับสนว่านกฮูกกับนกเขาแมวต่างกันอย่างไรเป็นนกชนิดเดียวกันหรือเปล่าวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากกันครับด้วยเพราะว่าเราเห็นหน้าตาของนกล่าเหยื่อยามราตรีนี้มีส่วนคล้ายกับแมวอยู่มาก Owl เป็นภาษาอังกฤษมีความหมายว่านกเขาแมวมีอยู่ทั่วโลกทั้งหมดรวมแล้วถึง200กว่าสายพันธุ์แต่ที่เมืองไทยเราพบว่ามีนกเขาแมวอยู่เพียง20กว่าสายร้องเสียงกังวานฟังเสียงได้ว่าฮูกเราจึงเรียกชื่อตามเสียงที่ได้ยินว่านกฮูกนั่นเองครับ

0: เราเริ่มต้นที่ความเชื่อและจิตวิญญาณความเชื่อของมนุษย์จะมีทั้งสองฝั่งทั้งบวกและลบค่ะซึ่งของคนไทยเนี่ยคุณปู่จำได้ไหมคะว่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับนกพุ่มนกแสกมันมีว่าอย่างไร
1: มันเป็นความเชื่อมาตั้งแต่เด็กแล้วผู้ใหญ่พูดว่าถ้านกพวกนี้ชอบเกาะบนหลังคาแล้วร้องด้วยจะเป็นลางไม่ดีกับบ้านนั้นคนนั้นนะ
0: ค่ะ
1: ชื่อก็ฝังใจไม่ได้แหละเด็ก
0: มันเป็นความกลัวใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งปกติเนี่ยพอเรามองไปยอดไม้แบบเนี้ยเราจะเห็นเขาเกาะอยู่มันก็จะเป็นที่มาของเรื่องสิ่งต่างๆที่สะท้อนถึงความคิดของผู้คนงานศิลปะเป็นส่วนที่ทำให้มนุษย์นำเอาสิ่งเนี้ยมาต่อเติมมาสร้างสรรค์กลายเป็นสิ่งที่สะท้อนคนคนนั้นประเทศนั้นๆวัฒนธรรมนั้นๆค่ะความเชื่อมีทั้งบวกและลบอย่างเช่นบางที่เขาบอกว่านกฮูกเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาเป็นความรู้มันก็จะมีเรื่องเล่ามาว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงนำเอานกฮูกมาเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาใช่ไหมเราเคยเห็นนกฮูกสวมหมวกรับปริญญาไหมคะ
2: เคยค่ะ
0: ค่ะซึ่งเห็นเยอะมากและความหมายนี้เป็นสากลนะคะหมายถึงความเฉลียวฉลาดโซนนี้เป็นโซนที่2เป็นเรื่องของสุนทรีกับชีวิตค่ะซึ่งเราจะนำข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่งานศิลปะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็จะเห็นของใช้ต่างๆอย่างเช่นถ้วยชามของใช้บนโต๊ะอาหารรวมไปถึงของตกแต่งบ้านตุ๊กตาโคมไฟตะเกียงโอ้เยอะแยะเลยโซนนี้เป็นโซนที่3คือโซนสื่อสัญลักษณ์ที่ภาษาภาพเป็นภาษาสากลที่มนุษย์ทุกคนจะรู้จักนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยภาพนึงมันอธิบายอะไรได้เยอะแยะมากมายมักจะปรากฏในงานศิลปะซึ่งก็จะมีหลากหลายแบบนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้ภาษาในงานศิลปะได้ด้วยค่ะความหมายเชิงซ้อนมิติต่างๆคือที่เรียนรู้ความหมายของศิลปะได้ไหมลูก
2: ได้ค่ะ
0: หนูดูรูปภาพแล้วหนูเข้าใจไหม
2: เข้าใจอยู่นิดนึงค่ะ
0: เพราะว่าศิลปะเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งในระดับของเด็กๆเราก็จะเข้าใจในเป็นรูปธรรมแต่พออย่างของคุณปู่ก็จะเป็นความหมายที่มันมีมิติที่ลึกเข้าไปอีก
1: ซับซ้อน
0: มันมีความซับซ้อน
1: มองให้ละเอียด
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ผมว่ามันแปลกตาแปลกใจนะมีตั้ง6โซนแล้วน่าสนใจทุกโซน
2: คิดที่ชอบหลายประเภทเลยค่ะมันมีแบบว่าของจิ๋วของใหญ่มีเป็นดินสอปากกามีเป็นเครื่องใช้ด้วยอะค่ะแล้วก็ตุ๊กตาของเล่นน่ารักมากเลยค่ะ
0: เป็นอะไรที่รู้สึกดีมากๆเลยที่เราเห็นคนต่างวัยใช้เวลาร่วมกันเกี่ยวกับศิลปะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ใหญ่สู่หลานซึ่งบางมุมมองก็จะเป็นเรื่องเล่าจากผู้สูงอายุหรือว่าจากประสบการณ์ของท่านบางมุมมองเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆที่เราอยากแบ่งปันมุมของคนรุ่นใหม่ตรงนี้มันจะมีการแชร์แล้วทำใหเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกันในครอบครัวด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆ

โซนนี้เป็นโซนนักสะสมค่ะเราจะมีนักสะสมหลายๆท่านที่นำคอลเลกชันของตัวเองมามอบให้พิพิธภัณฑ์ค่ะซึ่งก็จะมีมาจากหลายประเทศแล้วก็หลายยุคสมัยด้วยนะคะของบางชิ้นยังคงหาได้แต่บางชิ้นหาไม่ได้แล้วโซนนี้เป็นโซนหัตถกรรมสร้างสรรค์ค่ะ

เล็กๆเหล่านี้เราใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ขึ้นมาทำให้เกิดความน่าสนใจซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเห็นในรูปของชิ้นงานหัตถกรรมตามแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างๆซึ่งคุณค่าก็คือมันเป็นเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปต่อยอดทักษะแล้วทำให้ของนั้นมีมูลค่า

0: อันนี้คือที่เปิดฟองมีเป็นลักษณะคล้ายๆกับมีดแต่ว่าไม่คมเขาสอดเข้าไปที่ซองถุงไม้แล้วก็กรีดซองถุงไม้ก็จะไม่ยับเยินก็จะสวยและถึงโซนสุดท้ายเรากำลังพูดถึงเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งแรงบันดาลใจไปยังผู้คนที่มาท่องเที่ยวมาเรียนรู้ศิลปะที่นี่ให้ได้รับสิ่งดีๆกลับไปเติมเต็มในหัวใจเริ่มต้นสิ่งที่เป็นเรื่องของความรักและการดูแลเอาใจใส่นะคะโดยที่เราจะมีงานศิลปะรูปแบบต่างๆและแรงบันดาลใจสูงสุดของเราซึ่งก็คือพระบรมศาสดาสลับในหลวงรัชกาลที่9
1: โซนที่สร้างแรงบันดาลใจ
0: ใหม่มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะ

0: ื่อผ่านการออกกำลังใจแถมเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับนกฮูกหรือนกเค้าแมวกันพอหอมปากหอมคอแล้วก็ได้เวลามาทำภารกิจกันแล้วครับจากความตั้งใจแรกที่จะมาหาแรงบันดาลใจในการกลับไปทำของขวัญวันเกิดให้เพื่อนสนิทเห็นทีจะไม่ต้องกลับไปทำแล้วล่ะครับเพราะที่นี่มีมุมนักประดิษฐ์ให้กับผู้ที่สนใจได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการให้ทำกันได้เลยและสิ่งที่ทั้งสองคนเลือกจะทำเป็นของขวัญให้กับเพื่อนก็คือ
1: และหน้ากากนกฮูกวันนี้คุณปู่จะมีวิธีการทำที่ไม่ยากเท่าไหร่นะคะที่ให้คุณปู่กับคุณหลานช่วยกันเนาะ
2: ดีดี
1: ค่ะก็เริ่มต้นจากคุณปู่จะมีแพทเทิร์นให้แล้วเราจะวาดลงบนกระดาษที่เราจะใช้งานนะคะแพทเทิร์นจะมีอยู่ด้วยกัน1 2นะคะ3และ4ซึ่งแยกส่วนเอาไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นทำงานกันจริงๆโดยการร่างแพทเทิร์นบนกระดาษที่เราจะใช้ก่อนนะคะดังนี้เลยครูจะเรียงเอาไว้ก่อนเลยนะคะเริ่มกระบวนการตั้งแต่กระบวนการที่เอาแพทเทิร์นมาดาร์ฟกันก่อนเลยและเด็กกับผู้ใหญ่เวลาทำงานร่วมกันเนี่ยการแชร์ประสบการณ์ตรงนี้เราก็จะได้เห็นการทำงานของการร่วมมือกันทั้งคุณหลานส่วนที่ทำได้ก็จะมีคุณปู่คอยช่วยเสริมส่วนที่ทำไม่ได้และตรงนี้เนี่ยจะทำให้เขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะกระบวนการต่อไปที่ทำให้เขาเรียนรู้เรื่องของอิเลเมนต์ของสีเรื่องของการจัดวางเรื่องของการเสริมแต่งซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของครีเอทีฟหลังที่เขาทำอะไรร่วมกันอย่างเงี้ยมันจะได้ความพิเศษที่ไม่เหมือนใคร

0: คาเทคะคุโกช่วยดีกว่าเพราะว่าคัตเตอร์คมมากเวลาที่เราจะใช้คัตเตอร์คมๆแบบนี้เนี่ยควรจะให้ช่วยนะคะเพราะว่าอาจจะบาด
1: ปู่ช่วย
0: ได้เนาะคุณปู่ก็ช่วยได้นะคะแต่เดี๋ยวคุโกจะทำให้หนูดูก่อนเพราะว่ากระดาษเนี่ยมันมีความเหนียวและก็แข็งถ้าหากว่าหนูทำเองหนูอาจจะพลาดโดนนิ้วได้ซึ่งมันจะลึกมากนะคะอันตรายเนาะขั้นตอนนี้ครูโกะจะทำให้ซึ่งส่วนใหญ่ครูโกะไม่ปล่อยให้เด็กๆใช้ของมีคมลำพังนะ
2: ครูบอกว่ามันอันตรายค่ะแล้วก็

0: เชี่ยวชาญก่อนที่จะใช้ค่ะแล้วก็ควรให้ผู้ปกครองช่วยทำให้ด้วยค่ะ
1: เราก็ได้ที่เราตัดไว้ตามแพทเทิร์นแล้ว4ชิ้นนะคะเดี๋ยวขั้นต่อไปเราจะมาประกอบร่างแล้วแหละโดยใช้กาวจะต้องดัดให้มันงอนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะต้องประกอบให้ส่วนนี้โค้งแล้วก็ติดเข้าไปนั้นตรงนี้มันก็จะมีเทคนิคพิเศษซึ่งต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วเราจะประสานตรงนี้ให้มันเกิดความโค้งตามรูปทรงของใบหน้านี
0: ้เป็นหน้ากากนกฮูกค่ะแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆด้วยค่ะ
2: ได้ทำกิจกรรมร่วมกับหลานทำหน้ากากนกฮูกอีกโอ้โหเพราะแรงบันดาลใจของเทรนเนอร์เขาสั่งเขาปูให้เรามาทำกันได้
3: แล้วเพื่อนเคที่ชอบสีอะไรนะลูก
0: ชอบสีชมพูค่ะ
3: ถ้าอย่างนั้นเรามาดูเลยว่าสีชมพูเนี่ยมันมีกี่เฉดสีชมพูคู่กับสีอะไรแล้วสวยนะคะ
0: หนูคิดว่าน่าจะคู่กับสีม่วงนะคะ
3: เราเริ่มใช้สีชมพูก่อนเลยดีกว่านะคะ
2: แผ่นตรงนี้เลยนะปู่ช่วยด้วยมา
3: อันนี้ก็คือสีม่วง
2: ชมพูไหนเอาชมพูไหน
3: ชมพูไหนคะลูกนี่เป็นม่วงเข้ม
2: ชมพูอ่อนหรือชมพูแก
0: ่ชมพูแก
3: ่เอาเลยเป็นที่เริ่มเลย
2: ช่วยกันระบายตรงนี้ก่อนนะชมพู
3: จ้านหมุนนี้หมุนได้นะคะลงมือได้เลยนะคะถ้าเราเริ่มจากหน้าผากก่อนแล้วก็หันมาตัวเรา
1: ที่นี่เราทำให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเนี่ยมีความสมบูรณ์ขึ้นเนาะทำให้คุณปู่กับคุณหลานเนี่ยมีเวลาร่วมกันมากขึ้นได้ทำอะไรร่วมกันของขวัญชิ้นพิเศษที่อาจจะหาซื้อที่ไหนไม่ได้ก็ได้จากที่นี่ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันซึ่งตรงนี้มันจะเป็นสิ่งสวยงามแล้วก็งอกงามในใจด้วยของขวัญที่ได้คนที่ได้รับเขาก็ได้รับรู้ถึงความงามที่เกิดจากความตั้งใจด้วย

0: น่าจะประทับใจเพราะว่าเป็นของขวัญสิ่งเดียวในโลกที่มีอยู่ในประเทศไทยถ้าเขาไม่ชอบไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ
1: ก็น่าจะชอบนะคะเพราะว่าเพที่ตั้งใจทำกับคุณปู่มากเลยค่ะและมันก็ออกจะสวยค่ะ

ในเด็กก็สิ่งที่จะกระตุ้นนะครับก็คืออันที่หนึ่งในช่วงวัยที่มีจินตนาการเกิดขึ้นมากก็ต้องมีการบอกส่งนะครับอนุญาตให้เด็กแสดงจินตนาการนะครับรับฟังแล้วก็ช่วยกรอบนะครับอันที่สองถ้าเกิดเป็นในช่วงที่โตขึ้นหน่อยแล้วนะครับในช่วงนี้ก็เปิดโอกาสให้เด็กได้พบเห็นสิ่งต่างๆนะครับได้ไปดูนะครับแล้วก็อธิบายให้เด็กฟังด้วยบางทีเด็กดูแล้วเด็กไม่เข้าใจนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกนะครับอาจจะเป็นโดยการพูดเล่านะครับผู้ใหญ่มีเวลาที่จะรับฟังแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสได้ลองทำนะครับสร้างจินตนาการนะครับการวาดภาพการตัดกระดาษนะครับการทำโมเดลจำลองจากของภายในบ้านนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความคิดในเรื่องสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้เหมือนกับครบวงจรนะครับสำหรับในผู้ใหญ่เองก็คงเป็นไปในทำนองคล้ายกันนะครับก็คือการได้พบเห็นสิ่งต่างๆที่แปลกใหม่นะครับเช่นการท่องเที่ยวนะครับไปในที่ที่แปลกใหม่สังเกตชีวิตผู้คนนะครับความเป็นอยู่ของเขานะครับแตกต่างยังไงกับเราอันนี้ดีนะเขาคิดแบบนี้เขาทำแบบนี้มันไม่เหมือนที่บ้านเรานะเอามาลองใช้บ้างนะครับส่วนปัจจัยภายในก็คือการที่ตัวผู้ใหญ่เองก็คงต้องมีเวลาที่จะได้ทำสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากงานประจำบ้างนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ให้เวลากับส่วนที่เหลือเลยมันก็จะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นะท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa กรณียมัตถกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจจะสะโกอุชูจะสุชู

Just what do that submutu anatimani ati ti e na okat but ni atama pap jarisadang prasatamatisana nai gara ni yameta suit. เพื่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขอย่างสันติสุขได้กล่าวต่อท่านทั้งหลายไว้ถึงกรณีมัตตสูตรว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนวิธีการดำรงชีวิตอยู่ดีมีสุขโดยวิเคราะห์ว่าอยู่กับสัตว์สัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับคนคนก็ปราณีอยู่กับผีผีก็รักษาอยู่กับเทวดาเทวดาก็คุ้มครองมีทั้งหมด15ประการพระท่านผู้ชมทั้งหลายไม่ต้องคิดเครียดกับการมองคัมภีร์อาตมาก็จะเทศเป็นเชิงสนทนากันว่าพระสูตรนี้มีความสำคัญผู้ใดประพฤติปฏิบัติจำแม่นปฏิบัติมั่นผู้นั้นมีความสุขจะเป็นคนที่มีคนรักทั่วหน้าทั่วล่าหากไม่ประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นก็ไม่มีความสุขใครๆก็ปรารถนาความสุขอันเป็นสันติบทสันติบทประทางแห่งความสุขแต่เราไม่เคยสั่งสอนกันเลยเราสั่งสอนแต่คำว่ามารยาทแต่สิ่งเหล่านี้นะฮะมันเป็นอาการประพฤติบัติที่ต้องอธิบายเขาเข้าใจเขาเข้าใจแล้วเขาจะเกิดความรู้สึกว่าโอ้ถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะได้รับคุณถ้าปฏิบัติตรงกันข้ามจะได้รับโทษคุณกระโทษเป็นของที่ตรงกันข้ามบุคคลใดก็ตามที่ปฏิบัติตามกะระนิยมัตตสูตรพูดเยอะๆท่านลิ้นมันแข็งลิ้นมันก็คือลิ้นอาตมานี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอาตมาก็เฝ้าวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอ่านทั้งปฏิปิฎกเปรียบเทียบอ่านทั้งชาดกดูทั้งพฤติกรรมคนโอ้มีคุณค่าแหมอีตอนเราเป็นเนนสวดได้ท่องเกือบตายท่านเอามือปั่นศีรษะเนี่ยท่องบรรจุพระธรรมลงไปท่านกริมิตกุศลเนยตังกริมิตกุศลเนยตังสมุนเนี่ยอมเกลือเข้าลิ้มจะได้อ่อนคอจะได้ไม่แห้งแต่เราสวดเพื่อเสกไม่ได้สวดเพื่อสอนตัวเราเลยเพราะเราคิดว่าถ้าสวดกะรณีปฏิสูตรแล้วเราไปที่ไหนเนี่ยผีจะไม่หลอกไม่ถูกรบกวนด้วยพูดผีแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะผีเท่านั้นสัตว์คนผีเทวดาเราผูกมิตรไมตรีได้หมดเออไปหุ่นท่านพระอาตมาก็บอกว่าไหว้เทวดาตลอดเทวดาก็มีฤทธิ์นี่ท่านเมื่อฤทธิ์ไม่มีละเทวานุภาพพระพรหมเป็นพรหมานุภาพคนเขามีอนุภาพมีบารมีเราจะไปกลัวไหว้อะไรล่ะท่านไปที่ประเทศอิตาลีมาหลายปีมาแล้วไปที่เมืองเวโรนาเมืองเวโรนานี่ก็จะมีตำนานของมีรูปปั้นจำไม่ได้ว่าคนนั้นเชื่ออะไรเขาบอกถ้าไปจับรูปปั้นอันนี้นะฮะถ้าไปจับหน้าอกรูปปั้นอันนี้ก็จะมีสามีเขาว่างั้นคนก็ไปจับผู้หญิงก็ไปจับกันนะท่านนะจะได้สามีรูปปั้นใครนะจูเลียสโรมิโอจูเลียสท่านก็ไปจับจนแหมมันเป็นมันใช่ไหมท่านนะอีตรงขาเนี่ยไม่ค่อยเป็นมันเท่าไหร่ดำๆเพราะเป็นสำริดแต่ตรงหน้าอกเนี่ยเป็นมันแผลบเฉยๆท่านออกสีสำริดเหลืองๆเลยท่านก็แสดงเขาเป็นศักดิ์สิทธิ์ฝรั่งไปจับด้วยความนอบน้อมอาตมาก็ไป

ทศเอาเงินสร้างวัดกับท่านพระครูสมศักดิ์ที่วัดโคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กท่านพาไปวัดที่สร้างเนี่ยเป็นวัดที่อยู่บนภูเขาแต่ไม่ใช่สร้างวัดนะท่านนะไปซื้อโรงแรมเก่าแก่ที่สุดของเวโรนาโรงแรมนี้อาตมาเขาไม่รู้จักแต่ซื้อด้วยราคาหลายสิบล้านท่านซื้อจากรัฐบาลเขาต้องไปนี่ไปสินกันแต่เอาคนมีคนไทยอยู่เข้าไปก็ท่านพอไปแล้วมันก็ใกล้สามทุ่มมันยังไม่มืดท่านโอ้โหที่เมืองเวโรนาเนี่ยที่มีโรงแรมนี่ท่านที่ซื้อเป็นที่สร้างวัดเนี่ยซื้อเป็นวัดซื้อโรงแรมเป็นวัดโรงแรมโบราณเป็นวัดเขาบอกว่าใครมาเช่าก็เจ๊งหมดใครมาซื้อก็เจ๊งทั้งขายทิ้งหมดเมื่อขายทิ้งรัฐบาลหรือเหมือนนั้นก็ไม่มีรายได้แล้วไม่มีการบริหารก็ต้องเป็นสิ่งหักพังไปก็มีพระไปซื้ออาจารย์สมศักดิ์ วัดโคเปนเฮเกนท่านเป็นพระที่เป็นนักสร้างเป็นนักบุกเบิกในยุโรปเนี่ยท่านเป็นจำนวนเป็นสิบวัดนะครับท่านไปช่วยไปสร้างแล้วแต่สร้างเสร็จแล้วก็เมื่อเป็นผู้บริหารท่านก็ไม่เกี่ยวข้องถ้าบริหารด้วยเบ็ดเสร็จเอกขาดไปเป็นพระที่ใจดีท่านญาติโยมที่คนใดที่ไปโคเปนเฮเกนวัดโคเปนเฮเกนนะฮะวัดป่าโคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กบอกว่าเจ้าคุณพิพิธฝากกราบมาด้วยหรือโยมที่ดูโทรทัศน์ในต่างประเทศบอกว่าฝากกราบบรรทัดทีวีด้วยได้ไปอาศัยท่านยิ้มง่ายใจดีอาตมาไปไม่รู้จักท่านละท่านทีแรกไปกับป่าเขาไปห้าทุ่มแล้วห้าทุ่มก็เพิ่งเริ่มมืดพระก็พาไปพอท่านร่วมมาจากเมืองไทยท่านก็ต้อนรับอย่างดีบอกกล่าวญาติโยมแล้วท่านก็รู้ว่าอาตมาเทศเป็นก็เลยพาไปเทศพาไปเยี่ยมโยมพระองค์นี้ดีท่านถ้าญาติโยมจะไหว้พระดีสักองค์นึงนะฮะอีกสักองค์นึงเอาองค์นี้ดีท่านไม่พูดเรื่องของใครไม่นินทาใครโยมนินทาก็ท่านก็นั่งฟังเฉยที่คำห้ามเคลียร์ไปเพราะคนไทยอยู่ต่างประเทศนี่มันแปลกท่านต่อมาไปยุโรปนั่นก็จะไปเทศที่เนี่ยที่ฝรั่งเศสท่านพอลงจากเครื่องบินก็มีพระสองคณะไปอีกคณะหนึ่งเขาก็อยากให้อาตมาไปเทศเห็นอาตมาไปกับเจ้าคุณรัฐมนตรีประยูรเขาติดต่อมาเทศฝรั่งไม่มีการนินทาตัวใครตัวมันเคารพเกียรติซึ่งกันและกันความผิดพลาดไม่มีท่านแต่คนไทยมันชอบได้นาสองเรื่องการพนันที่มาทำมาหากินพอเจริญรุ่งเรืองพอมีเงินมีทองส่งพ่อส่งแม่แล้วพอมีเงินพอได้ผัวดีแล้วการพนันต้องมาทั้งหวยใต้ดินในเมืองไทยนะแทงกันเองทั้งเล่นกับพนันเล่นไพ่ไฮโลแล้วก็ฉิบหายขายตนหมดเนี่ยอาตมาพูดอย่างนี้นะขอประจานนะท่านใครไม่ได้ทำไม่เป็นไรขอเตือนนะเมื่อตากหน้าไปแล้วกลับมาแบบสิ้นเนื้อประดาตัวนี่ถ้ามีเมืองไทยนะเพราะคนเข้าใจว่าฝรั่งต้องรวยความจริงฝรั่งไม่รวยหาสักละท่านคนทั้งหมดหาผัวฝรั่งรวยๆสัก100ล้านบาทไทยเนี่ยหายากมากแต่เสร็จแล้วเราก็เล่นกับพนันกันเอากลับมาดูโรงแรมนี้โอ้ถ้ามันสูงนี่ท่านอยู่บนภูเขาขึ้นไปในพอลงจากรถเห็นเลยเห็นเมฆมันมาชนรถท่านเห็นรถชนขี้เมฆฝนก็ตกพรำก็ถามท่านพระคุณศักดิ์ว่ามันทำไมมันขนาดนี้โอ้ท่านเจ้าคุณมันตกกันทั้งปีนะครับลงจากรถฝนก็แพร่เข้าไปในโรงแรมโอ้ไปดูรูปนี่มันรูปเก่าแก่ท่านนั้นเลยนี่โอ้มันสงครามโลกตั้งสงครามโลกไหนตั้งแต่มีกล้องถ่ายรูปมาเนี่ยเขาติดมันหมดโอ้แล้วคุณนักคุณดังนายทหารท่านนั้นเลยท่านนะรูปมันเก่าจริงๆท่านอาคารก็ดูเก่าดูขรึมเลยเออมันเก่าอย่างนี้มันเป็นที่บัญชาการทหารเป็นแนวป้องกันนึกแต่ใจผีตั้งเยอะโอ้ยอาจารย์ผมว่าที่ทราบ

พอใกล้ๆ5 ทุ่มก็มืดพอดีก็ขึ้นไปข้างบนเขาจัดแจงนะจัดแจงศึกกริยเมตสูตรเพื่อเป็นการนอบน้อมต่อเจ้าของสถานที่ตรุวิญญาณแต่ก่อนจะไปเนี่ยโยมเขาบอกว่าท่านเจ้าคุณถ้าพื้นนี้ฝนตกอย่างนี้นะขาดทุนนะคะเพราะโยมเดินทางมา800 กิโล1,000 กิโลเดินทางมาจากต่างประเทศจะมาร่วมพิธีนี้รัฐบาลก็กำหนดว่าพิธีสวดนพเคราะห์องค์เดียวนพเคราะห์9บทรวมทั้งคำบวงสรวงถ้าอีตอนบวงสรวงอาตมาเอาไม่ประนมมือไม่ประนมมืออ่านองค์การโอมเทวะนโมตยะทุกอย่างเงี้ยว่าไปข้าพเจ้าขอยอมกรพระนทศนะประนมน้อมพร้อมกายวาจาจิตประดิษฐ์อะไรเนี่ยเขาว่าไปท่านเขาเรียกร่ายแล้วจะมีทำนองอยู่แต่เวลาสวดมนต์นั้นจะประเคาะของเทวดาแต่ละองค์9องค์พระพุทธ9องค์เทวดา9องค์ต้องถ้าถึงพระพุทธต้องประนมมือสวดมนต์แต่ยังบอกถ้าพรุ่งนี้ฝนตกท่านเจ๊งขาดทุนทำไมบอกอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องหาเทวดาที่นี่เป็นพวกให้ได้ก่อนต้องหาผีและเทวดาที่เป็นพวกให้ก่อนจะหาได้ยังไงอ่ะก็ต้องนอบน้อมเขาก่อนสิก็จัดแจงไปสวดมนต์ข้างบนสวดมนต์แล้วก็สวดกะระนีพระตสูตรเป็นการนอบน้อมเขาแต่ก็ไม่ลืมสวดบทญาณิทภูตานิสมังคตาสวดให้เทวดาแล้วก็กรวดน้ำถ้ากรวดเทวดายาเทวตาและกรวดน้ำอิมินาให้ได้บุญกุศลหมดสบายใจแล้วท่านสบายใจแต่จำได้ว่าก่อนที่จะขึ้นไปสวดเนี่ยท่านลืมไปว่าวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาพอจะมาขึ้นไปโยมเขาบอกท่านเจ้าคุณท่านโยมก็โทรศัพท์ไปเขาชื่อคุณนำสินนุบุษราคำลูกชายเขาบอกที่วัดสุทัศน์สองคนท่านเจ้าคุณคะถามทำไมท่านอยู่ที่ไหนคะบอกอิตาลีเมืองเวโรนาถามทำไมโยมมีธุระอะไรอ้าวไม่รู้นะท่านเจ้าคุณอยู่วัดพาลูกหลานมาเวียนเทียนหมดเนี่ยคนก็มากันเยอะแต่ฝนตกท่านยืนหลบฝนในวิหารคดไม่กล้าออกไปอ่ะท่านเจ้าคุณสมาแข้งแย่วิรณาสวดให้ฝนหายตกในโยมมันจะไม่ไกลไปเหรอไม่รู้เพราะว่าท่านเจ้าคุณขังอ่ะแม้คนเวียนเทียนก็ไม่ได้ท่านก็อาจกันอยู่เงี้ยก็เลยถามพระคุณสมศักดิ์ว่าป้าโคเปนเฮเกนที่พาไปอาจารย์ครับประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยท่านก็ชี้ให้ดูอ้าวคราวนี้ฝนมันก็พรำๆท่านไปยืนตากฝนเลยท่านบูชาพระศรีกมลีพระติโรกเชษฐ์พระสัตตมณีบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์กล่าวคำอัญเชิญเทวดาแล้วก็สวดมันกลางแจ้งนะท่านด้วยความนอบน้อมตั้งนโม3 จบก่อนแล้วนโม8 บทแล้วก็สวดคาถาแล้วสวดมงคลจักรวาลใหญ่แล้วก็มือตบ8 ทิศแล้วบทเทวดาดังๆว่าเทวดาอารักษ์ทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายไม่อำนวยการงานในวันนี้ของวัดสุทัศน์หรือทุกวัดที่เวียนเทียนคนเขาจะนึกว่าท่านเป็นผู้ขัดขวางพระพิรุณซึ่งเป็นเจ้าแห่งฝนหรือเทวดาที่เป็นเจ้าแห่งฝนทุกภูมิภาคจงอำนวยการให้การเวียนเทียนของประชาชนที่เขาทำบุญกุศลแล้วเขาจะกรวดน้ำให้ท่านเขาเสียระยะเวลาเขาเสียสละเวลาเดินทางมานานลงทุนมาเขาไม่ได้เวียนเทียนตามปกติท่านจะไม่ได้บุญกุศลเมื่อท่านไม่ได้บุญกุศลอายุเทวดาก็จะสั้นเพราะวันนี้เป็นวั

สำคัญคนตั้งใจมางานในวันนี้จะมีจิตใจสูงถ้าท่านไม่ช่วยอายุท่านสั้นคนก็จะดูถูกว่าท่านไม่มีจริงแต่ถ้าตมากล่าวคำบูชาแล้วฝนหายตกเขาจะรู้ว่าท่านมีจริงคนก็จะบูชาแล้วกรวดน้ำให้ท่านสวดจบสัก5นาทีคุณนำสินโทรไปท่านคะฝนหยุดตกแล้วค่ะท่านขังใช่ไหมครับผมไม่ใช่เรามีครวตาธรรมเรามีมุทุธรรมเรามีการอุทิศเทวดาเราบอกเล่าเขาด้วยใจบริสุทธิ์เราบอกเหตุผลเขาแล้วบอกด้วยเสียงอันดังไม่ใช่ขังแต่มีเทวดาและผีเป็นพวกกันแล้วกันท่านพวกมากทางมากมันไม่ใช่ทีเดียวหรอกท่านไม่ใช่อาตมาขังบนก็ขังจิตเราก็ขังเทวดาก็มีจริงอนุภาพพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็มีจริงอยู่แล้วก็ขึ้นไปจำวัดดับไฟท่านท่านพระครูประสวัติท่านในหลวงขุนตอนนั้นเยอะฉะนั้นที่นี่มีเยอะแต่เขาไม่ได้มาหลอกก็เนื่องจากเขาไม่ได้มาหลอกเราเขามาบอกให้รู้ว่าเขายังอยู่ที่นี่กันอีกเยอะอ้าวลุกขึ้นดึงผ้ามาห่มแค่คอใหม่ดูสิอะไรมันจะเกิดขึ้นถามว่าอาตมากลัวไหมก็กลัวบ้างสัก 15% แต่ว่าไม่กลัวอะไรก็ไม่ได้แต่มันตื่นเต้นเร้าใจนะการดูนะผีค่อยๆดึงผ้าห่มเราเนี่ยมันเร้าใจมากท่านอีกรอบหนึ่งโอ้เขาคงมาบอกว่าเขายังอยู่ที่นี่ก็เลยลุกขึ้นแล้วบอกเบาๆว่าพรุ่งนี้ข้าพเจ้าชื่อนั้นชื่อนี้มาจากประเทศไทยจะสวดให้เทวดาอารัธทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายที่นี่ถ้าจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีพิพิณจรหรือเป็นเทพเป็นเทวดาก็แล้วแต่เมื่อท่านมาบอกข้าพเจ้าว่าด้วยอาการแบบนี้พรุ่งนี้ขอท่านทั้งหลายมาสดับมนไม่กระตุกไม่ดึงผ้าเลยท่านเอาเช้าฝนตกแล้วท่านโยมก็ยืนกันนะก็มองโยมก็สงสารเหมือนกันนะแล้วคนจะมาไงท่านภูเขาสูงเสียดฟ้ากันนะก็เลยยังไม่ต้องฉันข้าวผมจีวรไปยืนกลางแจ้งเลยท่านหันหน้าไปตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศคุมทิศก็เลยทิศคุมทิศพอเวียนมาแล้วจะได้8ทิศพอดีสวดมนต์ดังๆสวดแบบเมื่อคืนที่สวดพอโยมถามแบบนี้ดูถูกมนต์นะดูถูกศิษย์ศิษย์นะอ้าวอยากจะรู้มีเทวดาไหมคอยดูเทวดาอะไรกันท่านคอยดูฤทธิ์เทวดาอาตมาสวดมนต์จบก็7โมงที่นู่นเสร็จพอฝนหยุดตกเดินเข้าไปนั้นแล้วขอไหว้ถึง3ทุ่มคืนนั้นคนก็มากันสบายแล้วบอกพระแล้วบอกติดเครื่องขยายนะหันลำโพงไปรอบภูเขาเลยเปิดเสียงให้มันดังที่สุดสวดได้เสียงสะท้อนกลับมาเป็นเสียงเราสวดองค์เดียวองค์การบูชาเทวดาองค์การบวงสรวงสวดอุปเคราะห์แล้วก็กรวดน้ำกรวดน้ำเสร็จแล้วก็พองานเลิกก็4ทุ่มก็ไปโอ้โหท่านจังหวัดภาคใต้เนี่ยมันตกไม่เป็นเวร่ำเวลาแล้วก็มีสวดอะไรของเขาไม่รู้ในงานฉันข้าวเช้าไปฝนก็ตกทำไงอ่ะกำหนดพุทธที่มา4โมงเศษบ่าย4โมงเศษถ้าตกอย่างนี้ทำสังฆกรรมไม่ได้แล้วทั้งการทำตามฤกษ์ด้วยกำหนดวางฤกษ์ไว้ด้วยตากรุ่นนิมิตได้สวดสมุทรสีมาแล้วจะมากระเทศไปได้นะทางเนี้ยเพราะไม่คนมันอยู่กลางแจ้งมีเต้นไม่กี่เต้นแต่คนมันเป็นพันๆน่ะบวงสรวงจริงหรือเปล่าจริงครับ

0: ฉันพระทหารชาเสร็จธรรมาก็เดินตรวจดูไปดูเครื่องบวงสรวงไปนั่งหน้าโบสถ์ท่านนั่งมองเครื่องบวงสรวงมันครบไหมเนี่ยครบไหมก็ครบดีนี่เอ๊ะทำไมฝนตกก็แงนมองหน้าบันโบสถ์หน้าบันโบสถ์มันเป็นโบสถ์เขาบูรณะโบสถ์โบราณนะท่านให้มาเป็นโบสถ์ใหม่อ้าวเรียกสมภารกับโยมมานี่ถามทำไมตายแล้วโยมสมภารก็หน้าบันโบสถ์เนี่ยเป็นรูปพระพิรุณวงสงฆ์พระพิรุณท่านก็นึกว่าให้ตกมันจะได้ตกกระหน่ำอย่างเงี้ยไปจัดแจงบอกสมัยจูทุสมัยอาตมาทำเองก็แล้วกันสมภารไปด้วยต้องบอกเล่าใหม่นะท่านนะขอยันห้าทุ่มอัศจรรย์ไหมท่านไม่เกิดสิบนาทีหยุดอาตมาก็เทศได้ทำพิธีพุทธิมาสวดยัตติได้จนทั้งได้บวชหน้าจนถึงสี่ทุ่มจากนั้นมาก็เละเลยท่านทั้งงานเละเลยดีไม่มีการละเล่นนะท่านนะขอลมได้ลมขอฝนได้ฝนขอน้ำได้น้ำขออย่างเดียวให้เรามีมุทุธรรมครวตาธรรมอยู่กับสัตว์มีไมตรีอยู่คนปานิอยู่กับผีพิรักษาอยู่เทวดาเทวดาคุ้มครองถ้าเราเชื่อมั่นอย่างนั้นถ้าอาตมาไม่ได้สัมผัสด้วยตนเองนะฮะก็จะไม่มาได้ฟังแต่ท่านผู้ชมทั้งหลายก็สัมผัสด้วยตนเองที่เทศมาแล้วเป็นสิบตอนนะท่านทุกคนสัมผัสจากคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าปรารถนาสันติบทถ้าปรารถนาสันติภาพความสุขเป็นสันติจนถึงนิพพานขอท่านหลายมั่นใจเถอะว่ากะรีมัตตสูตรเป็นพระสูตรสำคัญท่านจะรู้หน้าที่ของมนุษย์ว่าอะไรควรปฏิบัติและอะไรควรละเว้นให้อ่านสิงคลกสูตรนั่นคืออะไรฮะนั่นคือมีกิจอันพึงปฏิบัติและมีกิจอันพึงละเว้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราไว้หมดเราไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยศึกษาไงเพราะเราขี้เกียจสวดมนต์เราชอบแต่ให้พระให้พรแล้วสวดเวลาสวดนี่ก็สวดไปแต่ศึกษามีเวลาว่างก็ศึกษาเดี๋ยวนี้ Google ดีท่านดีอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างในบางเรื่องเช่นกรณีสวดก็บางสำนักก็บอก14ข้อความจริง15ข้อไม่ใช่14ตกณจักขุทังสมาจเรกินจีเยนะวินอยู่ปริโอปปทยุงตกข้อสุดท้ายไป
1: คุณผู้ชมคะอนัตติมานีหมายถึงการไม่ถือตัวไม่ถือตนหากเรามีอติมานะดังเช่นเรื่องราวของพระฉันนะที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนามานั้นก็จะเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคมนั่นเองนะคะดังนั้นเราทุกคนจึงควรมีอนัตติมานีไว้เป็นข้อคิดประจำใจในการปฏิบัติตนค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

ภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถ

0: 3ส่วนด้วยกันนะครับ1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

ั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตก

นี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:10 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้น

หรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มันฮิตทริกเกอร์ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาค่ะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นๆเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะนะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือง่ายว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชําระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะ
ลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะ

ก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startupคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานกลต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทาง

การประชุมอบรมถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการคือเจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งใหม่นี้ถือว่าเป็นหน้าที่

็สิ่งที่ต้องรู้แล้วก็สิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ต้องรู้ก็หมายถึงหน้าที่ของเจ้าว่าจำเป็นต้องรู้ว่าเจ้าหน้าที่ของเจ้าอาวาสนั้นมีอะไรบ้างถ้าไม่รู้ก็ปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นเจ้าอาวาสไม่ถูกต้องจึงจำเป็นต้องรู้เมื่อรู้ก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสเป็นไปอย่างถูกต้องและประการที่สองสิ่งที่เจ้าวาดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ก็คือและต้องรู้ก็คืออำนาจเจ้าวาดมีอำนาจในการปกครองบัณฑิตท่านใช้คำว่าบัณฑิตก็คือพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระธรรมวินัยถ้าหากว่าไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยไม่อยู่ในวัดเจ้าอาวาสมีอำนาจแต่ว่าอำนาจที่มีอยู่อาจจะเป็นดาบสองคมเพราะถ้าใช้ถูกก็เป็นคุณนะถ้าใช้ผิดก็เป็นโทษเพราะฉะนั้นอำนาจขอโทษอำนาจอำนาจและหน้าที่ทั้งสองจึงจำเป็นที่เจ้าอาวาสต้องรู้ส่วนรายละเอียดของอำนาจหน้าที่นั้นพระเถราอุเถระและวิทยากรก็จะมาถวายความรู้ในรายละเอียดต่างๆตามที่ระบุไว้ในกฎมหาเถระสมาคมท่านเจ้าว่าที่รับแต่งตั้งใหม่ต้องสนใจตั้งใจแล้วก็เก็บเอารายละเอียดของความรู้นั้นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารวัดของตนเองให้เป็นไปโดยความถูกต้องตามหลักของพระธรรมในกฎมหาเถรสมาคมและระเบียบคำสั่งต่างๆของมหาเถรสมาคมนี่กล่าวโดยย่อว่าสิ่งที่เจ้าอาวาสผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่จะต้องรู้และสิ่งประการที่สองสิ่งที่เจ้าอาวาสใหม่ควรรู้สิ่งที่ควรรู้ก็หมายถึงว่าควรศึกษาพิจารณาให้เห็นถึงความเสื่อมและความเจริญของพระพุทธศาสนาตลอดจนกระทั่งความรู้ในด้านวิทยาการใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้เราเป็นเจ้าอาวาสใหม่เรามีหลักของพระธรรมวินัยมีกฎมหาเถรสมาคมปกครองและ

บริหารอยู่แล้วแต่ถึงกระนั้นเพื่อให้ทันกับสภาพของสังคมที่มีการพัฒนาในการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราไม่เอาใจใส่ไม่มีความรู้ให้เท่าทันตามสังคมเราก็ดูเหมือนว่าเป็นคนร้าหลังหรือไม่ทันสมัยแต่ความจริงนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ร้าหลังทันสมัยอยู่เสมอแต่วิธีการในการบริหารการปกครองการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ขอยกตัวอย่างเช่นเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยอุปการะแก่เจ้าวาดใหม่เป็นอย่างดีช่วยอุปการะอย่างไรเช่นช่วยอุปการะในการบันทึกข้อปฏิบัติบันทึกความจำบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายการเงินของวัดตลอดจนกระทั่งสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีด้านอื่นๆเข้ามาบริหารวัดสิ่งเหล่านี้พระสังฆาธิการหรือพวกเราท่านทั้งหลายก็ควรรู้เพื่อนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นต้นเพราะฉะนั้นการประชุมอบรมพระสังฆาธิการที่ได้รับพระเจ้าวาดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ในเขตปกครองคณะสงฆ์กลางจึงได้ดำเนินติดต่อกันมาเป็นระยะยาวนานถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลาประมาณ21ปีรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่21แต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่นของผมนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่6รุ่นที่6ที่ผมได้เข้ามารับหน้าที่ปกครองเป็นเจ้าคณะใหญ่องค์กลางอีกอย่างหนึ่งใครจะขอกล่าวเสริมว่าการประชุมอบรมพระสังฆาธิการที่จัดทำขึ้นณขณะเวลานี้เป็นระยะเวลากำหนดไว้8วันดังนั้นการฝึกซ้อมอบรมเนี่ยก็ต้องใช้เวลาทั้งหมดให้เป็นประโยชน์เพื่อนท่านทั้งหลายที่เขารับการประชุมนี้ก็จะต้องมีความอดทนนะอดทนที่จะรับฟังคำบรรยายถวายความรู้ของพระเถรานุเถระซึ่งมีท่านเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะมากเป็นต้นมาเป็นวิทยากรให้มาบรรยายให้ฟังหรือมาถวายความรู้ให้ฟังท่านต้องอดทนแล้วก็ตั้งใจฟังโดยเคารพพระขณะที่ท่านเหล่านั้นมาถวายความรู้ขอให้ท่านตั้งความเคารพ
ในท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเสมือนหนึ่งครูบาอาจารย์ที่มาถวายความรู้แก่ท่านนอกจากจะใช้ความอดทนความเพียรแล้วท่านก็จะต้องเสียสละอย่าให้การมาประชุมของท่านแต่ละวันแต่ละชั่วโมงนั้นเสียไปโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเวลา8วันนี้ถ้าไม่มีกิจจำเป็นถ้าจะเรียกภาษาชาวบ้านก็ว่าพ่อไม่ตายแม่ไม่ตายก็อย่าขาดเพราะการที่เข้ามาร่วมประชุมนี้ก็ถือว่าให้ความเคารพต่อสงฆ์ให้ความเคารพต่อที่ประชุมและอย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วท่านเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคและวิทยากรทั้งหลายที่มาถวายความรู้แก่ท่านทั้งหลายนั้นก่อนที่ท่านจะมาถวายความรู้เนี่ยท่านก็ต้องทบทวนดูรายละเอียดต่างๆในข้อที่ท่านจะมาถวายความรู้แก่ท่านเรียกว่าท่านเสียสละเบื้องต้นมาก่อนท่านทั้งหลายและความเสียสละของท่านนั้นก็เพื่อประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายผู้เข้าร่วมประชุมประโยชน์นั้นก็คือการได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานของเจ้าอาวาสงานของการบริหารเจ้าอาวาสที่ผมกล่าวไว้ในเบื้องต้นว่างานในหน้าที่และงานในอำนาจที่ตนเองมีอยู่เพราะนั้นจึงขอกล่าวสรุปได้ว่าการประชุม อบรมพระสังฆาธิการแต่ละครั้งท่านผู้เข้ารับการประชุมร้วนได้รับประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ตนที่จะได้รับความรู้เป็นเรื่องต้นก่อนและเป็นประโยชน์ผู้อื่นก็คือนำความรู้ที่ได้รับการฝึกอบรมนี้ในไปบริหารวัดคือพระภิกษุสามเณรฆราวาสที่อยู่ในวัดให้ได้รับความสงบสุขมีความเรียบร้อยดีงามในปัจจุบันนี้ก็มีบางสมาคมที่มีความดำริมาช่วยพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งดึงดูดเนื้อให้เป็นแหล่งสนใจของพุทธศาสนิกชนและที่มิใช่พุทธศาสนิกชนดังนั้นท่านทั้งหลายเมื่อได้รับความรู้จากท่านวิทยากรตลอดระยะเวลาที่อบรมทั้งหมดนี้ท่านก็จะได้นำไปบริหารวัดพัฒนาวัดเพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจก็จะทำให้พระพุทธศาสนามีค่ามีคุณต่อสังคม

ณวันที่27ผมได้รับอาราธนาจากมหาวิทยาลัยให้เป็นประธานแจกประกาศนียบัตรมีพระสังฆาธิการที่จบในหลักสูตรนี้ประมาณ 2,000 เศษเฉพาะในหนกลางเราครับภาคอื่นๆที่สมทบไม่ใช่ชั่วประเทศแสดงว่าพระสังฆาธิการมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาองค์ความรู้ให้กับตนเองนี่เป็นหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรที่สองเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับท่านเจ้าวาดด้วยว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากการตรัสรู้อริยสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพราะพระพุทธองค์นำพระสัจธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้มาประกาศมาเผยแผ่จนมีบริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีวาสกวาสิกาเข้ามานับถือรับคำสอนของพระองค์ไปประพฤติปฏิบัตินั่นบทบาทของเจ้าวาดที่มีความสำคัญอีกบทบาทหนึ่งก็คือการเผยแผ่พระสัจธรรมคำสอนของพระองค์การเผยแผ่มันก็มีอยู่สองประการคือการเผยแผ่ด้านปริยัติและการเผยแผ่ด้านการปฏิบัติแต่ว่าการเผยแผ่ด้านปฏิบัตินั้นสามารถนำพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เข้าสู่เป้าหมายสุดท้ายแห่งคำสอนของพระพุทธองค์ก็คือการได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้ง4ประการแต่ว่าการที่จะนำพาพุทธบริษัทให้รู้แจ้งดังกล่าวนั้นเราเองในฐานะเป็นผู้เผยแพร่เมื่อถ้าจะเรียกอีกไหนอย่างหนึ่งคือประกาศศกเราก็จะต้องผ่านการฝึกการอบรมความรู้เรื่องการปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความเชี่ยวชาญเกิดความชำนาญเมื่อเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญในการปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะนำไปเผยแพร่เทศนาสั่งสอนนำปฏิบัติให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้นั่นก็ในเขตปกครองคณะสงฆ์กลางเราก็ได้มีกำหนดให้พระสังฆาธิการที่รับแต่งตั้งใหม่ได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา45วันนั่นจึงขอฝากท่านพระสังฆาธิการทั้งหลายให้สนใจในเรื่องการปฏิบัตินี้เพราะการปฏิบัตินั้นเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงบังเกิดอานิสงส์ทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นก็หมายถึงว่า
เมื่อเราได้ฝึกฝนอบรมการปฏิบัติและผลปฏิบัติมันก็เกิดขึ้นกับตนเองนั่นเราเอง

ก็นำไปแนะนำสั่งสอนฝึกอบรมบุคคลอื่นให้ได้รับผลต่อกันไปถ้าหากว่าท่านทั้งหลายได้สนใจทุ่มเทให้กับการพัฒนาตนเองทั้งสองวิธีคือศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์และการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเชื่อว่าท่านเป็นเจ้าวาดที่มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะบริหารงานในตำแหน่งเจ้าวาดที่ท่านรับผิดชอบอยู่อย่างสมบูรณ์โดยทุกประการการประชุมอบรมเจ้าวาดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์โดยทุกประการผมก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณบรรดาพระสังฆาธิการทั้งหลายนิมนต์และเชิญมาถวายความรู้แก่ท่านเจ้าวาดที่รับแต่งตั้งใหม่ตลอดเวลาที่เข้ารับการประชุมนี้บัดนี้ในเวลาอันสมควรแล้วผมขอกล่าวปิดการประชุมอบรมเจ้าวาดที่รับแต่งตั้งใหม่ของคณะสงฆ์คนกลางตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการประชุมอบรมในครั้งนี้จงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปพร้อมทั้งเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระด้วยกันทุกท่าน

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

0: เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่สองเนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์และนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่

0: ที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: ไก่งามเพราะขนคนงามไม่เคยแก
1: ่เวลาและวารีย่อมมีค่าเสมอ
0: ผมอยากแต่งหน้าและทาแป้ง
1: ต้องดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วต่อวันนะจ๊ะ
0: เอ้าผมพยักร้าย008
1: ดิฉันพยักร้อย2489
0: เอ้าสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับและที่คุณกำลังชมอยู่นี้ก็คือรายการพยักร้ายวัยทองนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่คุณจะคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับแฟนละครนะครับขอต้อนรับคุณแม่แดงจิราพรแถวหม
1: อพอแล้วค่ะยาวไปค่ะ
0: วันนี้ครับคุณแม่แดงครับ
1: ครับ
0: เรามีภารกิจจากมิสเตอร์อาร์นะครับจะให้ทำภารกิจอะไรบางอย่างนะฮะนี่ครับอยู่ตรงที่ตลับแป้งผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับวันนี้ไปดูกันครับ
1: อะไรคะ
2: ออกกำลังกายในน้ำตามจังหวะเพลงให้ครบ60นาทีจากผมมิสเตอร์ออ
0: ไหวไหมครับคุณแม
1: ่ไหวค
0: ่
1: ะ
0: แม่ดีๆก่อนนี้60นาที
1: ฮะ60นาที
0: ครับผม
1: โอ้ยฉันต้องบ้าแน่เลยถ้ารับภารกิจนี้ทันตัวทันไหมคะ
0: เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำคุณแม่ทางด้านนู้นเลยครับคุณแม่
1: งั้นดิฉันไม่ถอนค่ะจะรับภารกิจนี้นะคะ
0: ไปด้วยกันครับผม
1: ไปด้วยกันไปด้วยกัน
0: ไปด้วยกัน
3: หากมองกันที่ภายนอกแล้วยากที่จะทายถูกว่าพยักร้าย2489ของเรานั้นอายุเข้าเลข7ทั้งนี้เพราะเธอใส่ใจดูแลตัวเองและมีสุขภาพจิตที่ดีมิสเตอร์อาร์จึงอยากทดสอบว่าเธอจะมีพละกำลังเหลือเฟือที่จะปฏิบัติภารกิจออกแรงต้านทานในน้ำได้หรือไม่
0: นี่เลยครับแม่ครับผมนี่เลยครับแม่สองคนนี่เลยครับสวัสดีครับพี่อุ๋ยพี่เต๋าครับ
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ฮาร์ดอะควาแอโรบิกค่ะก่อนอื่นต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
3: การเตรียมตัวก่อนลงเล่นอะควาแอโรบิกอันดับแรกก่อนเล่นควรงดอาหารมื้อหนักประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง2สวมใส่ชุดว่ายน้ำเพราะเนื้อผ้าของชุดว่ายน้ำ

0: พื่อประโยชน์ในการมองเห็นในน้ำและช่วยถนอมสายตาที่อาจจะระคายเคืองจากคอรีน 5. วอร์มร่างกายทุกครั้งเพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เท่ากับน้ำและสุดท้ายหากคุณมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงเวลาลงน้ำให้ค่อยๆขยับตัวช้าๆในช่วงแรกเริ่มเพื่อปรับระดับความดันของร่างกาย
1: และช่วงหน้าเรามาติดตามว่าสายลับ2489ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม
2: ่ฉันสงสัยว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
3: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอะควา
2: อ
3: ะไ
2: รอ๋อเหรอคะ
1: ช่วงแท็กทีมไวทอง
4: แต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับ
2: 008
4: ครับ
2: นี้ฉันสงสัยว่าวอร์มร่างกายทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วลงไปวอร์มในน้ำแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
3: ใจเย็นค่ะเดี๋ยวเรามีท่าวอร์มสำหรับการออกกำลังกายในน้ำอยู่แล้ว
2: ในน้ำเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วมันจะอบอุ่นได้ไงคะ
3: อบอุ่นแน่นอนค่ะ
2: ไม่วอร์มบนบกเหรอคะ
3: เราวอร์มในน้ำได้เลยเพราะว่าเราเป็นคลาสอะควา
2: อ
3: ะไ
2: รอ๋อเหรอคะ
3: ค่ะ
2: โอ้ในน้ำก็ทำให้อบอุ่นได
3: ้
2: โอ้โหดีจังเลยนะคะ
4: เอาควาอาราบิกหรือว่าอาราบิกในน้ำเนี่ยมีกี่ประเภทครับ
3: มี3ประเภทนะคะเราใช้ระดับน้ำเป็นตัววัดนะก็คือระดับหน้าอกของเราแล้วระดับปานกลางจะคือลึกนิดนึงแล้วมากสุดคือลึกเลย
2: แล้วระดับสูงวัยอย่างนี้ต้องใช้ระดับไหนดีคะ
3: แล้ววันนี้เราเอาระดับหน้าอกก่อนละกันนะ
2: หน้าอกนะคะ
3: ค่ะ
2: ดีใช่ไหมคะ
3: ดีแน่นอนค่ะ
0: ลงสระกันแล้วก็เริ่มกันที่การวอร์มร่างกายกันครับเพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจนั่นเองการวอร์มร่างกายมีทั้งเดินหน้าถอยหลังวิ่งก็มีครับเดินด้านข้างก็ยังมีพยักไร้ของเราเริ่มต้นได้ดีเลยทีเดียวครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มต้นที่ท่าแรกกันเลยดีกว่าครับ
5: ทีนี้ค่อยๆยกขาขึ้นมาค่ะ
6: เตะคิก
5: แล้วดันเบลอเปลี่ยนดันแขน
6: ขาตรงนะคะเวลาทำยืดตัว
5: ขาตรงค่ะ
6: ยืดตัวไว้ยืดตัวไว
5: ้ขาตรงขาตรงอย่างงอขานะคะ
6: ยืด
5: ยืด
6: ไว
5: ้ทีนี้แขนตั้งกดข้างๆค่ะ
6: ยัง
5: มีลำตัวด้านข้างด้วยคล่องแล้วเร็วขึ้น
6: เร่งจังหวะค่ะเร่งจังหวะ
5: เร็วขึ้นค่ะเตะส้นเท้าไปข้างหลังนะคะ
6: พับพับขาตั้งพับ
5: เตะขึ้นค่ะ
6: พับ
5: ข้อเข่าน
6: ั่นแหละ
5: แขนอย่าหยุดนิ่งค่ะพักน้ำไปด้วย
6: ยืดแขนไปพับด้วย
5: คล่องยางคล่องหลังเร็วขึ้น
6: คล่องแล้วสับเอาเลยเร่งจังหวะนิดน
5: ึ
6: ง
5: เร่งเร่ง
0: มีการเร่งจังหวะกันด้วยนะครับผ่านไปแล้ว3ท่าด้วยกันพยักร้าย2489ของเราก็ยังสู้อยู่ครับยังไม่มีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยนะครับ
6: ยืดขา
5: ทีนี้ยืดขางี้นะคะ
6: ยืดไว้
5: เตะด้านข้างเตะด้านข้างสลับ
6: ด้านข้างค่ะยกสะโพกด
5: ้
6: านข้างยกยกเริ่มคล่องเริ่มไวข
5: ึ้นเริ่มเร็วขึ้นกระโดดสลับขา
6: ข้างหลังข้างหลัง
5: แขนแขน
6: ปัดเลย
5: ใต้น้ำค่ะใต้น้ำค
6: ่
5: ะ
6: มืออยู่ใต้น้ำตลอด
5: ใต้น้ำตลอดค่ะ
0: ท่าออกกำลังกายเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่พยักร้าย2489ของเรายังสู้อยู่ครับ
5: กลางอึ๊บบีบกลางอึ๊บ
6: โอเคข้างมืออยู่ในน้ำค่ะยกตัวนิดนึงเวลากระโดดย่อเข่านะย่อเซตแรงนิดนึง
5: บีบแขนบีบน้ำแรงด้วยอึ๊บออกแรงอึ๊บดันแรงๆแขนดันแล้วยืดหลังไปให้สุด
6: ยืด
5: ใต้น้ำค่ะ
6: มืออยู่ใน
5: น้ำค่ะออกแรงผักน้ำค่ะ
6: ยืดหลัง
5: เหมือนพลังภายในอะค่ะผักไปค่ะใต้น้ำค่ะ
0: และพยักร้าย2489ของเราก็ปฏิบัติภารกิจไปถึงครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้อารมณ์ยังดีอยู่ครับยังมียิ้มยังร่าเริงอยู่แสดงว่าแรงยังเหลือๆเลยทีเดียวครับแต่สังเกตวันนี้นะครับพยักร้าย008ของเราไม่ได้ลงไปปฏิบัติภารกิจด้วยเนื่องจากเขายังมีบาดแผลอยู่นะครับไม่สามารถลงน้ำได้เพื่อป้องกันการติดเชื้อนั่นเองเขาก็เลยคอยให้กำลังใจอยู่ด้านบนนั่นเองครับ
1: เอาเป็นยังไงบ้างครับสายลับของเราไหวไหมครับเนี่ย
2: ไหวค่ะ
1: เอาขอเสียงหน่อย
2: ไหว

0: ค
1: โอ้สู้ตายขนาดนี้แสดงว่าแรงยังเหลือครับเสียงดังเลยทีเดียวและตอนนี้ก็มีอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาครับนั่นคือนูเดิลนั่นเองคราวนี้นูเดิลจะทำให้พยักไร้ของเราหมดแรงหรือไม่
2: ลองลอยแล้วยกขาตัวเอง
3: ห้อยตัวลงมาห้อยตัวลงแล้วลองยกขา
2: ตัวไว้ไหม
3: ยกขาขึ้นยืดขาตรงไว้นอนไว้ยืดตรง
2: ทีนี้ดึงเข้ามาพร้อมกันค่ะดันออกไปยืดลำตัวออกยืดหน้าท้องออกค่ะ
3: สองข้างเลย
2: ดึงเข้ามาช้าๆ
3: สองข้างยืดเบาๆเบาๆช้าๆต่อไปยืดขาไว้พักไว้ท่าเดิมท่าเริ่มต้นโอเคเริ่มกางขาออกนิดนึงเบาๆหุบ
2: ขาเข้า
3: ปึ๊บหน้าท้องเต็งไว้ยืดไว้
1: จากมุมกล้องใต้น้ำนี่เห็นว่าพยักร้าย2489ของเราเริ่มช้าลงนะครับแต่ก็ยังมีรอยยิ้มอยู่
3: ตอนนี้เราดึงเข่าขึ้นมาท่านี้เลย
2: ดึง
3: เข่าขึ้นมาไว้ท่านี้
2: ดึงค้างไว้นี
3: ้ดึงไว้นะโอเคเริ่มบิดมาด้านข้างบิดเข่าโอเคยืดขาตรงบิดอีกข้างหนึ่ง
1: ท่านนี้ท่าทางจะยากครับพยักร้าย2489ของเราถึงกับต้องใช้เท้าช่วยเลยทีเดียว
2: ยืดไว้ค่ะดึงมาดันออกเก่งหน้าท้องค่ะทีนี้เร็ว
3: ขอเร็วจักรยานไว
2: ้ปั่นเร็วค่ะเร็วอีกค่ะเร่งค่ะเร่งเดี๋ยวเรามาคูลดาวน์กันเลยค่ะ
1: ผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงกับการปฏิบัติภารกิจอัลควาอาราบิกพยักร้าย2489ของเราก็ยังสู้ไม่ถอยครับไม่มีอาการเหนื่อยออกมาให้เห็นเลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: เยี่ยมเลยอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
3: เรียบร้อยเลยค่ะ
4: แล้วเป็นไงครับสายลับของเราปฏิบัติภารกิจ
3: สำเร็จเยี่ยมมากเลยค่ะ
4: เยี่ยมมากเลยครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาพบกันใหม่อีกครั้งครับ
1: เอาควาแอโรบิกหรือการออกกำลังกายในน้ำช่วยให้เกิดผลดีดังนี้ครับข้อแรกคือขณะที่เราอยู่ในน้ำแรงพยุงตัวจะทำให้น้ำหนักของเราลดลงเหลือ 10-15% เท่านั้นครับและสภาพไร้น้ำหนักนี้เองทำให้เราเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างง่ายดายและลดแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีการออกกำลังกายในน้ำอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งแรงต้านทานของน้ำจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและรูปร่างกระชับขึ้นอีกทั้งแรงดันน้ำที่มีผลต่อร่างกายจะช่วยให้ระดับความดันโลหิตลดลงชีพจรเต้นช้าลงการสูบฉีดของหัวใจและการไหลเวียนโลหิตในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้การออกกำลังกายในน้ำจะช่วยระบายความร้อนโดยที่ไม่ทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียหรือเหนื่อยจนแทบขาดใจแต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเจ็บป่วยและต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายควรอยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้เชี่ยวชาญที่จะจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะครับ
5: จริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำนี่มีเยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะ
4: ช่วงห้องวิจัยไว้ทองช่วงนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงห้องวิจัยไว้ทองนะครับซึ่งมีแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกรสอนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: วันนี้นะคะมิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงทั้งสองท่านด้วยค่ะเราไปชมกันนะคะ
4: ครับผม
7: พยักร้าย2489เสียงชมเชยถึงพละกำลังของคุณในการเล่นอควาอาราบิกอึ้งมาถึงหูผมในห้องทำงานเลยทีเดียวผมขอยกนิ้วให้สำหรับการปฏิบัติภารกิจของคุณในครั้งนี้อ้อสำหรับพยักร้าย008ผมขอให้แผลของคุณหายโดยไวโชคดี
5: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านหลังจากที่ได้ไปออกกำลังกายกันในน้ำ
8: โอ้โหดีมากเลยค่ะคุณหมอคะทำให้อาการปวดเมื่อยต่างๆหายไปหมดเลยค่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะคุณหมออ
5: ๋อจริงๆแล้วเนี่ยการออกกำลังกายในน้ำนี่

0: ีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการรักษาแบบหนึ่งเรียกว่าทาราบำบัดค่ะ
1: ทาราบำบัด
0: ใช่ค่ะก็คือการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยสามารถรักษาโรคได้เช่นโรคของคุณแม่แดงนะคะที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้อต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถบรรเทาได้จากการที่เราได้ไปยืดเส้นยืดสายในน้ำนอกจากนี้นะคะผู้ป่วยที่กระดูกหักหรือหลังผ่าตัดเกี่ยวกับพวกกระดูกต่างๆเนี่ยค่ะหรือหลังจากถอดเฝือกกล้ามเนื้อไม่มีแรงเราก็จะสามารถไปฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ในน้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคทางสมองที่มีผลทำให้กล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้อไม่มีแรงอัมพาตอัมพฤกษ์นะคะมีความพิการตั้งแต่กำเนิดอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะใช้การทาราบำบัดนี่แหละค่ะเป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่งเลยทีเดียวที่พบว่ามีประสิทธิภาพที่ดีและในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะที่มีปัญหาเรื่องการเดินการทรงตัวการหกล้มเนี่ยนะคะการออกกำลังกายในน้ำที่เราเรียกว่าทาราบำบัดเนี่ยก็จะช่วยลดการหกล้มใช่ค่ะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง
2: ปวดเข่าอะไรเงี้ยรู้สึกมันผ่อนคลายลงไปได้เยอะเลยค่ะ
0: จริงๆค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายบนบกเนี่ยในผู้สูงอายุมีปัจจัยทางด้านเรื่องข้อเสื่อมนี่นะคะ อาจจะทำให้เราไม่ค่อยสะดวกในการออกกำลังกาย
3: 15นาทีก็ปวดละ
0: ใช่แต่การออกกำลังกายในน้ำเนี่ยเนื่องจากน้ำเนี่ยมันสามารถลดน้ำหนักเราได้เหมือนมันมีแรงพยุ
3: ง
0: ค่ะพยุงน้ำหนักเราทำให้น้ำหนักลงไปที่ข้อเท้าข้อเข่าลดลงเราก็จะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
3: คนนี้ยิ้มตั้งตลอดเวลาย
2: ิ้มมากเลยค่ะรู้สึกลุกขึ้นมาแล้วมันตัวเนื้อเบาเลยทำให้ผ่อนคลายอาการที่รู้สึกเราปวดเราเมื่อยเงี้ยลดลงไปเลยค่ะ
3: การออกกำลังกายแบบนี้ในน้ำแบบนี้เข้ามาในเมืองไทยนานหรือยังพอทราบไหมครับ
0: คิดว่าน่าจะเจริญรุ่งเรืองในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยได้มีการพัฒนาการใช้น้ำเนี่ยมาช่วยในการรักษาโรคแล้วก็ออกกำลังกายมานานพอสมควรแล้วอะค่ะนะคะแต่ของในประเทศไทยเนี่ยเรากำลังเริ่มดำเนินรอยตามต่างประเทศเขาแล้วค่ะ
3: อันนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะอยากจะทราบว่ามีที่ไหนที่ออกกำลังกายแบบนี้ได้คุณหมอมีที่หรือว่ามีคำแนะนำไหมฮะ
0: จริงๆเนี่ยมันมีทั้งเอกชนแล้วก็รัฐบาลนะคะในสาขาของเอกชนเนี่ยก็มีอยู่หลายแห่งนะคะแต่ว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยตามโรงเรียนแพทย์นะคะหรือว่าโรงเรียนนักกายภาพบำบัดหรือว่าศูนย์กายภาพบำบัดขนาดใหญ
3: ่
0: ประจำศูนย์หรือประจำจังหวัดอะไรแบบนี้ค่ะใช่ค่ะก็จะมีในบางแห่งอาจจะต้องลองสืบถามดูก่อนค่ะเช่นศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูอย่างเงี้ยค่ะค่ะหรือว่าคณะกายภาพบำบัดมหาลัยมหิดลอย่างเงี้ยนะคะ
3: มหิดลนะ
0: ใช่ค่ะก็จะมีพวกเนี้ยทาราบำบัดนะคะเขาบอกว่าคนที่ออกกำลังกายในน้ำเนี่ยจะทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นนะคะลดอาการซึมเศร้านะคะแล้วก็ทำให้มีความสุขยิ่งเราออกกำลังกายเป็นหมู่คณะกับเพื่อนฝูงด้วยเนี่ยนะคะก็จะทำให้เขาเรียกว่าอะไรกระตุ้นทักษะทางสังคมเหมือนได้พูดคุยจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บกับคนข้างๆแล้วก็จะทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันเพลิดเพลินโดยลืมวันลืมเวลากันเลยทีเดียว
2: ไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
3: ช่วยใจได้จริงๆหน้าร้อนอย่างนี้ยิ่งเย็นสบาย
0: แต่ว่าในคนที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายประเภทนี้นะคะจะไม่สามารถเริ่มต้นด้วยตัวเองได
3: ้
0: ก่อนอื่นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน
3: ค่ะกำลังจะถามพอดีว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าในผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวมีสมรรถภาพทางร่างกายที่แตกต่างกันนะคะอาจจะต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าท่านนี้เหมาะที่จะออกกำลังกายแบบไหนท่าไหนเป็นระยะเวลาเริ่มต้นเท่าไหร่ต่อเนื่องนานเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วในระหว่างการออกกำลังกายไม่ใช่ทำแต่โดยลำพังได้นะคะเกิดเป็นลมเป็นแรงไม่มีใครรู้นะคะจะต้องมีครูฝึกที่อยู่ในสายตาคอยดูแลเราแล้วก็คอยประเมินผลลัพธ์ของการออกกำลังกายของเราต่อเนื่องรวมด้วย
2: ดีมากเลยค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอคะตอนที่ไปออกกำลังกายใต้น้ำนะคะเขาเอาเส้นนูดเดิลนะคะ
3: ก๋วยเตี๋ยวอะไรแม่
2: ไม่ใช่เส้นนูดเดิลช่วยเสริมอะไรได้บ้างคะ
0: ก็คือมันก็เป็นอุปกรณ์เสริมในแง่ช่วยเรื่องการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็เพิ่มองศาของการเคลื่อนไหวของข้อมันก็จะทำให้เราสามารถเหยียดแขนอะไรเงี้ยได้กว้างขึ้นกว่าเดิมที่เราเคยใช้งานอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องการทำทาราบำบัดในเชิงการรักษานี่นะคะมันอาจจะมีอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มแรงต้านของกล้ามเนื้อมัดต่างๆที่เราต้องการฟื้นฟูนะคะ าที่หมอสังเกตดูของคุณแม่แดงเนี่ยสุขภาพโดยรวมเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะคะและยิ่งไปออกกำลังกายในน้ำเนี่ยยิ่งทำให้คุณแม่แดงเนี่ยดูอ่อนเยาว์กว่าวัยแล้วก็ฟิตปังยิ่งกว่าเดิมซะอีกค่ะคุณแม่แดงต้องทำเป็นประจำต่อเนื่องนะคะอย่าครั้งเดียวแล้วหยุดนะค่ะ
3: ดังนั้นภารกิจครั้งนี้ของพยัคฆ์ร้อย2489ถือว่าสำเร็จนะครับเรามีประกาศนียบัตรมอบให้คุณแม่ด้วยเหรอสักครู่มาแล้วครับมอบให้คุณแม่นะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
3: สำเร็จด้วยนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
3: และตอนนี้นะฮะรายการพยัคฆ์ร้ายบอยทองของเรานะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับพวกเรา3คนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในภารกิจหน้ากับพยัคฆ์ร้าย
4: ไว้ทอง
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: และที่คุณกำลังชมอยู่นี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไว้ทองนะครับวันนี้เรามีภารกิจโอ้ขอโทษ
1: ผมต้องให้ใครพูดก่อนแม่แดงใช่ไหม
5: แม่แดงก่อนครับ
1: ต้องพูดกันดื่มน้ำเลยนะ
5: ดื่มน้ำนะครับครับ4 3 2
6: ยินดีต้อนรับสู่คัสอควาแอโรบิกค่ะก่อนอื่นคุณแม่ต้องเตรียมตัวดังนี้ค่ะ
7: สายลับค่ะ
3: สายลับค่ะ
6: อีกแล้วเหรอ
7: ค่ะ
3: และช่วงหน้ามาติดตามสายลับ2489ของเราจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม่ยิ้มHa ha ha!

0: ุดของแรปโบ้กับแรปบี้อ้าวสวัสดีจ้าแรปโบ้แรปบี
1: ้สวัสดีค่ะ
0: กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
1: จัดกระเป๋าค่ะ
0: กำลังจัดกระเป๋าจะไปไหนกันเหรอจ๊ะ
1: ไปเที่ยวครับ
0: ว้าวน่าสนุกจังเลยนะ
2: สวัสดีแรปโบ้แรปบี
1: ้สวัสดีฟ้าฟ้าน
0: ี่รู้หรือเปล่าจ๊ะฟ้าฟ้าแรปโบ้กับแรปบี้นะกำลังจะไปเที่ยวกันนะ
2: โอ้ย
0: ดูท่าทางต้องสนุกแน่ๆเลยเนอะดูท่าทางพ่อกับแม่แรปโบ้จะมาเรียกแล้วล่ะมั้งกระเป๋าใบใหญ่จังเลยเนอะฟ้าฟ้า
2: ใช่ครับ
0: ฟ้าฟ้าทำอะไรเข้าแล้วล่ะเนี่ยว้าแย่แล้วเสื้อผ้าของแรปโบ้กับแรปบี้กระจัดกระจายกันหมดแล้ว
2: ขอโทษครับ
0: ไม่เป็นไรจ้าฟ้าฟ้าถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันเก็บเสื้อผ้าให้แรปโบ้กับแรปบี้เขาดีกว่านะ
2: ได้ครับ
0: เสื้อผ้าของแรปโบ้ใส่กระเป๋าสีฟ้านะจ๊ะส่วนเสื้อผ้าของแรปบี้ก็ใส่กระเป๋าสีชมพู
2: แรปโบ้สีฟ้าแรปบี้สีชมพู
0: อ้าวทำไมไม่เก็บใส่กระเป๋าล่ะฟ้าฟ้าฟ้าฟ้ารู้หรือเปล่าว่านี่เป็นเสื้อผ้าของใคร
2: ไม่รู้ครับ
0: เจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรง
2: ฮะกระโปรง
0: แล้วฟ้าฟ้ารู้ไหมจ๊ะวันนี้เป็นเสื้อผ้าของใคร
2: แรปโบ้
0: โอ้ไม่ใช่จ้ะฟ้าฟ้ากระโปรงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงนะจ๊ะแรปโบ้น่ะเป็นผู้ชายผู้ชายเขาไม่ใส่กระโปรงกันหรอกจ้ะ
2: อ
0: ๋
2: อครับ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บกระโปรงลงกระเป๋าของใครเอ่ย
2: ของแรปบี
0: ้ถูกต้องจ้าน
2: ี่กระโปรง
0: ฮะอ๋อเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่ากางเกงนะจ๊ะ
2: ฮะกางเกง
0: ใช่แล้วจ้ะฟ้าฟ้ารู้ไหมว่านี่เป็นชุดของใครเอ่ย
2: ฮะแรปโบ
0: ้ถูกต้องจ้ะกางเกงน่ะเป็นเสื้อผ้าของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเก็บลงกระเป๋าของแรปโบ
2: ้ฮ่าฮึฮ่ากางเกง
0: เดี๋ยวก่อนนะฟ้าฟ้านั่นน่ะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะจ๊ะไม่ใช่ของแรปโบ้หรอก
2: ว่ากางเกง
0: ใช่จ้ะมันเป็นกางเกงแต่ผู้หญิงเขาก็ใส่กางเกงได้เหมือนกันนะจ๊ะ
2: งง
0: คืออย่างนี้จ้ะผู้ชายน่ะใส่กางเกงได้แต่ใส่กระโปรงไม่ได้ส่วนผู้หญิงน่ะใส่ได้ทั้งกระโปรงแล้วก็กางเกงเลยจ้า
2: ฮะเหรอครับ
0: เราต้องดูที่รูปทรงแล้วก็ลวดลายนะจ๊ะว่ามันเป็นของผู้หญิงหรือผู้ชายของผู้ชายน่ะจะดูเข้มแข็งส่วนของผู้หญิงน่ะจะดูอ่อนโยนน่ารัก
2: ผู้ชายเข้มแข็งผู้หญิงอ่อนโยนน่ารัก
0: ถูกต้องจ้ะฟ้าฟ้ารีบจัดกระเป๋าต่อได้เลยนะ
2: ฮ่าฮิผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้ชาย
0: เก็บเรียบร้อยถูกต้องดีมากเลยจ้าฟ้าฟ้า
2: เย
3: ้ไปก่อนนะฟ้าฟ้า
2: บ๊ายบายจ้า
1: บ๊ายบาย
0: ที่ยวกันให้สนุกนะจ๊ะแรบโบ้แรบบี้บ๊ายบายจ้าอ๋อบ๊ายบายคุณหนูๆเหมือนกันนะจ๊ะแล้วค่อยพบกันใหม่ตอนหน้าจ้าบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันไปนะครับเนื่องจากว่าผู้ป่วยในแต่ละเคสแต่ละคนนั้นก็มีอาการแตกต่างกันครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ทุกๆข้อมูลนะคะที่เราได้รับมาจากประสบการณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมก็จะเป็นแนวทางนะคะให้กับครอบครัวอื่นๆเนี่ยได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมต่อไปค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเคล็ดลับดีๆจากญาติของผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมมาแบ่งปันกันครับ

0: ของผมเวลาผมดูแลคุณพ่อกับคุณแม่นี่ก็จะใช้หลักของอิทธิบาท4นะฮะก็คืออันแรกก็ต้องเต็มใจเพราะว่าเราจะดูแลผู้ป่วยเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามเราต้องเต็มใจดูแลเขาก่อนนะก็ด้วยความที่เราเต็มใจเนี่ยเราก็การดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขแต่ความทุกข์มันก็จะไม่เกิดถ้าเราทำด้วยความเต็มใจพอเราเต็มใจเสร็จข้อที่2ก็คือต้องแข็งใจก็คือต้องอดทนเพราะว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่มันเป็นโรคที่ไม่ตายตัวแล้วก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันวิธีการแก้ไขก็ไม่เหมือนกันแล้วคนที่ดูแลเนี่ยนอกจากว่าจะเหนื่อยทั้งกายแล้วก็เหนื่อยทั้งใจแล้วก็จะเครียดนะโดยทั่วไปนะคราวนี้ของผมเนี่ยเรื่องความเครียดก็จะใช้ศาสนาเข้ามาช่วยนะส่วนนอกจากแข็งใจอดทนแล้วก็จะต้องตั้งใจก็คือดูแลทำให้มันดีขึ้นนี่หมายถึงว่าทางกายภาพนะเพราะผลของโรคสมองเสื่อมเนี่ยเราไม่สามารถทำให้มันดีขึ้นได้แต่เราสามารถทำให้มันชะลอความเสื่อมลงได้นะไม่ให้มันลงเร็วเกินไปคือให้มันลงอย่างช้าๆก็อยู่ที่การตั้งใจดูแลท่านนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือเข้าใจก็คือเราต้องหาความรู้เข้ามาเสริมเพื่อนำมาใช้ในการดูแลท่านอีกทีครับ
1: คือไงทำใจให้ยอมรับเขาว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเมื่อตอนเราเล็กๆเขาก็ดูเราเนี่ยเขากลับมาเป็นเด็กลักษณะของเขาเนี่ยนะมองแล้วเหมือนเด็กเหมือนกับพวกหลานๆนะแล้วเราเล่นกับเขาปกตินี้เราไม่ได้แบบว่าเป็นพ่อแม่อะไรกันเท่าไหร่นะเราจะเล่นกันเหมือนเป็นเพื่อนเล่นกันมากกว่าอยู่กันเหมือนแบบเด็กๆเลย
2: การดูแลผู้ป่วยอยู่ที่เราเข้าใจว่าเขาป่วยนะครับเราเข้าใจว่าเขาป่วยแล้วก็เราต้องยอมรับว่าเขาป่วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นหน้าที่ของตัวเราเองละว่าเราจะหาวิธีเผชิญกับพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างไรนะครับบางครั้งเราเรียกมาทานข้าวอย่างเงี้ยนะครับกว่าแกจะเดินมาทานข้าวได้เนี่ยแกก็จะไปตรงนู้นเดินไปตรงนี้เราก็มีความอดทนพอไหมที่จะรอเขาถ้าเราไม่มีความอดทนไม่พอเราก็จะพยายามเร่งยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าครับเพราะยิ่งเร่งก็ยิ่งช้าเราก็จะต้องหยุดปล่อยให้แกเดินไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีให้แกหาทางมาที่ทานข้าวเองบางทีเรียกไปอาบน้ำแกก็บอกแกไม่อาบยังไม่อาบเราก็จะปล่อยสักพักหนึ่งปล่อยให้แกไปว่าไม่อาบก็ไม่เป็นไรแล้วสักพักหนึ่งสัก5นาที10นาทีเนี่ยมันก็กลับมาถามใหม่อาบน้ำหรือยังแกบอกยังยังแล้วจะอาบไหมถ้าไม่อาบตัวเหม็นนะอะไรเงี้ยแกก็จะลุกไปอาบอะไรเงี้ยครับ
3: คือเราต้องมองโลกในแง่ดีให้ได้ก่อนอย่างเช่นเวลาที่เราอยู่กับเขาอย่ามองว่าเขาว่าเป็นตัวปัญหา1เลยนะคะต้องทำให้ได้เลย2คือว่าต้องคิดว่าเรามีเหมือนการผจญภัยใหม่ๆทุกวันอะแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกสนุกอาจจะเป็นเพราะตรงนี้ด้วยมั้งแล้วอีกอย่างนึงการที่เราหาความรู้เยอะๆเนี่ยจะเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วเราก็รู้จักกับตัวเราเองด้วยนะไม่ใช่จะรู้จักแต่ผู้ป่วยรู้จักตัวเองด้วยในการที่จะรับมือกับทุกอย่างค่ะ
4: เป็นเคล็ดลับที่น่าประทับใจมากเลยนะครับหมอฝนฮะ
5: และใช้ได้ผลจริงด้วยนะคะ
4: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็กลับมาติดตามเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ถึงแม้ว่าจะน่ารักขำๆขันๆนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามครับ

0: ก็มีหลายเรื่องนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเล่าตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องขำนะแต่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าโหจันไม่ขำเลยตอนนั้นบ้านหนึ่งนี่ก็สาวสองคนสามีภรรยานะคะตัวสามีเนี่ยก็มาไม่ค่อยสบายแล้วก็ตัวภรรยาเนี่ยเป็นสมองเสื่อมปกติเขาจะต้องมาหาจันด้วยกันทั้งคู่นะคะจะมาหาจันด้วยกันทั้งคู่เสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยคนไข้ที่เป็นผู้หญิงคุณแม่เนี่ยมาคนเดียวนะคะลูกชายก็มาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์พ่อวันนี้ไม่มานะว่าพ่อหกล้มขาหักไปนอนที่โรงพยาบาลอ้าวเหรอพออาจารย์ตรวจแม่เสร็จอาจารย์ก็ถามแม่บอกแม่วันนี้อากงเป็นไงบ้างนะคะพอหลานๆเขาเรียกอากงกันก็เรียกตามหลานๆอากงเป็นไงบ้างแม่ก็บอกโอ๊ยอากงสบายดีอ้าวอากงสบายดีเหรอแล้วอากงเขาอยู่ที่ไหนแม่ก็อยู่บ้านไงนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็หันไปมองหน้าลูกชายเพราะลูกชายเพิ่งบอกอาจารย์ว่าอากงป่วยลูกชายก็สายหัวแล้วบอกอาจารย์ก่อนที่จะมาหาอาจารย์เนี่ยผมเพิ่งพาแม่ไปหาพ่อเนาะนะคะสรุปว่าแม่ก็จำไม่ได้ว่าอากงป่วยซะละหลังจากที่อากงสบายดีก็กลับไปอยู่บ้านนะคะดีขึ้นแต่ว่าอากงก็ยังไม่ได้แข็งแรงลูกชายเนี่ยก็จ้างผู้ดูแลมาดูแลด้วยอากงกับคนไข้ของอาจารย์เนี่ยก็นอนคนละเตียงแต่อยู่ห้องเดียวกันนะคะตัวข้างนี้ก็เป็นอาม่านอนอีกข้างนึงก็อากงนอนแล้วก็มีผู้ดูแลซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงนะคะนอนอยู่หน้าเตียงอากงอาม่าก็ตื่นแต่เช้าตื่นขึ้นมาซึ่งอาม่าก็เดินมาอากงรู้ตื่นได้แล้วนะคะอากงก็ลักแย่ยักยันขึ้นมาจะลุกขึ้นมาเด็กที่เป็นผู้ดูแลก็เห็นอากงยักแย่ยักยันจะลุกขึ้นมาก็จัดแจงนะคะลุกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาประคองอากงให้อากงลุกนั่งได้พออาม่าเห็นเท่านั้นแหละอาม่าโมโหมากเลยอาม่าก็หันไปฉวยไม้เท้าของอากงแล้วบอกไอ้แกนี่เอาเมียน้อยมานอนตรงนี้อีกแล้วนะคะแล้วก็อาม่าก็ลำไม่เท้านะคะฟาดทั้งอากงฟาดทั้งเด็กงอมไปเลยค่ะแล้วก็เด็กก็แบบโดนอาม่าฟาดก็บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่เมียน้อยว่าเป็นผู้ดูแลเอาไม่อากงไม่อาม่าไม่สนใจเสร็จแล้วก็เด็กก็วิ่งหนีไปเรียกลูกชายมานะคะลูกชายก็มาบอกโหจันแม่ฟาดพ่อซะน่วมนะคะหัวแตกด้วยก็เขาก็แยกทับแยกศึกกันแล้วก็บอกว่าไม่มีแล้วเมียน้อยอะไรพอดีเด็กวิ่งหนีไปแล้วนะคะเขาก็หย่าศึกไปก็พาแม่ไปกินข้าวแล้วก็พาอากงไปทำแผลนะแม่ก็กินข้าวลงไปกินข้าวแม่ก็ถามหาอากงถามว่าไปไหนเขาก็บอกอ๋อเดี๋ยวเข้ามานะคะเสร็จแล้วอากงก็กลับมาก็มีแผลที่หัวปูดเลยเย็บด้วยนะคะอาม่าก็ลุกขึ้นมาดีใจอากงหรือไปไหนมาไปกินข้าวข้าวหายร้อนอากงยังโมโหมากเลยแล้วก็อาม่าก็ถามอากงหรือไปทำอะไรมาน่ะดูวัวหรือเป็นไรมานะคะอากงโมโหมากแล้วกำลังจะด่ากลับมันก็ลื้อตีอัวเนี่ยพอดีลูกก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็เลยแยกทับไปซะก่อนนะคะเรามาเล่าตอนนี้ดูรู้สึกมันแปลกเน
1: า
0: ะ
1: มีการตั้งรับสำหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่ในบ้านนะครับ
2: ค่ะก็มีเหตุการณ์จำลองเหตุการณ์หนึ่งอยากให้ไปชมกันค่ะเป็นเรื่องราวของผู้ป่วยที่มีความสับสนระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องในปัจจุบันนะคะก็ไปรับชมกันเลยค่ะ

0: พ
1: ่
0: อ
1: ก็พ่อกำลังลดอยู่นี่ไงแล้วตรงไหนอีกอะตรงไหนอีกอะ
0: นั่นนั่นนั่นตรงนั้น
1: เดี๋ยวเดี๋ยวลดตรงนี้ไปก่อนด้วยเรื่อยๆเออนั่นใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ได้ได้ได้เออนี่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่คนต้นด้วยนะ
1: จ้าจ้าจ้าจ้า
0: พ่อดูสิ
1: เออ
0: แตกใบอ่อนงามงามเห็นไหม
1: มันก็งามเหมือนแม่นั่นแหละ
0: พ่อก็พ่อนี่เก่งนะปลูกต้นไม้งามทุกต้นเลยอ่ะ
1: ก็มีแม่เป็นกำลังใจนี่แม่แกกินยาหน่อยเนาะจะได้หายหายนะเอายาเข้าปากก่อนเลย

0: พ่อเอง
1: พ่อใคร
0: ก็เป็นสามีเธอไง
1: จะบ้าเหรอฉันยังไม่เคยแต่งงานออกไป
0: เอ้ย
1: ไป
0: เอ้ยวาย
1: ไปไป
0: เอ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยว
1: เป็นใคร
0: เดี๋ยวได้ไหมเล่า
1: ไ
0: ปโอ้โหอะไรกันนะ

0: ถอยมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน
1: ก็เธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเองโวยวายไม่รู้จักแล้วยังล็อกประตูไม่ให้ฉันเข้าอีกอ่ะฉันก็เลยต้องมานอนอยู่ข้างนอกอย่างนี้ไงอุ้ยมันเมื่อยมือเมื่อยตัวไปหมดเลยเนี่ย
0: แม่ไม่เคยไล่พ่อเลยนะละเมอหรือเปล่าน
1: ี่ขนาดเอาทะเบียนสมรสมาให้ดูยังไม่ยอมเชื่อเลยโวยวายว่าฉันไม่เคยแต่งงานฉันไม่รู้จักอะไรเนี่ยแล้วน้ำทําเอาหมอนมาไล่ตีอีก
0: พ่อฝันไปหรือเปล่าแม่ไม่เคยว่าอะไรพ่อเลยนะ
1: แม่ฝัน
0: พูดไม่รู้เรื่องทะเบียนสมรสเนี่ยเอามาทำไมเพี้ยนไปหรือเปล่าห้องนอนมีสบายสบายไม่นอน
1: ฉันเนี่ยนะเพี้ยนจะเอาไงก็เอาไปเถอะตามสบายไม่ว่าเธอจะลืมอดีตหรือลืมปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
0: ฉันไม่มีวันลืมอดีตหรอกย่ะไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันฉันก็ขอมีเพียงเธอ
1: ฉันก็ขอมีเพียงเธออ
2: ๋อที่เรื่องที่หมอฝนบอกว่ามีความสับสนกันระหว่างเรื่องในอดีตและเรื่องปัจจุบันก็คือเรื่องที่คุณแม่นอนอยู่กับคุณพ่อแล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วจำเหตุการณ์ในปัจจุบันไม่ได้แต่ไปนึกถึงเหตุการณ์อดีตที่ยังไม่ได้แต่งงานกันก็เลยไล่คุณพ่อออกนอกห้องไป
3: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าคนไข้มีความสับสนนะคะระหว่างเรื่องในอดีตกับปัจจุบันก็คือตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จำได้ว่าคุณพ่อยังจำได้เหมือนเดิมแต่ว่าจำเหตุการณ์กลางคืนไม่ได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจำไม่ได้ว่าไล่คุณพ่อจากห้องไปแล้ว
2: ก็ทั้งสับสนจริงๆนะครับแต่ว่าคุณพ่อเองก็คงจะไม่สนุกด้วยแต่เนื่องจากว่าความรักของทั้งสองคนเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณพ่อนั้นเข้าใจแล้วก็ให้อภัยคุณแม่ด้วย
3: ใช่แล้วค่ะความรักความเข้าใจของคุณพ่อการดูแลที่อ่อนโยนนะคะก็สามารถที่ทำให้อาการของคุณแม่เนี่ยไม่ถดถอยเราจนเกินไปค่ะ
2: เรายังมีเรื่องน่ารักน่ารักและเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามนะครับจากญาติที่ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับมาฝากผู้ชมให้เรียนรู้กันต่อนะครับไปติดตามฟังกันเลยครับ
4: เรื่องทานไอศกรีมค่ะ เราก็เมื่อก่อนนะชอบทานไอศกรีมไปเที่ยวกินไอศเวนเส้นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกไอศกรีมตามห้างอะไรเงี้ยแม่ไปกินไอศกรีมกันคนเยอะหน่อยเราไปรอต่อแถวน่ะเขาหันมาว่าเราแกนี่แก่แล้วยังชอบกินไอศกรีมบอกอ้าวแม่คนแก่แล้วกินไอศกรีมไม่ได้แล้วก็ขำเงินไปว่าดูสิดูแม่แบบต่อว่าเราหาว่าเรางี่เง่าเลยติ๊งต๊องอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเรานี่ดู

0: แล้วตลกสำหรับแม่อะไรเงี้ย
1: เวลาแกมีความสุขทีไรเนี่ยนะแกจะร้องเพลงชาติตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลนะคะแกก็จะแบบนั่งรถเข็นแล้วแกก็ตบมือร้องประเทศประทายรวมเรื่องเนื้อชาติเชื้อไทยอ่ะทุกคนในลิฟต์ก็ตกใจว่าเออแบบคนแก่คนนี้เวลาเขามีความสุขเขาจะร้องเพลงเขาจะร้องแต่เพลงชาติจนจบเพลงเลยอะค่ะเป็นตัวนี้มากกว่า
2: เขาจะบอกว่าอุ้ยคนนั้นดูแก่แก่คนนี้ดูแก่แก่แก่กว่าเขาทุกคนเลยแต่ที่บอกนั้นมัน5-60แต่ตัวเขาเนี่ย80กว่าแล้วอะแล้วพอตอนหลังที่เขานี่เวลาเขาไปเจอเพื่อนฝูงเดียวกันเขาชอบนึกว่าเขาเป็นเด็กเขาสวัสดีทุกคนเลย
3: คือรองเท้าแกเนี่ยก็จะหายประจำซึ่งแกก็จะเอาไปซ่อนแล้วแกก็จะเดินมาหารองเท้านะอันนี้จะเกิดขึ้นบ่อยแกก็จะเดินหาของแกละแต่เราก็จะไปรวบรวมมาให้แล้วก็บอกอันนี้ใช่ไหมแกก็จะยิ้มแล้วก็โอเคใช่แล้วก็ให้แกใส่เอง
0: ส่วนใหญ่จะชอบซ่อนของที่เขาคิดว่าเขาหาไม่ได้อย่างเช่นว่าเนี่ยอย่างยาหยอดตาเนี่ยเขาบอกเขาไปซื้อลำบากเขาก็จะซ่อนไปอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ลืมว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะของมีค่ากับวางไว้แมะเลยนะไม่สนใจเลยไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี
4: ้ถ้าถากเป็นเรื่องของการดูแลเนี่ยค่ะสิ่งที่น่าจะได้นั่นก็คือว่าเวลาที่เราดูแลเขาเนี่ยคนหลายคนจะลืมไปว่าผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยเขาเปลี่ยนไปได้ตลอดบางครั้งเราก็จะใช้สูตรนี้แต่ว่าปรากฏว่าไม่ใช่อันนี้ก็ต้องเข้าใจและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเคยดีๆอยู่และเขาเปลี่ยนไปเนี่ยค่ะจะต้องกังวลแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทุกทีเขาเคยตื่น7 โมงวันนี้เขาตื่น9 โมงเราบอกเอ้ยไม่เป็นไรปล่อยนอนอ่ะคงไม่ใช่นะคะ9 โมงเอ้าดูสักครึ่งชั่วโมง9 โมงครึ่งยังไม่ตื่นคุณต้องอาจจะต้องดูแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเขาเกิดนอนบ้างไม่นอนบ้างอันนั้นเป็นอันที่เข้าใจได้เนาะแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงในของที่เคยไม่เคยมีอย่างนั้นมาก่อนให้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออีกอันหนึ่งที่อาจารย์เจอบ่อยก็คือเวลาที่คนไข้ป่วนมากๆนะคะเขาบอกอาจารย์ทำยังไงดีเดินทั้งวันเดินไม่หยุดนะคะอาจารย์ว่าเดินไม่หยุดเนี่ยมันต้องมีสาเหตุเนาะคนเราอยู่ดีๆไม่ใช่เดินไม่หยุดมันต้องมีสาเหตุคุณต้องหาว่าสาเหตุเป็นอะไรเช่นเขาเจ็บตรงไหนเขาปวดตรงไหนเขาอยากจะไปห้องน้ำไปห้องส้วมแต่บอกไม่ถูกเขาอึไม่ออกอึท้องผูกอยู่ตรงนี้ลำคาญมากผุดลุกผุดนั่งอยู่ไม่ได้หรือเขาได้ยาบางอย่างหรือสารบางตัวใครแอบให้เขากินน้ำอัดลมแล้วเลยไม่หลับไม่นอนเดินไปทั้งคืนหรือกินยาแก้แพ้แก่ยาแก้หวัดบางตัวมันกระตุ้นของพวกนี้เขาต้องสังเกตไม่ใช่ไปคิดว่านอนไม่หลับหรือเดินตลอดคืนก็จะพาไปหาหมอแล้วขอยานอนหลับมาอย่างเดียวยิ่งจะพังนะคะอาจจะต้องดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลายครั้งก็บอกอาจารย์เดินมาขอยาได้ไหมบอกไม่ได้คุณต้องเอามาเพราะว่าเขาบอบบางอยู่แล้วเขามีสมองเสื่อมอยู่แล้วเขาปกป้องตัวเองไม่ได้ถ้าเราให้แต่ยานอนหลับเขาอาจจะตายไปเลยก็ได้ไปหกล้มอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ต้องมองได้อย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันต้องใช้ยาหลายอย่างเลยที่ยาไม่มีเราไม่มียารักษานะคะเช่นคนไข้ไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคไม่อาบน้ำอาจารย์ไม่มียารักษาโรคเดินทั้งวันทั้งคืนนะคะเราเรียก wandering หรือบางทีเขาเดินติดตามผู้ดูแลเหมือนเป็นเงาเราเดินผู้ดูแลไปทางไหนเขาก็เดินตามจนกระทั่งผู้ดูแลรู้สึกรำคาญมากเราไม่มียาค่ะแต่เรามีของอ้อวันก่อนนี้อาจารย์เพิ่งมีคนไข้ซึ่งเป็นสมองเสื่อมเนี่ยเห็นอะไรพวกเขาจะแกะเขาแกะบางทีเนื้อมันปกติไม่มีอะไรเขาก็เกาจนแกะเป็นแผลทั้งหน้าทั้งหัวเลยค่ะก็คือเขากังวลแล้วเขาไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกับไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะเอาตัวไปทำอะไรเขาก็แกะเลือดเข้าเลือดออกเลยแผลเต็มหน้าเต็มหัวเลยแต่พอถึงเวลาที่มีคนอยู่กับเขาคนช่วยเขาคุยพาเขาทำนู่นนี่นั่นให้เขามาเขียนหนังสือคุยกับเขาอยู่กับเขาเขาไม่แกะเลยค่ะทุกอย่างหายไปหมดเลยอันนี้เป็นจากโรคเป็นเพราะว่าเขาทำตัวเองไม่ได้อีกอันนึงค่ะคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเขาไม่ได้แย่ทุกวันนะบางวันเขาดีบางวันเขาไม่ดีแล้วก็อะไรที่วันนี้เขาดีวันต่อไปอาจไม่ดีหรือวันนี้อาจไม่ดีวันต่อไปอาจจะดีก็ได้เขาไม่เข้าใจที่คุณพูดแต่เขาเข้าใจน้ำเสียงเข้าใจท่าทีของคุณถ้าน้ำเสียงเราสบายๆท่าทีของเราไม่คุกคามคนไข้ก็จะอารมณ์ดีเมื่อไหร่ก็ตามเราซุบซิบกันในหมู่พี่น้องทำหน้าทะมึงถึงหัวเราะกึกกักแต่ทำท่าให้เขารู้สึกว่าเรากำลังนินทาเขาเขาจะหงุดหงิดเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนดูแลต้องระวังมากๆถ้าคุณเครียดคุณหงุดหงิดคุณโกรธคุณต้อง ออกไปให้คนอื่นมาแทนเขานะคะนี่ก็หลายอย่างเป็นของน้อยๆที่สำหรับการดูแลแต่อย่าลืมค่ะเขายังรู้จักรักนะคะเขารู้ว่าเขาได้รับการปฏิบัติด้วยความรักเขารู้จักสัมผัสรู้จักน้ำเสียงรู้จักท่าทางรู้จักสิ่งที่คุณทำให้เขาเพราะฉะนั้นเขาอยู่อีกไม่นานคนไข้สมองเสื่อมอยู่เต็มที่ก็อีก20ปีเวลาช่วงนี้สั้นๆเนี่ยจะทำอะไรก็ทำให้เขาดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะ
5: การดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะการดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำโดยเฉพาะผมเป็นคนนับถือศาสนาพุทธเนี่ยทางศาสนาเนี่ยก็ได้สอนว่าถึงแม้ว่าพ่อแม่เราเนี่ยไม่ได้เลี้ยงดูเราแต่ให้กำเนิดเราเนี่ยก็บุญคุณทุ่มหัวแล้วครับและโดยยิ่งคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็เลี้ยงดูผมมาผมก็มันเป็นหน้าที่ที่ลูกทุกคนพึงกระทำกับพ่อแม่ครับผมแล้วก็โดยอยากให้ลูกทุกคนเนี่ยดูแลท่านคุณจะเจอเรื่องมากมายที่มันจะต้องผ่านเข้ามานะฮะทั้งดีและร้ายเราก็ต้องรับกับมันได้แล้วก็ตั้งใจดูแลท่านให้ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันแล้วก็พยายามหาความรู้มาใช้เพื่อดูแลท่านให้ดีขึ้นครับผม
6: นี่ก็คือบทพิสูจน์ของความรักของครอบครัวนะครับที่ถูกเขียนด้วยมือของผู้ดูแลผู้ป่วยเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอผู้ดูแลและญาติของผู้ป่วยสมองเสื่อมทุกๆท่านมากนะครับที่มาแบ่งปันความรู้ครับ
7: และในสัปดาห์หน้านะคะพลาดไม่ได้ค่ะเราจะพาไปขึ้นบันได3ขั้นกันค่ะ
6: บันได3ขั้นอะไรครับหมอฝน
7: บันได3ขั้นป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
8: เรื่องการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความสำคัญกับเรามากเลยนะครับดูจากตัวเลขนี่ชัดเลยนะว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ1/3ของชีวิต

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า Credit Rating Agency โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A 3ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่ง Credit Rating จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน Rating ตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า Rating อื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Gradeหมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Checkซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: ณใหญ่พาซ่าได้เวลาออกมาเที่ยวและเก็บเกี่ยวความรู้ดูแลสุขภาพในผู้สูงวัยกันเช่นเคยกับรายการ
1: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: วันนี้ก๊อฟเบญจพลหมอกิฟต์อาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลและแขกรับเชิญรุ่นใหญ่แม่อีฟดวงใจหทัยการจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคเวียนศีรษะ
2: ตอนหลังมาเล่น

0: บทฝ่ายอธรรมรู้สึกมีการเวียนศีรษะ
1: ก็เวียนศีรษะเวลาแดดร้อนๆมากๆมันจะเป็นทุกวัน
2: มันขึ้นศีรษะมันขึ้นสู้ๆ
3: เหมือนจะอ้วกอะอาเจียนอะ
4: พอเวลาเราได้พักอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหาย
5: ถ้าเกิดขึ้นมาล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้น็อกไปเลยก็ได้
6: ได้ยินถูกใจสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้า
6: คุณหมอด้วยคุณหมอกิฟต์แม่อีทนี่ไม่ต้องแนะนำนะฮะเพราะว่าบอกเลยว่าใครๆก็รู้จักเอางี้ดีกว่าแม่เป็นมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นนางงามนางเอกเป็นความดันสูงเป็นโรคเกาต์เป็น
0: ป่าป่าป่าป่าป่าค่ะท่านผู้ชมขอบคุณค่ะ
6: วันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีแม่เคยมาเปล่า
0: เคยมาเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วค่ะ
6: เหมือนเดิมไหมแม
0: ่ความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักยอมรับของประชาชนมากยิ่งขึ้น
7: ใช่ค่ะเหมือนเป็นเมืองหลวงสมุนไพรกันเลยทีเดียว
0: แม่อีทนี่เป็นแฟนคลับเลย
6: ใช่และวันนี้นะครับที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยบอกว่าถ้าแม่อีทจะมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเขามีตำแหน่งมามอบให้
0: จริงเหรอคะ
6: เดี๋ยวโทษอันนี้แม่ค้าขายไข่ปิ้งเหรออันนี้รางวัลอะไรเนี่ยรางวัลอะไร
8: มิสอนามัยค่ะ
6: มิสอนามัยครับแม่โอ้โหขออนุญาตนะแม่ฮะ
9: และนี่คือแม่อีทดวงใจฮะไทยกันรุ่นใหญ่ที่คร่ำบอดในวงการบันเทิงมาเกือบ50ปีผู้ครองตำแหน่งมิสอนามัยถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมแม่อีทถึงได้ตำแหน่งนี้ไปครองต้องอดใจรอกันสักหน่อยครับ
0: ดีใจจังเลยรู้สึกเป็นเกียรติ
6: ให้ใส่แค่นี้ครับแม่เพราะว่าเดี๋ยวหายไง
7: เดี๋ยวมงหายใช่ไหมคะ
6: แพงนะแม่โอ้โหขออนุญาตนะครับเดี๋ยวไปเก็บก่อนไปเก็บก่อนเดี๋ยวพาแม่เดินเล่นเดินไม่ถนัดเดินไม่ถนัดส่วนคุณหมอนะครับวันนี้เราก็มีมงมามอบให้เหมือนกันนะครับคุณหมอเรามอบให้ถึง18มงกุฎด้วยกันนะครับคุณหมอจะใส่ทีเดียวเลยไหม
7: ไม่น่าดีนะคะ
6: ไปเดินเล่นข้างในดีกว่านี่พี่น้ำค้างสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะ
6: ถามประวัตินิดนึงก่อนละกันเจ้าพระยาอภัยภูเบศรท่านเป็นใครครับ
10: ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยท่านเป็นเจ้าเมืองปกครองมณฑลบุรพาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะตอนที่ท่านอพยพครอบครัวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยท่านจะพกเปลือกมังคุดแห้งมันใช้สำหรับทำเป็นยาใส่แผลล้างแผล
6: ก็เลยเริ่มศึกษาสมุนไพรไปเรื่อยๆว่าตัวไหนสามารถเป็นยาได้บ้าง
10: ใช่ค่ะ
6: สุดยอด
7: เนาะค่ะ
6: งั้นมาถึงตึกแห่งนี้บ้าง
10: ตึกเนี้ยตอนนี้ปีนี้อายุ110ปีก่อนหน้าที่จะเป็นตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยมีเป็นโรงพยาบาลด้วยนะคะ
6: ตรงนี้เคยเป็นโรงพยาบาล
10: ใช่ครับแต่ก็ว่าก่อนจะเป็นโรงพยาบาลก็ใช้เป็นวังสำหรับเตรียมต้อนรับรัชกาลที่5
6: คุณแม่วันนี้คุณหมอมานั่งใกล้ๆแล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างไหมอายุก็เริ่มเยอะขึ้น
0: ไม่มีอะค่ะมีอยู่โรคเดียวอะค่ะ
6: อะไรฮะ
0: โรคใจอ่อน
6: เปลี่ยนได้แล้วอะ
0: ไม่มีค่ะไม่เป็นอะไรค่ะ
7: หรือว่ามีอีกโรคนึงค่ะโรคคนสวยค่ะ
0: อันนี้แม่ก็รู้ตัวถามเผื่อคุณสามีได้ไหมคะ
6: ทำไมฮะ
0: คุณสามีก็บางทีเขาก็เหมือนกับว่าเขามี
6: มึนเวียนหัวเหรออ้าวงั้นเหมาะเลย
0: ยังไงคะคุณหมอ
7: มึนศีรษะต้องถามก่อนว่าอาการมึนเวียนที่ว่าเนี่ยมีบ้านหมุนร่วมด้วยหรือเปล่าเงี้ยค
0: ่
7: ะ
0: ไม่อะค่ะเขาได้แต่เหมือนกับเอ้ยมึนหัว
6: เวียนหัวธรรมดา
7: จริงแล้วอาการของเวียนศีรษะที่ไม่ได้มีบ้านหมุนนะคะเป็นได้จากหลายสาเหตุเลยค่ะบางคนนะคะที่ลุกเร็วๆแล้วความดันเลือดเนี่ยมันเลี้ยงสมองไม่ทันก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะมีเวียนศีรษะแป๊บนึงเช่นบางคนเนี่ยนอนพักผ่อนน้อยมีนอนกรนอีกอย่างเงี้ยค่ะ
6: นอนกรนก็เกี่ยวเหรออ
7: ้าวเกี่ยวเลยค่ะการนอนกรนเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนหนึ่งของโรคหยุดหายใจขณะหลับ
6: อุ้ย
7: โดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเนี่ยอวัยวะข้างในมันเกิดการหย่อนมากขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะกรนได้มากขึ้นเหมือนกันมันก็จะทำใหคุณภาพการนอนเนี่ยไม่ดีกลางวันก็จะมีเวียนมึนได้แต่ว่ามันยังมีสาเหตุอื่นๆอีกอย่างเช่นความดันโลหิตที่มันสูงมากจนปวดหัวเวียนหัวหรือว่าความดันโลหิตที่มันต่ำเกินไปหรือว่ามีการสูญเสียของเลือดหรือว่าน้ำอย่างคนที่แบบท้องเสียเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็เวียนมึนได้ด้วย
6: แสดงว่าใครก็ตามที่กำลังเริ่มมีอาการมึนหัวเวียนศีรษะเนี่ยอย่าปล่อยเอาไว้ถูกไหมควรจะไปตรวจ
7: ค่ะเพราะจริงๆมันเป็นได้จากหลายโรค
6: แม่ปีนี้เท่าไหร่ฮะ
7: 66
6: ใจวาบเลยนะกะเต็มที่39อ้าวๆๆ
0: ไม่น่าจะถึงเจริญรุ่งเรือง

0: รุ่นใหญ่พาซ่าน
1: ี่
0: รุ่นใหญ่พาซ่าอยู่กันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอีกหนึ่งแลนด์มาร์คท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น่าสนใจของจังหวัดปราจีนบุรีเพราะที่นี่ได้รวบรวมสมุนไพรไทยและสูตรปรุงยาโบราณมากมายรับรองว่าแฟนคลับสมุนไพรไทยไม่มีผิดหวังแน่นอนครับ
1: ยาดงยาดองยาโหลเพียบเลยแม่เอาสักเป๊ก2เป๊กก่อนไหม
2: แม่เอาแบบอมดีไหมอย่างน้อยภาพมันก็ดีขึ้นจริ
1: งคุณหมอกิ๊บฮะในฐานะที่เป็นคุณหมอในแผนปัจจุบัน
2: ค่ะ
1: ตัวยาสมุนไพรเนี่ยเอาไปใช้กับคนไข้ที่แบบไปรักษาหมอแผนปัจจุบันได้ไหม
2: ที่กิ๊บคุ้นเคยก็จะเป็นกลุ่มของฟ้าทะลายโจรเงี้ยค่ะช่วงตอนที่ไข้หวัดนกระบาดตัวฟ้าทะลายโจรเนี่ยมันก็อาจจะพอช่วยในเรื่องไข้หวัดที่เป็นเกี่ยวกับไวรัสได้เงี้ยค่ะ
3: แม่อีทเป็นแฟนเลยค่ะฟ้าทลายโจรค
1: ่
3: ะกับยาหอมบำรุงหัวใจทำให้สดชื่นแก้อ่อนเพลีย
1: อ๋อเหรอ
3: เวลาที่มีละคร8เรื่องอย่างเงี้ยมันก็ควรต้อง
1: โดนแบ่งๆมาบ้างดิ
3: ป่าวเรื่องกัน2กอง
1: สวัสดีครับตายแล้วคุณหมอสวยจริงเลยชื่ออะไรครับเนี่ย
4: ชื่อกัญญาราดารุชอบค่ะชื่อเล่นชื่อกิ๊ฟค่ะอ๋อ
1: เอาแต่แล้วทำไมไม่หมอไปดิชื่อกิ๊ฟเนี่ยนี่ก็กิ๊ฟนี่ก็กิ๊ฟแม่อยากจะถามอะไรเป็นพิเศษไหมเกี่ยวกับ
3: น่าจะเวียนศีรษะนะคะ
1: เออผู้สูงวัยจะเป็นเยอะ
3: ใช่ค่ะไม่แล้วตอนหลังมันเล่นบทฝ่ายอธรรมรู้สึกการเวียนศีรษะ
1: ก็ควรถามว่าคุณหมอกิ๊ฟลองอธิบายโ
3: อ้คนละกิ๊ฟ
1: มีสองกิ๊ฟงงแล้วเนี่ยคุณหมอกิ๊บอธิบายเลยครับเอาตัวแก้เวียนศีรษะก่อน
5: แก้เวียนศีรษะให้คุณแม่ก่อนนะคะถ้าแก้เวียนศีรษะของเราจะเน้นเป็นในเรื่องของยาหอมยาหอมหลักๆเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการกระจายลมแก้วิงเวียนได้อย่างยาหอมหลักๆยาหอมอินทจักรจะเน้นในเรื่องของการแก้จุกเสียดเหมือนเวียนหัวกินข้าวไปแล้วแน่นท้องมากเลยเวียนหัวไปด้วยอยากเป็นลมจากอิ่มเกินอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้
1: อ
5: ัน
1: นี้แก้เวียนหัวเนื่องจากอิ่ม
5: ไม่แต่ถ้าของคุณแม่จะแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะเทพจิตบำรุงหัวใจแล้วก็ช่วยผ่อนคลายความเครียด
1: นี่แก้เวียนหัวที่ละครติดต่อ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะตัวนี้ชื่อว่านวโกดค่ะจะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุทั่วๆไปมีลมวิงเวียนแล้วก็ลมปลายไข้รู้จักไหมคะลมปลายไข้
1: ไม่รู้คืออะไรอ่ะ
5: คือหลังจากที่เราคนเราเป็นไข้เสร็จนะคะหลังจากที่ไข้เริ่มลงละจะมีอาการเวียนหัวได้ง่าย
1: อ๋อ
5: ใช่ไ
1: หนคุณบอกกำลังป่วยออก
5: แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นทิปโอโสดค่ะตัวนี้จะเหมาะสำหรับผู้หญิงอย่างเช่นนะคะในช่วงที่มีรอบเดือนแล้วมีอาการวิงเวียน
1: อันนี้แม่ผมไม่ต้องใช้และน่าจะไม่ได้ใช้มานานแล้ว
3: ใช่เมียคุณอ่ะ
1: มีตัวไหนที่เกี่ยวกับพวกอาการเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยไหม
5: เวียนหัวหลักๆถ้าที่นี่เราจะใช้เป็นยาหอมแต่ว่าเวียนหัวมาจากได้หลายอาการอย่างเช่นจากความดันโลหิตสูงก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มาปรึกษาคนไข้ก็อาจจะต้องบอกนิดนึงว่าความดันเป็นยังไงหรือถ้าไม่รู้ค่าความดันก็อาจจะวัดความดันณปัจจุบันเลยก็ได้ค่ะ
0: อาการวิงเวียนศีรษะนอกจากจะมีอาการเวียนทั่วไปแล้วยังมีอาการอีกแบบหนึ่งคือการเวียนแบบบ้านหมุนคุณหมอกิ๊ฟช่วยหน่อยครับว่ามันคืออะไร
2: เวียนบ้านหมุนโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากปัญหาของหูค่ะ
3: ที่เขาบอกน้ำในหูไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเหรอคะ
2: แม่เก่งมากเลยโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าน้ำสองครั้งไม่เท่ากัน
3: นี่คือศีรษะยังงงอยู
1: ่มันเป็นคำเปรียบเปยป่ะ
2: เป็นคำเปรียบเปยจริงๆแล้วหูชั้นในอะค่ะมันมีหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวภาวะที่เกิดการโป่งพองของท่อน้ำในหูชั้นในเนี่ยค่ะเขาก็จะเรียกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันสาเหตุเนี่ยมันไม่ได้ทราบแน่ชัดแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงหรือตัวกระตุ้นได้บางอย่างเช่นการทานอาหารที่เค็มเนี่ยค่ะ
1: อ๋อเหรออ
2: ่าใช่ค่ะ
1: แม่ทานเค็มไหม
3: เค็มค่ะ
2: ตัวโซเดียมเนี่ยค่ะมันจะดูดน้ำเข้ามาแล้วมันจะยิ่งทำให้เกิดการโป่งพองได้แต่ว่าอาการของน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยค่ะมันจะมีหลายอย่างเลยอย่างเช่นเวียนศีรษะบ้านหมุนก็บางคนเนี่ยอาจจะมีการได้ยินลดลงหรือว่าอาจจะมีแน่นๆในหู
1: ที่ได้ยินมาก็คือนอกจากน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วแม่เคยได้ยินไหมตะกอนในหูหลุดเหมือนกันน้ำในหูไม่เท่ากันไหม
2: ไม่เหมือนค่ะก็คือปกติแล้วเนี่ยมันจะมีตะกอนที่อยู่บริเวณหูชั้นในที่รับรู้เกี่ยวกับการทรงตัวท่อในหูชั้นในมันจะเป็นลักษณะโค้งๆแต่มีหลายท่อนะคะถ้าเกิดมันหลุดออกมากริ้งอยู่ข้างนอกอะค่ะก็จะมีเวียนบ้านหมุนได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะหมุนอยู่ประมาณไม่เกิน1นาทีค่ะ
1: มันหลุดออกมาได้ง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอ
2: โดยส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นเคยเกิดอุบัติเหตุล้มหัวกระแทกพื้น
3: ได้รับการกระทบกระเทือนกระแทกอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะหรือว่าอีกอันนึงเลยก็คือการสูงอายุเนี่ยแหละค่ะ
1: อ๋อเหรอมันเสื่อม
2: ใช่ค่ะเวลาเราสูงอายุขึ้นเนี่ยอะไรๆมันก็ตามอายุ
1: แม่ปีนี้เท่าไหร่ฮะ
3: 66ค่ะ
1: บ้าบอนะใจวาบเลยนะกะ

0: 39อ้าวๆๆ
1: ไม่น่าลูกถึงจะเลยลูกลูกก็เป็นคนอยู่เป็นนะ
0: อายุประมาณนี้ต้องระวังอะไรบ้าง
2: ถ้าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็โรคทางระบบลมเลยค่ะอาการวิงเวียนแล้วก็พวกโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมัน
0: แม่อยากจะได้ไว้สักกี่โรคเนี่ย
3: ไม่จ้ะ
4: ไม่เอายังไม่เอาใช่ไหม
3: แม่ทานยาหอมทุกเช้า
4: จ้ะแม่สดชื่น
2: ก็เดี๋ยววันนี้จะมาให้ทุกคนตรวจธาตุเจ้าเรือนกันอันนี้จะเป็นแบบทดสอบธาตุเจ้าเรือนค่ะใช่จะทำให้เรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามักจะป่วยด้วยโรคอะไรพี่กอล์ฟเท่าไหร่ละคะเนี่ย
0: 49ครับทำไมแม่
4: ดูจ้า
0: ทำไมอ่ะ
4: ดูไม่ถึง
0: บ้าบอ
4: ไม่ซ้ำสิ
0: ว้ายบ้ามองเหมือนแม่ดูไงก็ไม่ถึง40ว้าพี่น้ำค้างมินิ70เท่าไหร่นะฮะ
5: ใจร้ายมากเลย
0: โรลี่โรลี่
2: อายุก็บอกธาตุเจ้าเรือนเราได้นอกอย่างวัยเด็กเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นธาตุน้ำเป็นหลักเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเป็นหวัดได้ง่ายมีน้ำมูกได้ง่ายถ้าเป็นช่วงวัยกลางคนจะเป็นในเรื่องของธาตุไฟเขาก็จะเป็นพวกแผลร้อนในหรือทำอะไรเร็วๆแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายถ้าเป็นอายุของทั้ง3ท่านเนี่ยค่ะจะอยู่ในช่วงของธาตุลมวิงเวียนได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็จะต้องระวังในเรื่องของการวิงเวียนบางทีก้มหน้านานๆแล้วเงยขึ้นมาอาจจะเวียนหัวแล้ววูบไปได้ใช่พออายุมากขึ้นการไหลเวียนเลือดเราก็ค่อยๆเสื่อมลงใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวมาแปลธาตุกันเลยนะคะ
0: ครับ
2: ถ้าโดยหลักๆของทั้ง3ท่านโอ้โหเป็นธาตุเดียวกันเลยนะคะเนี่ยเป็นธาตุเจ้าเรือนตามลักษณะนะคะก็คือจะเป็นธาตุดินกับธาตุน้ำในนี้ค่ะจะบอกว่าปัญหาสุขภาพที่มักจะเจออ
3: ้วน
2: อย่างเช่นอ้วนนี่หมายถึงว่ากินแล้วเราจะอ้วนง่ายกว่าคนอื่น
3: ใช่
2: แล้วก็อาจจะแบบรู้สึกแบบเป็นในเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็ตื่นมารู้สึกเพลียๆไม่อยากทำอะไรเหมือนแบบเฉยๆชาๆไปอะค่ะ
0: หมอกิ๊บแผนโบราณครับเป็นไง
3: ชัดเจนชัดเจนชัดเจน
0: ไอ้รถยาข้างหลังนี่คืออะไรรถยาเนี่ย
2: อันนี้ก็คือเป็นรถยาทางแผนโบราณในนี้ค่ะจะมีบอกฝาดชอบสมานหมายถึงสมานแผลอย่างเช่นเป็นแผลในกระเพาะอาหารให้กินขมิ้นชันเพราะขมิ้นชันจะมีรสในทางฝาดร้อน
0: เพราะฉะนั้นนี่คือรสชาติของสมุนไพรต่าง
2: ๆ
0: มันจะเข้าไปรักษาอะไร
2: ข้างล่างจะมีบอกว่าเพิ่มรสจืดรสจืดจะช่วยดับพิษร้อนหน้าอย่างเช่นรางจืด
0: รางจืดนี่เกี่ยวกับพวกโรคเกาต์อะไรอย่างเงี้ย
2: ตัวรางจืดเนี่ยจะไม่ได้รักษาเกาต์โดยตรงแต่ช่วยล้างพิษได้อย่างเช่นเมาเหล้า
3: ใช่เช่นแบบวันนี้แห้งอย่างเงี้ยนะคะ
0: อ๋อล้างจืดได้เหรอเขาดื่มก่อนกินเหล้า
2: เขาบอกว่าจะทำให้เมายาก
0: เฮ้ยสงสัยทำไมเรารู้เยอะจัง
2: ศึกษามาค่ะใช
0: ่แม่อยากบำรุงอะไรไหม
3: ให้สดชื่นค่ะให้สดชื่น
2: ถ้าสดชื่นเนี่ยค่ะแนะนำเป็นพวกน้ำลอยดอกมะลิ
0: เอาไปต้ม
2: เหรอคะใช่เอาไปต้มดื่มหรือว่าลอยกับดอกไม้ก็ได
3: ้เอาอย่างงั้นแม่อีก็สามารถซื้อดอกมะลิมาแล้วก็ต้มได
2: ้แต่ว่าต้องระวังยาค่ะ
0: ใช
2: ่
0: อย่างเงี้ยปลอดภัยกว่า
2: ใช่แล้วก็อย่างสมุนไพรของเราอะค่ะคือเราจะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ก่อนที่เรารับเข้าสมุนไพรเข้ามาเราจะมีการตรวจสอบตลอดอะค่ะว่ามีสารเคมีเจือปนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ามาซื้อสมุนไพรที่นี่ก็จะมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีเจือปนแน่นอน
0: แล้วอย่างนี้เขายังมีกลิ่นอยู่ไหมฮะ
2: มีแต่น้อย
3: ขอยืมไปพิสูจน์ที่บ้าน
0: เดี๋ยวนี่ไงนี่ไงบอกแล้วว่ารุ่นนี้ไว้ใจดิเป็นไงแป๊บเดียวเป็นไง
4: ไม่
0: นะครับมีตัวอื่นแนะนำอีกไหม
2: ตัวแรกเรารู้จักกันอยู่แล้วก็คลายโจนจะช่วยแก้ไข ไอเจ็บคอได้แล้วก็อีกตัวนึงคือบอระเพ็ดแต่ตัวนี้จะไม่นิยมใช้ในเรื่องของการแก้ไข
0: อ๋อเหรอฮะ
2: ใช่เพราะว่าตัวนี้จะใช้ในเรื่องของพวกแบบลดน้ำตาล
0: ที่พูดมานี่ขมทั้งสองอันเลยนะ
2: ขมหรือว่าแต่ถ้าเป็นไข้ถ้าเราหาไม่ได้จริงกินบอระเพ็ดได้นะคะ
0: อ
2: ๋
0: อ
2: บอระเพ็ดตอนเด็กๆเคยเห็นไหมคะแม่จะเอามาทาหัวนมเพื่อให้ลูกยาน
3: ม
2: ใช่
4: หนูก็โดน
0: จริงป่ะ
4: ใช่ตอนเด็กไม่รู้อะไรขมจังโตมารู้เลย
0: เราไม่รู้
2: อันนี้อมได้เลยค่ะ
0: อมได้เลยผมว่ามาพร้อมกันทีเดียวดีกว่าเอ้าแบ่งกันอ่ะเอ้าแล้วรีบ
3: ไม่ขมหรอกคุณหมอกิ๊ฟขาในฐานะที่เขียนใบสั่งยาให้คนอื่นมามากแล้ว
4: ต้องโดนตะบาง
3: ใช่ค่ะหวานเป็นลมขมเป็นยาล
0: ู
3: ก
0: จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าที่2อันเนี้ยช่วยรักษาเรื่องโรคหวัดเรื่องอะไรได้เพราะอะไรรู้ไหมคือไม่อยากเป็นนาน
3: ไข่บอกไม่อยากเลย
0: ผมมากนั่งดูโอเคไม่รบกวนหมอกิ๊บแล้วดีกว่าขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณ
2: เดี๋ยวก่อนไป

0: จัดยาไปให้คนละชุดนะคะ
1: ขอบคุณค่ะพวกของอย่าลืมนะคะที่บอกจะจัดยา
2: ได้ค่ะมะฮ่ออ
3: ร่อยค่ะหอม
2: มาแบงค์นี้ไปจ่ายเงินไหมคงไม่ค่าล้างไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: ตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ลูกต้องเซ็นมอบมรดกให้แม่เหมือนกัน
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
5: ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไม่ได้มีดีแค่สมุนไพรไทยเท่านั้นนะครับที่นี่ยังมีสปาแบบแผนไทยประยุกต์มีทั้งนวดบำบัดและนวดเพื่อเสริมความงามกันอีกด้วยครับ
2: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับแม่อีทก็เดี๋ยวจะนอนนวดนะฮะเวลานวดอ่ะเดี๋ยวมันแบบโดนส่งโดนเส้นแบบก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแม่จ๋าแม่จะยกอะไรผมบ้างแม่
3: ที่มันอยู่กับธนาคารทั้งหมดน่ะ
2: สาธ
3: ุแม่ยกให้ก๊อฟหมดเลย
2: โอ้สาธุ
3: จ๋าเป็นหนี้อยู่ 1,800 ล้าน
2: พูดไปเรื่อยอ่ะแม่
3: ให้ลูกก๊อฟทั้งหมดเลยจะลื
2: มพูดไปเรื่อยแม่เป็นไงสบายป่ะ
3: สบายมาก
2: อันนี้คือชื่อว่าคุณหมอ
6: ชื่อไมค่ะ
2: อันที่กดอยู่เนี่ยคือเป็นการนวดเกี่ยวกับอะไรครับ
6: จะนวดช่วงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่อ่ะค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้ออาการปวดศีรษะจากความตึงเครียดหรือกลุ่มของไมเกรนอย่างเงี้ยค่ะหรือออฟฟิศซินโดรมก็จะช่วยได
2: ้อ๋อช่วยได้เลยเหรอ
6: ใช่ค่ะ
2: แม่รู้สึกไงครับตอนนี
3: ้รู้สึกฟินมากเจ๊เลยเทปนี้แม่ชอบมีงานนี้เชิญแม่มาอีกนะ
2: เราก็เคยตัวไงเนี่ยแม่มาได้นะแต่ว่าแม่ต้องไปอีกโลกนึงเอาไหม
3: เออไม่จะเลย
7: ใครอยากสอบถามคุณหมอไม่ค่ะว่าการนวดที่นี่เนี่ยมีกี่แบบอะคะ
6: ถ้าสำหรับสปานะคะจะมีทรีทเมนต์2รูปแบบคือนวดส่งเสริมสุขภาพกับในเรื่องของความงาม
7: ใช่ความงามก็ได้
6: แต่ว่าใช่ค่ะแต่ว่าทุกคอร์สก็จะเน้นการใช้สมุนไพร
2: นวดหน้าเรียวมีไหม
6: มีนวดหน้าเพื่อความงามมีความชุ่มชื้นริ้วรอยต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะ
2: โอ้แม่จัดซะหน่อยไหม
3: ชุดใหญ่มาเลยจัน
2: เลยเชิญมาไม่กลัวดีกว่าให้แม่ได้นวดดีกว่าเชิญครับเชิญ
5: ปัจจุบันแม่อีทดวงใจหทัยการอายุ66ปีแล้วครับแต่ยังคงรักษาสุขภาพตัวเองอย่างดีเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือการรักษาความสะอาดแต่ว่าแม่อีทจะอนามัยขนาดไหนให้พี่ก๊อฟช่วยถามทีครับ
2: เพราะแม่เป็นมิสอนามัยอนามัยขนาดไหนเล่าให้ฟังสิจ๊ะ
3: เดี๋ยวนี้แก่แล้วก็ขี้เกียจนะคะสาวๆเนี่ย
2: ไม่ได้เลยใช่ไหม
3: โอ้โห
2: คืออนามัยยิ่งกว่าพยาบาลว่างั้นเถอะแบงค์นี้ไปจ่ายเงินไม่คงไม่ค่าล้างไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ใ
3: ช่ค่ะ
2: ล้างแบงค
3: ์แล้วก็มาผึ่งพัดลมจริง
2: ตายแล้วทำไมแม่ทำไมต้องขนาดนั้นนะ
3: แต่มันมีความสุขสะอาดแล้วมันมีความส
2: ุขเรากลัวด้วยใช่ไหมเพราะว่าคนน่ะไม่รู้ว่ามีโรคอะไรกันบ้าง
3: ใช่ค่ะใช่
7: แล้วลูกบิดประตูค่ะลูกบิด
3: ลูกบิดเวลาไปถ่ายละครใช่ไหมคะโอ้ลูกบิดประตูร้อยพ่อพันแม่ใครต่อใครเปิดถ้าแม่ถือบทละครมาแม่ก็เอาบทละครจับก่อนแล้วก็ค่อยบิดเพราะเอิญเดอะแก๊งแม่เนี่ยมาเห็นเข้าก็เอาแม่ไปแฉหมดเลย
2: แม่ก็อายอายหล
3: ัง
2: จากนั้นก็เลยเปลี่ยนให้เดอะแก๊งมาบิดลูกประตูงั้นต้องถามในฐานะที่เป็นมิสอนามัยว่าอันไหนที่มันมากเกินไปหน่อย
3: อาบน้ำแปรงฟันล้างมือค่ะ
2: ก็ปกตินี
3: ่แม่เยอะไงคะลูกแม่อาบน้ำแม่จะมีสบู่มีล้างหน้าฟอกตัวล้างส่วนในที่ลับล้างเท้าอะไร
2: สบู่แยกกันหมด
3: ใช่จะไม่โดนส่วน
2: แต่อย่างนั้นเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะลูก
2: แล้วคนที่บ้านเขาว่าอะไรไหม
3: ก็ใหม่ๆเขาก็ตกใจเหมือนกันนะว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้บ้าเปล่าก่อนนี้ลูกชายแม่ตอนเป็นนักเรียนนะใส่กางเกงขายาวที่มันเป็นกางเกงพละ
2: อ
3: ่ะมันจะเป็นขายาวแล้วก็มันจะสกปรกมากเลยแม่จะบอกลูกขาลูกต้องถอดกางเกงข้างล่างเลยอย่าใส่ขึ้นไปข้างบนให้ถอดตั้งแต่ห้องรับแขกเลยใช่
2: แล้วเดินต่องแต่งขึ้นห้อง
3: ไม่ก็มันมีขาสั้น
2: แล้วเด็กในบ้านก็เห็นลูกเราห้อยๆ
3: ไม่มันมีบ็อกเซอร
2: ์นั่นแหละแม่มันจะห้อยไง
3: ไม่มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
2: ภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะจะมีการเทอราปีบำบัดนะฮะโดยการเผาพุง
3: ตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ลูกก็จะต้องเซ็นมอบมรดกให้แม่เหมือนกัน อันนี้ของจริงค่ะลูก
8: แม่
3: จ้าลูก
8: นี่เราเอากันจริงจัง
2: มามา
3: อย่างล้วนมีประโยชน์ต่อส
2: ุ
3: ขภาพช่วยแม่จะรู้
2: ทำไมแม่ไม่ลองทำด้วยตัวแม่เอง
3: แม่ยังคิดว่าแม่ก็ยังมีประโยชน์ต่อคนรอบข้างอีกตั้งเยอะ
2: อ้าวอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำเพื่อรักษาอะไรครับ
6: ก็ถ้าเกิดทางแผนไทยในเรื่องของระบบไฟหย่อนหรือความร้อนในร่างกายหย่อนเติมไฟธาตุคือทางแผนไทยค่ะตรงบริเวณสะดือเป็นจุดกำเนิดของเส้นประธานสิบหรือทางเดินของลมทั่วร่างกาย
3: พับเลยไหมคะ
2: เดี๋ยวเราไม่ได้เป็นคนใจร้อน
3: แม่ก็อยากให้ลูกสบายเร็ว
2: ๆที่จะเผาแล้วเหรอหมอ
6: วางตัวยาสมุนไพรค่ะก็จะเป็นกลุ่มสมุนไพรลิดร้อนที่มีตัวของน้ำมันหอมระเหยเช่นไพรกระถือว่าน้ำขิงแก่เงี้ยค่ะช่วยในเรื่องของกระจายลมทำใจแล้วเน
2: า
6: ะ
2: เออๆใจแล้วเนาะ
7: อันนี้คืออะไรคะอันนี้
6: จะเป็นตัวของมิทิลแอลกอฮอล์ค่ะนะหนูขออนุญาตจุดนะคะ1 2 3ค่ะก็อย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะดับไปเองตามเชื้อเพลิง
3: เออเป็นไงลูก
2: มันจะอุ่นเบาๆตรงสะดือมันคล้ายๆกับไอ้นี่ไหมอะที่แบบถ้าเกิดเป็นผู้หญิงสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ที
3: ่
2: ใช่ป่ะ
6: คล้ายๆกันดักใช้หลักความร้อนเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นร้อนลึกแล้วก็เป็นร้อนชื้นจุดเพิ่มไหมคะ
2: เอาเริ่มเลยจัดมาจัดมาเลย
7: ใจค่ะ
2: โอ้โห
7: แล้วมันสามารถทำบริเวณอื่นได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะก็จะเป็นบริเวณหลังหรือบริเวณที่มีอาการปวด
7: แล้วถ้าพี่กอล์ฟเขาปวดหัวค่ะ
6: อันนี้เผาที่หัวไม่ได้ค่ะเพราะโดยปกติความร้อนจะพุ่งถ้าตามทฤษฎีการแผนไทยใช่ไหมคะ
2: อย่างนี้ขึ้นมาอยู่แล้ว
6: ใช่ค่ะก็จะไม่เผาจะเผาจุดอื่นแล้วก็การเผาจะทำให้ปวดหัวเพิ่มมากขึ้นด้วยก็จะไม่ใช้การเผานะจะใช้การนวดหรือการพอกถ้าเกิดปวดหัว
3: พี่กอล์ฟก็เลยรอดตัวไป
2: เอาแม่เอ๊ยยังไงอะแม่เนี่ยแต่สงสัยว่าทำไมผ้ามันไม่ไหม้
6: ก็มีตัวของน้ำอยู่ด้วยเวลาหนูก็จะเซฟเห็นไหมคะก็จะมีผ้าอีกผืนนึงกรณีร้อนหรือไฟลามนู่นนี่นั่นก็เป็นความปลอดภัยเนาะก็จะปิดเลยแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยถ้าเราเห็นว่าผ้าไม่โอเคแล้วเราก็จะมีการชุบน้ำก่อนปกติเวลาเผาปุ๊บแพทย์แผนไทยก็จะดูด้วยว่าความร้อนเพิ่มไหมเช่นจมูกคราบแดงบนใบหน้าหรือดวงตาหรือมีปวดศีรษะถ้ามีอาการเหล่านี้บอกนะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าความร้อนเนี่ยมันขึ้นและอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอใช่
2: ฉายานะครับคุณจะเรียกกันก็คือหมอหรือว่าแพทย์ประจำกองถ่าย
3: อ๋อคือในกระเป๋าที่ไปถ่ายละครน่ะแม่จะมีกระเป๋ายาในนั้นก็จะมีตั้งแต่เทนโซพาสเบนาดีนยาฆ่าเชื้อมีแอลกอฮอล์แล้วก็ยาหอมยาดมยาหมอง
2: มีหมดทุกอย่างวันนี้ผมเจ็บคอก็มียาพ่นมาให้ด้วยเออไม่ก็มีนี่ล่าสุดอัปเกรดแล้วนะครับให้ทีมงานไปซื้อพวกมีดหมอผ่าตัดมาให้แล้ว
3: มันมีความสุขมันมีความสุขได้เป็นผู้ให้บางทีก็มียาหอมแล้วก็ผ่านตรงสี่แยกก็คุณตำรวจค่ะแล้วก็ส่งยาหอมให้คุณตำรวจ
2: เอาเถอะ
3: ใช่
2: ตำรวจเอาไหม
3: เอาค่ะแต่รับไปอย่างงง
2: ๆเอาเหรอเดี๋ยวให้คุณแม่นะครับฝากถึงเพื่อนๆนะฮะรุ่นคุณแม่ว่าวิธีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทั้งกายและใจแบบแม่เนี่ยต้องทำยังไง
3: แม่ว่าสุขภาพดีหรือจิตใจที่เบิกบานมันอยู่กับตัวเราใครๆก็ทำได้ค่ะแม่เนี่ยก็จะเป็นคนที่นอนหัวค่ำตื่นเช้าอะไรที่ดีต่อร่างกายก็ทานเยอะๆอะไรที่ไม่ดีก็อยากสัมผัสอยากลิ้มรสก็ทานแต่ก็ทานนิดหน่อยนิดหน่อย
2: ทานให้รู้
3: จ้าอะไรที่ทานแล้วดีต่อสุขภาพก็สวาปามเข้าไปเลยค่ะทานอิ่มท้องไว
2: ้แหมตอนแรกก็มาสวย
3: ๆเออจริงๆค่ะลูกถ้าจิตใจเบิกบานโรคภัยเนี่ยมันก็แพ้เรานะคะ
2: จริง
3: ในคติของแม่คือในวันหนึ่งจะโกรธให้น้อยอภัยให้มาก
2: เ
3: นี่ยค่ะแม่ว่าเป็นยาอายุวัฒนะที่ดีที่สุด
2: ปกติแม่ชอบทานอาหารแนวนี้ไหม
3: ประจำเลยค่ะ
2: แสดงชอบทานผัก
3: ใช่ค่ะ
2: หมอละครับปกติชอบทานผักไหมฮะ
7: อู้กินได้หมดเลยเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เมนูชอบหมดเลย
2: ม้าห
3: ่ออร่อย
2: นะคะรสชาติลงตัวมากเหมือนคุณผู้ชมทานเมี่ยงคำเนี่ยฮะรสชาติมันจะหวานแบบหวานไม่แหลมหวานอ่อนๆนุ่มๆ วันนี้ได้มาเที่ยวกับเราเป็นไงครับแม่อีทครับ
3: ดีมากค่ะคุ้มค่าคุ้มเวลาที่เสียไปแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับโรคเวียนศีรษะของแม่ที่เริ่มมาเยือน
7: จริงๆแล้วการเวียนศีรษะค่ะคือมันเป็นได้หลายสาเหตุถ้าทางที่ดีที่สุดก็คือต้องไปหาสาเหตุก่อนว่ามันเป็นจากอะไรอย่างเช่นง่ายๆสุดเลยที่ตัวเราก็คืออย่างเช่นการนอนพักผ่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าเวียนจากสาเหตุไหนก็ต้องไปแก้ตามสาเหตุนั้น
2: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับชอบเรื่องสุขภาพนะครับชอบเรื่องยาแผนโบราณนะผมแนะนำเลยมาเลยเพราะว่าที่เนี่ยไม่ไกลกรุงเทพหรอกประมาณสัก2ชั่วโมงขับมาเพลินๆนอกจากว่าจะมียาสมุนไพรให้ได้ช้อปปิ้งกันอย่างมากมายแล้วนะมีคุณหมอนะครับให้ได้ปรึกษาด้วยนะครับแล้วก็มีสปาสบายๆนะครับเอาเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าครั้งหน้านะครับรุ่นใหญ่พาซ่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะจ๊ะวันนี้ขอขอบคุณมากครับแม่อีทและคุณหมอขอบคุณครับ
3: สวัสดี
7: คร
3: ับ
2: เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย
3: บ๊ายบายสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะ
2: มันเพลินแม่ไม่อยากจะพูดอะไรนี่ตอนนี้นึกถึงอะไรรู้ไหมข้าวสวยสักถ้วยนะโอ้โหตักกินกันอร่อย
3: ของแม่ขอเป็นข้าวกล้องนะ
2: แปะซ่า
3: โอ้
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
8: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
9: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
10: นายคือใครเนี่ย
9: ฉันชื่อ DLTV
10: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
9: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
10: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
8: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ย่อยพาซ่าได้เวลาออกมาเที่ยวและเก็บเกี่ยวความรู้ดูแลสุขภาพในผู้สูงวัยกันเช่นเคยกับรายการ
1: รุ่นใหญ่พาซ่า
0: วันนี้ก๊อฟเบญจพลหมอกิฟต์อาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลและแขกรับรุ่นใหญ่แม่อีฟดวงใจหทัยการจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโรคเวียนศีรษะ
2: ตอนหลังมาเล่นบทฝ่ายอธรรมรู้สึกการเวียนศีรษะ
3: ก็เวียนศีรษะเวลาแดดร้อนๆมากๆมันจะเป็นทวน
4: มันขึ้นศีรษะมันขึ้นสู้ๆเหมือนจะอ้วกค่ะอาเจียนอ่ะ
5: พอเวลาเราได้พักอะไรเงี้ยมันก็จะหาย
4: ถ้าเกิดขึ้นมาล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้น็อกไปเลยก็ได้
6: แม่อีดวงใจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้ะ
6: คุณหมอด้วยคุณหมอกิฟต์แม่อีทนี่ไม่ต้องแนะนำนะฮะเพราะว่าบอกเลยว่าใครๆก็รู้จักเอางี้ดีกว่าแม่เป็นมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นนางงามนางเอกเป็นความดันสูงเป็นโรคเกาต์
2: เป
6: ็น
2: หมาป่าป่าป่าป่าค่ะท่านผู้ชมขอแก้ข่าวว
6: ันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีแม่เคยมาเปล่า
2: เคยมาเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วค่ะ
6: เหมือนเดิมไหมแม
2: ่ความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักยอมรับของประชาชนมากยิ่งขึ้น
7: ใช่ค่ะเหมือนเป็นเมืองหลวงสมุนไพรกันเลยทีเดียว
2: แม่อีทนี่เป็นแฟนคลับเลย
6: อ้าว
2: ใช
6: ่และวันนี้นะครับที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยบอกว่าถ้าแม่อีทจะมาที่นี่อีกครั้งหนึ่ง
2: ค่ะ
6: เขามีตำแหน่งมามอบให
2: ้จริงเหรอคะ
6: เดี๋ยวโทษอันนี้แม่ค้าขายไข่ปิ้งเหรออันนี้รางวัลอะไรเนี่ยรางวัลอะไร
8: มิสอนามัยค่ะ
6: มิสอนามัยครับแม่โอ้โหขออนุญาตให้แม่ฮะ
0: และนี่คือแม่อีทดวงใจหทัยการรุ่นใหญ่ที่คร่ำวอดในวงการบันเทิงมาเกือบ50ปีผู้ครองตำแหน่งมิสอนามัยถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมแม่อีทถึงได้ตำแหน่งนี้ไปครองต้องอดใจรอกันสักหน่อยครับ
2: ดีใจจังเลยรู้สึกเป็นเกียรติ
6: ให้ใส่แค่นี้ครับแม่เพราะว่าเดี๋ยวหายไง
7: เดี๋ยวมองหายใช่ไหมคะ
6: แพงนะแม่โอ้โหขออนุญาตนะครับเดี๋ยวไปเก็บก่อนไปเก็บก่อนเดี๋ยวพาแม่เดินเล่นเดินไม่ถนัดเดินไม่ถนัดส่วนคุณหมอนะครับวันนี้เราก็มีมงมามอบให้เหมือนกันนะครับคุณหมอเรามอบให้ถึง18มงกุฎด้วยกันนะครับคุณหมอจะใส่ทีเดียวเลยไหม
7: ไม่น่าดีนะคร
6: ับไปเดินเล่นข้างในดีกว่าอันนี้พี่น้ำค้างสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะ
6: ถามประวัตินิดนึงก่อนละกันเจ้าพระยาอภัยภูเบศรท่านเป็นใครครับ
9: ท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยท่านเป็นเจ้าเมืองปกครองมณฑลบุรพาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะตอนที่ท่านอพยพครอบครัวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยท่านจะพกเปลือกมังคุดแห้งมันใช้สำหรับทำเป็นยาใส่แผลล้างแผล
6: ก็เลยเริ่มศึกษาสมุนไพรไปเรื่อยๆว่าตัวไหนสามารถเป็นยาได้บ้าง
9: ใช่ค่ะ
6: สุดยอด
7: เนาะค่ะ
6: งั้นมาถึงตึกแห่งนี้บ้าง
9: ตึกเนี้ยตอนนี้ปีนี้อายุ110ปีก่อนหน้าที่จะเป็นตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยมีเป็นโรงพยาบาลด้วยนะคะ
6: ตรงนี้เคยเป็นโรงพยาบาล
9: ใช่ค่ะแต่ก็ว่าก่อนจะเป็นโรงพยาบาลก็ใช้เป็นวังสำหรับเตรียมต้อนรับรัชกาลที่5
6: คุณแม่วันนี้คุณหมอมานั่งใกล้ๆแล้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างไหมอายุก็เริ่มเยอะขึ้น
2: มีอะค่ะมีอยู่โรคเดียวอะค
6: ่ะ
2: โรคใจออกไม่มีค่ะไม่เป็นอะไรค่ะ
7: หรือว่ามีอีกโรคนึงค่ะโรคคนสวยค่ะ
2: ไอ้อันนี้แม่ก็รู้ตัวถามเผื่อคุณสามีได้ไหมคะ
6: ทำไมอะ
2: คุณสามีก็บางทีเขาก็เหมือนกับว่าเขาม
6: ีเวียนหัวเหรออ้าวงั้นเหมาะเลย
2: ยังไงคะคุณหมอ
7: มึนศีรษะต้องถามก่อนว่าอาการมึนเวียนที่ว่าเนี่ยมีบ้านหมุนร่วมด้วยหรือเปล่าเงี้ยค
2: ่
7: ะ
2: ไม่อะค่ะเขาได้แต่เหมือนกับมึนหัวอย่าง
6: เวียนหัวธรรมดา
7: จริงแล้วอาการของเวียนศีรษะที่ไม่ได้มีบ้านหมุนนะคะเป็นได้จากหลายสาเหตุเลยค่ะบางคนนะคะที่ลุกเร็วๆแล้วความดันเลือดเนี่ยมันเลี้ยงสมองไม่ทันก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะมีเวียนศีรษะแป๊บนึงเช่นบางคนเนี่ยนอนพักผ่อนน้อยมีนอนกรนอีกค่ะ
6: นอนกรนก็เกี่ยวเหรออ
7: ้าวเกี่ยวเลยค่ะการนอนกรนเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนหนึ่งของโรคหยุดหายใจขณะหลับโดยเฉพาะผู้ใหญ่เนี่ยบางทีเนี่ยอวัยวะข้างในมันเกิดการหย่อนมากขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะกรนได้มากขึ้นเหมือนกันมันก็จะทำใหคุณภาพการนอนเนี่ยไม่ดีกลางวันก็จะมีเวียนมึนได้แต่ว่ามันยังมีสาเหตุอื่นๆอีกอย่างเช่นความดันโลหิตที่มันสูงมากจนปวดหัวเวียนหัวหรือว่าความดันโลหิตที่มันต่ำเกินไปหรือว่า มีการสูญเสียของเลือดหรือว่าน้ำอย่างคนที่แบบท้องเสียเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็เวียนมึนได้ด้วย
6: แสดงว่าใครก็ตามที่กำลังเริ่มมีอาการมึนหัวเวียนศีรษะเนี่ยอย่าปล่อยเอาไว้ถูกไหมควรจะไปตรวจ
7: ค่ะเพราะจริงๆมันเป็นได้จากหลายโรค
6: แม่ปีนี้เท่าไหร่ฮะ
2: 66
6: ใจวาบเลยนะกะเต็มที่39อ้าว
2: ไม่น่าจะถึงเจริญรุ่งเรือง
0: รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่าน
6: ี
0: ่รุ่นใหญ่พาซ่าอยู่กันที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอีกหนึ่งแลนด์มาร์คท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น่าสนใจของจังหวัดปราจีนบุรีเพราะที่นี่ได้รวบรวมสมุนไพรไทยและสูตรปรุงยาโบราณมากมายรับรองว่าแฟนคลับสมุนไพรไทยไม่มีผิดหวังแน่นอนครับ
6: ยาดงยาดองยาโหลเพียบเลยแม่เอาสักเป๊ก2เป๊กก่อนมั
2: ้ยแม่เอาแบบอมดีมั้ยอย่างน้อยภาพมันก็ดีขึ้นจริ
6: งหมอกิ๊บฮานในฐานะที่เป็นคุณหมอในแผนปัจจุบัน
7: ค่ะ
6: ตัวยาสมุนไพรเนี่ยเอาไปใช้กับคนไข้ที่แบบไปรักษาหมอแผนปัจจุบันได้ไหม
7: ที่กิ๊บคุ้นเคยก็จะเป็นกลุ่มของฟ้าทะลายโจรเงี้ยค่ะช่วงตอนที่ไข้หวัดนกระบาดตัวฟ้าทะลายโจรเนี่ยมันก็อาจจะพอช่วยในเรื่องไข้หวัดที่เป็นเกี่ยวกับไวรัสได้เงี้ยค่ะ
2: แม่อีทเป็นแฟนเลยค่ะฟ้าทลายโจร
6: นี่ค่ะ
2: กับยาหอมบำรุงหัวใจทำให้สดชื่นแก้อ่อนเพลีย
6: อ๋อเหรอ
2: เวลาที่มีละคร8เรื่องอย่างเงี้ยมันก็ควรต
6: ้
2: อง
6: โอ้ตายแบ่งมาบ้างดิ
2: ป่าวเรื่องแต่2ตอน
6: สวัสดีครับตายแล้วคุณหมอสวยจังเลยชื่ออะไรครับเนี่ย
8: ชื่อกัญญาราดารุชอบค่ะชื่อเล่นชื่อกิ๊ฟค
6: ่
8: ะ
6: อ๋อเอาตายแล้วทำไมไม่หมอไม่ได้ชื่อกิ๊ฟเนี่ยนี่ก็กิ๊ฟนี่ก็กิ๊ฟแม่อยากจะถามอะไรเป็นพิเศษไหมเกี่ยวกับ
2: น่าจะเวียนศีรษะนะคะ
6: เออผู้สูงวัยจะเป็นเยอะ
2: ใช่ค่ะไม่แล้วตอนหลังมันเล่นบทฝ่ายอธรรมที่ถึงการเวียนศีรษะ
6: เออควรถามไหมคุณหมอกิ๊ฟลองอธิบายโ
2: อ้คนละกิ๊ฟ
6: มีสองกิ๊ฟงงแล้วเนี่ยคุณหมอกิ๊ฟอธิบายเลยครับเอาตัวแก้เวียนศีรษะ
8: แก้เวียนศีรษะให้คุณแม่ก่อนนะคะถ้าแก้เวียนศีรษะของเราจะเน้นไปในเรื่องของยาหอมยาหอมหลักๆเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการกระจายลมแก้วิงเวียนได้อย่างยาหอมหลักๆยาหอมอินทจักรจะเน้นในเรื่องของการแก้จุกเสียดเหมือนเวียนหัวกินข้าวไปแล้วแน่นท้องมากเลยเวียนหัวไปด้วยอยากเป็นลมจากอิ่มเกินอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้
6: อ
8: ัน
6: นี้แก้เวียนหัวเนื่องจากอิ่ม
8: ไม่แต่ถ้าของคุณแม่จะแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะเทพจิตบำรุงหัวใจแล้วก็ช่วยผ่อนคลายความเครียด
6: อันนี้แก้เวียนหัวที่ละครติดต่อ
8: ใช่ค่ะใช่ค่ะตัวนี้ชื่อว่านวโกรธค่ะจะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุทั่วๆไปมีลมวิงเวียนแล้วก็ลมปลายไข้รู้จักไหมคะลมปลายไข
6: ้ไม่รู้คืออะไรอ่ะ
8: คือหลังจากที่เราคนเราเป็นไข้เสร็จนะคะหลังจากที่ไข้เริ่มลงละจะมีอาการเวียนหัวได้ง่าย
6: อ๋อเหรอ
8: ใช
6: ่แล้วก็บอกกำลังป่วยออก
8: แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นทิปโอโซดค่ะตัวนี้จะเหมาะสำหรับผู้หญิงอย่างเช่นนะคะในช่วงที่มีรอบเดือนแล้วมีอาการวิงเวียน
6: อันนี้แม่ผมไม่ต้องใช้และน่าจะไม่ได้ใช้มานานแล้ว
2: ใช่เมียคุณอ่ะ
6: มีตัวไหนที่เกี่ยวกับพวกอาการเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ย
8: เวียนหัวหลักๆถ้าที่นี่เราจะใช้เป็นยาหอมแต่ว่าเวียนหัวมาจากได้หลายอาการอย่างเช่นจากความดันโลหิตสูงก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่มาปรึกษาคนไข้ก็อาจจะต้องบอกนิดนึงว่าความดันเป็นยังไงหรือถ้าไม่รู้ค่าความดันก็อาจจะวัดความดันณปัจจุบันเลยค่ะ
0: อาการวิงเวียนศีรษะนอกจากจะมีอาการเวียนทั่วไปแล้วยังมีอาการอีกแบบหนึ่งคือการเวียนแบบบ้านหมุนคุณหมอกิ๊ฟช่วยหน่อยครับว่ามันคืออะไร
7: เวียนบ้านหมุนโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากปัญหาของหูค่ะ
2: ที่เขาบอกน้ำในหูไม่เท่ากันอะไรเงี้ยหรอคะ
7: แม่เก่งมากเลยโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าน้ำสองครั้งไม่เท่ากัน
2: นี่นะสิคะยังงงอยู
6: ่มันเป็นคำเปรียบเปยป่ะ
7: เป็นคำเปรียบเปยจริงๆแล้วหูชั้นในอะค่ะมันมีหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวภาวะที่เกิดการโป่งพองของท่อน้ำในหูชั้นในเนี่ยค่ะเขาก็จะเรียกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันสาเหตุเนี่ยมันไม่ได้ทราบแน่ชัดแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงหรือตัวกระตุ้นได้บางอย่างเช่นการทานอาหารที่เค็มเนี่ยค่ะ
6: อ๋อเหรออ
7: ่าใช่ค่ะ
6: แม่ทานเค็มไหม
2: เค็มค่ะ
7: ตัวโซเดียมเนี่ยค่ะมันจะดูดน้ำเข้ามาแล้วมันจะยิ่งทำให้เกิดการป่งพองได้แต่ว่าอาการของน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยค่ะมันจะมีหลายอย่างเลยอย่างเช่นเวียนศีรษะบ้านหมุนก็บางคนเนี่ยอาจจะมีการได้ยินลดลงหรือว่าอาจจะมีแน่นๆในหู
6: ที่ได้ยินมาก็คือนอกจากน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วแม่เคยได้ยินไหมตะกอนในหูหลุดเหมือนกันน้ำในหูไม่เท่ากันไหม
7: ไม่เหมือนค่ะก็คือปกติแล้วเนี่ย มันจะมีตะกอนที่อยู่บริเวณหูชั้นในที่รับรู้เกี่ยวกับการทรงตัวท่อในหูชั้นในมันจะเป็นลักษณะโค้งๆแต่มีหลายท่อนะคะถ้าเกิดมันหลุดออกมากริ้งกริ้งอยู่ข้างนอกอะค่ะก็จะมีเวียนบ้านหมุนได้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะหมุนอยู่ประมาณไม่เกิน1นาทีค่ะ
6: มันหลุดออกมาได้ง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอ
7: โดยส่วนใหญ่ก็จะมีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นเคยเกิดอุบัติเหตุล้มหัวกระแทกพื้น
2: ได้รับการกระทบกระเทือนกระแทกอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
7: ใช่ค่ะหรือว่าอีกอันนึงเลยก็คือการสูงอายุเนี่ยแหละค่ะ
6: อ๋อเหรอมันเสื่อม
7: ใช่ค่ะเวลาเราสูงอายุขึ้นเนี่ยอะไรๆมันก็ตามอายุ
6: แม่ปีนี้เท่าไหร่ฮะ
10: 66ค่ะ
6: บ้าบอนะใจวาบเลยนะกะเต็มที่39เอา
10: ไม่น่าจะถึงเจริญลูกเลยอ่ะลูกก็เป็นคนอยู่เป็นนะ
6: อายุประมาณนี้ต้องระวังอะไรบ้าง
8: ถ้าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็โรคทางระบบลมเลยค่ะอาการวิงเวียนแล้วก็พวกโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมัน
6: แม่อยากจะได้ไว้สักกี่โรคเนี่ย
10: ไม่จ้ะ
2: ยังไม่เอาใช่ไหม
10: ให้ทานยาหอมทุกเช้าแม่สดชื่น
8: ก็เดี๋ยววันนี้จะมาให้ทุกคนตรวจท่าเจ้าเรือนกันอันนี้จะเป็นแบบทดสอบท่าเจ้าเรือนค่ะจะทำให้เรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามักจะป่วยด้วยโรคอะไรพี่กอล์ฟเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
6: 49ครับทำไมแม่
10: ตกใจ
6: ทำไมอ่ะ
10: ดูไม่ถึง
6: บ้าบ
10: อ34
6: ว้ายบ้ามองเหมือนแม่ดูไงก็ไม่ถึง40บ้าพี่น้ำค้างปีนี้70เท่าไหร่นะฮะ
10: ใจร้ายมาก
6: โลลี่
8: อายุก็บอกท่าเจ้าเรือนเราได้นอกอย่างวัยเด็กเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นธาตุน้ำเป็นหลักเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเป็นหวัดได้ง่าย มีน้ำมูกได้ง่ายถ้าเป็นช่วงวัยกลางคนจะเป็นในเรื่องของธาตุไฟเขาก็จะเป็นพวกแผลร้อนในหรือทำอะไรเร็วๆแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายถ้าเป็นอายุของทั้ง3ท่านเนี่ยค่ะจะอยู่ในช่วงของธาตุลมวิงเวียนได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็จะต้องระวังในเรื่องของการวิงเวียนบางทีก้มหน้านานๆแล้วเงยขึ้นมาอาจจะเวียนหัวแล้ววูบไปได้ใช่พออายุมากขึ้นการไหลเวียนเลือดเราก็ค่อยๆเสื่อมลงใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวมาแปลธาตุกันเลยนะคะ
6: ครับ
8: ถ้าโดยหลักๆของทั้ง3ท่านโอ้โหเป็นธาตุเดียวกันเลยนะคะเนี่ยเป็นธาตุเจ้าเรือนตามลักษณะนะคะก็คือจะเป็นธาตุดินกับธาตุน้ำในนี้ค่ะจะบอกว่าปัญหาสุขภาพที่มักจะเจออ
10: ้วน
8: อย่างเช่นอ้วนนี่หมายถึงว่ากินแล้วเราจะอ้วนง่ายกว่าคนอื่น
10: ใช่
8: แล้วก็อาจจะแบบรู้สึกแบบเป็นในเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็ตื่นมารู้สึกเพลียๆไม่อยากทำอะไรเหมือนแบบเฉยๆช้าๆไปอะค่ะ
6: หมอคิดแผนโบราณครับเป็นไง
10: ชัดเจนชัดเจน
6: ไอ้รถยาข้างหลังนี่คืออะไรรถยาเนี่ย
8: อันนี้ก็คือเป็นรถยาทางแผนโบราณในนี้ค่ะจะมีบอกฝาดชอบสมานชอบสมานหมายถึงสมานแผลอย่างเช่นเป็นแผลในกระเพาะอาหารให้กินขมิ้นชันเพราะขมิ้นชันจะมีรสในทางฝาดร้อน
6: เพราะฉะนั้นนี่คือรสชาติของสมุนไพรต่าง
8: ๆ
6: มันจะเข้าไปรักษาอะไร
8: ข้างล่างจะมีบอกว่าเพิ่มรสจืดรสจืดจะช่วยดับพิษร้อนได้อย่างเช่นรางจืด
6: รางจืดนี่เกี่ยวกับพวกโรคเกาต์อะไรอย่างเงี้ย
8: ตัวรางจืดเนี่ยจะไม่ได้รักษาเกาต์โดยตรงแต่ช่วยล้างพิษได้อย่างเช่นเมาเหล้ามา
10: ใช่เช่นแบบวันนี้แพ้งอย่างเงี้ยนะคะ
6: อ๋อล้างจืดได้เหรอ
10: ใช่
6: ดื่มก่อนกินเหล้า
8: เขาบอกว่าจะทำให้เมายาก
6: เฮ้ยสงสัยทำไมเรารู้เยอะจัง
8: ศึกษามาค่ะใช
6: ่แม่อยากบำรุงอะไรไหม
10: ให้สดชื่นค่ะให้สดชื่น
8: ถ้าสดชื่นเนี่ยค่ะแนะนำเป็นพวกน้ำลอยดอกมะลิ
6: เอาไปต้มเหรอคะ
8: ใช่เอาไปต้มดื่มหรือว่าลอยกับดอกไม้ก็ได
10: ้เอาอย่างนั้นแม่อีก็สามารถซื้อดอกมะลิมาแล้วก็ต้มได
8: ้แต่ว่าต้องระวังยาค่ะ
6: ใช
8: ่
6: อย่างเงี้ยปลอดภัยกว่า
8: ใช่แล้วก็อย่างสมุนไพรของเราอะค่ะคือเราจะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ก่อนที่เรารับเข้าสมุนไพรเข้ามาเราจะมีการตรวจสอบตลอดนะคะว่ามีสารเคมีเจือปนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ามาซื้อสมุนไพรที่นี่ก็จะมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีเจือปนแน่นอน
6: แล้วอย่างนี้เขาจะยังมีกลิ่นอยู่ไหมฮะ
8: มีแต่น้อย
10: ขอยืมไปพิสูจน์ที่บ้าน
6: เดี๋ยวนี่ไงนี่ไงบอกแล้วว่ารุ่นนี้ไว้ใจดิไปไงแป๊บเดียวไปไง
10: ไม่
6: นะครับมีตัวอื่นแนะนำอีกไหม
8: ตัวแรกเรารู้จักกันอยู่แล้วก็คือฟ้าทลายโจรจะช่วยแก้ไขไอเจ็บคอได้แล้วก็อีกตัวนึงคือบอระเพ็ดแต่ตัวนี้จะไม่นิยมใช้ในเรื่องของการแก้ไขอ๋อ
6: เหรอฮะ
8: ใช่เพราะว่าตัวนี้จะใช้ในเรื่องของพวกแบบลดน้ำตาล
6: ที่พูดมานี่ขมทั้งสองอันเลยนะ
8: ขมหรือว่าแต่ถ้าเป็นไข้ถ้าเราหาไม่ได้จริงๆกินบอระเพ็ดได้นะคะ
6: อ
8: ๋
6: อ
8: บอระเพ็ดตอนเด็กๆเคยเห็นไหมคะแม่จะเอามาทาหัวนมเพื่อให้ลูกยาน
10: ม
8: ใช่หนูก็โดน
6: จริงป่ะ
8: ใช่ตอนเด็กไม่รู้อะไรขมจังโตมารู้เลย
6: เราไม่รู้
8: อันนี้อมได้เลยค่ะ
6: อมได้เลยผมว่ามาพร้อมกันทีเดียวดีกว่า อ้าวแบ่งกันอ่ะเอาละรีบ
2: ไม่ขมหรอกคุณหมอกิฟต์ขาในฐานะที่เขียนใบสั่งยาให้คนอื่นมามากแล้ว
10: ต้องโดนตะบาง
2: ใช่ค่ะหวานเป็นลมขมเป็นยาลูก
6: จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าที่สองอันเนี้ยช่วยรักษาเรื่องโรคหวัดเรื่องอะไรได้เพราะอะไรรู้ไหมคือไม่อยากเป็นนาน
10: ไข่บอกเลย
6: ผมมากนั่งดูโอเคไม่รบกวนหมอกิ๊บแล้วดีกว่าขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
8: เดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวจัดยาไปให้

0: คนละชุดนะคะ
1: ขอบคุณค่ะพวกของอย่าลืมนะคะที่บอกจะจัดยา
2: ได้ค่ะ
3: มาห่ออ
4: ร่อยค่ะหอม
3: แล้วนะแบงค์นี้ไปจ่ายเงินไหมคงไม่ค่าล้างไหม
2: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
4: ตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ลูกต้องเซ็นมอบมรดกให้แม่เหมือนกั
5: น รุ่นใหญ่พาซ่าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไม่ได้มีดีแค่สมุนไพรไทยเท่านั้นนะครับที่นี่ยังมีสปาแบบแผนไทยประยุกต์มีทั้งนวดบำบัดและนวดเพื่อเสริมความงามกันอีกด้วยครับ
3: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับแม่อีทก็เดี๋ยวจะนอนนวดนะฮะเวลานวดอ่ะเดี๋ยวมันแบบโดนเส้นแบบก็มันรู้จะเกิดอะไรขึ้นแม่จ๋าแม่จะยกอะไรผมบ้าง
4: ที่มันอยู่กับธนาคารทั้งหมดน่ะ
3: สาธุ
4: แม่ยกให้ก๊อฟหมดเลย
3: โอ้สาธุ
4: นี่อยู่ 1,800 ล้าน
3: พูดไปเรื่อยอ่ะแม่
4: ให้ลูกก๊อฟทั้งหมดเลยจะลื
3: มพูดไปเรื่อยแม่เป็นไงสบายป่ะ
4: สบายมาก
3: อันนี้คือชื่อว่าคุณหมอ
6: ชื่อไมค่ะ
3: อันที่กดอยู่เนี่ยคือเป็นการนวดเกี่ยวกับอะไรครับ
6: จะนวดช่วงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่อ่ะค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้ออาการปวดศีรษะจากความตึงเครียดหรือกลุ่มของไมเกรนอย่างเงี้ยค่ะหรือออฟฟิศซินโดรมก็จะช่วยได
3: ้อ๋อช่วยได้เลยเหรอ
6: ใช่ค่ะ
3: เจ๊แม่รู้สึกไงครับตอนนี้
4: รู้สึกฟินมากเจ๊เทปนี้แม่ชอบมีงานนี้เชิญแม่มาอีกนะ
3: เราก็เคยตัวไงเนี่ยแม่มาได้นะแต่ว่าแม่ต้องไปอีกโลกนึงเอาไหม
4: เออไม่จะเลย
7: ใครอยากสอบถามคุณหมอไม่ค่ะว่าการนวดที่เนี่ยมีกี่แบบอะคะ
6: ถ้าสำหรับสปานะคะจะมีทรีทเมนต์2รูปแบบคือนวดส่งเสริมสุขภาพกับในเรื่องของความงาม
7: ใช่ความงามก็ได้
6: แต่ว่าใช่ค่ะแต่ว่าทุกคอร์สก็จะเน้นการใช้สมุนไพร
3: นวดหน้าเรียวมีไหม
6: มีนวดหน้าเพื่อความงามมีความชุ่มชื้นริ้วรอยต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะ
3: โอ้แม่จัดซะหน่อยไหม
4: ชุดใหญ่มาเลยจัน
3: เพลินมาอ่ะไม่กลัวดีกว่าให้แม่ได้นวดดีกว่าเชิญครับเชิญ
5: ปัจจุบันแม่อีทดวงใจหทัยการอายุ66ปีแล้วครับแต่ยังคงรักษาสุขภาพตัวเองอย่างดีเคล็ดลับอย่างหนึ่งคือการรักษาความสะอาดแต่ว่าแม่อีทจะอนามัยขนาดไหนให้พี่ก๊อฟช่วยถามทีครับ
3: เพราะแม่เป็นมิสอนามัยอนามัยขนาดไหนเล่าให้ฟังสิจ๊ะ
4: เดี๋ยวนี้แก่แล้วก็ขี้เกียจนะคะสาวๆเนี่ย
3: ไม่ได้เลยใช่ไหม
4: โอ้โห
3: คืออนามัยยิ่งกว่าพยาบาลเพราะงั้นเถอะแบงค์นี้ไปจ่ายเงินไม่คงไม่ค่าล้างไหม
4: ใช่ค่ะ
3: ใช
4: ่ค่ะ
3: ล้างแบงค
4: ์แล้วก็มาผึ่งพัดลม
3: จริงตายแล้วทำไมแม่ทำไมต้องขนาดนั้นนะ
4: แต่มันมีความสุขสะอาดแล้วมันมีความส
3: ุขเรากลัวด้วยใช่ไหมเพราะว่าคนน่ะไม่รู้ว่ามีโรคอะไรกันมา
4: ใช่ใช่
7: แล้วลูกบิดประตูค่ะลูกบิด
4: เวลาไปถ่ายละครใช่ไหมคะโอ้ลูกบิดประตูร้อยพ่อพันแม่ใครต่อใครเปิดถ้าแม่ถือบทละครมาแม่ก็เอาบทละครจับก่อนแล้วก็ค่อยบิดเพราะเอิญเดอะแก๊งแม่เนี่ยมาเห็นเข้าก็เอาแม่ไปแฉหมดเลย
3: แม่ก็อายหล
4: ัง
3: จากนั้นก็เลยเปลี่ยนให้เด็กแก๊งมาบิดลูกประตูงั้นต้องถามในฐานะที่เป็นมิสอนามัยว่าอันไหนที่มันมากเกินไปหน่อย
4: อาบน้ำแปรงฟันล้างมือค่ะ
3: ก็ปกตินี
4: ่แม่เยอะไงคะลูกแม่อาบน้ำแม่จะมีสบู่มีล้างหน้าฟอกตัวล้างส่วนในที่ลับล้างเท้าอะไร
3: สบู่แยกกันหมด
4: ใช่จะไม่โดนส่วน
3: แต่อย่างนั้นเลยเหรอ
4: ใช่ค่ะลูก
3: แล้วคนที่บ้านเขาว่าอะไรไหม
4: ก็ใหม่ๆเขาก็ตกใจเหมือนกันนะว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้บ้าเปล่าก่อนนี้ลูกชายแม่ตอนเป็นนักเรียนนะใส่กางเกงขายาวที่มันเป็นกางเกงพละ
3: อ
4: ่ะมันจะเป็นขายาวแล้วก็มันจะสกปรกมากเลยแม่จะบอกลูกขาลูกต้องถอดกางเกงข้างล่างเลยอย่าใส่ขึ้นไปข้างบนให้ถอดตั้งแต่ห้องรับแขกเลยใช่
3: แล้วเดินต่องแต่งขึ้นห้อง
4: ไม่ก็มันมีขาสั้น
3: แล้วเด็กในบ้านก็เห็นลูกเราห้อย
4: ๆมันมีบ็อกเซอร
3: ์นั่นแหละแม่มันจะห้อยไง
4: ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
3: ภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะจะมีการเทอราปีบำบัดนะฮะโดยการเผาพุง
4: ตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่ลูกก็จะต้องเซ็นมอบมรดกให้แม่เหมือนกันอันนี้ของจริงค่ะลูก
3: แม่
4: จ้าลูก
3: นี่เราเอากันจริงจัง

0: ประโยชน์ต่อส
1: ุ
0: ขภาพเชื่อแม่จะรู้
1: ทำไมแม่ไม่ลองทำแม่เอง
0: แม่ยังคิดว่าแม่ก็ยังมีประโยชน์ต่อคนรอบข้างอีกตั้งเยอะ
1: อ้าวอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำเพื่อรักษาอะไรครับ
2: ก็ถ้าเกิดทางแผนไทยในเรื่องของระบบไฟหย่อนหรือความร้อนในร่างกายหย่อนเติมไฟธาตุคือทางแผนไทยค่ะตรงบริเวณสะดือเป็นจุดกำเนิดของเส้นประธาน10หรือทางเดินของลมทั่วร่างกาย
0: เผาเลยไหมคะ
1: เดี๋ยวเราไม่ได้เป็นคนใจร้อน
0: แม่ก็อยากให้ลูกสบายเร็ว
1: ๆที่จะเผาแล้วเหรอหมอ
2: วางตัวยาสมุนไพรค่ะก็จะเป็นกลุ่มสมุนไพรลิดร้อนที่มีตัวของน้ำมันหอมระเหยเช่นไพรกระถือว่าน้ำขิงแก่อย่างเงี้ยค่ะช่วยในเรื่องของกระจายลมทำใจแล้วเน
1: า
2: ะ
1: เออๆใจแล้วเนาะ
3: อันนี้คืออะไรคะอันนี้
2: จะเป็นตัวของเมทิลแอลกอฮอล์ค่ะนะหนูขออนุญาตจุดนะคะ1 2 3ค่ะก็อย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะดับไปเองตามเชื้อเพลิง
0: เออเป็นไงลูก
1: มันจะอุ่นเบาๆตรงสะดือมันคล้ายๆกับไอ้นี่ไหมอะที่แบบถ้าเกิดเป็นผู้หญิงสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ที ่ใช่ป่ะ
2: คล้ายๆกันดักใช้หลักความร้อนเหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นร้อนลึกแล้วก็เป็นร้อนชื้นจุดเพิ่มไหมคะ
1: เอาเริ่มเลยจัดมาจัดมาเลย
3: ในใจค่ะ
5: แล้วมันสามารถทำบริเวณอื่นได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะก็จะเป็นบริเวณหลังหรือบริเวณที่มีอาการปวด
3: แล้วถ้าพี่กอล์ฟเขาปวดหัวค่ะ
2: อันนี้เผา
4: ที่หัวไม่ได้
2: ค่ะเพราะโดยปกติความร้อนจะพุ่งขึ้นสูงถ้าตามทฤษฎีการแผนไทยใช่ไหมคะ
1: อ๋อไงขึ้นมาอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะก็จะไม่เผาจะเผาจุดอื่นแล้วก็การเผาจะทำให้ปวดหัวเพิ่มมากขึ้นด้วยก็จะไม่ใช้การเผานะจะใช้การนวดหรือการพอกถ้าเกิดปวดหัว
0: พี่กอล์ฟก็เลยทอดตัวไป
1: เอาแม่เอ๊ยยังไงอะแม่เนี่ยแต่สงสัยว่าทำไมผ้ามันไม่ไหม
2: ้ก็มีตัวของน้ำอยู่ด้วยเวลาหนูก็จะเซฟเห็นไหมคะก็จะมีผ้าอีกผืนนึงกรณีร้อนหรือไฟลามนู่นนี่นั่นก็เป็นความปลอดภัยเนาะก็จะปิดเลยแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยถ้าเราเห็นว่าผ้าไม่โอเคแล้วเราก็จะมีการชุบน้ำก่อนปกติเวลาเผาปุ๊บแพทย์แผนไทยก็จะดูด้วยว่าความร้อนเพิ่มไหมเช่นจมูกคราบแดงบนใบหน้าหรือดวงตาหรือมีปวดศีรษะถ้ามีอาการเหล่านี้บอกนะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าความร้อนเนี่ยมันขึ้นและอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพอใช
1: ่มีหนึ่งฉายานะครับคุณจะเรียกกันก็คือหมอหรือว่าแพทย์ประจำกองถ่าย
0: อ๋อคือในกระเป๋าที่ไปถ่ายละครน่ะแม่จะมีกระเป๋ายาในนั้นก็จะมีตั้งแต่เทนโซพาสเบนาดีนยาฆ่าเชื้อมีแอลกอฮอล์แล้วก็ยาหอมยาดมยาหม่อง
1: มีหมดทุกอย่างวันนี้ผมเจ็บคอก็มียาพ่นมาให้ด้วยเออไม่ก็มีนี่ล่าสุดอัปเกรดแล้วนะครับให้ทีมงานไปซื้อพวกมีดหมอผ่าตัดมาให้แล้ว
0: มันมีความสุขมันมีความสุขได้ได้เป็นผู้ให้บางทีก็มียาหอมแล้วก็ผ่านตรงสี่แยกก็คุณตำรวจค่ะแล้วก็ส่งยาหอมให้คุณตำรวจ
1: เอาเถอะ
0: ใช่
1: ตำรวจเอาไหม
0: เอาค่ะแต่รับไปอย่างงง
1: ๆเอาเหรอเดี๋ยวให้คุณแม่นะครับฝากถึงเพื่อนๆนะฮะรุ่นคุณแม่ว่าวิธีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทั้งกายและใจแบบแม่เนี่ยต้องทำยังไง
0: แม่ว่าสุขภาพดีหรือจิตใจที่เบิกบานมันอยู่กับตัวเราใครๆก็ทำได้ค่ะแม่เนี่ยก็จะเป็นคนที่นอนหัวค่ำตื่นเช้าอะไรที่ดีต่อร่างกายก็ทานเยอะๆอะไรที่ไม่ดีก็อยากสัมผัสอยากลิ้มรสก็ทานแต่ก็ทานนิดหน่อยนิดหน่อย
1: ทานให้รู้
0: จ้าอะไรที่ทานแล้วดีต่อสุขภาพก็สวาปามเข้าไปเลยค่ะทานอื่นท้องไว
1: ้แหมตอนแรกก็มาสวย
0: ๆจริงๆค่ะลูกถ้าจิตใจเบิกบานโรคภัยเนี่ยมันก็แพ้เรานะคะ
1: จริง
0: ในคติของแม่คือในวันหนึ่งจะโกรธให้น้อยอภัยให้มาก
1: เ
0: นี่ยค่ะแม่ว่าเป็นยาอายุวัฒนะที่ดีที่สุด
1: ปกติแม่ชอบทานอาหารแนวนี้ไหม
3: ประจำเลยค่ะ
1: แสดงว่าชอบทานผัก
3: ใช่ค่ะ
1: หมอละครับปกติชอบทานผักไหมฮะ
3: โอ้กินได้หมดเลยเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เมนูชอบหมดเลย
1: ม้าห
0: ่ออร่อยนะคะ
1: รสชาติลงตัวมากเหมือนคุณผู้ชมทานเมี่ยงคำเนี่ยฮะรสชาติมันจะหวานแบบหวานไม่แหลมหวานอ่อนๆนุ่มๆวันนี้ได้มาเที่ยวกับเราเป็นไงครับแม่อีครับ
0: ดีมากค่ะคุ้มค่าคุ้มเวลาที่เสียไปแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับโรคเวียนศีรษะของแม่ที่เริ่มมาเยือน
5: จริงๆแล้วการเวียนศีรษะค่ะคือมันเป็นได้หลายสาเหตุ ถ้าทางที่ดีที่สุดก็คือต้องไปหาสาเหตุก่อนว่ามันเป็นจากอะไรอย่างเช่นง่ายๆสุดเลยที่ตัวเราคืออย่างเช่นการนอนพักผ่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าเวียนจากสาเหตุไหนก็ต้องไปแก้ตามสาเหตุนั้น
1: ถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับชอบเรื่องสุขภาพนะครับชอบเรื่องยาแผนโบราณนะผมแนะนำเลยมาเลยเพราะว่าที่เนี่ยไม่ไกลกรุงเทพหรอกประมาณสัก2ชั่วโมงขับมาเพลินๆนอกจากว่าจะมียาสมุนไพรให้ได้ช้อปปิ้งกันอย่างมากมายแล้วนะมีคุณหมอนะครับให้ได้ปรึกษาด้วยนะครับแล้วก็มีสปาสบายๆนะครับเอาเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าครั้งหน้านะครับรุ่นใหญ่พาซ่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะจ๊ะวันนี้ขอขอบคุณมากครับแม่อีทและคุณหมอขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย
0: บ๊ายบายสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะ
1: มันเพลินแม่ไม่อยากจะพูดอะไรนี่ตอนนี้นึกถึงอะไรรู้ไหมข้าวสวยสักถ้วยแล้วโอ้โหตักกินกันอร่อย
0: ของแม่ขอเป็นข้าวกล้องนั่น
1: แปะซ่า
0: โอ้
4: รุ่นใหญ่พาซ่า
6: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
7: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
8: นายคือใครเนี่ย
7: ฉันชื่อ DLTV
8: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
7: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
8: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
6: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.ac.th

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: วัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะแล้ววันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเราจะมาสนทนากันนะคะในยุคที่โลกทุกวันนี้หมุนไปอย่างรวดเร็วนะคะเรื่องของเทคโนโลยีนะเรื่องของไอทีต่างๆเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนเราและในขณะเดียวกันนะคะท่านผู้ชมคะเรื่องของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในทางพระพุทธศาสนาซึ่งจะยังคงบทบาทสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองตลอดจนเป็นหลักยึดนะคะสำหรับพุทธศาสนิกชนในการดำเนินชีวิตก็ยังคงต้องมีสืบไปวันนี้ล่ะค่ะเราได้ยินคำว่า smart templeหรือว่าวัดอัจฉริยะซึ่งเป็นคำใหม่ก็ว่าได้นะคะพวกเราอาจจะไม่คุ้นเคยกันแต่มีความน่าสนใจค่ะว่า Smart Temple มีที่มาอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเราซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระราชวัฒน์ธรรมภาณีหรือว่าหลวงพ่อสง่าเจ้าวาดวัดชลประทานรังสิตท่านเมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อคะ
1: ขอเจริญพรที่ได้ร่วมรายการเพื่อทุกคนที่มีส่วนร่วมได้ใกล้ชิดธรรมะ
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะพระธรรมเท่านั้นที่จะพาชีวิตเราให้ร่มเย็นเป็นสุข
0: เจ้าค่ะในวันนี้นะคะประเด็นที่อยากจะมาขอปัญญาจากหลวงพ่อก็เป็นที่มาจากคำที่เราได้ยินคำว่า smart temple คือปกติเราจะได้ยินคำว่า smart city นะฮะใช่หรือ smart card ทำนองนี้นะฮะก็จะเป็นในลักษณะของทางธุรกิจบ้างนะทางบ้านเมืองบริหารกันบ้างนะฮะแต่พอเป็นคำว่า smart temple ก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าคืออะไรเจ้าคะ smart temple หรือว่าวัดอัจฉริยะนี่เจ้าค่ะ
1: คือถ้าเราเข้าใจว่าคำที่ผลิตกันขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะกระตุ้นในส่วนของผู้นำไปใช้ใครจะใช้ในทางธุรกิจก็สามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้สำเร็จตามเจตนาแต่ว่าเราในฐานะเป็นผู้ต้องการให้เห็นว่าวัดเนี่ยแม้จะยุคไหนพัฒนาวัตถุไปถึงไหนก็ตามแต่จะมาพบว่าสิ่งสากลอยู่ในวัดเนี่ยก็คือ Smart Temple ที่สามารถทำให้เราได้นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างดีที่มีคุณค่าเราจึงเรียกอีกคำหนึ่งว่าปัญญาปริวัติ
0: ปัญญาปริวัติ
1: หรือว่าอารามปริวัติ
0: ค่ะ
1: คือเราต้องคิดว่าวัดเนี่ยต้องใส่ใจให้รอบด้านฮะคือถ้าเรายังคิดว่าวัดเนี่ยเพียงแค่สถานที่เราก็เสียดายเพราะวัดเนี่ยมันเป็นที่ที่ต้องมาวัดตัวเองวัดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในวัดยกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะให้เห็นว่าวัดเนี่ยเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเราจึงมองด้วยความเป็นธรรมว่าถ้าอย่างนั้นเราจะต้องมองออกว่าคนเนี่ยมันต้องมีเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องวิญญาณทีนี้เราเรื่องกายเราทำยังไงเช่นในวัดเนี่ยวัดชนประทานถ้าเราไม่เอาระบบ Smart Temple มาใช้เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเรามีวัดอยู่เพียงแค่50ไร่ดังนั้นถ้า50ไร่แล้วเราก็ต้องใช้งานกับเป็นศูนย์กลางของประชาชนเนี่ยมากหลายเนี่ยเราทำยังไงนั้นการทำอย่างไรตรงนี้แหละจึงต้องไม่ใช่จะต้องมัวแต่ไปเติมระบบธุรกิจขึ้นในวัดไม่ใช่ไปเติมสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้นั้น Smart Temple เนี่ยจะเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเราผู้ที่ร่วมรับผิดชอบต้องเกิดยกตัวอย่างว่าวัดเนี่ยต้องมีคำว่าสปายะเนี่ยเกิดขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: ทีนี้สปายะที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าเพียงมองว่าเราคนเดียวที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบว่ามันจะต้องเป็นอย่างเราต้องการแต่ต้องทำสิ่งที่เราต้องการให้เกิดมีย กตัวอย่างเช่นวัดชลประทาน50ไร
0: ่เจ้าค่ะ
1: แต่วันนี้เราใช้ระบบคำว่า Smart Temple เนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรก่อให้เกิดว่าต้นไม้ก็อยู่ร่วมกับเราได้ สระน้ำก็อยู่ร่วมกับเราได้อะไรทุกอย่างมันอยู่ร่วมกับเราได้แล้วกิจกรรมต่างๆที่เกิดมาหลากหลายเราจึงจำเป็นต้องทำวัดให้เท่าเดิมแต่เพิ่มปริมาณมากกว่าเดิม
0: หมายถึงว่าอยากให้วัดเนี่ยก่อเกิดประโยชน์เป
1: ็
0: นทวีคูณไม่ได้วัดแค่เพียง

0: ่3ไร่ครึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็ยกขึ้นแนวตั้งหาพื้นที่บนอากาศเสีย
1: ทำให้จอดรถได้เยอะขึ้นเหรอเจ้าค่ะ
0: จอดรถได้700กว่าคันอ่ะ
1: จากเมื่อก่อนเท่าไหร่ครับหลวงพ่อ
0: เมื่อก่อนมันไม่มีที่จอดต้องไปจอดอยู่รอบๆวัดบนถนนหลวงอ่ะดังนั้นเราก็เลยต้องนี่แหละคือสมาร์ทเทมเพิลที่มองรอบด้านนะมองให้เห็นความเจริญโดยรอบอ่ะนะจึงยกขึ้นมาเป็น5ชั้นก็ได้17ไร่ครึ่งอ่ะ
1: พื้นที่ที่ได้รับ
0: ได้รับ17ไร่ครึ่ง
1: ค่ะ
0: มาอาคารปัญญานันทานุสรณ
1: ์
0: ที่ต้องใช้พื้นที่ทั้งเรื่องของกิจกรรมหลากหลายเด็กนักเรียนมาเป็นพันเรายอมรับนะว่าวัดชนประทานในแวดล้อมด้วยโรงเรียนดัง
1: ๆ
0: ชั้นหนึ่งเขามาเป็น 7-800 คนอ่ะ
1: ค่ะ
0: นั้นจึงต้องสร้างอาคารรองรับเขาถ้าเราไม่รองรับเขาก็แสดงว่าเราพัฒนาไม่รอบด้าน
1: ไม่ทันกับความเป็นจริงของสังคม
0: ก็เสร็จแล้วเราก็ต้องใช้อาคารตรงนี้หยุดยั้งการไปรุกรานป่ารุกรานพื้นที่ที่ต้องรักษาธรรมชาติเราก็จัดการขึ้นไปจาก3ไร่ครึ่งขึ้นไป5ชั้นได้อีก17ไร่ครึ่ง
1: ไม่ต้องไปตัดไม้ให้โล่งเตียนไม่ต้องเอาพื้นที่แนวราบ
0: ไม่ต้องต้นไม้เขาก็มีสิทธิ์ในการจะอยู่ในวัดนี้ ดังนั้นบีบเข้ามาให้ขึ้นไปแนวตั้งเสีย2 อาคารนี้ได้ไปกี่ไร่แล้ว
1: โอ้ได้พื้นที่เยอะเลยนะหลวงพ
0: ่
1: อ
0: แล้วก็เมื่อตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องยอมรับว่าความเจริญมันรุกมา
1: ค่ะ
0: นี้เราจะไล่ความเจริญไปไหนอ่ะเราก็ต้องรับความเจริญให้ถูกสิก็เลยคนที่เกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย
1: เจ้าค่ะ
0: ทีพอตายเนี่ยคิดดูว่าตั้งแต่หน้าวัดชนประทาน4-5แยกปากเกร็ดเนี่ยไปทางปทุมคอนโดมิเนียมขึ้นเท่าไหร่ไปหลัก4เนี่ยคอนโดมิเนียมขึ้นเป็นปึกเลยวัดไม่มีแม้แต่วัดเดียวถึงเมื่อไม่มีวัดเดียวเนี่ยเราจะปล่อยปละละเลยเหรอวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนแล้วทำอย่างไรนี่แหละคือคำเรียกร้องคำว่าสมาร์ทเทมเพิลก็ที่ดินตรงนั้น2ไร
1: ่
0: 2ไร่ครึ่ง2ไร่ครึ่งเราก็ขึ้นไปบนแนวตั้ง4ชั้นได้กี่ไร่อีกอ่ะรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเราเพิ่มพื้นที่บนอากาศได้40กว่าไร
1: ่เจ้าค่ะ
0: นี่คือสมาร์ทเทมเพิลที่ทำของดูแล้วมันเล็กแต่มันเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล
1: ขึ้นกับการบริหารจัดการเลยนะที่หลวงพ่อว่า
0: จำเป็นยิ่งที่ต้องรู้คำว่าสมาร์ทเทมเพิลอะไร
1: ค่ะ
0: และเมื่อคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะพบว่าธรรมชาติก็อยู่นี่ขณะนี้เราอยู่ใต้ธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: ป่าในเมืองมันต้องเกิด
1: ค่ะ
0: อย่าให้กุฏิรุกรานป่าอย่าให้อาคารที่เกี่ยวกับทำศพพร้อมกันทีเดียว20ศาลาน่ะ
1: วัดชลประทานเราทุกวันนี้มีกี่ศาลา
0: 20ฮะ
1: 20แต่ปุ๊บเข้ามาปุ๊บเห็น
0: ไม่เห็นอ่ะ
1: ก็เห็นมีอยู่ศาลาอยู่แค่หลังใหญ่หลัง
0: ก็นั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องให้ถูกถ้าทำเกี่ยวข้องให้ถูกแล้วก็จะกลายเป็นว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นมาจากการที่เราใช้การว่าให้มันพัฒนาโดยรอบด้านในได้เนี่ยมองเรื่องดินมองเรื่องต้นไม้มองเรื่องของสระน้ำมองเรื่องของอะไรต่างๆเราต้องมองให้ออก
1: การมองให้ออกอย่างกรณีของตัวถ้าแถวชาวบ้านเรานะท่านผู้ชมเราจะเรียกว่าเมนศาลาเผาศพหรือเมนเนี่ยนะฮะวัดชลประทานก็มีแต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าเรามีอยู่ประมาณ20ศาลาในการที่เราจะไว้ศพแล้วก็นำไปสู่การชาปนกิจแต่เท่าที่ดูมีไม่ถึงหรือเปล่าครับหลวงพ่อเราเห็นแค่เพียงอาคารเดียว
0: ก็นี่แหละคือสิ่งที่ต้องบอกว่ามันเล็กแต่มันมีค่าของการใช้งานนะ
1: 20ศาลาอยู่ในหลัก
0: ไม่ใช่หลังเดียวมันก็ของเดิมที่กระจายอยู่10ศาลาแล้วก็รวมเสียเพื่อจะไม่ให้พื้นที่ของวัดเนี่ยเสียหายก็รวมเป็น20ศาลาทั้งศาลาใหญ่ศาลาเล็กรวมแล้ว20ศาลาม
1: ีทั้งที่อยู่บนอาคารแล้วก็อยู่ที่พื้นด้วย
0: พื้นที่มีอยู่เดิม
1: ค่ะ
0: นี่คือสิ่งที่เราต้องทำ
1: ค่ะคราวนี้ในส่วนของการ

0: จัดการพื้นที่ที่หลวงพ่อยกตัวอย่างหลักๆไม่ว่าจะเป็นศาลาฌาปนกิจหรือว่าอาคารจอดรถหรือว่าอาคารหลักที่จะจัดกิจกรรมแล้วทราบว่าที่วัดชลประทานของเรายังมีการแบ่งพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเขตพุทธวาสใช่ไหมฮะ
1: ใน
0: การบริหารจัดการเหล่านี้เนี่ยมีแนวคิดเป็นสมาร์ทเทมโพลักษณะไหน
1: ตรงนี้สำคัญมากที่เราจะต้องลงไปสู่คำว่าเราต้องมองรอบด้านพัฒนารอบด้านให้ได้
0: เจ้าค่ะ
1: งั้นการที่เราทำเรื่องของภูมิสถาปัตย์ให้ถูกนี่นะมันจะดีต่อการใช้งาน
0: ค่ะ
1: งั้นจึงแบ่งวัดนี้ออกมาเป็น3โซน
0: เจ้าค่ะ
1: โซนที่1เรียกว่าพุทธานุภาพ
0: พุทธานุภาพ
1: พุทธานุภาพคือโซนบริการใครๆก็อยากจะมาพบพระพุทธเจ้าอ่ะดังนั้นเราต้องทำบริการตรงนี้ทุกเรื่อง
0: เจ้าค่ะ
1: ที่เป็นคำตอบของชาวบ้านที่คำตอบของประชาชนนั้นเขตพุทธานุภาพจึงมีความสะดวกสบายตั้งแต่เรื่องของการมาเข้าวัดอันแรกก็คือปฏิสันถารพระเจ้าสอนไว้แล้วเนี่ยเราก็นำมาใช้ก็คือที่จอดรถเขาเข้ามาวัดปั๊บเขาจะเห็นอันแรกคือธรรมชาติโอ้โหวัดนี้เขียวขจีเลย
0: ร่มเย็นต้นไม้เยอะ
1: ทีนี้พอได้ตรงนั้นปั๊บเขาก็จอดรถในเป็นที่เป็นทางก็คือขึ้นที่จอดรถแล้วหลังจากนั้นเขาจะไปไหนอ่ะตามเจตนาของเขา
0: ก็ต้องมากราบพระที่โบสถ์ที่พระอุโบสถ
1: โบสถ์ที่นี้อาจจะไม่ได้เข้าไปอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: ที่จะทําให้เขาเข้าไปอย่างนั้นเนี่ยเราก็มีที่1เขาเรียกว่าแดนอัศจรรย์แห่งธรรมจะมีโบสถ์ทําเหมือนกับ3มิติเข้าไปนั่งถ่ายรูปเหมือนเข้าไปอยู่ในโบสถ์ในโบสถ์เนี่ยจะทำให้คนรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสะดวกในการเข้านั้นเราทำที่ที่เขาสะดวก
0: ค่ะ
1: ให้ได้
0: ใช้ IT ใช้ดิจิตอลมาช่วยอย่างนั้นแหละ
1: ช่วยก็คือทำสิ่งต่างๆโดยเฉพาะในแดนอัศจรรย์แห่งธรรมเนี่ยเราจะมีเรื่องของ3มิติเข้าไปเกี่ยวข้องฮะแล้วคนก็รู้สึกว่าเขามีชีวิตชีวากับการอยู่ในที่นั้น
0: ตื่นตาตื่นใจ
1: ถูกต้อง
0: เป็นการเข้าวัดอีกรูปแบบหนึ่ง
1: ทีนี้โซนที่2เขาเรียกว่าธรรมานุภาพ
0: ธรรมานุภาพ
1: ธรรมานุภาพเนี่ยก็คือนึกให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินแสดงธรรมกลางดินปรินิพพานกลางดินนั้นการที่พระองค์ได้ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเนี่ยเป็นการบอกทางเดินให้กับมนุษย์ว่ามนุษย์ทั้งหลายจงอย่ารักพระพุทธเจ้าแล้วลืมสิ่งที่พระพุทธเจ้ารักน้ำท่วมภาคเหนือทำไมโคลนเข้ามาถึงในบ้านตอนนี้น้ำท่วมภาคใต้สีโคลนอาจจะไม่มากเพราะว่าเราโดนสมัยกระทูลก็ดีสมัยที่น้ำท่วมแล้วก็เขาตัดไม้ข้างบนเขาแล้วก็ลอยลงมามีประสบการณ์ก็เลยทุกคนช่วยกันรักษาป่าแล้วนั้นใครก็ตามนะถ้าเรายังยืนยันว่ารักพระพุทธเจ้าจงรักสิ่งที่พระพุทธเจ้ารักคือสวนป่
0: า
1: ธรรมชาติฉันวัดชลประทานพอเข้ามาเขตนี้ปั๊บก็ทิ้งจากความวุ่นวายข้างนอกถูกคัดกรองด้วยระบบจึงเรียกตรงนี้ว่าเขตธรรมานุภาพ
0: ที่เรานั่งอยู่
1: ตรงนี้เลยที่ธรรมทุ
0: พลานหินโค้งเนี่ยนะฮะถ้าใครเคยมาวัดชลาน
1: ลานหินโค้งลานดวงตาแล้วก็มีอาคารที่หลวงพ่อแสดงธรรมก็เรียกว่าโรงเรียนพุทธธรรมแล้วก็มีที่สำหรับประกอบอาหารวัดชลประทานจึงขอเป็นศูนย์กลางในการร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เขามาด้วยน้ำตาต้องให้เขากลับไปด้วยรอยยิ้มดังนั้นจึงตั้งโรงทานเนี่ยดูแลพี่น้องที่ไหลมา20ศาลาบอกไม่ต้องไปทำบูธอาหารข้างศาลาหรอกโรงทานวัดชนรับเลี้ยงหมดรับเลี้ยงหมด
0: เจ้าภาพไม่ต้องไปเตรียมเบรกเตรียมข้าวต้ม
1: ไม่ต้อง
0: กระเพาะปลา
1: ไม่ต้องทั้งสิ้น
0: มาทานร่วมกัน
1: นี่คือสมาร์ทเทมเพิลที่ต้องรู้ว่าเราเป็นพี่น้องกัน
0: ค่ะ
1: ทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในวัดเนี่ยมาในฐานะญาตินะแล้วเรามัวนั่งแผ่เมตตาอยู่ทำไมช่วยคนกันสิช่วยหมดนะยังไม่นั้นเท่านั้นนะยังช่วยเรื่องโรงอีกด้วยนะ

0: พราะศพแล้วก็
1: ลงศพก็ช่วยเพื่อต้องการอย่าให้เขาพบคําว่าจัดงานศพแล้วพบหนี้
0: อ๋อหมายถึงว่าหากใครที่มีฐานะลำบากยากไร้เป็นกลุ่มเปราะบางวัดก็อนุเคราะห์ได
1: ้ทั้งยากไร้ไม่ยากไร้ยากไร้แน่นอนเลยยากไร้เป็นโควิด
0: อ
1: ันนี้ฟรีหมดไม่มีคำว่าต้องใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลย
0: ตั้งแต่สมัยโควิดที่ผ่านมาหลวงพ่อ
1: ตลอดเลย
0: ตลอด
1: จนกระทั่งเมนพังก็ช่างไปซ่อมได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้คนที่กำลังเจ็บปวดทุกทรมานมากเนี่ยให้เขาพังไปทั้งชีวิตไม่ได้ต
0: ้
1: องประคองจนที่สุดเราก็ได้ทำสิ่งเหล่านี้นั้นเขตธรรมานุภาพคือเขตเหมือนกับมาพักใจใครมาตรงนี้รู้สึกโอ้โหเหมือนไปสวนป่าที่ไหนอะเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: ประการที่สามคือเขตสังขานุภาพ
0: สังขานุภาพ
1: สังขานุภาพคือเขตที่อยู่ของพระภิกษุที่อยู่ของอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีคำว่าสังฆานุภาพเนี่ยไม่ใช่เป็นที่ที่บอกใครว่าเขตสงฆ์ชาวบ้านห้ามเข้าต้องแบ่งโซนเขาสิ
0: ค่ะ
1: โซนของอุบาสกอยู่ตรงไหน
0: เจ้าค่ะ
1: โซนของบาสิกาอยู่ตรงไหนโซนแม่ชีอยู่ไหนโซนของพระอยู่ตรงไหน
0: ค่ะ
1: ตอนนี้โซนของพระทำไปแล้ว72ห้องหรือ72หลัง
0: 72กุฏิอย่างนั้น
1: นะกุฏิฮะแล้วก็อยู่ข้างนอกอีกประมาณ 5-60 หลังจึงทำให้เห็นว่านี่คือเราทำวัดให้เป็นที่รองรับของพุทธบริษัท
0: นี่คือในส่วนการบริหารจัดการนะฮะด้วยพื้นที่ด้วยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเห็นบอกว่ามีส่วนที่ต่อยอดออกมาจากสมาร์ทเทมเพิลคือสมาร์ทคัลเจอร์วัฒนธรรมใช่ไหมคะ
1: ตรงนี้เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันคิดมากขึ้น
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะเดี๋ยวนี้เราไปเน้นโครงการมากกว่ากิจกรรมเชิงวัฒนธรรมถ้าเราหนีกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมมากเท่าไหร่เราก็จะพบสิ่งที่มาเป็นตัวทำให้เราเนี่ยอยู่ร้อนนอนทุกข์กันนะงั้นการรักษาวัฒนธรรมแต่การรักษาต้องมองออกว่าวัฒนธรรมคือทำที่ทำให้เกิดความเจริญในหมู่คณะนะอย่าให้สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาย่ำยีวัฒนธรรม
0: หลวงพ่อพอจะยกตัวอย่างได้ไหมเจ้าคะว่าสิ่งที่แปลกปลอมเนี่ยเป็นลักษณะเช่นไรพวกเราจะได้ช่วยกันระมัดระวังกันเจ้าค่ะ
1: ยกตัวอย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: หลวงพ่อวางเกณฑ์ว่าถ้าวัฒนธรรมที่ถูกต้องมีสี่คำพูดต่อไปนี้
0: เจ้าค่ะ
1: หนึ่งต้องเป็นระเบียบ2ต้องเรียบง่าย3ต้องประหยัด4เป็นประโยชน์และ5ต้องถูกต้องตามธรรมวินัย
0: เป็นระเบียบเรียบง่าย
1: ประหยัด
0: ประหยัด
1: ประโยชน
0: ์ถูกต้องตามพระธรรมวินัย
1: นี่คือวัฒนธรรมที่ทำแล้วเจริญ
0: เจ้าค่ะ
1: ดังนั้นการบวชวัดชนประธานจึงไม่มีสิ่งที่แอบแฝงเจือปนเข้ามาได้เลยเพราะว่าผู้บวชต้องมาสมัครแล้วก็ต้องมาสอบเสร็จแล้วผ่านก็มาอยู่วัดโกนหัว
0: นุ่งขาวห่มขาวก่อนใช่ไหมที
1: ่นี่แล้วก็บวชวันรุ่งเช้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีต้องไปทำเรื่องที่แอบแฝงเข้ามาจนกระทั่งที่สุดบอกว่างานบวชทำให้เรายากจนไม่ใช่งานบวชยากจนแต่สิ่งที่เข้ามาสู่งานบวชโดยวิธีการที่บอกว่านี้คือการสนุกสนานเพลิดเพลินอันนี้ทำลายวัฒนธรร
0: ม
1: ต้องแก้หรืองานศพ
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าเราทำงานศพตามวัฒนธรรมจริงๆก็คือทำเพื่อระลึกถึงผู้วายชนเราทำบุญทำกุศลอุทิศให้ท่านแต่ถ้าเราไปเอาเรื่องอื่นมาแอบแฝงมากเท่าไหร่ก็จะพบว่าการเข้ามาให้เราได้เกี่ยวข้องในเชิงที่แอบแฝงนั่นแหละเราก็จะพบว่าความสูญเสียจะตามมาใช้จ่ายจนกระทั่งเกินตัวจึงไม่มีที่วัดชนประทานพวงหรีดไม่มีการแห่แหนไม่มีการ รำหน้าเมนไม่มีการจุดพลุไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเติมเข้ามาเมื่อไหร่คนที่หนักที่สุดคือเจ้าภาพสูญเสียชีวิตไม่พอทำไมเราไม่ชวนกันให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจล่ะแล้วทำให้เขาต้องสูญเสียทรัพย์สินอีกอ่ะพอสูญเสียทรัพย์สินเขาก็ต้องกลายไปเป็นว่าจัดงานศพพบนี
0: ่
1: จัดงานศพต้องกลายเป็นผู้มีภาระในเรื่องของคำว่าสูญเสียชีวิตพอสูญเสียทรัพย์สินอีกวันเผาศพก็คือวันเผาทรัพย์อย่างนี้ไม่ใช่วัฒนธรรมแล้วมันเป็นเวรกรรมที่เข้ามาแอบแฝงในวัฒนธรรม
0: แสดงว่าถ้าเป็นแนวทางปฏิบัติของวัดชลประทานเราก็จะเน้นใน5ประการที่หลวงพ่อบอกเนี่ยนะประหยัดเรียบง่ายเห็นสมประโยชน์ถูกต้องตามหลัก
1: พระธรรม
0: วินัยอ่ะนะฮะแล้วในกรณีนี้ยุคสมัยนี้ค่ะหลวงพ่อโอ้โหเราก็ต้องยอมรับนะฮะทุกอย่างรวดเร็วทุกอย่างเน้นในเรื่องวัตถุค่อนข้างจะมากกว่าสมัยก่อนเยอะมากตรงนี้มันเป็นความท้าทายหรือความยากไหมหลวงพ่อเหมือนเราต้องไหว้ทวนน้ำอยู่เหมือนกันไหมเจ้าคะ
1: เป็นสิ่งที่น่าใส่ใจพี่น้องเราชาวพุทธวัดปัจจุบันไม่มีทางออกฮะ
0: ค่ะ
1: คือไปตรงไหนก็ต้องยอมรับผีถึงป่าช้าไม่เผาก็ต้องฝังคือต้องฟังทุกเรื่องที่เอามาเติมก็ไปเติมก็ไปเติมก็ไปเขาไม่รู้จะพึ่งใคร
0: เจ้าค่ะ
1: นั้นขอให้วัดเนี่ยจงเป็นที่พึ่งเขาเถอะพี่น้องชาวพุทธบอบช้ำกันมาพอควรงั้นวัดชลประทานวันนี้เราไม่เคยต้องไปบอกว่าอย่าทำเรื่องนั้นอย่าทำตรงนี้เขาเป็นปากเป็นเสียงกันเองอ่
0: ะ
1: เขาเห็นภาพแล้วบางคนถึงขนาดมาขอจองเพื่อศพที่วัดมาก็ต้องบอกว่าโยมจองอ่ะจองได้อ่ะแต่ว่าคนจองกับคนรับจองนี่ไม่รู้ใครจะไปก่อนกันอันไม่ต้องห่วง
0: ไอ้โยมมีระบบเสียหลวงพ่อลงดิจิตอลลงคอมพิวเตอร์ไว
1: ้นี่คือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดว่าการพัฒนาให้รอบด้านเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนต้องช่วยกันแล้วแหละถึงแม้วัตถุจะเจริญเท่าไหร่แต่วัตถุเจริญเราก็ไม่รังเกียจแต่ใช้เขาให้ถูกเถอะอย่ายับยีกด้วยคำหมายว่าเราต้องอยู่กับวัตถุตามแบบที่เราต้องการไม่ใช่ตามแบบธรรมะที่แนะนำเรา
0: ตามแบบธรรมะ
1: ที่
0: แนะนำเรานะฮะคือหลายท่านอาจจะมีภาพจำนะครับว่าอุ๊ยวัดเนี่ยต้องสมถะนะต้องแบบเรียบง่ายนะวัดจะโก้หรูเอ๊จะได้ไหมนะคือไม่ได้หมายความว่าวัดชลประทานเราโก้หรูนะแต่ดูแล้วโอ้ก็ทันสมัยหลายอย่างนะเจ้าค่ะ
1: ในความตั้งใจจริงๆเราจะไม่ทำเราให้ไม่ร่วมสมัยคือวัดชลประทานสมัยหลวงพ่อร่วมสมัยมากนี้พอมาถึงเราในสมัยนี้คนมาตรูวัดเนี่ยเขามาด้วยความเจริญที่มันไหลบ่ามาสู่วิถีชีวิตเรา
0: ค่ะ
1: ยกตัวอย่างเช่นเขามีรถอ่ะแต่เมื่อเขามีรถเขาเอารถมาเนี่ยแล้วเราไม่ทำให้ร่วมสมัยแล้วเราจะอยู่กันยังไงวัดชลประทานก่อนที่ปรับไปร่วมสมัยบริเวณโบสถ์บริเวณวัดไม่มีที่ตรงไหนเลยที่ว่างเว้นในต้นไม้อยู่ได
0: ้ถ้าเป็นเช่นนั้นนะฮะการพัฒนาในอนาคตนะฮะในแนวคิดสมาร์ทเทมเพิลของหลวงพ่อวัดชลประทานของเราจะเป็นอย่างไรต่อเจ้าคะ
1: วัดชลประทานในการต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราถือว่าการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งที่เป็นจริงน่ะเรื่องสำคัญที่สุดอะไรที่เราจะจัดการให้สมกับที่ต้องมองออกว่าเราไม่ใช่อยู่โดยที่บริโภคอย่างเดียวจะยกตัวอย่างเช่นต้นไม้อย่างเนี้ยทำไมมาถึงฤดูนี้แล้วต้นไม้ใบยังไม่โกรนน่ะ
0: เออใช่
1: อ
0: ่
1: า
0: ปกติถ้าเป็นฤดูหนาวนี้มันจะแบบใบจะ
1: ใบร่วงหมดเลย
0: เหลือแต่กิ่ง
1: อันนี้คือการที่เราร่วมสมัยที่ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าความประพฤติเราเนี่ยต้องย้อนยุคความคิดเนี่ยต้องล้ำยุคนี่คือสมาร์ทเทมโพ หมายความว่าเราต้องอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติดันไม้ที่จะเข้ามาอยู่ร่วมกับเราเราขอคัดเลือกอ่ะถ้าสมัยเดิมเนี่ยขอเอาต้นพิกุลปลูกในวัดถึงถ้าเราพิกุลทั้งหมดพิกุลเนี่ยเขาถึงเวลาหักเขาก็จะหักถึงเวลากิ่งไหนเปราะเขาก็จะเปราะแล้วก็ใบเขาจะแน่นมันเราก็ต้องหาไม้ที่ไม้อะไรที่รู้สึกเข้าอยู่วัดมันน่าสนใจเช่นไม้ไทรต้นไทรใบดำเนี่ยเป็นไม้ที่น่าจะอยู่ในวัดมากไอ้บางคนกลัวว่ารากมันจะไปทำลายโอ้โหในกุฏิที่เราสร้างเราก็ต้องหาวิธีการที่กันมันเขาสิเขาจะต้องไปหากินเรามีวิธีไหนล่ะที่จะอยู่ร่วมกับเขาอ่ะเขาอยู่ร่วมเราอ่ะงั้นวัดนี้พอออกจากกุฏิปั๊บจะมีต้นไม้ทั้งนั้นแหละแล้วไม้ที่เอาเข้ามามากไว้ในวัดเนี่ยก็คือต้นอโศกเหลืองนี่โดยมากเราจะได้ยินชื่ออโศกเหลืองยะลา
0: เจ้าค่ะ
1: แต่เมื่อเราเสิร์ชเข้าไปดูใน Google จะพบว่าถ้าไปอยู่เชียงใหม่ก็อโศกเหลืองเชียงใหม่ถ้าไปอยู่อินโดก็อโศกเหลืองอินโดมาที่นี้ทั้ง 3-400 ต้นก็ขอให้ชื่อนั้นมามีส่วนกับวัดบ้างไม่ได้เหรอ
0: เป็นอโศกชลประทานเหรอเจ้าค่ะ
1: อโศกชน
0: เจ้าค่ะ
1: อโศกชนนี่คือสิ่งที่เรามีต้นอโศกเนี่ยมันไม่ทิ้งใบมันผลัดใบเรื่อย
0: เป็นความฉลาดในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลคือSmart Temple นั่นเองนะ
1: คือเราต่อไปข้างหน้าก็ยังต้องยืนอยู่บนคำว่าความประพฤติเราต้องย้อนยุคไปดูชีวิตของพระเจ้าไปดูว่าชีวิตเราอยู่กับพ่อกับแม่ไปอยู่กับชีวิตเราไปอยู่กับพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าบริษัท4ไม่มั่นคงพระองค์จะไม่ปรินิพพานนะงั้นเราจะต้องมั่นคงในการที่จะประพฤติตรงนี้ว่าไม่ใช่เห็นคนอื่นเป็นอย่างอื่นเป็นญาติเราพี่น้องเราเขาเข้ามาวัดเราต้องประพฤติกับเขาตามแบบพระเจ้าให้ประพฤติ
0: เจ้าค่ะ
1: ส่วนความคิดต้องล้ำยุคหมายความว่าสามารถที่เอาสิ่งต่างๆเข้ามาเป็นความหมายของคำว่าดูแลให้รอบด้านตอนนี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เราจะพบว่ามีสิ่งที่ปรากฏอยู่ร่วมกันเช่นเสาไฟก็จะมีนะถ้ากลางคืนจะเห็นเลยไฟจะเกิดแต่เราดูอย่างนี้ไม่เห็นนะ
0: ต้นไม้เยอะ
1: ไม่เห็น
0: มองไม่เห็น
1: แต่เดี๋ยวพอเนี่ยเทศกาลที่ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยหรือสวดมนต์ตลอดปีน
0: ะ
1: เราใช้คำที่ขอเพิ่มมาว่าขอปฏิบัติธรรมสวดมนต์ตลอดทั้งปีฮะไม่ใช่ข้ามปีแค่ข้ามปีตลอดทั้งปีเพราะเราสวดทุกวัน
0: เจ้าค่ะ
1: นี่สิ่งเหล่านี้จะต้องยอมรับจนกระทั่งที่สุดนะสิ่งที่มาร่วมสมัยกับเราขณะนี้จะเรื่องของการเปิดแอร์ปิดแอร์เปิดไฟปิดไฟเปิดเสียงอะไรทั้งหมดเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทีวีวงจรปิดน
0: ะ
1: ตั้ง300กว่าตัวนะจอ LED ตั้ง 2-3 ตัวจอที่ขยายไปเท่าไหร่ตัวไม่รู้รู้ไหมคนที่จะดูแลที่เรียกว่าสมาร์ทเทมเพิลเนี่ยใครดูแลต้องใช้คนเท่าไหร่จากที่พูดนะถ้าคำนวณดู
0: เยอะแยะเลยค่ะแต่เพราะว่าเรารู้จักการใช้
1: จึงมีคนคนเดียวเท่านั้นเนี่ยคุมตรงเนี้ย
0: ดูแลได
1: ้คนเดียวเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องเอาคนมาแบ่งไอ้นี่โซนนี้นี่ต้อง
0: อย่าง
1: ไม่ต้องเลยคนคนเดียวเปิดเสียงตอน6โมงเช้ามาเถอะวัดนี้ได้ยินทันทีเลย
0: เจ้าค่ะ
1: สองคนอยู่ไม่กับเครื่องขยายไม่อยู
0: ่ค่ะนี่คือหลักในการบริหารจั
1: ดการ
0: นะที่เราเรียกว่า Smart Temple นะถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างยิ่งนะเผื่อใครจะสามารถนำไปปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในองค์กรหรือแม้แต่ในวัดก็ตามแต่นะฮะนับว่าเป็นบุญของเราที่มีโอกาสได้รับรู้แนวคิด Smart Temple หรือว่าวัดอัจฉริยะของวัดชลประทานในวันนี้นะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะฮะท่านหลวงพ่อสง่านะฮะหรือว่าท่านพระราชวัตรธรรมพันธ์เจ้าวาดวัดชลประทานที่เมตตาเรานะฮะนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสโดยท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามและมีพระคู่เทศได้แก่พระมหากรวิกอหิงสโกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเช่นเดียวกันนะคะโดยท่านจะได้มาเทศนาธรรมในตอนต้นแบบสตรีเป็นตอนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: อยากฟังเพลงสากล
1: ครับ
0: ก็ฟังไม่ออกแล้วก็ไม่ได้แปลในหนึ่งเพลงถ้ามันดังเนี่ยต้องหาการแปลต้องมีคนแปลอย่าสะพดลเปลี่ยนคู่รู้สึกว่าการเปลี่ยนคู่ชู้ชายนั้นจะเป็นสิ่งที่อะไรเขาภูมิใจคุยได้ซึ่งความจริงมันจะเป็นตราบาปในอนาคตอยากดูสื่อลามกนะก็จิ้มไปหาสื่อลามกนี่คือนรกของเด็กผู้หญิงเพราะฉะนั้นถ้าผมมองในสังคมที่เริ่มต้นอย่างเนี้ยเขาเรียกมองเห็นความเป็นจริงซะก่อน
1: โ
0: อว่านี่คือละสถานการณ์ของเด็กวัยรุ่นเด็กสาวในเมืองไทยนะเพราะดร.ถามผมจึงได้บอกคราวนี้ผู้หญิงเนี่ยท่านดร.ในทัศนะของดร.เนี่ยผู้หญิงเนี่ยลงแบ่งแยกแยะใช้ผู้หญิงมันเป็นยังไงบ้าง
1: ถ้าในมุมมองของกับผมนะครับผู้หญิงนี่ก็มีหลายประเภทเหมือนกัน
0: มีหลายประเภท
1: มีนับดูก็9ประเภท
0: มี9ประเภท
1: ครับ
0: ผู้หญิงเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: 9ประเภทมีอะไรบ้าง
1: 1ผู้หญิง
0: 1ผู้หญิง
1: 2ผู้ยัง
0: 2ผู้ยัง
1: 3แม่กระชังก้นรั่ว
0: 3อย่างนั้นแหละ
1: นะ4แม่ก้นตะกัว
0: 4อย่างนั้นเลย
1: 5แม่ขนครัวลงล่าง
0: ก็อย่างนั้นอีกแหละ
1: 6
0: ผมเอาบ้าง
1: แล้วแม่ย่างม้าเหาะ
0: 7
1: แม่เลาะข้างรั้ว
0: 8
1: แม่ชั่วตลอดศก
0: 9
1: แม่ศกกระปลกตลอดชาติ
0: ขอบคุณหนักกว่าผมอีก
1: ฉะนั้นก็ต้องมองตามความเป็นจริง
0: เอาผู้หญิงนี่ถ้าจะแยกแยะ
1: ครับ
0: แยกแยะตาม
1: ถ้าผู้หญิงประการแรกก็คือผู้หญิงที่ไม่ต้องพูดถึงก็ได้เป็นกุลสตรีนะประเภทแรกนะ
0: แล้วผู้ยังล่ะเป็นผู้ยังมันมายังไงผู้ยังมันเป็นยังไง
1: โยมก็ฟังดูว่าคำว่ายังแสดงว่ายังไม่ทำเช่นเรียนหนังสือหรือยังยังทำการบ้านหรือยังยังซักผ้าหรือยังยังมันยังทั้งหมดนะครับอะไรอะไรก็ยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้คิด
0: นอนหรือยัง
1: ยัง
0: ตื่นหรือยัง
1: ยัง
0: กินข้าวหรือยัง
1: ยังก็จึงเป็นผู้ยังเนี่ย
0: ถ้าเขายังตั้งแต่เด็กๆมันสอนนิสัยความไม่รับผิดชอบ
1: ไม่รับผิดชอบผัดวันประกันพรุ่งเรียกว่าไม่ตั้งใจนะเป็นคนโลเลเป็นคนที่ว่าไม่เรียกว่าไม่อยากจะทำอะไรอ่ะไม่เตรียมความพร้อม
0: แล้วคนพวกนี้นะฮะจะเป็นนิสัยติดตัวไปก็เลยขาดความรับผิดชอบ
1: ครับ
0: เหมือนคนเอาเด็กมาฝากผมอะเอาไปจะมะม .4 นี่เขามีฝากได้ใช่ไหม
1: มีฝากได
0: ้ผมก็บอกเรียนโรงเรียนไหนไปเอาคะแนนมาดูสิไปสอบแล้วยังสอบแล้วค่ะได้ไหมไม่ได้แต่ลูกฉันได้4นะท่านนะ
1: ได้เกรด4
0: ได้เกรด4แกเฉลี่ย4นะ4โรงเรียนไหนล่ะ4โรงเรียนไหนขอดูชื่อโรงเรียนหน่อยสิโรงเรียนไหนมันก็มี4ทั้งนั้นใช่มั้ยทัศนกาลถึงเด็กโง่เง่ามาเรียนรวมกันมันก็มี4มั้ยมีเอาเด็ก 1.7 ของโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยเอาไปตั้งโรงเรียนใหม่สอบใหม่มี4มั้ยมีมัน4อะไรแล้วจะเทียบให้ฟังอย่านึกว่าลูกเก่งถ้าเก่งมาสอบได้แล้วท่านดร.แบงค์ร้อยลาวเขาเรียกร้อยอะไร
1: กีบใช่ไหม
0: เลขร้อยไหม
1: ร้อยเหมือนกัน
0: ไทยเขาเรียกแบงค์เขาเรียกอะไร
1: ก็ร้อยเหมือนกัน
0: ร้อยอะไรอ่ะ
1: ร้อยบาท
0: อเมริกา
1: ดอน
0: ดอลลาร
1: ์ครับ
0: อังกฤษ
1: ปอน
0: ยุโรป
1: ยูโรมั้ง
0: ยูโร
1: ครับ
0: เลขร้อยเท่ากันไหม
1: เท่ากันนะเลขร้อยเท่ากัน
0: คุณภาพมันเท่ากันไหม
1: ไม่เท่าครับ
0: เพราะนั้นได้4อย่ามาคิดแต่ไม่เป็นไรอาจจะเป็นความไม่เก่งของครูก็ได้อาจจะไม่มีโรงเรียนเลยก็ได้ขอดูสมุดบันทึกหน่อย ท่านผู้ชมต้องจำมานะขอดูสมุดบันทึกพอดูแล้วโยนทิ้งเลยครับผมดูสองช่อง
1: ช่องไหนบ้าง
0: หนึ่งช่องความรับผิดชอบครูมอบหมายงานและคนเด็กคนนี้ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบคนไม่รับผิดชอบเนี่ยฝากได้ไหมท่านด็อกเตอร์
1: ไม่ได้แล้วครับ
0: ฝากเรียนแล้วมันจะดีไหม
1: ไม่ดีแล้วครับ
0: เอาไปฝากงานในอนาคตดีไหม
1: ไม่มั่นใจครับ
0: ไม่ดีไม่ดีแล้วเสียใคร
1: เสีย
0: ตัวเด็กหรือเสียคนฝาก
1: เสียคนฝาก
0: เพราะฉะนั้นดูช่องแรก
1: ช่องที่สอง
0: ช่องที่สองดูช่องกิจกรรมเด็กคนนี้เรียนเก่งปัญญาดีแต่ไม่ทำกิจกรรมกับเพื่อนฝูงอย่างนี้นะไม่ฝากเพราะกลายเป็นเด็กเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบเมื่อเอารัดเอาเปรียบแล้วมันก็เข้ากับใครไม่ได้ท่านด็อกเตอร์เพราะงานเดี๋ยวนี้เขางานเป็นความรับผิดชอบร่วมกันถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
0: เพราะฉะนั้นไอ้เด็กผู้ยังเนี่ยเมื่อมันยังมากเขามันก็ติดเป็นนิสัยอีน่อยจะได้อะไรคนอื่นเขาได้หมดแล้วอีนี่ยังตะพืช
1: ครับ
0: จะกลายเป็นนิสัยไปอยู่ไปเป็นครอบครัวก็ยังไปทำงานก็ยังตะพืชขาดความรับผิดชอบอันนี้ผู้ยัง
1: ต่อไปแม่กระชังก้นรั่ว
0: เป็นยังไงแม่กระชังก้นรั่ว
1: กระชังนี่เขาเอาไว้ใส่ปลาแต่ถ้าก้นมันรั่วปลามันก็หายไปหล่นไป
0: ไม่
1: ล
0: ่วง
1: ไป
0: ใส่แล้ว
1: ไม่อยู่เหมือนอุปมาก็เหมือนผู้หญิงเป็นบุคคลที่เก็บความลับ

0: ไม่ได้เรียกอะไรเก็บความลับไม่อยู่เก็บความลับไม่อยู่นะมีอะไรก็ประโพธนาบางทีก็นินทาเขาด้วยนะ
1: แต่ที่เขาเรียกปากหอยปากปูใช่ไหม
0: ครับครับ
1: เออ
0: ปากหอยปากปู
1: รู้จักไหมปากหอยปากปู
0: ประเด็นเป็นคนอธิบายหน่อยสิ
1: หอยขึ้นบกไม่ได
0: ้ครับ
1: แต่ปูขึ้นได้ตอนขึ้นมาที่บกคาน10ขามาเชียว
0: ครับ
1: แต่เวลาลงเนี่ยมันไม่ได้คาน10ขาครับ
0: กี่ขาครับ
1: มันชูขาหน้าขึ้น
0: โอ
1: ้แล้วก็
0: เบ่งกล้ามมัน
1: แล้วตาก็ถลน
0: โอ้
1: เดินไปหาอีหอยที่อยู่ตรงเลนแล้วมันก็เริ่มโม้ฉันเห็นมาแล้ว
0: โอ้
1: ข้างบนนั่นฉันเห็นมากระตาฟดฟดฟดฟดฟดฟดนะพออีปูคุยฟดฟดใช่ไหมฮะอีหอยก็อ้าปากเหรอเปรียบเสมือนคนขี้นินทาท่านดร.เพื่อกระชังก้นรั่วเนี่ยมันจะอ้างว่าเห็นสิ่งนู้นรู้สิ่งนี้มาแล้วแล้วคุยต่ออีคนที่ไม่มีปัญญานะฮะไม่ได้ฟังแล้วก็อ้าปากนะตื่นเต้นไปกับเรื่องเร็วๆที่เขาคุยกันปัจจุบันนี้บางทีเขาไม่ได้คุยกันดร.เขาแชทกันแล้วส่งต่อ
0: โอ้มีแชทมี
1: ก็ทำให้เสียหายตอนนี้เขาเรียกแม่กระชังก้นรั่ว
0: ครับ
1: อย่างนี้ก็ไม่ดี
0: ไม่ดีครับ
1: อ้าวแม่ก้นตะกั่ว
0: แม่ก้นตะกั่วก็คือไปไหนก็นั่งนานเหลือเกินนะคุยอยู่นั่นแหละครับสนทนาโดยเฉพาะดูละครเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: คุยกันที่ละคร
0: ครับคุยจนว่าลืมเวลาเลยว่าจะต้องไปทำอะไรต่อ
1: บางที
0: เรียกว่านั่งนานน่ะ
1: บางทีมันไม่ได้ดู
0: อะไรฮะ
1: ละครน่ะ
0: ดูอะไร
1: ไม่ใช่บางทีบางวันไม่ได้ดูไงไปตลาดไปตลาดก็เลยแวะถามเพื่อน
0: โอ
1: ้ไอ้เพื่อนก็คุยเรื่องอื่นให้ฟังนั่นเขาเรียกนั่งนาน
0: ครับ
1: แม่คนตะกัว
0: แม่คนตะกัว
1: แม่ขนครัวลงล่างไปไง
0: ก็เป็นคนโมโหร้ายไม่พอใจก็เควี้ยงคว้างนะไม่ว่าจะเป็นกระทะหม้อข้าวโยนลงมาข้างล่างนะโมโหสามีโมโหลูก
1: โอ้ให้ดูเด็กผู้หญิงถ้าเด็กผู้หญิงคนไหนนะฮะโตขึ้นมานะ2ขวบ3ขวบนะถ้าร้องไห้ขึ้นมานะหยิบไอ้นุ่นคว้างไอ้นี่เควี้ยงนะฮะต่อไปอันตรายจะอยู่กับเขาไม่ได
0: ้โอ้เป็นอย่างนั้น
1: อ้าวในบ้านใช่ไหมฮะเควี้ยงนู่นเควี้ยงนี่อลวาดหยิบไอ้นุ่นนะคว้างไอ้นี่ทิ้งนี่แหละจะเป็นนิสัยเวลาไปอยู่กับคนอื่นเขาอันตรายเขาเรียกอะไรฮะแม่ขนครัว
0: ลงล่าง
1: ลงล่าง
0: ครับต่อไปก็แม่ย่างม้าเหาะ
1: เป็นไง
0: โอ้เดินเรียกว่าเดินแรงมากอะนะ
1: เดินกระแทกเท้าก
0: ระแทกเท้ากระทืบเท้าโมโหนะไม่พอใจอะไรก็นะรุกไปเลย
1: อยู่กับบ้านเนี่ยเดินเหมือนตอกเสาเข็มน้ำปึ๊ก
0: นั่นแหละ
1: ปึ๊กปึ๊กพอไปตามถนนใส่รองเท้านะฮะเดินมันมากก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกบางทีผมนอนอยู่ที่กุฏิอะนั่งอ่านหนังสือไม่ใช่นอนอะ
0: ได้ยิน
1: นึกว่าม้ามาที่ก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกก๊อกตอนนี้ไปย่างม้าเหาะ
0: ครับ
1: แม่เลาะข้างรั้ว
0: แม่เลาะข้างรั้วนี่ก็เขาอุปมานะก็คือเป็นผู้หญิงเจ้าชู้นะชอบแต่สมัยก่อนก็มีรั้วมีอะไรก็มองนะดูผู้ชาย
1: ชะเง้อ
0: คนข้างบ้าน
1: นั่งหอพักก็ชะเง้อมองมอเตอร์ไซ
0: ค์นั่น
1: มอเตอร์ไซค์ผ่านมาก็ชะเง้อมอง
0: ครับผมไอ้ด้วยอ๋อชูนิ้วด้วยอะไรฮะเอออ
1: ย่างนี้ฮะใช่ไหม
0: แสดงว่าชอบกันใช่ไหมรักกันเนาะ
1: ไม่รู้ผมไม่รู้ไม่เคยทำ
0: ไม่เคยรักใครใช่ไหม
1: เออ
0: นี่ก็เรียกว่าเลาะข้างรั้ว
1: เจ้าชู้ก็ไม่ดี
0: ครับ
1: แล้วจะกลายเป็นนิสัย
0: ครับผม
1: แม่ชั่วตลอดศก
0: อันนี้ก็สิ่งใดที่ไม่ดีก็ทำอยู่นั่นแหละซ้ำทำซ้ำก็เรียกว่าทำดีทำไม่ดีขึ้นอะทำดีไม่ค่อยได้แล้วทำไม่ดี
1: แล้วชอบไม่คิดจะกลับตัว
0: ครับ
1: ไหนๆมันไม่ดีแล้วก็อย่าไปดีมันเลย
0: ครับผมประชดบ้างอะไรบ้างประชดชีวิตบ้าง
1: ทำซ้ำ
0: ครับ
1: แม่สกปรกตลอดชาติ
0: อันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นการบ้านการเรือนมิตรตัวเองก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นเรือนร่างเรือนผมเรือนครัวเรือนชานอะไรทำนองเนี้ยก็ ป็นคนที่ว่าไม่รักความสะอาดไม่รักสุขภาพ
1: ก็เลยตั้งแต่หัวจดปลายเท้า
0: ครับ
1: ว่าหัวก็ไม่ค่อยสะ
0: ครับ
1: ฟันก็ไม่ค่อยแปรง
0: นั่นแหละครับ
1: แปรงก็แปรงไม่เป็นนี่แสดงการไม่รักษาความสะอาด
0: ครับ
1: นอกจากตัวไม่สะอาดแล้วเครื่องใช้ไม้สอยก็จะไม่สะอาดเป็นที่รังเกียจของคนที่จะอยู่ด้วยถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อันนี้ผู้หญิง8แบบ
0: แต่ผู้หญิงที่ไม่ดีว่างั้นเถอะ
1: 8แบบผู้ยังแม่กระชังก้นรั่ว
0: ครับ
1: แม่อะไรนะ
0: แม่ต้นตะกัวแม่ขนครัวลงล่างแม่ย่างม้าเหาะแม่เลาะข้างรั้วแม่ชั่วตลอดโศกแม่สกปรกตลอดชาติ
1: แล้วผู้หญิงที่ดีๆเป็นไง
0: ผู้หญิงดีๆก็เป็นคุณสตรีก็มี8ประการมีท่านพระเถรานุเถระนะพระเถระอดีตองค์หนึ่งโยมท่านกล่าวไว้ว่าผู้หญิงดีเนี่ยนะก็มี8เหมือนกันนะ
1: มี8เหมือนกัน
0: มี8เมื่อกี้มี9ประการนี้มี8ผู้หญิงดีมี8ประการท่านพระเนี่ยอาจารย์วัดมหันนภารามเนี่ยข้างๆวัดสุทัศน์เนี่ย
1: ตรงนี้เอง
0: ครับท่านใช้นามปากกาว่าชออิสรานนท์ท่านเขียนไว
1: ้เขียนสอนไว
0: ้เรียกว่าประพันธ์ไว้มี8ประการผู้หญิงดีนะ
1: มีอะไรบ้าง
0: โดยเฉพาะสอนเด็กๆวัยรุ่นสาวๆนี่นะว่าหนูเป็นหญิงต้องรักศักดิ์ศรีหญิง
1: หนูเป็นหญิงต้องรักศักดิ์ศรีหญิง
0: หนูเป็นหญิงต้องเกรงกริ่งสิ่งเสียหาย
1: หนูเป็นหญิงต้องเกรงกริ่งสิ่งเสียหาย
0: หนูเป็นหญิงต้องรู้เชิงผู้ชาย
1: หนูเป็นหญิงต้องรู้เชิงผู้ชาย
0: หนูเป็นหญิงต้องละอายหลายประการ
1: หนูเป็นหญิงต้องละอายหลายประการ
0: หนูเป็นหญิงต้องหมั่นในการเรียน
1: หนูเป็นหญิงต้องหมั่นในการเรียน
0: หนูเป็นหญิงต้องภาคเพียรเรียนการบ้าน
1: หนูเป็นหญิงต้องภาคเพียรเรียนงานบ้าน
0: หนูเป็นหญิงต้องหลบอย่าคบพาล
1: หนูเป็นหญิงต้องหลบอย่าคบพาล
0: หนูเป็นหญิงต้องชำนาญกิจการเอ่ย
1: นี่หนูเป็นหญิงต้องรักศักดิ์ศรีหญิงท่านเขียนไว
0: ้ครับผู้หญิงนี่ก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงนะถ้าหากว่าทำไม่ดีแล้วมันก็เสีย
1: โบราณเขาบอกงี้ดร.
0: ว่า
1: ชายเข้าเปลือกหญิงเข้าสารโบราณว่า
0: ครับ
1: เขาเปรียบว่างั้น
0: เขาเปรียบว่าอย่างนั้น
1: ผู้ชายเข้าเปลือก
0: ผู้หญิงเข้าสาร
1: ผู้หญิงเข้าสารเข้าเปลือกเนี่ยมันหุงเลยได้ไหม
0: เข้าเปลือกก็ไม่ได้แล้วครับ
1: ต้องทำไงที่จะหุงได
0: ้ต้องไปสีก่อน
1: สีหรือซ้อมใช่ไหมครับ
0: สีแล้วซ้อมไปฝาดไปเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมา
1: สมัยก่อนมันก็ต้องโดนอะไรอะไรโดนตะลุมพุกใช่ไหม
0: ครับ
1: โดนสากทุบเข้าไปทุบไปทุบมาจากเข้าเปลือกกลายเป็น
0: เข้าสาร
1: เข้าสารถึงจะหุงได้เพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยถ้าไม่ผ่านความยากลำบากนะชีวิตไม่ดี
0: ชีวิตไม่มีอุปสรรค
1: ชีวิตไม่มีอุปสรรคไม่โดนท้องโดนทุบนะโดนรังแกไม่ลำบากนะ
0: ไม่ค่อยเข้มแข็ง
1: ไม่โดนไอ้นี่ไอ้นั่นนะ
0: ครับ
1: ไม่โดนเท้าบ้างอะไรบ้างไม่แข็งแต่ข้าวสารเนี่ยพอจะหุงได้นะมันช้าท่านดร.แต่ถ้ามันร่วงมันงอก
0: ครับ
1: ส่วนผู้หญิงเป็นข้าวเปลือกผู้ชายข้าวเปลือกผู้หญิงข้าวสารหุงได้เลย
0: หุงได้เลย
1: แต่อย่าให้ร่วงนะ
0: เน่า
1: ถ้าตกตามเน่าเลย
0: ครับผม
1: นั้นผู้หญิงจะต้องรักศักดิ์ศรีหญิงให้เหมือนข้าวสาร
0: ครับ
1: ข้อที่สองเป็นผู้หญิง
0: ต้องเกรงกลิ่งสิ่งเสียหายต้องนึกคำนวณในใจว่าทำอย่างไรจะให้ชื่อเสียงนะของพ่อแม่เนี่ยไม่เสียหายตระกูลไม่เสียหายตัวเราไม่เสียหายไม่เสื่อมเสียเพราะถ้าเสียไปแล้วเนี่ยเหมือนกับผ้านะที่มันเปื้อนแล้วบางทีมันก็ซักออกบ้างไม่ออกบ้างนะกลายเป็นว่าความไม่ดีก็ติดตัวเราเป็นตลอดชีวิต
1: มีรอยเปื้อนในชีวิต
0: ครับเนี่ยทำให้เรียกว่าสิ่งเสียหายก็เกิดขึ้นก็ถูกตำหนิติฉินอุปมาว่าผู้หญิงที่โบราณเขาว่านะมีลูกผู้หญิงก็เหมือนมีอะไรนะมีส้วมอยู่หน้าบ้าน
1: เขาว่าอย่างนั้น
0: ใครไปก็ถ่ายใครมาก็ถ่ายอะไรทำนองเนี้ยนะมันก็อุปมาว่ามันเสียหายง่ายกลิ่นมันไม่ดีอะว่าอย่างนั้นเถอะ
1: เขาว่ามีผู้หญิงเหมือนมีส้มอยู่หน้าบ้านก็หมายความว่าเด็กผู้หญิงที่เสียหายแล้ว
0: ครับ
1: ถ้าไม่เสียหายก็เหมือนมีดอกไม้ปลูกที่หน้าบ้าน
0: ครับผม
1: ใครไปก็แวะดูแวะชมนะแวะดมนะอยากเด็ด เพราะฉะนั้นต้องเกรงเกรงสิ้นสายข้อต่อมาคือ
0: เป็นผู้หญิงต้องรู้นะหนูเป็นหญิงต้องรู้เชิงผู้ชาย
1: สอนเด็กๆ เขาเสียอย่าไว้ใจผู้ชาย
0: ครับ
1: ผู้หญิงบางทีเขาก็ประมาท
0: เพราะว่า
1: ประมาทผู้ชาย
0: รู้บางทีรู้เท่าไม่ถึงการ
1: ก็เขาบอกผู้ชายนะ
0: เป็นยังไง
1: เขาบอกผู้หญิงก็มีกี่เล่มเกวียน
0: ร้อยเล่มเกวียนนะนะ
1: 500เล่มเกวียน
0: 500เล่มเกวียน
1: ก็เลยถือตัวว่าฉันก็เก่ง
0: ครับ
1: เลยประมาทผู้ชายหารู้ไหมว่า
0: ผู้ชาย
1: ผู้ชายเป็นคนสร้างเกวียนไว้บรรทุกมารยามัน
0: แม่จริงๆนะ
1: ไม่มีใครเก่งกว่าผู้ชายหรอก
0: นะครับ
1: โอ้โหคนที่ผมสอนเรื่อยอ่ะ
0: สอนเรื่อยเลย
1: ไปสอนนักเรียนเนี่ยเอาไปมหาวิทยาลัยเนี่ยจำมานะลูกว่าตามว่าตามพยองลงว่าสิยมผู้หญิงลงว่าแทนเด็กผู้หญิงผู้ชายทุกคน
0: ผู้ชายทุกคนว่าดัง
1: ๆผู้หญิงว่าสิผู้หญิงว่าไปสอนลูก
0: ว่าเอา
1: ผู้ชายทุกคนผู้ชายทุกนั่นอย่างนี้เน้นอย่างนี้ผู้ชายทุกคนกัดฟันผู้ชายทุกคนบอกหมอทุกคนดูสิเอาสิทำงี้ให้มันพอนะผู้ชายทุกคนบอกหมอทุกคนได้เสียเราแล้วชอบไปพ่นให้เพื่อนมันฟังจริงเปล่าจริงเปล่าตอนเป็นหนุ่มๆจริงไหมฮะ
2: ไม่บางคน
1: เคยไปคุยไหมเล่าบทมันจังกัดจังกัดจังนั้นเคยไหมเล่าไอ้ที่ไปเที่ยวผู้หญิงมากเคยไหมพี่เคยไหมไอเชนะไอเชนะเดี๋ยวพัดเอาพักกลิ่นคว้างซะนี่จริงไหมคุยไหมพี่แว่นพี่แว่นคุยไหมตอนเป็นเด็กหนุ่มๆอ่ะตอนที่เรายังเที่ยวอยู่คุยไหมผู้ชายในท่านด็อกเตอร์ป้าหมาทุกคนได้เสียเราแล้วชอบไปพูดให้เพื่อนมันฟังถ้าไม่ได้แต่งงานนะยกเว้นผู้หญิงที่แต่งงานโดยนอกนั้นนะที่ผ่านๆมันคุยหมดแหละเสีย
0: นี่เนี่ยเป็นผู้หญิงต้องรู้แล้วต้องรู้เชิงผู้ชาย
1: ผู้ชาย
0: ครับ
1: พลาดพลั้งไปนะฮะและยิ่งผู้ชายที่เขาผ่านโลกีวิสัยมาเยอะๆแม้แต่เพียงไม่ได้ทำอะไรเลยนะด็อกเตอร์เดินไปกับเขาอะข้ามมืดหน่อยเนี่ยถูกตราหน้าว่าเสียตัวแล้วที่เขาเรียกผู้ชายเป็นอะไรเขาเรียกเสือผู้หญิงเราต้องรู้เชิงผู้ชายเดี๋ยวไว้ใจมันมันหาทางจะได้มันพอไม่ได้จริงๆใช่ไหมท่านไม่ได้โดเล่เอาด้วย
0: โกน
1: ไม่ได้โดยมน
0: คาถา
1: ไม่ได้คาถา
0: อะไรดีอะ
1: ทุบหน้าท้องของหน้าขา ยาสลบไปจมูกถ่ายคลิป
0: โ
1: อ้ไม่ได้หรอก
0: เป็นขั้นเป็นตอนเลยนะ
1: เป็น นี่พูดเหมือนที่เห็นนะไม่ใช่พูดเหมือนเคย
0: เคยเห็นแต่ไม่เคยทำ
1: ไม่เคยทำเขาเลยเคยเห็น
0: ครับ
1: เป็นผู้หญิงต้องไปสอนลูกสอนที่เทศเนี่ยโยมผู้หญิงนะที่นี่อาจจะบอกว่าเอ้ยเราแก่แล้วไม่เอ้ยเราก็ผ่านมาแล้วเลยวัยมาแล้วที่เทศเนี่ยเทศให้ไปเอาเทปมาลอกให้เขาฟัง
0: โอ้เรียกว่า
1: ไปอัดซีดีเวลาออกเนี่ยตามหาเทปซีดีไปเปิดให้เด็กมันฟังบ้างนี่โชคดีกี่คนล่ะก็โชคดีหนูคนนี้ใช่ไหมลูกนั่นน่ะอีหนูคนนั้นน่ะสองคนไหมนี่ยังเด็กอยู่ป่ะเนี่ยเสื้อเหลืองเนี่ยแล้วไอ้หนูคนนั้นล่ะมึงนั่นล่ะลูกไม่ต้องหันดูใครละตอนนั้นเขาแก่ๆกันหมดแล้วลูกก็โชคดีสองคนใช่ไหมท่านตอนนั้นก็อายุเยอะๆกันหมดแล้วมันต้องสอนรุ่นนี้แต่คนเราเนี่ยท่านด็อกเตอร์เราเทศกันคอแทบแตกเชื่อไหมคนไทยเนี่ยชอบฟังเทศฟังข้อคิดแต่ไม่ตามข้อคิดนั้นมาเอามาติดที่บ้านเอามาเปิดให้ฟังแล้วพอเสียหายแล้วเนี่ยไม่มีทางแล้วมาโทษพระพระไม่สอน
0: นี่พระก็เรียกว่าทั้งเทศทั้งสอนนะ
1: แต่เราไม่ตามเรื่อง
0: ครับ
1: ถ้าเทศดีแหมน่าศรัทธาเดี๋ยวแหมน่าจะได้เทปน่าจะเอาซีดีมาก็ช่อง11 NBT เขาก็บริการไปบอกสิเขาออกอากาศวันไหน
0: ครับ
1: พอออกอากาศแล้วเขาบอกคุณมีเปิด YouTube ได้วันที่ธนาธนีนะเปิดตอนนั้นตอนนี้เขาก็เปิดแฟน YouTube ได้แต่ไม่ตามแต่เรื่องเร็วๆเราตามกันจังเพราะฉะนั้นก็ให้ตามเรื่องกันบ้างไอ้สิ่งที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ให้เป็นประโยชน์ต่อเด็กๆ เขาต่อมาคืออะไรล่ะ
0: ก็คือเป็นหญิงต้องอายหลายประการหนูเป็นหญิงต้องอายหลายประการ
1: อายยังไง
0: ผู้หญิงนี่ก็เรื่องโดยเฉพาะ
1: เคยผู้หญิงอายไหม
0: ฮะ
1: เคยผู้หญิงอายไหม
0: ก ก็เขิน

0: เขินเห็นเหมือนกันเป็น
1: อะไรยังไงผมเคยเห็นเนี่ยเวลาผู้ชายมา
0: ทำไม่เป็นอ่ะ
1: ไม่ใช่ผ
0: ู้ชายสาธิตไม่ได้ไม่ต้องไม่ได้พระคุณล่ะ
1: ไม่ใช่ผมเห็นพวกชาวไร่ชาวนาสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายไปจีบนั่งพระเพียบนั้นนั่ง
0: ครับนั่งนั่นแหละนั่น
1: ถอนหญ้าจนเกลี้ยงหมดผมไม่มีหญ้าถอนอายหนักๆเข้าเอามือชายดินนะ
0: ครับ
1: ชายดิน
0: จริงๆนะจริงๆเขาเขินจริงๆอายนะ
1: ไม่รู้ทำอะไรมือชายดินเนี่ยผู้ชายนั่งคุยไปฮะ
0: ครับ
1: ความจริงก็อยากจะคุยกับเขาแต่เขินอ่ะเขินชายจดินเป็นรูไปหมดแล้วท่าน
0: ครับแต่ว่าอายหมายถึงว่าไม่เรียกว่าไม่มีความละอายว่าตัวเองนั้นเป็นหญิงนะอายุเท่านี้ควรเรียนหนังสืออายุเท่านี้ควรจะแต่งงานอายุเท่านี้ควรจะดูแลมีครอบมีครัวแล้วก็ดูแลสามีภรรยาให้ดีดูแลพ่อผัวแม่ผัวให้ดีดูแลคนรอบข้างให้ดีอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าทำหน้าที่นะแล้วไม่จะไม่มีความอายเลยอย่างเงี้ย
1: จะแต่งตัวมันเหมาะไหม
0: เหมาะไหมครับผม
1: ก็คนจะอายว่าแต่งตัวนี้มันไม่เหมาะใช่ไหมจะกินข้าวกินยังไงบางคนนะฮะกินพ่อแม่ไม่ได้สอนเราจะกินข้าวช้อนอยู่เนี่ยลิ้นแลบออกมารับช้อนแล้ว
0: เป็นยัง
1: ถ้าก็ช้อนยังจะไม่ถึงปากเลยครับ
0: ครับครับ
1: แล้วทานข้าวอ้าปากนะยิ่งอะไรอร่อยน่าเกียดทานข้าวมันต้องอมข้าวแล้วค่อยๆเคี้ยวจะคายข้าวก็จะคายอะไรก็ค่อยๆนะแล้วหยิบมาค่อยๆวางนี่หยิบมาเงี้ยท่านเตอร์รีดก้างน่าอาย
0: ครับ
1: มันควรจะอะไรที่ควรจะอายก็อายบางทีกินไปก็ไม่ได้สอยคนอื่นกินเนี่ยคือฉันจะขาดของฉันอ่ะแล้วคนอื่นเขาจะกินได้ไหม
0: ไม่ได้ล่ะครับบางคนโดยเฉพาะวงเข้าวงเดียวกันเนี่ยต้องมีกิริยาต้องมีธรรมเนียมมีเรียกว่าโดยการใช้ช้อนก็ต้องมีช้อนกลางอย่างเงี้ย
1: สดน้ำแกงก็ดังเสียง
0: นั่นแหละครับ
1: ในเสกขยวัฒน์พระเจ้าห้ามไหม
0: ห้ามครับ
1: ห้าม
0: เสียงจุบจุบยับยับเสียงเรียกว่าน้ำต้มนี่นะเนี่ยต้มเรียกอะไรฮะซุปต่างๆเนี่ยนะสดสดน้ำอย่างเงี้ยเนี่ยก็ต้องค่อยๆตัก
1: กินบางทีนะฮะตักข้าวไม่ได้ตักล้อมข้าว
0: ครับ
1: ตักตรงกลางก่อนนู่นข้าวกระเด็นออกข้างชาม
0: ครับ
1: กินเสร็จแล้วแทนที่จะล้อมแกงมานะแล้วก็ให้มันเรียบร้อยไม่ทิ้งไว้แบะแฉะอย่างนั้นอ่ะลูกหลานมันก็ดูว่าอ๋ออย่างนี้คือสิ่งที่ถูกใช่ไหมคือสิ่งที่ถูกเพราะนั้นเด็กผู้หญิงมันต้องสอนเยอะไม่งั้นอายเขาต้องอายหลายประการต่อมาเป็นผู้หญิงต้อง
0: ชำนาญต้องหมั่นในการเรียน
1: เป็นผู้หญิงต้องเรียนหนังสือเยอะๆ
0: ต้องเรียนเก่ง
1: ๆ
0: เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงนี่ก็นะต้องดูแลตัวเองมากต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ถ้าเราเก่งเขาแล้วเนี่ยนะเรียกว่ามันมีก็เลยมีศักดิ์ศรี
1: ถ้าไป
0: ผู้ชายก็เกรงใจ
1: ถ้าไปมีครอบครัวผู้ชายก็เกรงใจ
0: เกรงใจให้เกียรติ
1: ให้เกียรติไม่ต้องไปกินน้ำใต้ศอกรองเงินเขา
0: ครับ
1: ถ้าไม่มีสามีก็เลี้ยงตัวเองได
0: ้ครับ
1: สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้พ่อแม่ได้การเรียนหนังสือมีความสำคัญ
0: มีความสำคัญพระเจ้าจึงสอนว่าสิกขยะสิกขิตภานิควรศึกษาทุกเรื่องไปเพราะพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็มีโอกาสเรียนถึงทุกศาสตร์เลย
1: ครับ
0: ฉะนั้นแต่เพียงว่ามาใช้ในกรณีที่มันจำเป็นเพราะบางทีปัจจุบันเนี้ยเราเรียนไปแล้วเนี่ยบางทีก็ไปทำงานก็ไม่ตรงสายงานตรงที่เราเรียนมาก็ต้องเรียนเยอะๆ
1: เพื่อ
0: ศึกษาเยอะความรู้รอบตัวอะไรก็ตามทีนะเรียนสิ่งที่ควรเรียนเรียนที่ต้องเรียนนะก็แล้วก็เรียนไว้ประดับความรู้เอาไว้สนทนาปราศัยก็ยังดี
1: เรียนอะไรมันตรงกับฐานะสังคมบุคลิกภาพด้วยมันถึงจะไปรอดต้องแนะและแนะแนวชีวิตด้วยนี่ต้องมาในการเรียนหนูเป็นหญิงต้องภาคเพียร
0: ภาคเพียรเรียนงานบ้านเพราะว่าต่อไปนะเขาก็ต้องเป็นแม่ครัวเป็นแม่บ้านเป็นแม่ของลูก
1: นะต้องเขาเรียกว่าต้องมีวิชาครัวคลังช่างหมอใช่ไหม
0: ครัวคลังช่างหมอ
1: ครัวต้องทำอาหารการกินเป็น
0: ครับ
1: คลังต้องหาเงินได้และบริหารเงินเป็น
0: ช่าง
1: ช่างต้องดูแลตกแต่งนู่นซ่อมนี่
0: ครับ
1: แม้แต่เสื้อผ้าเอ่ยนะฮะม่านเอ่ยอะไรเอ่ยนะมันเสียหายต้องเป็นช่างหมอต้องรู้จักยาในการรักษาลูกยาพื้นฐานของเราคืออะไรใกล้บ้านคืออะไรและหมอยาอยู่ที่ไหนจะต้องดูแลไม่ฉะนั้นแล้วมันก็นะงานบ้านมันไม่จบนะนี่ก็คือข้อที่6 ข้อที่7
0: เป็นหนูเป็นหญิงต้องหลบนะอย่าคบคนพาล
1: อย่าไปคบคนพาล
0: ครับพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วว่าอาเสวนาจะพาลานัง
1: พาลผู้ชายบางทีมันระวังได
0: ้ครับ
1: แต่พาลผู้หญิงระวังไม่ได้เชื่อใจกัน
0: โอ้
1: เด็กผู้หญิงที่เสียหายเพราะคบเพื่อนที่เป็นคนพาลเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยไอ้เพื่อนรักน่ะชักไปเลวก็เยอะใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: ที่ดร.บอกว่าเพื่อนดีก็ชักไปดี
0: ครับ
1: คือใคร
0: ก
1: ็สารีบุตร
0: พระสารีบุตร
1: อยากจะดูตัวอย่างเพื่อนดี
0: ก็ดูพระสารีบุตรโมคคัลลานะ
1: ถ้าไม่มีพระสารีบุตรซึ่งเป็นเพื่อนดีพระโมคคัลลานะก็ยังไม่ได้นั่งใน
0: โบสถ์ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นอัครสาวกคู่กัน
1: ไม่ใช่พระโมคคัลลานะท่านขอบใจพระสารีบุตรนะ
0: ครับ
1: ถ้าท่านมานิพพานนะท่านยังขอบอีตอนอยู่ท่านก็ขอบใจเดี๋ยวนี้นะฮะถ้าเกิดท่านพูดได้นะท่านจะขอบใจพระสารีบุตรมากเพราะทุกโบสถ์มีพระโมคคัลลากับสารีบุตรหมดเลยอาสังเกตมั้ยฮะ
0: ใช่ครับ
1: โมคคัลลาสารีบุตรเป็นตัวอย่างของการคบเพื่อนดีและเพื่อนดีก็ปรารถนาดีต่อเพื่อน
0: ดีตลอดชาติตลอดชีวิตอ่ะ
1: ตลอดชีวิตนี่มันชีวิตผ่านมากี่ยุคแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าคิดไปร้อยปีมัน 2,500
0: กว่าปีแล้ว
1: กี่ศตวรรษล่ะ
0: 2559
1: กี่ศตวรรษ25 25ศตวรรษแล้วนะเพื่อนดียังนั่งคู่กันอยู่เลย
0: ครับผม
1: นี่เป็นอนุสรณ์ของเพื่อนที่ดี
0: ของเพื่อนดี
1: เพราะฉะนั้นนี่เป็นผู้หญิงต้องหลบอย่าคบพาลสุดท้าย
0: เป็นผู้หญิงต้องชำนาญกิจการเอ่ย
1: กิจการเอ่ยท่านด็อกเตอร์
0: คร
1: ับ แล้วผู้หญิงคนไหนล่ะครับที่เป็นตัวอย่างอย่างที่ว่านี
0: ้ถ้ายกปัจจุบันเนี่ยก็คงจะอาจจะไม่ 100%
1: ครับ
0: นะนอกจากแม่ของเรานะแต่ว่าในทางในสมัยพุทธกาลเนี่ยหญิงที่ดีที่เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นคนมีชื่อเสียงได้รับความยอมรับก็คือนางวิสาขาน
1: างวิสาขาม
0: หาอุบาสิกา
1: เป็นนางในพุทธศาสนาเป็นอุบาสิกาในพุทธศาสนา
0: ครับ
1: มีความล้ำเลิศ
0: ครับล้ำเลิศหลายประการโดยเฉพาะเอตตัคคะคือความที่เรียกว่าความเชี่ยวชาญหรือพระเจ้ายกย่องเลิศในทางเป็นผู้หญิงให้ทาน
1: เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นตัวอย่างผมอยากฟังโยมอยากฟัง
0: ฟังใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมก็จะเล่าให้ฟังแต่ว่าเล่าธรรมดาก็เล่ากันทั่วไปแล้วผมจะเล่าแบบแหล่ให้ฟังอะไรกันสั้นๆไม่ยาวเท่าไหร
1: ่ฮะ
0: แหล่เปลี่ยนรูปแบบการเล่าบ้าง
1: จะเล่าเป็นแหล
0: ่เป็นแหล่อยากฟังไหมครับ
1: อยาก
0: โยมอยากฟังไหมเหรอจริงนะเคยฟังแหล่ไหมเคยแหล่เคยฟังแหล่นะแต่ไม่ใช่ทศพลหิมพานต์นะกันผมขอเล่าถวายพระเดชคุณแล้วก็เล่าให้ญาติโยมได้ฟัง
1: เอางี้ดีไหม
0: เป็นยังไงยังไงครับ
1: ผมจะฟังโดยไม่ทวงยันจบแหล่แล้วส่วนการวิจัยนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเทศกันใหม
0: ่ครับ
1: ถ้าโยมเขาอยากฟังวิจัยเขาก็จะพยายามตามว่าถามดร.วันไหนจะเทศกับท่านเจ้าคุณก็ตามเรื่องนี้กันใหม่แหล่จบไปแล้ว
0: ยังไม่ได้หายใจเลยเอใจหายเลย
1: นึกว่ามันสั้น
0: นึกว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วตกใจผมเป็นคน
1: ขวัญอ่อน
0: โรคหัวใจ
1: โรคหัวใจ
0: ใจอ่อน
1: ใจอ่อน

านสาธุชนทั้งหลายได้สดับแหล่ประวัติย่อของนางวิสาขาสตรีที่เป็นแบบอย่างในพุทธศาสนาแม้ล่วงการผ่านมา 2,559 ปีความดีของเธอนะและข้อปฏิบัติยังเป็นแบบอย่างอยู่เช่นในการทำบุญในการครองรักครองเรือนในการปฏิบัติต่อบริวารชนในการผูกมิตรในการทำทานต่อพระสงฆ์ด้วยความชาญฉลาดแม้แต่ตำราของการแต่งงานก็ยังเป็นตำราหรือประวัติที่ถอดมาจากวิสาขาการที่บ้านเรามีพิธีแต่งงานก็นั่นแหละเอามาจากประวัติของนางวิสาขาที่ปฏิบัตินางวิสาขานอกจากมีสมบัติมากแล้วยังมีอริยทรัพย์พิเศษอีก5ประการ1ศรัทธาทนังมีความศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในพระตถือว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐ1ตถาคต1นะเชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงเชื่อว่าพุทธเจ้าตรัสรู้จริงเชื่อว่านะกรรมนั้นทำแล้วย่อมเป็นตนเองย่อมจะต้องได้รับนี่เป็นทรัพย์อันประเสริฐที่พวกเราทุกคนก็มีทรัพย์อันนี้อยู่เราเชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงถ้าไม่มีจริงไม่เป็นตัวเป็นตนเราก็จะไม่เห็นรูปมนุษย์คนหนึ่งซึ่งถูกสร้างไว้มากมายเพราะมีจริงและเพราะต้องการสิ่งที่เป็นจริงให้ปรากฏต่อชนรุ่นหลังจึงมีการสร้างกันขึ้นและผู้สร้างไม่ใช่พระพุทธเจ้าทั้งหมดท่านทั้งหลายนอกจากพระพุทธรูปในที่นี้แล้วซึ่งนะท่านเห็นอยู่แล้วท่านลองดูจิตรกรรมฝาผนังสิจะไปเขียนกันทำไมถ้าไม่มีจริงท่านแต่ละวัดเขาเขียนกันทำไม

0: นเราไม่ได้ดูนะเนี่ยท่านซ่อมทีนั้นเนี่ย20 กว่าล้านนะอนุรักษ์และเรื่องราวต่างๆที่เกิดจากการตรัสรู้ของพระเจ้าก็เขียนเอาไว้นี่เรียกว่าศีลธนังนี่ว่าศรัทธาธนังศีลธนังการมีศีลศีลจะขาดบ้างจะด่างพร้อยบ้างไม่เป็นไรอะไรที่ขาดเราก็ปะเอาเขาเรียกสมาทานใหม่ถ้าเป็นเนรเขาเรียกต่อศีลพระเรียกว่าปรงอาบัติพระไม่เรียกว่าศีลขาดเรียกว่าด่างพร้อยด่างพร้อยก็ต้องชำระถ้าเนรนี่ขาดถ้าเนรขาดศีลขาดก็ต้องต่อศีลกันส่วนพระเขาเรียกว่าถ้าเป็นอาบัติระดับธรรมดาเขาเรียกด่างพร้อยด่างพร้อยก็ต้องปรงอาบัติเขาเรียกชำระพวกเราทุกคนก็เหมือนกันศีลมันมาบริบูรณ์ตั้งแต่เกิดแล้วท่านอย่างนี้ก็เป็นองค์ของอริยทรัพย์ท่านก็จะรู้ว่าท่านมีศีลเนี่ยท่านรู้สึกอิ่มเอมใจเหมือนเรามีทรัพย์อยู่นี่แหละสัทธาธนังศีลธนังสัทธาศีลเดี๋ยวสัทธาศีลสุตะคนจะมีองค์ประกอบสำคัญเป็นทรัพย์นั้นต้องชอบฟังไม่ใช่ชอบพูดแล้วฟังอะไรล่ะท่านทั้งหลายฟังเทศฟังอะไรที่เป็นวิชาการทางโลกก็เพื่อประกอบอาชีพดำรงชีวิตอยู่ที่เราเรียนหนังสือแต่ฟังเทศของพุทธเจ้าฟังธรรมะธโมเป็นตัวกลั่นกรองอะไรที่มันจะพลาดพลั้งไปที่ท่านฟังนั่นแหละจะเป็นตัวกรองว่าอย่านะผิดนะให้ผลร้ายนะอันนี้เป็นข้อที่สำคัญที่เขาเรียกอะไรฮะนี่คุณพ่อท่านมาประจำสัทธาศีลสุตะการฟังเป็นเรื่องของการกันกรองนะอะไรที่มันจะผ่านเข้ามาไม่ดีนั้นเราก็กรองทิ้งเสียกองกากของกิเลสออกเนี่ยสุตะจาคะมีการเสียสละคือทำทานบารมีท่านทั้งหลายลองคิดดูเถอะอะไรที่ว่าหอมเนี่ยนะฮะไม่หอมเท่ากับศีลกับทานหรอกทานหอมเร็วกว่าทานหอมเร็วกว่าใครให้เนี่ยหอมเร็วกว่าหอมยังไงฮะญาติโยมทั้งหลายวันนี้คุณเข็มพระพัฒน์สอนเป็นเจ้าภาพเป็นประธานเจ้าภาพชื่อเสียงเร็วไหมท่านเร็วคนนั้นเป็นเจ้าภาพเสาต้นนี้คนต้นนี้เป็นหน้าบันอะไรต่างทานชื่อเสียงจะหอมฟุ้งเร็วกว่าศีลถ้ามีศีลกำกับด้วยนะชื่อเสียงจะหอมไม่รู้หายฟุ้งอย่างไรหอมลอยลมทวนลมอย่างไรปากต่อปากและเดี๋ยวนี้ฟุ้งง่ายเพราะมีเครื่องมือสื่อสารทำให้ฟุ้งหอมง่ายและจากะนะทำให้ชื่อเสียงหอมง่ายในทางตรงกันข้ามนะฮะความตรกตรกรรมการโกงกินก็เหม็นง่ายแล้วเหม็นเดี๋ยวนี้นะฮะเหม็นไปทั่วสารทิศถูกไหมฮะเพราะข่าวมันลงเมื่อข่าวมันลงก็ชื่อเสียงก็เหม็นไปทั่วสารทิศไปหมดคนที่มีอริยทรัพย์คือมีจาคะมากน้อยไม่เป็นไรมากน้อยไม่เป็นไรอย่าไปทำเกินกำลังกำลังสติปัญญากำลังทรัพย์แล้วคิดเยอะๆคิดนานๆอายุเยอะแล้วเงินน้อยบริหารให้เป็นอย่าไปอะไรฮะอย่าไปบริจาคมากไม่ต้องทำไปเหมือนเขาทำที่เราทำอาตมาบอกเสมอว่าถ้าจะเรียรายอะไรในวัชุทัศน์เนี่ยนะฮะบอกท่านดร.กรวิกไว้แล้วว่านะบอกท่านไว้แล้วว่าตกลงกันไว้แล้วว่าถ้าจะเรียรายอะไรเนี่ยนะฮะนั่นแหละคานไปลำบากนี่พี่คานไปลำบากเอาฝากไว้ครับลำบากเขาไม่ค่อยดีเอาฝากไว้ก็ได
1: ้เห็นพอดีเลย
0: เห็นพอดีเลยนั่นก็บริหารให้ดีไม่ต้องไปเหมือนเขาหรอกท่านนิดนิดหน่อยหน่อยพอแล้วมาที่ตู้เนี่ยท่านยังไงก็พอสมควรเอาว่ามาฟังเทศกันเยอะๆปูผมไปแล้วซ่อมวัดไปแล้วเนี่ยญาติโยมที่ดูโทรทัศน์มากันเยอะๆวัชุทัศน์ไม่มีเจ้าใหญ่นายโตทุกคนเหมือนกันหมดนะมาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังไม่ใช่เจ้าใหญ่นายโตต้องเจาะที่ให้นั่งอันนี้มันของคนนั้นคนนี้นะไม่ใช่คนรวยนั่งเก้าอี้คนเป็นหนี้นั่งกับพื้นนะแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นคนเข่าไม่ดีนั่งเก้าอี้คนเข่าดีนั่งกับพื้นแล้วไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะกันทุกคนเสมอกันหมดและจะได้สมานกันเพราะในการบริจาคจาคะเป็นเรื่องที่ทำให้ชื่อเสียงเราหอมจาคะก็เป็นองค์ของพระโสดาบันซึ่งเรามีอยู่แล้วปัญญาคือการเจริญวิปัสสนาปัญญาใช่ไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้จังก็ไม่ได้ยากอะไรท่านอันนี้จังก็นึกถึงความตายว่าที่เราเห็นกันเนี่ยใช่ไหม เมื่อเช้ายังเห็นหน้าพอสายมาสิ้นชีวิตมีไหมแล้วรู้ไหมว่ามันจริงไหมจริงไหมตอนบ่ายยังใกล้ชิดเย็นลงนิดมรณาก็จริงหัวค่ำยังเห็นอยู่พอเช้าตรู่สิ้นชีวาก็จริงเมื่อครู่ยังดูหน้าพอรับตาตายเสียแล้วเท่านี้ก็เป็นปัญญาอันล้ำเลิศพอคิดอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอีกสิ่งคือความไม่ประมาทในชีวิตความไม่ประมาทในชีวิตนี้จริงๆก็คือว่าอัปปมาทธรรมคือปัญญาที่เห็นสอดส่องในบุญธรรมกรรมแต่งในกองสังขารนางวิสาขาเป็นผู้มีอริยทรัพย์อุบาสกอุบาสิกาทุกคนเป็นผู้มีอริยทรัพย์มากน้อยก็แล้วแต่สั่งสมเอาส่วนทรัพย์สินเงินทองนั้นก็แล้วแต่ความขยันขันแข็งบุญเก่ากรรมใหม่ที่ทำกันไปแต่อริยทรัพย์นี้ทุกคนนะจะอยู่ในฐานะใดในสังคมก็ตามสามารถสั่งสมได้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นในเรื่องของนางวิสาขานี้จึงเป็นสตรีตัวอย่างในพุทธศาสนาอื่นๆใดที่จะวิจัยเรื่องประวัตินางวิสาขานะก็จะเอาไว้ในภายหลังอาตมาภาพทั้งสองแสดงพระธรรมเทศนามารัตนตยานุภาเวนะพร้อมหน้าพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยนต์มรรคผลนิพพานหรือพบพระศรีอานชาติหน้าโน้นเถิด

การที่จะเป็นสตรีที่ดีนั้นมีคำสอนอยู่หลากหลายข้อด้วยกันนะคะอย่างเช่นจงรักนวลสงวนนามห้ามใจไว้คิดถึงหน้าบิดาและมารดรจำคำที่ร่ำสอนอย่ารีบร้อนเร็วนักมักไม่ดีนี่ก็เป็นอีกข้อค่ะที่ผู้หญิงพึงปฏิบัตินะคะวันนี้เวลาของธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัสดิ์ภาฤกษ์สนันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2%

0: ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย C ที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับ
1: ทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Brilliant Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

เราพูดกันเสมอว่าเด็กคืออนาคตของชาติจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเด็กและวัยรุ่นของสังคมไทยป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากเป็นประวัติการณ์ในโลกที่ผันผวนยากที่จะรับมือนะครับเราพบว่าสถิติของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในเยาวชนทั้งระดับโลกและประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงในขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์ของเรามีไม่เพียงพอผลักให้ประเด็นสุขภาพจิตก้าวเข้าสู่ภาวะวิกฤตถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะต้องร่วมมือกันอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูให้เด็กๆผู้เป็นอนาคตของชาติกลับมามีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงหลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือพวกเขาโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์และนี่คือหลักสูตรโรคซึมเศร้าในเยาวชนโดยผมนายแพทย์พนมเกตุมานครับผมนายแพทย์พนมเกตุมานนะครับที่ผมสนใจในประเด็นโรคซึมเศร้าในเยาวชนเนี่ยเพราะว่าเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะครับทำงานอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับอยู่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะครับในการทำงานเกี่ยวกับวัยรุ่นเนี่ยก็เพราะว่าโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมเป็นประวัติการณ์นะครับมีคนมาขอให้หมอช่วยตรวจนะครับเข้าคิวกันมากขึ้นกว่าเดิมมากและในจำนวนนี้มีจำนวนหนึ่งทีเดียวนะครับที่มีอาการรุนแรงมากจนกระทั่งคิดอยากตายแล้วก็พยายามฆ่าตัวตายมีคนไข้หลายคนทีเดียวนะครับที่ไม่ได้รับการตรวจแล้วเราก็พบว่าเขาได้ไปฆ่าตัวตายสำเร็จนะครับ

ผมก็รู้สึกสะท้อนใจมากทีเดียวเพราะว่าการดูแลช่วยเหลือโรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆแล้วสามารถจะทำให้เขาหายได้แล้วก็ความคิดฆ่าตัวตายก็จะไม่กลับมานะครับเลยคิดว่าจริงๆโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคควรจะต้องให้ความสำคัญกันอย่างเร่งด่วนแล้วครับเพื่อให้เยาวชนของเราที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาได้รับการรักษาดูแลช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับและพวกเราทุกคนก็จะมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแลเขาด้วยนะครับหลักสูตรนี้นะครับแบ่งเป็น7ตอนนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักโรคซึมเศร้าให้เข้าใจอย่างจริงๆว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยคืออะไรสาเหตุของโรคนี้คืออะไรนะครับกระบวนการรักษาเป็นอย่างไรและบทบาทของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเนี่ยจะต้องทำอะไรได้บ้างเราจะได้เรียนรู้วิธีการสังเกตอาการเบื้องต้นของโรคซึมเศร้านะครับทั้งตัวเองและคนรอบตัวจนถึงเรื่องท้าทายอย่างการรับมือกับการฆ่าตัวตายนะครับรวมถึงการดีสติกมาหรือการลดตราบาปของผู้ป่วยเพื่อให้สังคมเราก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทั้งร่างกายและจิตใจครับองค์การอนามัยโลกได้สำรวจนะครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้นมากนะครับประมาณ12%นะครับหรือประมาณ8คนก็จะมีคนป่วยทางด้านจิตเวช1คนนะครับสถิตินี้น่าตกใจนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่าในครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยจะต้องมี1คนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาสุขภาพจิตนี้อาจจะแสดงออกมาเป็นความเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าฆ่าตัวตายติดยาเสพติดก็ได้นะครับปัญหาการฆ่าตัวตายเนี่ยก็พบว่าในคนที่ตาย100คนมี1คนเกิดจากการฆ่าตัวตายนะครับในการตาย100คนของวัยรุ่นมี8คนเกิดจากการฆ่าตัวตายสถิตินี้บอกเราว่าการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นเนี่ยมีมากขึ้นอย่างน่าตกใจนะครับในประเทศไทยการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้านะครับเคยมีการสำรวจพบว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมีมากตั้งแต่ในเด็กและก็เพิ่มมากขึ้นในวัยรุ่นนะครับในเด็กก็พบว่ามีโรคซึมเศร้าประมาณ7%เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ2เท่านะครับคือ15%และในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นก็พบว่าตัวเลขน่าตกใจมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีคนที่มีภาวะซึมเศร้ารุนแรงจนกระทั่งใกล้เคียงกับโรคซึมเศร้าเนี่ยประมาณ35%จากประสบการณ์ทำงานของผมนะครับพบว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยพบได้อายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนก็พบในวัยผู้ใหญ่นะครับตอนหลังก็พบในวัยรุ่นตอนปลายแต่ตอนหลังๆเรามาพบในวัยรุ่นตอนต้นหรือในวัยเด็กนะครับซึ่งก็พบว่าถ้าเกิดปัญหาโรคซึมเศร้าในวัยเด็กหรือวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีผลกระทบที่ยาวนานนะครับนอกจากเรื่องการเรียนแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของการปรับตัวมีปัญหาพฤติกรรมอื่นๆตามมานะครับเช่นการติดเกมติดยาเสพติดการกลั่นแกล้งรังแกกันนะครับซึ่งถ้าไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหาพฤติกรรมที่ต่อเนื่องยาวนานและกลายเป็นปัญหาบุคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่นะครับซึ่งเมื่อกลายเป็นปัญหาบุคลิกภาพแล้วมันก็ค่อนข้างจะแก้ไขได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องกลับมาเน้นในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กตั้งแต่เล็กนะครับเพื่อไม่ให้เขามีอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยยาวไปถึงวัยรุ่นหรือตอนปลายกลายเป็นบุคลิกภาพผิดปกติครับโรคซึมเศร้าคืออะไรโรคซึมเศร้าเป็นโรคทางอารมณ์อย่างหนึ่งนะครับจะมีอาการเด่นก็คืออาการของอารมณ์ซึมเศร้าซึ่งมีความรุนแรงระดับหนึ่งนะครับซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้งเรียนหรือการทำงานแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายและจิตใจอย่างอื่นๆตามมาได้หลายอย่างครับโรคซึมเศร้ามีอาการหลักอยู่9ข้อนะครับเริ่มต้นตั้งแต่อารมณ์ที่เศร้าไม่สนุกสนานร่าเริงเหมือนเดิมนะครับทำให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายหมดความสนใจในกิจกรรม2อาการนี้จะเป็นอาการสำคัญของโรคซึมเศร้านะครับนอกจากนี้ก็จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะครับได้แก่มีปัญหาในการนอนเช่นนอนไม่หลับหรือบางคนก็อาจจะไปตื่นตอนดึกหรือตอนเช้ามืดนะครับตื่นขึ้นมาแล้วก็อารม
ไม่ปกตินะครับรู้สึกเครียดเบื่อเศร้านอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของปัญหาในการกินนะครับไม่สามารถจะกินอาหารได้เหมือนเดิมเบื่ออาหารกินน้อยลงในวัยรุ่นอาจจะแตกต่างไปจากผู้ใหญ่นิดนึงนะครับคือบางคนอาจจะตรงกันข้ามเช่นอาจจะนอนมากเกินไปก็ได้หรือการกินในวัยรุ่นเนี่ยก็อาจจะกินมากขึ้นบางคนเครียดหรือซึมเศร้าแล้วก็กินมากขึ้นอาการต่อมาของโรคซึมเศร้าก็คือสมาธิเสียครับซึ่งจะทำให้ความจำเสียไปด้วยอาจจะเรียนตกลงหรือทำงานผิดพลาดได้นะครับโรคซึมเศร้ายังมีอาการทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายเพลียง่ายหมดแรงไม่อยากจะตื่นขึ้นมาบางคนตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากเจอใครเลยนะครับการเคลื่อนไหวจะเชื่องช้าลงนะครับทำให้ไม่สามารถจะทำกิจกรรมได้เหมือนเดิมการเคลื่อนไหวที่ช้าลงเนี่ยก็เป็นจากภาวะคาร์โรมันหนึ่งที่มีผลต่อร่างกายในกระบวนการทำงานของร่างกายทำให้ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้รวดเร็วเหมือนเดิมนะครับเมื่อเป็นมากๆคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีความรู้สึกหรือความคิดต่อตัวเองหรือคนอื่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะมองคนอื่นลบมองตัวเองลบรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีผิดไร้ค่าซึ่งจะนำมาถึงอาการที่รุนแรงที่สุดของโรคซึมเศร้านะครับก็คือความคิดเบื่อชีวิตและคิดอยากตายคนที่เป็นซึมเศร้ารุนแรงเนี่ยมักจะมีความรู้สึกอยากตายเกิดขึ้นเนื่องจากตัวอารมณ์เนี่ยทำให้เขารู้สึกหมดหวังในชีวิตแล้วก็คิดว่าไม่สามารถจะกลับคืนมาได้เหมือนปกตินะครับใครมี5ข้อขึ้นไปหรือเกินครึ่งหนึ่งของอาการเหล่านี้นะครับก็อยู่ในภาวะที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วครับเราก็สามารถจะวินิจฉัยตัวเองได้นะครับว่าเรามีอาการเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเกินครึ่งขึ้นไปหรือเปล่าแล้วก็จะต้องมีเวลาในการเป็นโรคนี้คืออาการเนี่ยเกิดขึ้นอย่างน้อย2สัปดาห์ขึ้นไปนะครับเราถึงจะจัดเป็นโรคซึมเศร้าครับ

ถ้าเราสังเกตให้ดีอาการของโรคซึมเศร้าทั้ง9ข้อนั้นครับเราสามารถจะนำมาใช้สังเกตตัวเองหรือสังเกตคนใกล้ตัวได้นะครับว่ามีอาการต่างๆอะไรบ้างนะครับเราอาจจะใช้แบบคัดกรองอาการซึมเศร้านะครับซึ่งก็เป็นแบบคัดกรองที่ง่ายๆนะครับเราสามารถจะตอบได้แล้วก็ประเมินตัวเองได้แบบคัดกรองนี้เราสามารถจะทำได้ด้วยตัวเองนะครับหรือให้คนที่เกี่ยวข้องทำนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูสามารถจะแนะนำให้นักเรียนหรือลูกหลานของเราทำได้ทำเป็นระยะนะครับเพื่อติดตามตัวอารมณ์ของโรคซึมเศร้านะครับว่ามีหรือไม่นะครับมีทั้งหมด9ข้อนะครับเราสามารถจะทำและให้คะแนนตัวเองได้ถ้าได้คะแนนเกิน10คะแนนขึ้นไปนะครับก็แสดงว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นแล้วนะครับเราสามารถที่จะเข้าถึงแบบคัดกรองประเมินโรคซึมเศร้านี้ได้นะครับโดยเข้าไปดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์นะครับของกรมสุขภาพจิตนะครับสามารถจะดาวน์โหลดมาทำได้สำหรับคนที่สนใจเรื่องของแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยนะครับแนะนำให้เรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นก่อนนะครับก็จะพบว่าโรคซึมเศร้านั้นสามารถที่จะรักษาหายได้เมื่อทำแบบคัดกรองได้เรียบร้อยได้คะแนนสูงเราจะได้รู้สึกมีความหวังและมีความมั่นใจว่าโรคนี้รักษาหายและสามารถจะเข้าถึงการรักษาทางแพทย์ได้อย่างรวดเร็วครับมาถึงตอนนี้บางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยบางทีเราก็มีอารมณ์ซึมเศร้าเกิดขึ้นได้นะมันเป็นปกติหรือเปล่ามันเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะครับความจริงอารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เราเจอได้ในมนุษย์ปกตินะครับเวลามีภาวะที่สูญเสียหรือผิดหวังแรงๆนะครับเราก็จะมีอารมณ์ซึมเศร้าได้แต่อารมณ์ซึมเศร้าแบบนี้มักจะเป็นชั่วคราวนะครับคนปกติก็จะมีวิธีการที่จะปรับตัวทำให้อารมณ์เศร้าแบบนี้ค่อยๆหายไปจนกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติแต่ถ้าเป็นซึมเศร้าแบบที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นอาการของโรคซึมเศร้าจะต่อเนื่องยาวนานถ้ามีอาการตั้งแต่5ข้อขึ้นไปของโรคซึมเศร้านั้นแล้วก็มีผลต่อ

การดำเนินชีวิตจริงๆเป็นเวลานานเกิน2สัปดาห์ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าครับนอกจากนี้ภาวะซึมเศร้ายังเกิดในคนที่อาจจะมีปัญหาทางร่างกายบางอย่างซ่อนอยู่นะครับเช่นมีโรคเรื้อรังก็จะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าอาจจะเป็นเรื้อรังนะครับก็ถือว่าเป็นภาวะซึมเศร้าเรื้อรังไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับในสุภาพสตรีนะครับที่อาจจะมีอารมณ์ตกลงไปมีเครียดหรือเบื่อเศร้าในช่วงที่มีประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการของอารมณ์ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นได้จากภาวะทางร่างกายนะครับอย่างนี้ก็ไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับคนที่มีอาการซึมเศร้ายังไม่ครบ5ข้อใน9ข้อนะครับอาจจะมีสัก 3-4 ข้อแต่เป็นเรื้อรังอยู่นานๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังนะครับโรคซึมเศร้าเรื้อรังนี้ก็จะรักษาหายได้ค่อนข้างยากมักพบในคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆร่วมด้วยนะครับอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยมีความรุนแรง3ระดับครับระดับน้อยก็จะมีอาการครบนะครับอย่างน้อย5ข้อใน9ข้อขึ้นไปเนี่ยแต่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตไม่มากอาจจะมีอาการแต่สามารถจะปรับตัวได้เกิดความสูญเสียบ้างแต่ไม่มากนักนะครับระดับปานกลางนะครับก็จะเริ่มมีความสูญเสียในการดำเนินชีวิตเช่นการเรียนหรือการทำงานมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกิดความรู้สึกที่เบื่อชีวิตมากขึ้นละครับถ้าความรู้สึกเบื่อชีวิตนั้นก้าวผ่านไปสู่เบื่อชีวิตจนคิดอยากตายคิดถึงเรื่องการทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวตายนะครับอันนี้ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าระดับรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นอาการ3ระดับเนี่ยแยกโดยความรุนแรงของอาการทั้ง9ข้อเนี่ยนะครับและถ้ามีอาการในข้อท้ายๆเบื่อชีวิตและคิดอยากตายนี่ก็ถือเป็นโรคซึมเศร้าที่มีระดับรุนแรงครับอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยในแต่ละวัยก็มีความแตกต่างกันนะครับในเด็กเนี่ยก่อนวัยรุ่นนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะบอกความรู้สึกได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอาการของโรคซึมเศร้าในเด็กเนี่ยมักจะออกมาเป็นพฤติกรรมเช่นพฤติกรรมเปลี่ยนไปเบื่อเรียนไม่อยากเรียนหรือหงุดหงิดโยเยเด็กหลายคนเวลาซึมเศร้าแล้วอาจจะเงียบเฉยไปกว่าเดิมหรือบางคนมีพฤติกรรมแบบก้าวร้าวเกเรหรือรังแกเพื่อนก็ได้นะครับส่วนในวัยรุ่นก็เพราะว่าวัยรุ่นสามารถที่จะบอกอารมณ์ของตัวเองได้แต่อาการซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะขึ้นขึ้นลงๆครับคือบางครั้งวัยรุ่นก็อาจจะมีอารมณ์เหมือนปกติได้ชั่วคราวนะครับแต่พออยู่คนเดียวอาการของอารมณ์ซึมเศร้าก็จะมากขึ้นก็จะมีความรู้สึกเบื่อมากๆเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้ในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะออกมาเป็นพฤติกรรมที่เราพบบ่อยก็เป็นพฤติกรรมที่จะทำให้เขาดีขึ้นด้วยตัวเองนะครับเช่นการใช้ยาเสพติดหรือการติดเกมครับกิจกรรมเหล่านี้ก็จะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นชั่วคราวนะครับแต่พอไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ใช้ยาอารมณ์ก็จะตกลงเหมือนเดิมนะครับในวัยรุ่นบางครั้งก็จะมีพฤติกรรมทำร้ายตัวเองอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเช่นการกรีดแขนวัยรุ่นที่กรีดแขนตัวเองจะรู้สึกเจ็บนะครับแต่มันเป็นความเจ็บปวดที่รู้สึกเหมือนกับสะใจได้ทำร้ายตัวเองเป็นการลงโทษตัวเองนะครับทำแล้วเขาจะรู้สึกดีขึ้นมันเป็นกลไกทางจิตของเขาที่ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นได้ด้วยตัวเองครับแต่เมื่อเรารักษาโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นดีการกรีดแขนเหล่านี้ก็จะหายไปครับจนกระทั่งเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะครับอาการก็จะมีอย่างชัดเจนตามที่เราเห็น9ข้อนั้นแหละครับ

าการที่เราพบร่วมกับโรคซึมเศร้านะครับก็จะเป็นอาการของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอาจจะเป็นความวิตกกังวลบางครั้งก็อาจจะมีอาการแพนิคนะครับเช่นมีความวิตกกังวลสุดขีดขึ้นมาหายใจแน่นลำบากหรือใจเต้นใจสั่นอย่างรุนแรงจนรู้สึกว่าเหมือนจะขาดใจตายนะครับหรือบางคนก็จะมีอาการย้ำคิดย้ำทำอาการเหล่านี้แหละครับมีผลทำให้มีปัญหาในเรื่องของการเรียนและการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับโรคที่พบร่วมกับโรคซึมเศร้านะครับเราก็พบว่าโรคที่พบได้บ่อยๆก็คือโรคอารมณ์สองขั้วหรือโรคไบโพล่านะครับโรคไบโพล่านี่ก็เป็นโรคพี่น้องกับโรคซึมเศร้านะครับนั่นก็คือในบางช่วงจะมีอาการซึมเศร้าแต่ว่าในบางช่วงอาจจะอารมณ์สวิงกลับนะครับกลายเป็นอารมณ์ตรงข้ามกับซึมเศร้านะครับก็คืออารมณ์แมเนียนะครับก็คือหงุดหงิดหรืออารมณ์ดีเกินปกตินะครับโรคไบโพล่านี้ก็จะรักษาได้เหมือนกับโรคซึมเศร้าเช่นเดียวกันนะครับบางครั้งเรารักษาโรคซึมเศร้าไปพบว่าไปลงเอยด้วยกลายเป็นโรคไบโพล่าก็มีนะครับนอกจากนี้เรายังพบโรคอื่นๆนะครับเช่นโรคติดยาเสพติดซึ่งก็จะพบร่วมกันเพราะว่าวัยรุ่นหลายคนพอซึมเศร้าก็ไปใช้ยาเสพติดจนกระทั่งติดยาหรือติดเกมนะครับกลายเป็นโรคติดเกมนะครับวัยรุ่นหลายคนนะครับแก้ปัญหาอารมณ์ซึมเศร้าโดยการมีเพศสัมพันธ์นะครับกลายเป็นปัญหาทางเพศที่เกิดขึ้นบางคนก็มีความก้าวร้าวรุนแรงกลั่นแกล้งรังแกเพื่อนบูลลี่นะครับบางคนก็จะมีความหวาดกลัวหรือมีบุคลิกภาพที่กลายเป็นบุคลิกแบบผิดปกติตามมาในวัยผู้ใหญ่ครับซึ่งมีรากเนี่ยเกิดจากอาการของโรคซึมเศร้าที่การรักษาไม่ดีนะครับหรือไม่ได้รับการรักษาครับสาเหตุของโรคซึมเศร้านะครับเกิดจากปัจจัยที่สำคัญ3ประการนะครับคือปัจจัยทางด้านร่างกายปัจจัยทางด้านจิตใจและปัจจัยทางด้านสังคมนะครับทั้ง3ปัจจัยเนี่ยจะมีผลกระทบต่อกันและกันนะครับทำให้เกิดโรคซึมเศร้าขึ้นมาได้ครับปัจจัยประการแรกเป็นปัจจัยทางร่างกายนะครับเนื่องจากโรคซึมเศร้าเนี่ยเกิดจากการทำงานของสารซึนำประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยมันผิดพลาดไปนะครับทำให้เกิดอารมณ์ซึมเศร้าสารซึนำประสาทสำคัญนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้านะครับก็คือซีโรโทนินนอร์เอพิเนฟรินโดปามีนและเมลาโทนินนะครับโดยที่ซีโรโทนินและนอร์เอพิเนฟรินเนี่ยเราพบเลยว่าถ้าปริมาณของสารสื่อนำประสาท2ตัวเนี่ยมันลดลงนะครับก็จะทำให้อารมณ์ตกลงขณะเดียวกันถ้าเราทำให้สารสื่อนำประสาท2ตัวเนี่ยกลับเข้ามาในภาวะปกติเช่นการใช้ยาอาการของโรคซึมเศร้าก็ดีขึ้นนะครับสารโดปามีนเนี่ยเป็นสารที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดมีความสุขนะครับเราก็พบว่าถ้าสารเหล่านี้ลดลงเนี่ยความสุขก็ลดลงแล้วก็พบว่ายาหลายตัวก็ไปออกฤทธิ์ที่ทำให้โดปามีนเนี่ยเพิ่มขึ้นจนกระทั่งทำให้อาการซึมเศร้าเนี่ยหายไปได้เมลาโทนินเนี่ยเป็นสารซึนำประสาทที่เดิมเราพบว่าเกี่ยวข้องกับการนอนนะครับแต่เขาพบว่ามันมีผลต่อเรื่องอารมณ์ด้วยเหมือนกันนั่นก็คือเมื่อเราให้ยาที่เกี่ยวข้องกับเมลาโทนินเนี่ยก็จะทำให้อารมณ์ซึมเศร้าหายไปได้ครับปัจจัยข้อที่2ก็คือปัจจัยทางด้านจิตใจนะครับนั่นก็คือเรื่องของความคิดและความรู้สึกของคนคนนั้นนะครับซึ่งเกิดจากการเรียนรู้มาตั้งแต่ตอนเด็กนะครับซึ่งอันนี้จะสัมพันธ์กับเรื่องของการเลี้ยงดูและครอบครัวนะครับจิตใจที่ได้รับการกระทบกระเทือนมากๆก็จะทำให้มีภาวะที่อ่อนแอหรือเป็นจุดอ่อนที่อยู่ในใจนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะจัดการกับอารมณ์หรือความรู้สึกหรือแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะครับปัจจัยเหล่านี้จะเป็นการเรียนรู้ที่สะสมมาตั้งแต่เด็กนะครับถ้าเกิดในครอบครัวแล้วก็มาเพิ่มเติมขึ้นในโรงเรียนนะครับกับครูกับเพื่อนแล้วก็สะสมจนกระทั่งกลายเป็นบุคลิกภาพคนที่มีสภาพจิตใจที่แข็งแรงนะครับก็สามารถจะแก้ไขปัญหาปรับตัวได้จัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาก็สามารถปรับตัวได้เร็วนะครับก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าหรือเครียดนะครับปัจจัยข้อที่3คือปัจจัยทางสังคมนะครับปัจจัยนี้เนี่ย
จะเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเด็กแล้วครับซึ่งอาจจะสะสมเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กเล็กๆนะครับจากคนในครอบครัวนะครับจนกระทั่งมาถึงโรงเรียนเด็กที่ถูกทำร้ายรังแกกลั่นแกล้งทั้งหลายเนี่ยก็จะมีบาดแผลทางใจนะซึ่งจะทำให้สะสมนะครับแล้วก็ทำให้จิตใจเนี่ยมีความอ่อนแอระดับหนึ่งนะครับถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาก็จะทำให้มีปมของปัญหาเหล่านี้ซ่อนอยู่นะครับเวลาเจอความเครียดในชีวิตก็จะเกิดความเครียดหรือซึมเศร้าได้ง่ายนะครับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะครับรอบตัวเรายกตัวอย่างเช่นภาวะที่เราอยู่ในโรคระบาดรุนแรงนะครับโรคโควิด-19หรือภาวะสงครามภาวะที่พ่อแม่และคนรอบตัวเด็กเนี่ยมีความเครียดปัญหาทางเศรษฐกิจทางสังคมต่างๆนะครับก็จะทำให้เด็กสะสมเอาเรื่องของความเครียดนี้ไว้ในใจได้นะครับการเสพข่าวสื่อต่างๆที่ทำให้เกิดความเครียดหรือกลัวทั้งหลายอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื้อรังเนี่ยก็มีผลนะครับทำให้จิตใจเนี่ยตกลงได้ทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับและคนที่มีปัญหาเหล่านี้ก็จะทำให้เวลาเจอสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงก็จะเกิดความเครียดหรือโรคซึมเศร้าได้

คำถามขาดใจที่คนมักจะมีต่อโรคซึมเศร้าและผู้ป่วยนะครับก็คือคนที่ไม่มีเรื่องเครียดเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าได้ไหมถ้าเราเข้าใจกลไกการเกิดโรคซึมเศร้าเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อสารซึมนำประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยมันตกลงนะครับบางครั้งไม่มีสาเหตุก็จะทำให้อารมณ์ตกได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีเรื่องเครียดเป็นโรคซึมเศร้าได้ครับทำไมคนเป็นโรคซึมเศร้าถึงควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับเวลามีอาการเศร้าหรือว่าเครียดเนี่ยเราจะจัดการกับอารมณ์ได้น้อยลงชั่วคราวนะครับอารมณ์อาจจะตกและดิ่งลงไปมากๆหรือมีความเครียดหรือวิตกกังวลมากๆได้นะครับคนที่อยู่ใกล้ชิดคนเป็นโรคซึมเศร้าก็ต้องเข้าใจตัวอาการตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าเขาจะมีอาการแต่ว่ามันเป็นอาการของโรคนะครับไม่ใช่ตัวตนของเขาจริงๆนะครับเมื่อเรารักษาโรคซึมเศร้าหายเขาก็จะกลับมาควบคุมอารมณ์ได้เหมือนเดิมครับทำไมคนบางคนดูภายนอกเหมือนปกตินะครับแต่บางทีขึ้นลงดูเหมือนไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าอันนี้เราพบได้บ่อยนะครับในโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยนะครับเนื่องจากวัยนี้เนี่ยอารมณ์ของเขาก็จะมีความแปรปรวนขึ้นลงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเขามีอาการไม่มากเนี่ยเขาอาจจะมีอารมณ์ดีขึ้นบางเวลาก็ได้หรือบางคนเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมที่ทำให้อารมณ์เขาดีขึ้นด้วยตัวเองนะครับเช่นเล่นกับเพื่อนหรือมีกิจกรรมสนุกของเขาเองนะครับก็ทำให้อารมณ์ดีขึ้นชั่วคราวแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาอยู่คนเดียวไม่มีกิจกรรมเนี่ยอารมณ์ก็จะตกลงได้นะครับนอกจากนี้วัยรุ่นบางคนก็สามารถจะปิดบังอาการได้นั่นก็คือเขามีอาการแต่เขาก็ไม่อยากให้คนใกล้ชิดเนี่ยเขารู้นะครับเราจะรู้ว่าเขามีอาการโรคซึมเศร้าจากการที่เขาเล่าให้ฟังเปิดใจสารภาพความจริงว่าเขามีอาการอะไรอยู่ในใจจริงๆครับมีบางคนสงสัยนะครับว่าในวัยรุ่นเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าจากการเลียนแบบคนอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเกิดโรคซึมเศร้าขึ้นได้บ่อยในโรงเรียนหรือในชุมชนนะครับหลายๆคนก็เลยคิดว่าอาจจะเกิดจากการเรียนแบบนะครับหรือเป็นโรคติดต่อด้วยนะครับแต่จริงๆเราไม่ใช่นะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยจะเกิดเฉพาะตัวบุคคลนะครับแต่เขาก็จะมีปัจจัยเสี่ยงของตัวเขาเองอยู่แล้วนะครับไม่ได้เกิดจากการเรียนแบบใครนะครับแต่อาจจะมีการเรียนแบบในพฤติกรรมบางอย่างนะครับเช่นทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายเนี่ยอาจจะเป็นการเรียนแบบพฤติกรรมแต่ทั้งหมดเนี่ยเขาจะต้องมีอาการของโรคซึมเศร้าของเขาเองอยู่แล้วนะครับนะเขาไม่ได้แกล้งทำนะครับแต่คนบางคนเนี่ยรอมีอาการโรคซึมเศร้าอาจจะได้รับความสนใจจากคนใกล้ชิดมากเกินไปนะครับวัยรุ่นหลายคนก็เลยอาจจะมีอาการมากขึ้นก็ได้นะครับเนื่องจากเขาได้รับความสนใจจากคนใกล้ชิดโดยไม่ถูกต้องนะครับในวัยรุ่นที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับถ้าคนใกล้ชิดเนี่ยเอาใจตามใจมากจนเกินไปนะครับอาจจะทำให้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยรู้สึกดีนะครับแล้วก็เลยมีพฤติกรรมซึมเศร้าซ้ำๆนะครับเพื่อทำให้เขาได้รับความใจเอาใจตามใจแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยคงจะต้องเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจหรือเอาใจหรือตามใจเขามากเกินปกติครับ

เราได้ทำความรู้จักกับเจ้าโรคซึมเศร้านี้มากขึ้นน่าจะพอตอบตัวเองได้เบื้องต้นแล้วนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยเข้าข่ายผู้ที่มีอาการแล้วหรือยังหรือมองไปยังเด็กๆในความดูแลว่าเขาส่งสัญญาณต้องการความช่วยเหลือจากเราอยู่หรือไม่ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือกระบวนการรักษาในบทต่อไปครับ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

คำถามข้อแรกวันนี้รู้อยากทราบว่าพระอาจารย์คิดอย่างไรกับคนที่เป็นเพศที่สามคะ คือการมองคนนะ เราสามารถมองคนเราหลายอย่างจะมองเป็นเพศที่หนึ่งที่สองที่สามหรือจะมองเป็นคนสัญชาตินั้นสัญชาตินี้หรือจะแยกตามสีผิวตามศาสนามันแล้วแต่ มุมมองแล้วแล้วแต่บริบทหรือความต้องการแต่พระพุทธองค์ให้เราฝึกมองมนุษย์สองอย่างนี้เป็นหลักใหญ่หนึ่งก็คือทุกคนในโลกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายข้อที่สองทุกคนในโลกเกลียดทุกข์รักสุขนั้นในการที่มองคนเป็นเพศที่สามเราถือว่าเป็นอันดับ

รองลงมาจากการที่ทุกคนในโลกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกคนในโลกเกลียดทุกข์รักสุขนั้นไม่มีความเห็นสำหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะว่าในคนแต่ละกลุ่มมันจะมีคนหลายประเภทเหมือนกันที่เราจะมองในแง่ของการกระทำทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมากกว่าถ้าเป็นคนที่มุ่งมั่นต่อคุณงามความดีเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคน เป็นคนมีน้ำใจต่อคนรอบข้างเป็นต้นเราก็ถือว่าคนนั้นเป็นคนที่น่าชื่นชมไม่ว่าเป็นเพศที่หนึ่งเพศที่สองหรือเพศที่สามถ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเป็นประจำไม่ว่าเพศไหนเราถือว่าเป็นคนที่น่าตำหนิท่านอาตมาก็ไม่ค่อยได้สนใจหรอกนะใครเป็นอะไรใครมีความชอบในเพศตรงข้ามมีความชอบในเพศตัวเองหรือว่ามีความชอบทั้งสองอย่างหรือไม่มีความชอบเลยสำหรับอาตมาก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่แต่สนใจว่ารักษาศีลได้ไหมสำหรับคนทุกเพศทุกวัยเรามีศีลข้อที่สามที่เป็นตัวควบคุมการแสดงออกทางเพศถ้าอยู่ในกรอบของศีลข้อที่สามว่าใช้ได้ถ้าละเมิดศีลข้อที่สามก็ว่าใช้ไม่ได้

รู้อยากทราบว่าควรทำอย่างไรหากมีเพื่อนขอให้เราไม่พูดกับเพื่อนคนหนึ่งคือในการผิดศีลมุสาวาทามันจะมีเอาในสมาวาจาในอริยมรรคมีองค์8ดีกว่าก็มีการงดเว้นจากการพูดไทยแตกแยกอันนี้การ สำหรับพระสงฆ์นี่ถือว่าเป็นอาบัติค่อนข้างหนักเหมือนกันถ้าเราต้องการให้ดึงคนใดคนหนึ่งมาเป็นเพื่อนเราและไม่อยากให้เขาเป็นเพื่อนกับคนอื่นแต่ว่าอยากจะให้เพื่อนสองคนทะเลาะ กันเขาจึงจะไม่สนิทกันเขาจึงจะคนที่เราชอบจะได้มาสนิทกับเราเป็นกิเลสทั้งนั้นนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นถ้าเพื่อนชวนอย่างนี้มันก็ร้อนแรมต่อบาปกรรมแล้วเราไม่ควรจะยอมถือว่ามันจะทำให้เกิดความแตกแยกไม่เป็นไปเพื่อความสามัคคีในหมู่ชนหนูอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดอย่างไรกับของคอปปี้ของไม่แท้ค่ะตัวในพระเรานี่ต้องระวังมากคือถ้าเราใช้ของที่ไม่มีลิขสิทธิ์แล้วเป็นของไม่ถูกกฎหมายก็ถือว่าอาบัติหนักถ้าเราใช้สิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะอย่างนี้ก็จะถือว่าเป็นการลักขโมยเป็นการถือสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้แต่อาตมาก็

ก็เห็นใจเหมือนกันเพราะว่าไอ้กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆนี่ถูกกำหนดโดยประเทศที่ร่ำรวยเพื่อรักษาผลประโยชน์ในการ

ถ้าเป็นการ copy บางอย่างเราเขียนจดหมายเขียนอีเมลถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ขออนุญาตได้ทางวัดเราก็ทำอย่างนี้ แต่ว่าถ้าเรามีเหตุผลว่าก็ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เป็นเอาอะไรของเขาไปเขาไม่ได้ใช้เขาก็ใช้เหมือนเดิมอันนั้นก็เป็นเหตุผลเหมือนกันแต่ว่าตามผู้ที่ต้องการจะรักษาศีลห้าอย่างบริสุทธิ์อย่างเคร่งครัดต้องงดเว้นจากการถือสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยประการทั้งปวง

รู้อยากทราบว่าจะทำยังไงเตือนเพื่อนที่ขี้เก๊กเกินไปมึงคืออะไรอ่ะไม่รู้คำนี้ขี้เก๊กขี้เก๊ก

อ๋อถือตัวถือตนว่าดีกว่าคนอื่นว่ะใช่ไหมอ๋อด้วยการตักเตือนนี้เป็นสิ่งที่บำเป็นไม่ใช่ว่าพูดภาษาได้นะเป็นคนตักเตือนคนอื่นได้ความเป็นวิชาชีวิตอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้จึงจะเก่งอย่างเช่นรู้กาลเทศะเป็นเรื่องสำคัญและการกำหนดว่าถ้าพฤติกรรมของเพื่อนคนนี้ไม่เหมาะสมแล้วใครจะเป็นคนที่สมควรจะตักเตือนเขาเพราะไม่อาจจะไม่ใช่ตัวเราถ้าเขาไม่เคารพเราพอเขาไม่รับฟังมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเหตุผลในการเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้มันมีอะไรบ้างอย่างเช่นว่าทำให้เป็นที่รังเกียจของเพื่อนหรือว่าเป็นที่รำคาญของเพื่อนหรือว่าไม่มีใครอยากคบวันนี้จะเป็นโทษแต่โทษนี้ใครจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้เขาได้ในรูปแบบไหนเขาจึงจะรับได้อันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อเราตัดสินใจว่ามันไม่มีใครหรอกคงจะเป็นเราคนเดียวที่พูดได้เราก็ต้องพยายามพูดในลักษณะที่เขาจะไม่รู้สึกว่าเราว่าเขาหรือว่าเราฉลาดกว่าเขาหรือเราเห็นสิ่งที่เขาไม่เห็นรู้สิ่งที่เขาไม่รู้เราเขาคงไม่รับแต่ถ้าเราพูดจากมุมมองของเราว่าความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นเมื่อเราเห็นสิ่งที่เขาทำคำที่เขาพูดแล้วพูดเจาะจงไม่พูดกว้างๆอย่าเพิ่งพูดทั่วๆไปว่าทุกวันนี้เธอนี่ขี้เก๊กมากมันพูดไม่ได้เราต้องพูดว่าเมื่อวานนี้ดอนบายเมื่อเธอทำอย่างนั้นทำให้ฉันรู้สึกเสียใจฉันรู้สึกไม่ดีไม่สบายใจเหมือนกับเป็นการให้ข้อมูลเสียงสะท้อน

้นให้เขารู้ว่าการกระทำของเราเกิดผลกระทบกับคนอื่นอย่างไรบ้างผิดจะถูกไม่ต้องว่าไม่ต้องพูดแต่พูดแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเราวันนี้อาจจะเป็นวิธีที่เขาจะรับฟังเราได้หนูอยากทราบว่าจะจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่เข้ามาอย่างกระทันหันได้อย่างไรบ้างพระคุณครับคือพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเราต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทนั้นบางทีนักปราชญ์ท่านแปลว่าอยู่อย่างไม่ขาดจากสติหรือพูดอีกนายหนึ่งคือพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ทุกประการมันเป็นความพร้อมอยู่ทุกเวลานาทีโดยปัญญาที่รู้ว่าอะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่มีอะไรสักอย่างที่มันแน่นอนที่เรารับประกันได้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆดังนั้นเมื่อเรามีปัญญามีสมาธิว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่เรามีสติรู้กายรู้ใจของตนในปัจจุบันถึงจะมีเหตุการณ์กระทันหันเราก็ไม่สะทกสะท้านเราก็ไม่ได้เครียดเพราะเราไม่ได้แปลกใจนั้นคำตอบง่ายๆคือต้องฝึกสติฝึกให้รู้ตัวเจริญโยนิโสมนสิการคือการคิดพิจารณาชีวิตเรียนรู้จากประสบการณ์เช่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนเมื่อความไม่แน่นอนปรากฏเราจึงจะไม่แปลกใจ

0: กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากให้พระอาจารย์อธิบายความหมายของศีล5 ก็ศีล 5เราก็สวดเป็นประจำเราก็พอจะรู้จักคร่าวๆแต่เราควรจะในการพิจารณาศีล5แล้วความจำเป็นของศีล5เราเริ่มต้นจากความต้องการของมนุษย์ที่อยู่ในชุมชนตั้งแต่ชุมชนเล็กสุดคือครอบครัวตลอดถึงสังคมโลกสิ่งที่ทุกคนต้องการมันพื้นฐานคือความรู้สึกปลอดภัยถ้าคนเราต้องระแวงตัวเวลาไม่ปลอดภัยอดเป็นทุกข์ไม่ได้เครียดแล้วเป็นกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนรอบข้างกับครอบครัวของเราด้วยการสิ่งท้าทายก็คือในเมื่อมนุษย์เราทุกคนมีกิเลสมีโลภมีโกรธมีหลงซึ่งมักจะนำไปสู่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันได้ง่ายเมื่อมนุษย์มีกิเลสที่นำไปสู่การเบียดเบียนเป็นธรรมดาเราจะอยู่กันอย่างไรเราจึงจะรู้สึกปลอดภัยได้ตัวนี้คือเป็นปริศนาคำตอบของพระพุทธเจ้าก็คือเราต้องใช้ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนนั่นก็คือความสามารถที่จะไม่ทำตามสัญชาตญาณดั้งเดิมในบางโอกาสอย่างเช่นเราทุกคนก็มีบางครั้งบางคราวที่คิดจะผิดศีลแต่เราไม่ผิดถ้าหากว่าการผิดศีลเป็นสัญชาตญาณที่ต้องยอมงดไม่ได้โลกก็จะลำบากมากคงจะเอาตัวไม่รอดในบางทีเราเอาง่ายๆเห็นของของคนอื่นอยากได้รู้เลยว่าถ้าหยิบไปไม่มีใครเห็นขโมยได้แต่หวังว่าส่วนมากส่วนใหญ่และทุกคนที่นี่จะไม่หยิบจะไม่ขโมยเพราะอะไรเพราะมีความคิดที่สูงกว่าที่ชนะความคิดที่ตกต่ำความคิดว่าไม่เอาดีกว่าเพราะเจ้าของจะเสียใจมันไม่ใช่ของเราเราก็ต้องเคารพในสิทธิของคนอื่นไม่ถือของสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วแต่จะคิดแต่เพราะมีความคิดว่าไม่ดีไม่ควรไม่เอาเราสามารถงดจากความคิดที่จะเอาอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างในศีล5ข้อกับทุกข้อซึ่งเกี่ยวกับการเบียดเบียนซึ่งกันและกันในระดับแรงในระดับที่อาจจะนำไปสู่การตกอบายหลังจากตายไปแล้วเรามีสิทธิ์เรามีโอกาสที่จะพ้นจากอบายที่จะเจริญงอกงามโดยการไม่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันการอยู่ในกรอบของศีล5ทำให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างรู้สึกปลอดภัยอย่างสบายใจ
1: พระภูติ
0: ห้าเป็นภูติที่ให้ความสบายใจกับคนรอบข้างให้คนรู้ว่าคนนี้ไว้ใจได้คือถ้าเราถือศีลนี้ไม่ได้เราไม่ได้ประกาศว่าเราไม่มีกิเลสเราก็มีแต่เราสัญญาไว้กับคนรอบข้างว่าเราจะไม่ทำตามจะไม่พูดตามกิเลสเป็นความหมายหรือว่าอานิสงส์สิ่งที่ต้องการจากการรักษาศีลคือการสร้างบรรยากาศในครอบครัวในโรงเรียนในสังคมที่เพื่อที่สุดต่อความอยู่ดีของคนทุกคนเป็นในห้องเรียนก็เหมือนกันเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรเขาในห้องแล้วจะควบคุมจะรักษากายวาจาอย่างไรจึงจะเหมาะที่สุดเราก็ต้องดูที่เป้าหมายคือการศึกษาเป้าหมายคือการศึกษาอย่างมีความสุขด้วยการเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันการถ้าเราจับหลักใหญ่ว่าเราอยู่ที่นี่เพื่ออะไรแล้วเราต้องการอะไรจากการอยู่ที่นี่เราจึงคอยมองที่พฤติกรรมที่เอื้อต่อการเข้าถึงเป้าหมายนั้นเป็นอย่างไรการศีลมันก็เกิดจากปัญญานั่นเองเกิดจากปัญญา

ว่าอยู่กันอย่างไรเบิ้นจึงจะทำให้ปัญหาในการอยู่ร่วมกันน้อยที่สุดทำให้มีความสุขความสบายกันมากที่สุดผมอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดว่าอะไรสำคัญที่สุดในชีวิตครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนี่ก็คือการช่วยโอกาสที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วทำงานที่มนุษย์เท่านั้นทำได้ก็คือการละบาปการบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดที่มีเกิดเป็นมนุษย์มีโอกาสถ้าไม่บรรลุธรรมมีโอกาสทำให้การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในอนาคตลดน้อยลงมีพร้อมกับความพยายามจะพัฒนาตนแล้วท่านให้เราถือว่าการสร้างประโยชน์สร้างความสุขแก่สังคมแก่ส่วนรวมก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันทำให้เราอยากให้เรามีส่วนในการทำให้ความทุกข์ของมนุษย์ลดน้อยลงเท่าที่เราจะทำได้มีสิทธิ์มีโอกาสมีส่วนในการทำให้โลกนี้ดีขึ้นแม้แต่เล็กน้อยก็ยังดีดังนั้นเราสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรับผิดชอบของการเกิดเป็นมนุษย์ทั้งในการเข้าถึงศักยภาพของมนุษย์แล้วการสร้างประโยชน์และสร้างความสุขแก่โลกเท่าที่จะทำได้

ผมสงสัยว่าคำกล่าวนำสมาธิมีเพื่ออะไรครับมันก็แล้วแต่อาเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะแบบเลิกคิดทางโลกหรือในเรื่องที่เรากำลังสนใจอยู่และหมกมุ่นอยู่แล้วจิตหันช่วยจิตหันเข้ามาสู่การปฏิบัติเหมือนมันเป็นการปิดประตูต่ออดีตแล้วก็น้อมน้ำจิตเข้ามาสู่ในปัจจุบันกับงานคือการฝึกจิตใจพระอาจารย์บังคับตนเองยังไงตอนช่วงเริ่มต้นทำสมาธิหรือทำในสิ่งไม่ชอบแต่มีประโยชน์ครับสำหรับการทำสมาธิอาตมาเริ่มต้นมีก็มีศรัทธาว่านี่แหละก็คือกุญแจที่จะเปิดประตูไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่สูงกว่าหรือว่าการเข้าถึงเป้าหมายชีวิตเมื่อเข้าใจว่ากิเลสจะครอบงำจิตใจตลอดทั้งชีวิตถ้าไม่ฝึกให้ชนะมันได้ระงับมันได้มันจึงมีศรัทธามากแต่ในข้อที่สองในการทำสิ่งที่ไม่ชอบแต่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่ช่วยมากที่สุดก็คือการเห็นว่าความรู้สึกไม่ชอบมันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่กับเราตลอดเวลามันก็เป็นคุณสมบัติของจิตใจว่าฉันไม่ชอบสิ่ง

ฉันไม่ชอบสิ่งนี้ในความไม่ชอบมันก็มีเกิดขึ้นดับไปบางช่วงมันแรงบางช่วงก็อ่อนบางช่วงก็ไม่มีซะเลยแล้วจะไปเอาจริงเอาจังกับมันทำไมแต่สำหรับอาตมาแล้วมีบุญที่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์อยู่ในวัดซึ่งท่านมันก็มีการบังคับให้ทำสิ่งที่เราบางสิ่งบางอย่างไม่สนุกหรือว่ายังรู้สึกว่ายากแล้วเราไม่มีทางเลือกเพราะอยู่ในวัดแล้วประโยชน์ที่ได้ก็คือเวลาผ่านไปเมื่อเรารู้ว่าอย่างไรก็ต้องทำสิ่งนี้เพราะครูบาอาจารย์ขอให้เราทำแล้วก็ปรากฏว่าส่วนมากก็ไม่ยากเหมือนที่คิดและที่ว่าไม่ชอบหลายครั้งมากที่ทำไปทำมาความไม่ชอบเปลี่ยนว่าชอบนั้นสิ่งที่จะช่วยเรามากก็คือการบันทึกความรู้สึกต่างๆเพราะจะสังเกตตัวเองภายในเวลาไม่นานอย่างที่บางสิ่งบางอย่างที่เราเคยชอบมากตอนหลังก็เฉยๆบางสิ่งบางอย่างที่เคยชอบมากตอนหลังก็ไม่ชอบก็มีทำนองเดียวกันบางอย่าง ไม่ชอบกลายเป็นชอบมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแล้วคำถามก็คือทำไมเราจึงจะปล่อยให้เป็นทาสเป็นคนรับใช้ความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบทำไมปล่อยให้ความรู้สึกชอบไม่ชอบเป็นเจ้านายเราตลอดเวลาพอเจ้านายสั่งว่าชอบก็ต้องทำเจ้านายคือว่าไม่ชอบก็ไม่ทำมันเสียความเป็นอิสระเสียศักดิ์ศรีของเรามากเลยนะก็เป็นขีดทาสของความรู้สึกชั่วแวบว่าชอบหรือไม่ชอบ

ผมอยากทราบว่าพระอาจารย์เหนื่อยกับการเป็นพระไหมครับไม่เลยไม่เลยนี่ก็คือชีวิตของพระกับชีวิตของโยมมันคงจะต่างกันอย่างนี้คือชีวิตของโยมพอเราทำงานแล้วทำมันความเองก็น้อยคนนะที่จะรู้สึกว่าความสุขเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีแต่พระพูดได้ยิ่งนานยิ่งมีความสุขยิ่งไม่เหนื่อย

หนูขอถามว่าคุณค่าของชีวิตคนเราคืออะไรคะคือคุณค่าของชีวิตก็ไม่มีอะไรตายตัวแน่นอนตายตัวมันแล้วแต่คุณค่าที่เราสร้างขึ้นมาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสิ่งที่ทำแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของตัวเองเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขคนอื่นเพราะนั้นน่าจะถือว่ามีคุณค่าสิ่งที่มีคุณค่ามากคือสิ่งที่ท่านเรียกว่าอริยทรัพย์คือเมื่อเราทำคุณงามความดีไว้เยอะมันก็เป็นที่พึ่งภายในจิตใจสิ่งนั้นมีค่าหรือว่าล้ำค่าก็ได้นั้นคุณบางคนก็ถือว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ที่ว่าคนชอบมากหรือคนรู้จักมากแต่ว่าคุณค่าของเราถ้าขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนอื่นมันจะเป็นที่พึ่งได้ยังไงฮะมันถ้าคนชอบมากคุณค่าแล้วก็สูงขึ้นคนไม่ชอบคุณค่าก็ต่ำลงมันจะเป็นอย่างนั้นได้ฮะมันเป็นการมองชีวิตผิดไปแต่ถ้าเรามองที่คุณธรรมอยู่ในจิตใจซึ่งเป็นของเราโดยแท้ไม่มีใครแย่งชิงได้สิ่งนั้นเรียกเป็นคุณค่าที่เราเอาเป็นที่พึ่งได้งั้นถ้าเรามองในแง่ของvalues ทั่วไปเราถือว่าสิ่งใดที่ทำให้ความทุกข์ความเดือดร้อนของเราและคนอื่นน้อยลงในความสุขความปลอดจากทุกข์ของเราและคนอื่นเพิ่มมากขึ้นอันนั้นก็เป็นหลักใหญ่คนเราเกิดมาทำไมคะถ้าเราเกิดมาแล้วต้องทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุดแม้เราจะเกิดชาติต่อไปเราก็ทุกข์ถ้าอย่างนั้นเราเกิดมาทำไมคะพระพุทธเจ้าสอนว่าคนเราเป็นทุกข์เพราะกิเลสกิเลสมากจะทุกข์มากกิเลสน้อยจะทุกข์น้อยไม่มีกิเลสเลยทุกข์จะไม่มีเลยงั้นไอ้ที่ว่าเกิดเป็นทุกข์ต่อไปเป็นทุกข์อันนั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นชะตากรรมหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตนบันดาลให้เราเป็นทุกข์ทุกชาติไปเราจะเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์อยู่ที่เรารับผิดชอบชีวิตตัวเองถ้าเราฝึกตนตามหลักคำสอนพุทธเจ้าไม่ต้องเป็นทุกข์เลยเพราะมีกิเลสนั่นแหละเราจึงมาเกิดมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเพราะเราเคยสร้างเหตุสร้างปัจจัยในชาติก่อนเอาจริงๆมาเกิดตรงนี้

หนูสงสัยว่าทำไมคนเราถึงมีอารมณ์คิดถึงแล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะลองทุกวิธีแล้วค่ะคือไออารมณ์ที่อยู่กับเราดานานเหตุที่สำคัญก็คือภายในจิตใจมีความพอใจกับอารมณ์นั้นจริงๆแล้วเรายังไม่อยากจะละเพราะถ้าตั้งใจจะละเมื่อไหร่ต้องการจะละจริงๆละได้ถ้าละไม่ได้แสดงว่าใจหนึ่งก็ยังไม่อยากจะละยังไม่พร้อมยังอยากจะรักษาความรู้สึกนี้ไว้เราก็ต้องมาดูตรงนี้ถามว่าเราได้อะไรมาจากความรู้สึกอย่างนี้ที่เป็นกำไรและเป็นสิ่งที่เราต้องการทำไมใจหนึ่งเรายังชอบเรายังต้องการมีไว้แต่เราก็ต้องทบทวนโทษที่เกิดขึ้นจากความคิดอย่างนี้บ่อยอย่างเช่นว่าเป็นการเบียดเบียนตัวเองเปล่าๆเราไหนๆก็มาที่นี่แล้วเราก็ควรจะใช้เวลาที่นี่ให้ดีไม่นั้นมันเสียทั้งสองอย่างเสียที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านเสียที่อยู่ที่นี่ยังไม่มีความสุขไม่ว่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองแท้ๆความคิดถึงเป็นอารมณ์ซึ่งประกอบด้วยความพอใจถ้าเป็นการปรุงแต่งในจิตใจถ้าเราฝึกสติให้ดีทุกครั้งที่มันเริ่มคิดเรารู้แล้ววางตัวคิดถึงมาอีกแล้วโอ้นี่ตัวคิดถึงมาเร็วคือให้โมเห็นเป็นอารมณ์เป็นตัวคิดถึงเข้ามาในสมองแล้วก็ทักทายแล้วก็ปล่อยให้มันไปอย่าไปยุ่งอย่าไปคุยอย่าไปมัวสุมกับมันเลยการถ้าเรามีสติตั้งไว้ดีแล้วความคิดเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ถ้าเป็นความคิดที่นำไปสู่ความทุกข์เราก็วางแต่มันอยู่ที่กำลังจิตกำลังของสติด้วยการที่เราไม่สามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับอาชีพที่เราอยากเป็นได้ว่าทำไมถึงอยากเป็นมันเกิดมาจากอะไรคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับคืออย่างหนึ่งนะการนั่งสมาธิการไม่คิดเลยสักระยะหนึ่งให้จิตใจผ่อนคลายไม่คิดเรื่องนี้เลยแล้วก็พอลืมตาออกมาพยายามคิดบางทีความคิดจะมาเร็วเพราะบางทีบังคับให้คิดมันก็คิดไม่ออกแต่ถ้าจิตผ่อนคลายความคิดมันก็พุทธขึ้นมาเองแต่ในการบางทีในการกำหนดว่าทำไมเราจึงรู้สึกว่าสิ่งนี้ใช่เราก็ควรจะดูในหัวข้อต่างๆว่าอย่างจริตนิสัยเราหรือว่าสิ่งที่เราทำได้ดีสิ่งที่เราถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเราหรือว่าพูดในสิ่งที่เรา
เราทำไม่ได้แน่นอนแล้วคิดทางตรงข้ามด้วยว่าอาชีพที่เรามั่นใจว่าทำไม่ได้เป็นอังคารเพราะบางทีดูในสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่มีทางมันก็ช่วยให้เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองและความคิดของตัวเองได้ในบางอย่างนี้มันยังไม่มีความคิดเราก็ดูความรู้สึกนี้ไปสักระยะหนึ่งว่ามันเปลี่ยนไปไหมบางทีเวลาผ่านไป3 เดือน6 เดือนสิ่งที่เราเคยว่าใช่ใช่ตอนนี้มันก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นอีกแล้วแต่ถ้าเวลาผ่านไปหลายเดือนแล้วความรู้สึกว่าใช่อย่างชัดเจนอย่างมั่นคงหนักแน่นแหละก็เป็นการบอกว่าน่าจะถูกกับเราโอเคสุดท้ายสำหรับวันนี้รู้อยากทราบว่าการที่เราต้องการแบ่งเวลาในสิ่งเราได้ตั้งเป็นตั้งเป้าหมายไว้แล้วถ้าเกิดมีกิเลสหรือสิ่งที่มาชักจูงให้เรานอกเรื่องมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับนี่เขาเรียกว่านิวรณ์อันนี้ที่เราพยายามอธิบายว่าทำไมเราจึงต้องเจริญสติแบบนั่งสมาธิเพื่ออย่างนี้ฮะเพื่อฝึกให้มีวินัยเพราะถ้าเราตั้งลมหายใจเป็นเป้าหมายแล้วการมีสติกับลมหายใจไม่นานจิตไปคิดโน่นมันทั้งที่ตั้งใจจะอยู่กับลมหายใจแต่มันไม่ค่อยจะอยู่เราจึงคงฝึกในการปล่อยวางในการรู้ตัวแล้วก็กลับมาเร็วแล้วจะเป็นนิสัยที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากเพราะการที่เราจะอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจจะทำแล้วว่ามีเป็นตรงกับเป้าหมายแล้วแต่ว่ากิเลสมันก็ยังมีสิทธิ์แทรกแซงเข้ามาได้เราจึงต้องมีพลังของสติรู้แล้วว่าไม่ใช่คือในบางโอกาสที่เรากำลังจะทำงานเราก่อนจะเริ่มทำงานเราก็ทบทวนว่าเรื่องนี้ไม่เอานะเรื่องนี้นะคือทบทวนสิ่งที่อาจจะเป็นกิเลสเกิดขึ้นระหว่างการทำงานแล้วก็เตือนสติตัวเองก่อนเริ่มทำงานอันนี้จะช่วยได้เพราะว่าเวลามันกิเลสมันเริ่มจะคิดเริ่มจะอยากเราก็รู้อู้นี่ไม่ใช่เป็นอุปสรรคเอาละวันนี้ก็คงพอสมควรคือเวลาคำถามเยอะๆมากก็คิดว่าจากนี้ไปก็คงใช้เวลานี้เป็นการตอบปัญหาให้มันครบให้มันหมด

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่หนึ่งนะคะลักษณะที่สำคัญที่สองนะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวนี้มันไม่กำหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าclause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็น refinance นะคะถ้าเขาเห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชินรันก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้
นอกจากจะต้องมีเงิน

0: เย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ach นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพ

ชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง

มิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อมด้วยไตรสรณคมทุติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหะอัตถศีลานิยาจามะแม้ครั้งที่สองข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีล8ประการพร้อมด้วย

ศีลานิยาจามะแม่ครั้งที่สามข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลแปดประการพร้อมด้วย

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสารนังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสารนังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสารนังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

การฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือ

เว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักทรัพย์อพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยา

อธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากวจีทุจริตสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลนัจจคีตวาทิตาวิสุกทัสสนะมาลาคันทวิเลปนะธารณะมันดานะวิภูสนัทธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมเครื่องดนตรีต่างๆและดูการละเล่นชนิดเป็นข้าศึกต่อกุศลและรูปทาประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้และของหอมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพระเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการนั่งนอนบนเตียงต่างมีเท้าสูงเกินประมาณและที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีและเครื่องปูลาดอันวิจิตรงดงาม

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องของศีลและอานิสงส์ของการรักษาศีลต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วเราได้อธิบายถึงเรื่องของศีลทั้ง5ประการซึ่งเป็นนิจศีลหรือเป็นศีลที่เราต้องรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นก็หมายความว่าเราจะไปวัดก็ตามไม่ไปวัดก็ตามสมาทานกับพระหรือไม่สมาทานก็ตามทั้ง5ประการนี้เรียกว่าเป็นธรรมประจำใจที่เราต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้เพราะคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 100% ก็หารไปจากศีลทั้ง5ข้อนี้ถ้าขาดหายไป1ข้อก็หายไป 20% หายไป2ข้อก็หายไป 40% ความเป็นมนุษย์ก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งเรารักษาศีลทั้ง5ประการนี้สมบูรณ์ได้มากเท่าไหร่เราก็ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเท่านั้นนอกจากทั้ง5ประการนี้แล้วศีลก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งท่านเรียกว่าศีล8ศีล8นี้แบ่งเป็น2ลักษณะลักษณะที่1ก็เป็นศีล8ปกติลักษณะที่2ก็คือศีล8ที่รักษาในวันอุโบสถคือวันขึ้นแรม8ค่ำวันขึ้นแรม15ค่ำหรือ14ค่ำหรือเรียกว่าวันพระเพราะฉะนั้นถ้าไปรักษาศีล8ในวันเหล่านั้นท่านเรียกว่ารักษาศีลในวันอุโบสถหรือว่ารักษาศีลในวันพระแต่โดยเนื้อความแล้วก็คือศีลอันเดียวกันมี8ข้อนับจาก5ข้อที่มีอยู่แล้วและเพิ่มข้อที่6เข้าไปก็คือการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคำว่าในเวลาวิกาลของพระก็คือตั้งแต่เลยเที่ยงเป็นต้นไปไม่ควรรับประทานอาหารไม่ให้รับประทานอาหารแต่สามารถที่จะดื่มน้ำได้

ทำไมต้องรักษาศีลข้อนี้ก็เพื่อว่าบุคคลที่ไปประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นในช่วงเช้าถึงเที่ยงยังมีคนถวายความอุปถัมภ์บำรุงอยู่เพราะว่ายังเป็นเวลาที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องการรับประทานอาหารได้ในช่วงเวลากลางคืนหรือตอนเย็นคนที่ให้ความอุปถัมภ์เหล่านั้นก็ต่างก็กลับไปหมดแล้วและอีกอย่างหนึ่งอาหารที่บริโภคในเวลาเย็นนั้นนำมาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายน้อยนะเพราะฉะนั้นจึงควรบริโภคเฉพาะเช้ากับกลางวันก็พอ2มื้อหรือบางท่านบางคนอาจจะบริโภคมื้อเดียวในเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาอันนี้ก็ได้แต่เลยเที่ยงไปนั้นห้ามบริโภคในเวลาวิกาลนั่นก็เพราะว่าเพื่อตัดความกังวลในการบริโภคอาหารให้มีความใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ในศีลข้อที่7ท่านให้งดเว้นจากการขับร้องการประโคมดนตรีการดูสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกิเลสต้องบอกว่าเป็นข้าศึกต่อกิเลสก็หมายความว่าการดูการฟ้อนการรำซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความโลภให้เกิดความโกรธให้เกิดความหลงเหล่านี้ดูแล้วเราไม่ได้มีสติสัมปชัญญะที่จะไปพิจารณาการดูหนังดูละครก็ดีการร้องรำขับร้องก็ดีการประโคมดนตรีก็ดีเวลาเราร้องเวลาเรารำเวลาเราดูเราก็จะอินไปกับบทหรือว่าเอาใจไปกับบทละครเหล่านั้นถ้าละครเศร้าก็เศร้าตามละครตลกก็ตลกตามเพราะฉะนั้นไม่ได้มีสิ่งที่จะเป็นเครื่องยับยั้งสติสัมปชัญญะจิตใจยังไม่ได้อยู่ในบุญในกุศลแต่ถ้าหนังละครที่เราดูนั้นเป็นไปเพื่อให้เกิดศรัทธาเป็นไปเพื่อเพิ่มพูนปัญญาบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เราก็สามารถที่จะดูได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านห้ามก็คือว่าอะไรก็ตามที่ดูแล้วทำให้เกิดกิเลสทำให้กิเลสเพิ่มขึ้นทำให้ความโลภความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการบรรเทาเบาบางลงสิ่งนั้นไม่ควรที่จะดูไม่ควรที่จะขับร้องไม่ควรที่จะฟ้อนรำเพราะฉะนั้นในเรื่องศีลข้อที่7นี้ก็เป็นการให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจไม่แสวงหาสิ่งที่เกินความจำเป็นสำหรับชีวิตเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นความเป็นการดำเนินชีวิตที่เกินไปเกินจากความจำเป็นในศีลข้อที่8ให้งดเว้นจากการนั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่นั่นก็หมายความว่าให้เรารู้จักมีความสำรวมในที่นั่งที่นอนอันสงัดสำรวมในที่นั่งที่นอนที่พอดีที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเพราะถ้ายังติดอยู่กับที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มอันสูงอันใหญ่แล้วก็จะทำให้เราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติรู้สึกว่าการทำงานของเราการประพฤติปฏิบัติของเราจะติดอยู่กับความสบายโดยส่วนมากถ้าไม่ได้นั่งที่นั่งอันสบายไม่ได้ที่นอนอันสบายเราก็ไม่อยากจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้ถือว่าเป็นความปริโภธหรือเป็นความกังวลอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องกั้นความดีอีกอย่างหนึ่งในการที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง3ข้อที่เพิ่มมาจากศีลทั้ง5ข้อนั้นวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อให้เราสามารถที่จะมีเวลาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเพราะศีลทั้ง5ข้อในตอนต้นท่านมุ่งหมายให้คนปกติทั่วไป
คนที่ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีชีวิตปกติของเรานั้นหมั่นรักษาแต่เมื่อเราต้องการที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิมแสวงหาหนทางเพิ่มพูนศีลบารมีของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมเราก็เพิ่มข้อปฏิบัติขึ้นไปอีก3ข้อโดยการงดเว้นอาหารในเวลาวิกาลด้วยการงดเว้นจากการขับร้องประโคมดนตรีการดูการละเล่นงดเว้นจากการติดที่นั่งที่นอนอันสบายเหล่านี้นั่นเป็นการฝึกหัดปฏิบัติตนเราจะเห็นได้ว่าศีลทั้ง8ข้อที่เรารักษานั้นก็จะมีประโยชน์มีอานิสงส์ต่างๆกันไปตามคุณสมบัติที่เรารักษาในส่วนของศีล5หลายท่านรู้เฉพาะศีล5แต่ไม่รู้จักธรรม5ประการธรรม5ประการหรือว่าเบญจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่คู่กับเบญจศีลศีลข้อที่1ก็คือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ธรรมที่จะใช้เป็นคู่มือในการเจริญในที่นี้ก็คือเมตตาเมื่อเรามีเมตตาแล้วเราจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนคนอื่นศีลข้อที่2ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ธรรมะที่ใช้ประกอบกับข้อนี้ก็คือให้รู้จักประกอบสัมมาชีพมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องประพฤติสุจริตแล้วเราก็จะไม่มีจิตที่จะไปลักไปขโมยของคนอื่นศีลข้อที่3ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามประพฤติผิดในลูกเขาเมียใครธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสทารสันโดษการยินดีในคู่ครองของตนเองยินดีในคู่ครองของตนเองไม่ประพฤตินอกใจมีความซื่อสัตย์ต่อสามีต่อภรรยาของตนไม่ว่าจะอยู่ด้วยอยู่ต่อหน้าหรือว่ารับหลังศีลข้อที่4ไม่ให้ประพฤติวจีทุจริตคือกล่าวคำพูดที่ไม่ดีธรรมะที่ใช้ข้อคู่กันก็คือให้มีสัจจะให้มีวจีสุจริตให้มีความจริงเราต้องการความจริงใจจากคนอื่นเราก็ต้องให้ความจริงใจกับเขาก่อนในศีลข้อที่5ให้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทธรรมะที่ใช้คู่กันก็คือสติเพราะว่าเมื่อประพฤติผิดข้อที่5สิ่งที่จะลดลงก็คือสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีล5แล้วก็ต้องมีธรรม5ข้อนี้คู่กันไปศีล5และธรรม5เป็นสิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ชาวโลกถ้าศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการรักษาศีลในแต่ละข้อนั้นข้อที่1ถ้าเรารักษาได้เราก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนนอกจากอายุยืนแล้วสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ใช้ให้คนอื่นไปเบียดเบียนด้วยนะตนเองก็ไม่เบียดเบียนไม่ให้คนอื่นไปทำร้ายร่างกายคนอื่นด้วยศีลข้อที่2ถ้าเราประพฤติได้เราก็จะมีทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องกังวลคำว่าไม่ต้องกังวลเพราะความสุขของคฤหัสถ์นั้นคือสุขจากการมีทรัพย์ประเภทหนึ่งข้อที่2ก็คือสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์นั้นถ้าทรัพย์สมบัติเราได้มาโดยไม่ถูกต้องเราก็จะมีความทุกข์ในการใช้จ่ายจะใช้ทีก็ต้องระแวงไม่รู้ว่าใช้ไปแล้วเขาจะจับได้หรือเปล่าเขาจะจำได้ไหมว่านี่เงินเราขโมยมานี่ทองเราแอบซ่อนมานี่เงินเราแอบช่อราชบางหลวงมาก็จะมีความระแวงใช้จ่ายก็ไม่มีความสุขหรือที่เราเรียกว่าเป็นเงินร้อนเป็นทรัพย์สมบัติที่ร้อนเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อที่2ได้เราก็จะใช้จ่ายทรัพย์ของเราอย่างมีความสุขมีน้อยเราก็ใช้น้อยแต่เรารู้จักพอเพียงในศีลข้อที่3ถ้าต่างคนต่างมีความเชื่อใจในภรรยาสามีของตนเองความเป็นปึกแผ่นในครอบครัวความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวก็จะเกิดขึ้น

ครอบครัวไม่แตกแยกไม่เกิดปัญหาหย่าร้างไม่เกิดปัญหาครอบครัวไม่ส่งผลกระทบต่อลูกหลานในภายภาคหน้าต่อไปเราจะเห็นได้ว่าปัญหาข้อนี้กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเพราะถ้าต่างฝ่ายต่างจับได้ว่าคนนั้นประพฤตินอกใจคนนี้ประพฤตินอกใจในระหว่างคู่ครองของตนเองสิ่งที่ส่งผลกระทบตามมาไม่ใช่แต่พ่อแม่หย่าร้างลูกก็จะมีปมด้อยเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาได้ความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัวความอบอุ่นครอบครัวที่เป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในศีลข้อที่4ถ้าเรารักษาได้เราก็จะได้รับความจริงใจต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อให้พูดแต่วาจาที่อ่อนหวานให้พูดแต่วาจาที่เป็นเหมือนน้ำผึ้งที่เรียกว่ามัทุรสวาจาอย่าพูดวาจาที่เป็นเหมือนคูดหรือว่าอุจจาระพูดไปแล้วมันเหม็นไม่พูดวาจาที่เป็นเหมือนหอกพูดไปแล้วมันทิ่มแทงคนอื่นนะเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้เราก็จะได้รับความสุขทางหูเราจะมีความจริงใจต่อกันศีลข้อที่5ถ้าเรารักษาได้เราจะเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากขึ้นแต่ไม่เรียกว่าสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ในทางพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาถือว่าบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีคนประเภทเดียวก็คือพระอรหันต์นอกจากนั้นก็เป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะมากนะแล้วแต่การเจริญของแต่ละบุคคลเมื่อมีสติมากชีวิตเราก็จะปลอดภัยเพราะว่าสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่รักษาโลกไว้โดยที่สุดคือรักษาตัวเราไว้ไม่ให้ประมาทไม่ให้พลาดพลั้งจะทำการอะไรก็เรียบร้อยดีงามในศีลข้อที่6 ข้อ7และข้อนั้นเป็นส่วนของการประพฤติปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมเป็นการตัดปริโภทหรือความกังวลในการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเราจะมีอยู่เพราะว่าถ้าเรามัวไปห่วงเรื่องอาหารมัวเป็นห่วงเรื่องการดูการละเล่นการขับร้องการประโคมดนตรีมัวเป็นห่วงเรื่องที่นั่งที่นอนการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็จะก้าวหน้าได้ช้าเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดความกังวลต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าให้เริ่มงดเว้นจากการงดบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 2. ให้งดจากการร้องรำขับร้องประโคมดนตรีซึ่งมันเป็นตัวให้เกิดกิเลสก่อให้เกิดกิเลสภายในจิตใจของตนเองแล้วก็ให้งดเว้นจากการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ในหลักของโอวาทปาติโมกที่ทรงแสดงวิธีการแก่พระภิกษุสงฆ์นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าให้มีความยินดีในที่นั่งในที่นอนอันสงัดที่นั่งที่นอนอันสงัดก็คืออันเงียบอันเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในศีลทั้ง8ประการนี้เวลาที่เรารักษาได้แล้วพระท่านก็จะสรุปให้ฟังซึ่งอาตมาก็จะสรุปเป็นภาษาไทยให้ญาติโยมได้เข้าใจง่ายๆว่าในศีลทุกข้อที่สมาทานและก็รักษาไปนั้นถ้าเรารักษาได้ครบบริบูรณ์ก็จะทำให้เราเป็นคนที่จะเดินทางไปไหนก็มีแต่ความสุขโดยที่สุดแม้การเดินทางไปในภพหน้าก็จะนำไปสู่สุคติสุคติก็เริ่มตั้งแต่การเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นเทวดาการเกิดเป็นพรหมหรือสุคติในอีกความหมายหนึ่งก็คือการเดินทางโดยตลอดปลอดภัยนี่เรียกว่าสุคติอานิสงส์ประการที่2ก็คือการทําให้โภคสมบัติหรือทรัพย์สมบัติของตนเองนั้นมั่นคงเพราะเราได้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาด้วยความเป็นคนดีมีศีลธรรม
ทำให้สิ่งที่จะอยู่กับเรานั้นมีความมั่นคงถาวรไม่อนาถรร้อนใจใช้จ่ายทรัพย์ก็มีความสุขอีกประการหนึ่งโดยที่สุดแล้วเมื่อเรารักษาได้ศีลนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมทั้งหลายคนที่จะมีผลแห่งการปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าถ้าเราไปเจริญสมถกรรมฐานเราไปนั่งวิปัสสนาเหตุที่ผลการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วการเจริญสมาธิเราก็จะกระทําได้โดยง่ายนั่นเพราะว่าฐานหรือว่าศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นของเรานั้นบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วก็เป็นที่หวังได้ว่าเราจะพบกับความพ้นทุกข์บรรลุถึงพระนิพพานในอนาคตการอันเป็นเบื้องหน้านู้นเพราะฉะนั้นในเรื่องการอธิบายขยายความในวันนี้ก็พอจะทำความเข้าใจให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มากขึ้นกว่าเดิมธรรมสาธุในวันนี้ขอหยุดการบรรยายขยายความในเรื่องของศีลแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รู้สึกภูมิใจนะครับดีใจเป็นสิ่งที่เราปลื้มใจเป็นพลังใจที่ทำให้เรายังรู้สึกว่ายังมีคนรักยังมีคนชอบและก็ยังมีคนนับถืออยู่คุณธรรมศีลธรรมตัวดีสำคัญมากที่เราแต่ที่ทำให้เรายังอยู่ได้ครองตัวอยู่ได้
1: จะกล่าวถึงพระเอกตลอดการขวัญใจคนไทยทุกเพศทุกวัยกับลีลาการแสดงในทุกๆบทบาทที่เขาได้รับไม่ว่าจะฉากรักซีนอารมณ์หรือบทบู๊ล้างผลาญเขาคนนี้ตีบทได้แต่กระจุยกว่า50ปีที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงรางวัลที่ได้รับมากกว่า100รางวัลและถูกจารึกชื่อไว้ใน Guinness Book of World Record ว่าเป็นนักแสดงที่แสดงภาพยนตร์มากที่สุดในโลกเขาคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสมบัติเมธนีพระเอกตลอดการที่จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปใน Young Forever

0: สมัยก่อนจะเข้าวงการนี่มีคนที่เป็นแมวมองนี่มีอยู่ๆแกก็โผล่มาดื้อๆกันเองก็เข้ามาสวัสดีครับผมชื่อนำดีวิตตาครับผมอยากจะขอเชิญคุณไปเป็นพระเอกให้ผมสักเรื่องอะไรไหมพระเอกอะไรครับพระเอกดังเรื่องละครเนาะละครทีวีแกก็มาตัวหลังก็มาเจอกันอีกที่นั่นแหละครับแล้วก็อันนี้แกถือบทมาให้เลยถือบทละครเหมือนก็เข้ามือเลยแล้วก็พาไปที่วังท่านวังหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยคือมาถึงก็มีการซ้อมกันเลยนะที่นั่นเลยที่วังท่านไกรสิงห์
1: สมบัติเมธนีเริ่มเข้าวงการครั้งแรกจากแมวมองอย่างคุณนำดีวิตะทำให้ก้าวเข้ามาเล่นละครเป็นครั้งแรกในเรื่องหัวใจปรารถนาคู่กับคุณวิไลวันวัฒนพาณิชย์นางเอกชื่อดังในขณะนั้นโดยมีหม่อมเจ้าไกรสิงห์วุฒิชัยเป็นผู้กำกับออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง7ซึ่งในยุคนั้นมีโทรทัศน์ในเมืองไทยเพียงแค่2ช่องคือสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมและสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7ระบบขาวดำ
0: จากพระเอกทีวีนะครับพระเอกทีวีก็มาเรื่องหัวใจปรารถนาแล้วก็มาร้องเพลงก่อนนะฮะร้องเพลงอยู่2ครั้งร้องเพลงในทีวีนะครับคือคุณอันดีบอกเอ้ยคุณแอดเสียงดีนี่มาร้องเพลงไหมจัดเป็นรายการรีวิวเพลงเค้าเรียกรีวิวเพลงนะโอ้เกิดมาไอ้ศูนย์ราช

0: แคว้นใดข้าไปทั่วในปัตตภีข้าถือเป็นที่ครองนาน
1: มาร้องเพลงในหลังนะครับก็อันนี้แหละเป็นจุดที่ทำให้คุณน้อยกบลวทินสนใจเชิญให้ผมไปที่บ้านคุณดำรีก็ไปด้วยนะครับผมก็นั่งรถสปอร์ตไปแกให้ผมขับนะขับรถเป็นสปอร์ตแทรมไอ้ฝั่งผมเนี่ยไอ้ประตูก็เปิดไม่ได้ท้องดำรีก็ติดธรรมดาเขาเปิดคล็อกพอเปิดพัดดึงกรอนออกมันก็เปิดแต่ใต้ธรรมดาเมื่อผมต้องกระโจนออกพี่แดงไปน้อยแอบดูข้างบนดูพฤติกรรมข้างบนเป็นไงปรากฏ bad impressคือเพราะว่ากิริยาไม่น่ารักคือกุยแกบอกว่ากุยฮะคราวนี้พอขึ้นไปบนบ้านครับก็มีการคุยกันพอสมควรก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมายคือแกก็คุยไปกันนะพูดไปกันนะพระเอิญเลยไอ้นกตัวหนึ่งที่เป็นสื่อทำให้ผมได้แสดงหลังเป็นเรื่องแปลกนะฮะเรื่องเป็นเรื่องแปลกมากคือพี่แดงนกมีนกเอี้ยงสวัสดิกาชื่ออีชื่อเจี๊ยบขณะนั้นน่ะแกก็วางแล้วเจี๊ยบลงเพื่อให้มันกินน้ำแล้วก็บอกเจี๊ยบเอ้ยมันก็กระโดดมาหาก็มาเกาะที่นิ้วเนี่ยตอนหลังพี่แดงบอกเองนะครับเพราะว่าอันนี้นกตัวเนี้ยเป็นสื่อทำให้ตัวพี่แดงกับพี่น้อยกลับใจจากที่แรกมองจากหน้าต่างที่ว่าคิดว่าคุยตอนหลังมาเอ๊ะไม่ใช่นี่นะมีเสน่ห์นะบอกเนี่ยแม้กระทั่งสัตว์ยังรักอะไรเงี้ย
2: จากนกเอี้ยงสาลิกาที่เป็นสื่อให้สมบัติเมธินีได้เข้ามาเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกในเรื่องรุ้งเพชรคู่กับคุณรัตนาพรอินทรกำแหงโดยเรื่องรุ้งเพชรเป็นหนัง16มิลลิเมตรบทประพันธ์ของแก้วฟ้าและกำกับการแสดงโดยน้อยกมลวาทินนำออกฉายครั้งแรกในปีพุทธศักราช2504ที่โรงภาพยนตร์เอ็มพายซึ่งถือเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
1: ถ้าเผื่อว่าหนังเรื่องแรกที่เข้าโรงหนังโรงแรกนะเข้าได้เนี่ยถ้ามีรายได้เกิน 700,000 ขึ้นไปถือว่าสอบผ่านเป็นพระเอกต่อไปได้ถ้าเผื่อว่าไม่ถึง 700,000 บาทถือว่ายังไม่เข้าขั้นอาจจะต้องเรื่องต่อไปอาจจะเป็นพระรองหรือเป็นผู้ร้ายก็แล้วแต่เรื่องที่2เข้าไปเกือบกับล้านนะเรื่องที่2ดีขึ้นอีกมากเยอะเรื่องที่2สกาวเดือนยุคนั้นถือว่านะครับว่าพระเอกแบบผู้ดีถ้าพระเอกอย่างนั้นนะที่ภาพไปเนี่ยจะมีแต่ผู้หญิงดูผู้หญิงชอบดูแต่ผู้ชายเด็กๆไม่ชอบดูคนที่จะสามารถครองตลาดได้คือคนที่เล่นหนังบู๊ได้แล้วเก่งอย่างวิชัยบัญชาสมัยนั้นนะวิชัยบัญชาชัยยะแสนสุรศักดิ์อะไรเงี้ยนะครับคือพวกนี้จะเล่นหนังบู๊ได้แล้วก็เด็กชอบผู้หญิงก็ต้องชอบด้วยและผู้ชายก็ชอบต้องคือถ้าเล่นหนังบู๊เนี่ยแสดงว่าถ้าบู๊แล้วถูกใจเขานะครับบู๊แล้วไม่พอว่าแจ๋วนะบู๊ไม่ใช่บู๊เอาแอวแอะจอกแจ๊ไม่ได้นะครับต้องบู๊แล้วจริงจังดูแล้วดีนั่นแหละถึงจะครองใจแฟนหนังได้
2: จากการเป็นพระเอกนักบู๊จึงทำให้สมบัติเมธนีกลายเป็นพระเอกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและมีแฟนคลับจำนวนมากมายในขณะนั้น
1: คือพูดจริงแล้วไปไหนจริงๆแล้วไปไหนไม่ได้เลยนะคุณสมบัตินะครับยุคนั้นนะครับไปทำบุญก็ศาลาพังไปเข้าไอ้ร้านอาหารร้านพังนึกอยากจะดูหนังสักเรื่องเนี่ยจองตั๋วข้างหลังสุดแถวหลังสุดขวามือเพื่อจะได้ออกมาก่อนเร็วที่สุดถ้าออกมาตามนั้นแล้วก็โอ้โหออกไม่ได้โอ้โหแน่นยึดเลยก็ไม่ได้เลยก็วุ่นเลยไปโรงแรมไหนไปพักโรงแรมไหนก็นั่นไปหมดร้อมคนนั่นไปหมดแอดเอียดกันไปกันนะแล้วก็โดนล้วงมาอะไรบ้างโดนล้วงอย่างว่านะมันมีเรื่องแปลกอยู่เรื่องต้องขอสารภาพนะว่าดิฉันเนี่ยชอบคุณมากเลยชอบคุณมากเป็นแฟนคุณประจําด้วยดูหนังคุณประจําชอบคุณมากเลยตอนนี้ก็อยากจะให้สาวเนี่ยได้แต่งงานกับคุณบอกคล้ายๆบอกทําให้เราเนี่ยเป็น อยากจะได้พันธุ์เราเนี่ยฉันได้พันธุ์พืชพันธุ์ไอ้พันธุ์มันดีกันนะว่า
2: จากการที่สมบัติเมธนีเป็นพระเอกขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่จึงมีกฎเหล็กคือห้ามมีความรักและห้ามแต่งงานโดยเด็ดขาด
1: อันนี้เป็นข้อเรียกว่าข้อที่ระบุไว้เลยถ้าเผื่อเรามีแฟนจะแต่งงานอย่าให้ใครรู้เด็ดขาดเพราะว่ากำลังดังๆอยู่เนี่ยพอแต่งงานปุ๊บบูบทันทีเลยแล้วก็ปิดนะครับตอนหลังก็มารู้เขาบอกโอ้โหอะไรฮะเราก็นึกเอ๊ะทำไมเมียกับน้องแต่มันเหมือนกันเหลือเกินเราเลยบอกกับน้องสาวแต่ตอนนั้นก็ลูกคนแรกนะครับต่างเกิดศิริราชนี่แหละครับเอ๊ะเราก็อยากเห็นหน้าลูกใจขาดเราก็ปลอมเลยปลอมเป็นลุงแก่แม่นตาขาวๆถือไม่เท่ายักเย่ยักยันไปพยาบาลที่เบิร์นไปไม่รู้เลยนะไปมาก็แล้วเขาก็โอเคอ๋อคุณตู้ตามาเยี่ยมนะตาบอกแล้วตามาเยี่ยมคือโอเคก็เห็นหน้าลูกแล้วก็ว่าไงลูกหน้าตาดีนะว่าไงมาเยี่ยมแล้วก็เราก็พูดจาเราไปอย่างนี้นะครับอะไรเงี้ยไปมันก็โอเคมันก็เป็นเรื่องชื่นใจอ่ะนะครับได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกเลย
2: ถึงแม้สมบัติเมธนีจะแต่งงานมีลูกแล้วก็ไม่ได้ทำให้ความนิยมลดลงแต่ยังคงเป็นพระเอกตลอดกาลจนถึงทุกวันนี
1: ้ Young Forever จุดไฟเติมฝัน
2: แม้ปัจจุบันพระเอกตลอดการของเราจะมีงานแสดงน้อยลงแต่ทุกวันนี้เขายังคงดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอทำให้ความเท่ความหล่อของพระเอกคนนี้ไม่ได้ลดหายไปเลยวันนี้เรามารู้เคล็ดลับการดูแลตัวเองของพระเอกตลอดการคนนี้กัน
1: คุณต้องออกกำลังกายก็มีหลายแบบนะครับเพราะว่าคนเรานี่มันถ้าเผื่อว่าอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับจะไปออกกำลังกายแบบหนุ่มๆก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีออกกำลังกายหลายๆแบบผสมผสานกันอย่างเช่นออกกำลังกายแบบคนสูงอายุก็มักจะเป็นพวกเขาเรียกนันแอปพอร์ตุสหรือว่าการบริหารร่างกายแบบมือเปล่าหนึ่งนะครับหรือถ้าบวชจะเป็นการบริหารแบบที่มีน้ำหนักนะครับมันก็ช่วยทำให้ความหนาแน่นของกระดูกเราดีขึ้นนะครับโดยปกติเราจะบริหารร่างกายแบบวันเว้นวันนะครับหรือว่า3วันใน1อาทิตย์
2: จากการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอทำให้สมบัติเมธนีมีภูมิคุ้มกันจากอาการเจ็บป่วยอย่างการติดเชื้อในกระแสเลือด
1: มันเป็นการป่วยของเราเองซึ่งเราไปนวดนะครับไปนวดแล้วก็เขาจะมีไอ้เครื่องมือนวดแล้วเขาเนี่ยเขาจะมีเล็กๆเข้าไปเยี่ยมดูตุ่มเราเจ็บพลังโอ้ยเจ็บจบแล้วก็ชักออกมันก็อาจจะถลอกก็เอาผ้าที่เขาอยู่ในน้ำมันสกปรกอ่ะเขาไปซักแล้วเขาก็เป็นวัชชุไม่ใช่มาถูเราเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าน้ำนั้นสะอาดหรือสกปรกเราไม่รู้แล้วเนี่ยเราก็ได้รับสิ่งนั้นมาก็เลยติดเชื้อในกระแสเลือดตามตำราแล้วต้องตายเพิ่นหมอบอกเพราะว่าแข็งแรงมากเราแข็งแรงมากแล้วก็หมอก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยได้เต็มที่แต่ว่าอยู่ได้เพราะว่าแข็งแรงเราไม่มีโรคในตัวเลยแม้แต่อย่างเดียว
2: นอกจากการออกกำลังกายแล้วกิจกรรมยามว่างของสมบัติเมธนีอีกอย่างก็คือการวาดรูป
1: การวาดรูปในส่วนมากจะเป็นมีอารมณ์ต้องมีอารมณ์คือเราอยู่เราเห็นนี่แหละอย่างสมมติไอ้ดอกไม้เนี่ยก็เลยต้นนี้มันสวยไปแล้วก็เขียนรูปนะครับเราต้องมีแบบให้เขียนมีแบบให้เขียนเขียนแบบเขียนมีสีมีอะไรให้โอเคอย่างนั้นนะเนี่ยอย่างแบบเขียนรูปอย่างเงี้ยชอบวาด

0: ภาพกล้ามันสวยคนมีกล้ามันสวยวาดแล้วสวยYoung Forever จุดไฟเติมฝัน
1: จากความสำเร็จบนเส้นทางการแสดงของสมบัติเมธนีที่หลอมรวมความรู้และประสบการณ์ที่ยากจะหาใครเทียบเท่าเปรียบเสมือนแบบเรียนเล่มใหญ่ที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวในวงการภาพยนตร์อันล้ำค่าไปสู่กลุ่มคนรุ่นหลังและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคที่หาได้ยากจากการแสดงในปัจจุบันสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์การแสดงณภาควิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์นะครับก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะเป็นพระเอกตลอดกาลมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะในการแสดงภาพยนตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบันเราจะได้รู้กันว่าแตกต่างกันอย่างไรขอเชิญนะครับแขกรับเชิญพิเศษวันนี้นะครับก็คืออาแอดสมบัติเมธนีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับทุกคนครับทุกท่าน
2: สมัยผมเองก็ดูไม่ทันแต่พ่อแม่ผม
3: ทัน
2: เก
3: ิ
2: ดท
3: ัน
2: แล้วก็พูดถึงอยู่บ่อย
3: ตั้งแต่ปี2503ครับนะครับคนตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าอยากจะมาแสดงเท่าไหร่แล้วครับแต่นี่เขาคิดนึกว่าเขาหาว่าเราหล่ออ่ะนะครับก็เลยเอาซะหน่อยก็ลองดูนะครับว่าจะมาเป็นยังไงดีนะครับอะไรเงี้ย
2: อ
3: ัน
2: น
3: ี้
2: น่าสนใจมากครับว่าแอดคือในอดีตเนี่ยถ้าทราบนะคือว่าเขาไม่มีการสอนการแสดงอย่างเป็นหลักสูตร
3: ไม่มีครับตามหลักของเราเนี่ยนะครับที่แสดงได้นี่แหละเพราะการจำมาจากที่อื่นทั้งนั้นเลยไอการที่เราจำสิ่งต่างๆมาเนี่ยมันสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราที่เป็นนักแสดงนะครับจะเป็นนักแสดงก็ดีจะเป็นผู้กำกับแสดงก็ดีต้องจำสมัยก่อนพ่อชอบพาไปดูหนังฝรั่งหนังคาวบอยก็ดีหนังชกต่อยก็ดีหนังอะไรก็ดีทุกอย่างที่ไปแม้กระทั่งหนังเพลงIf I love you, what? เดี๋ยวเคยได้ยินไหม Time and again I would try to be all I want you to know อะไรอย่างนี้แล้วก็จำมาหมดกิริยาอาการที่ร้องพงร้องเพลงฝรั่งมันร้องเพลงจังไรพลาดแล้วก็จำมาอีกทุกอย่างมาอยู่ในหัวนี่เพราะการจำมาจากสิ่งที่แวดล้อมที่เราไปดูมาอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกจำมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเราในการแสดงมากมายเลยครับสมมติเรื่องนี้เขาให้บทมาเรื่องนี้บอกโอ้เรื่องนี้มันบูฮะเรื่องนี้ต้องจอห์นเวนแล้วก็จำจอห์นเวนมาเรื่องนี้รูปหล่อสำอางหน่อยร็อกฮัตสันหรือตลกออกตลกโทนี่เคอร์ติสอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคาแรคเตอร์บางอย่างเข้ามาแล้วก็ผสมผสานกับของเราด้วยผสมสารกันลงไปก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไปได้โดยที่ไม่ต้องใครมีใครสอนเลยไม่ต้องมีใครสอนจริงๆครับ
2: พอหลังจากที่เป็นละครแล้วก็ก้าวมาสู่ภาพยนตร์
3: ครับ
2: การเล่นเนี่ยแหละครับมันต่างกันหรือเปล่าหรือมีความแตกต่างกันยังไงบ้างลองแ
3: อ
2: ดเรา
3: คือถ้าเผื่อว่าเป็นภาพยนตร์เนี่ยเราไม่ต้องไปจำบทไม่อยากกันในละครในละครมีจำบทบ้างใช่ไหมครับแต่หนังนี้เขาจะป้อนให้ตลอดเขาจะพูดอะไรแต่เขาจะพูดพอเข้ามาพับเข้ามาร้อยเรียงกันที่ในตาเราพับเราก็พูดออกไปตามนั้นจะเศร้าจะโกรธจะเกลียดจะกาฆ่าจะเคราะห์จะมันอยู่ในนี้หมดเขาบอกบทพับจะฟังทำไมดูทำอย่างนั้นไม่ชอบทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันเข้ามาจากตรงนี้มาจากตรงนี้ฉันไม่ชอบอย่างนี้ไม่เอามันก็มาจากตรงนี้เหมือนกันเข้ามาตรงนี้เข้ามาเรื่อยๆเลยทำไมอ่ะมันเข้ามาแล้วเราก็พูดออกมาด้วยลำเสียงของเราทั้งหมดนะครับจะเศร้าจะโศกจะหัวเราะจะขำจะอะไรแต่ก็มาจากคนบอกบทแต่เราต้องบอกบทเราต้องจำบทไปก่อนนะครับ
4: แล้วซีนเมื่อสมัยก่อนนะครับคือ

0: มันเป็นมันเขาเล่นแบบเขาเล่นแบบจนเป็นธรรมชาติจะเป็นปกติเหมือนสมัยนี้หรือเปล่าหรือแบบต้องมีเคอะเคอะเคอะกันหรือเปล่าม
1: ันเป็นที่ตัวแสดงครับถ้าระดับนางเอกเนี่ยเขามักจะไม่สัมผัสกันจริงๆไม่ไปยิงเพียงแต่แล้วก็ทำเงี้ยทำเงี้ยทำเงี้ยทำเงี้ยมันดูแล้วก็ทุ่มแรงด้วยกันอ่ะนะครับ
2: สมัยก่อนเนี่ยนะแอดเองก็ต้องเล่นเองใช่ไหมครับไม่ได้มี
1: ครับไม่มีท่านอินครับโอ้ยอินฟลักซ์เนี่ยเขาจะใช้ฝังตัวเราโดยเอาแผ่นเหล็กติดไว้ตรงนี้แล้วก็เอานี่ติดไว้นี่แล้วก็มีไอ้ระเบิดเนี่ยอยู่ในนี้นะครับแล้วก็สายร้อยไปตามกางเกงเนี่ยร้อยไปถึงรองเท้าเพราะฉะนั้นเรากำลังจะโดนยิงเราจะทำท่าจะยิงเนี้ยโดนยิงเนี้ยเขาจะกดเอฟเฟกต์เลยกดเอฟเฟกต์ปังเจ็บแทบตายกูเด้ออีกอย่างนึงบางทีฝังกับต้นไม้แล้วก็อยู่ตรงหลังต้นไม้อย่างนี้ก่อยก็บอกออกมาได้พอปั๊บเอฟเฟกต์ระเบิดตุ้มโผก็ไปดีเลือดอาบเลยกูเลยเพราะว่ามันเอฟเฟกต์นี่มันจะกระจายไปหมดเลยแล้วก็การเล่นดังดังบู๊ที่เมื่อก่อนเสี่ยงตายนับครั้งไม่ถ้วนเลยครับ
2: นายแอดมองว่ามันต่างกันไหมครับการแสดงเดี๋ยวนี้กับในอดีตที่ผ่านมา
1: เดี๋ยวนี้ดีกว่าอย่างนี้เขามีการหลอกกันมีอะไรกันอะไรก็ว่าคือเขาเซฟอ่ะเขาเซฟให้ตัวแสดงดีกว่าเยอะเลยแล้วการแสดงวันนี้นักแสดงโอเคมีความรู้มีความสามารถที่เหนือกว่าในยุคนั้น
3: สมัยก่อนนะคะมันจะมีเป็นแบบพระเอกนางเอกคู่ขวัญนะคะที่แบบต้องเล่นด้วยกันตลอดเวลาเหมือนแบบสมัยนี้แล้วคนสมัยก่อนนะแบบพวกคนดูเขาอินแบบจริงๆเลยป่ะว่าสองคนนี้ต้องเป็นแฟน
4: ต้องรักกันใช่ไหมครับ
1: ส่วนมากจะไม่เป็นหรอกครับเพราะว่ามันจะคือคนเขาจับเองส่วนมากทางเจ้าของหลังนี้เขาจะได้ข่าวมาว่าคู่นี้เมื่อเขาเล่นด้วยกันแล้วมันได้เงินมากคนชอบนะครับคนชอบเขาก็เลยจับให้มาคู่กันก็เหมือนอย่างมิตรพัชราอะไรเงี้ยผมกับอรัญญาอะไรเงี้ยคือเพื่อนมาจับคู่กันแล้วมันได้เงินอย่างผมกับพัชราก็นะกับพัชราก็เยอะนะครับเล่นกันเยอะเหมือนกันแต่ว่ากันเยอะก็กับอรัญญามากกว่าเพราะว่าเพื่อนเราร้องเพลงได้ร้องเพลงได้เพื่อนแล้วยุคนั้นเป็นยุคที่เป็นหนังเพลงเยอะด้วยคืออะไรก็แล้วแต่พระเอกยุคก่อนต้องมีคุณธรรมอย่างนี้ครับมันถึงได้อยู่ได้นานเนี่ยครับพระเอกต้องมีคุณธรรมนางเอกก็ต้องมีคุณธรรมทั้งคู่มีคุณธรรมหมดแล้วก็นอกหนังก็ต้องมีด้วยนะครับไม่ใช่มีเฉพาะในหนังนะแล้วคนนอกหนังก็โป๊ะโป๊ะย่อยย่านแหลกก็ไม่ได้นะครับเขารู้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีคุณธรรมประจำใจ
2: ขอบคุณนะแอนมากครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆครับเพราะว่าหาไม่ง่ายเลยที่จะมีโอกาสที่นักแสดงรุ่นเก่าอย่างน้าแอดจะมาให้ความรู้กับพวกเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีนักแสดงดาราหน้าใหม่เยอะมากแต่ว่ามีไม่กี่คนที่จะสามารถยืนอยู่ในวงการได้นานๆแล้วก็มีคุณภาพอย่างน้าแอดครับก็คือประทับใจมาก
1: ก็สนุกค่ะทำงานกับพี่แอดเนี่ยสนุกมากแล้วก็มีความคล่องตัวมากเพราะว่าเนื่องจากเราทำงานด้วยกันเยอะมากแต่ถึงจะเริ่มทำงานด้วยกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ดูดีนะคะแล้วก็เรื่องแรกที่เล่นกับพี่แอดเนี่ยเกาะสวาทหาสวรรค์ถ้าเป็นหนังคอมเมดี้ยิ่งสนุกใหญ่แล้วทุกอย่างมันก็ราบรื่นดีจากที่เป็นนักแสดงชายที่ได้เล่นด้วยกันมาเนี่ยนะคะเพราะนอกนั้นก็จะไม่เท่ากับพี่แอดนะคะพี่แอดเนี่ยเล่นมากที่สุดเลยน่าจะ200กว่าเรื่องนะจากที่ทำงานมาด้วยกันได้แต่ต้นจนปัจจุบันเนี้ยก็มีความรู้สึกว่ามันงานเราเหมือนครอบครัวแล้วเพราะอยู่ด้วยกันมากจริงๆเลยสมัยก่อนนี่เนาะช่วงที่งานเยอะๆนี่เจอกันแทบจะทุกวัน
2: ครับก็ประทับใจแอดสมบัติเมธนีครับเป็นพระเอกยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทยแล้วก็ท่านเป็นคนที่เล่นในทุกบทบาทแสดงมาอย่างยาวนานแล้วท่านก็วางตัวดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมจนถึงปัจจุบันด้วยครับก็อยากให้ท่านกลับมาแสดงอีกครั้งนึงครับแฟนๆรออยู่เยอะเลย
3: ก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วพี่เป็นนักดูหนังไทยตัวยงเลยตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะบ้านอยู่ใกล้โรงหนังแล้วก็จำความได้พอเริ่มดูหนังไทยมาเนี่ยพระเอกที่เราดูคนแรกๆเลยก็คือจะเป็นสมบัติเป็นยุคไอแอดเฟื่องฟูเลยนะครับสมบัติอรัญญาที่จะโตมากับยุคนั้นได้มีโอกาสเจอท่านบ้างตามงานแบบงานคอนเสิร์ตที่เราไปดูหรือว่างานกิจกรรมต่างๆในบางครั้งแล้วเราได้มีโอกาสเข้าไปคุยถึงไม่เป็นเวลาสั้นๆแต่เรารู้สึกอบอุ่นนี่คือไอดอลของเราคือพระเอกที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กเห็นในจอแล้วมาเจอตัวจริงๆแล้วท่านก็อบอุ่นคุยดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรารู้สึกประทับใจอยากให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะปกติท่านก็เป็นคนดูแลร่างกายดูแลสุขภาพอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ท่านแข็งแรงแล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนๆไปตลอดไปนะครับ
4: กว่า50ปีในวงการการแสดงกว่า600เรื่องกับบทบาทการเป็นพระเอกและกว่า100รางวัลที่การันตีความสามารถวันนี้เขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาคือพระเอกตลอดกาลในใจของพวกเราคนไทยทุกคนสมบัติเมธนี
5: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากกลต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับกลต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ เข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
9: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานิสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและนำเมนูสุขภาพที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณมาให้คุณผู้ชมลองทำกันดูด้วยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์ดลชาวานิชการผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะหมอ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากกันค่ะอันดับแรกต้องถามก่อนเลยค่ะว่ามะเร็งต่อมลูกหมากคืออะไรคะ
1: อ๋อมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับก็คือเป็นการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเซลล์มะเร็งต่อมเซลล์ต่อมลูกหมาก
0: ค่ะ
1: นะครับคือที่มันเจริญเติบโตมากจนเกินไปจนกลายเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมา
0: ใช
1: ่ครับผมโดยตัวมะเร็งตัวนี้ก็จะมีความสามารถพิเศษในการที่อาจจะกระจายไปในอวัยวะต่างๆได้เช่นกระเพาะปัสสาวะต่อมน้ำเหลืองถุงน้ำเชื้อหรือกระดูกได้นะคร
0: ับ ค่ะแล้วมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะจะมีการเกิดขึ้นจากเหตุอะไรบ้างอะคะ
1: อ๋อครับผมคือมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับก็คือการที่มะเร็งต่อมลูกหมากจะเกิดขึ้นได้เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะสิ่งที่กระตุ้นใหมะเร็งโตขึ้นก็คือฮอร์โมนเพศชายของเรานี่เองนะครับน
0: ะ
1: ซึ่งอันนี้ก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือสุดแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีสิ่งหรือสารใดๆก็ตามที่รับประทานเข้าไปแล้วทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากส่วนใหญ่ปัจจัยหลักๆที่จะเกี่ยวข้องกับมะเร็งต่อมลูกหมากก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์นั่นเอง
0: อ๋อค่ะแสดงว่าถ้ามีคุณปู่คุณตาหรือคุณพ่อเป็นก
1: ็
0: อาจจะเป็นใช่ไหม
1: ถ้าเรามีญาติสายตรงเช่นคุณพ่อพี่ชาย
0: อ๋อพี่ชายค่ะ
1: เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็จะเพิ่มความเสี่ยงให้ตัวท่านเองเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง2เท่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่คร
0: ับ เปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ก็ค่อนข้างสูงถึง2เท่ากว่าสูงกว่าคนปกติโดยทั่วไป
0: แล้วอย่างนี้เราจะมีการตรวจวินิจฉัยถึงมะเร็งต่อมลูกหมากที่อาจจะเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างอะคะ
1: ใช่ครับก็คือต้องอย่างแรกต้องอาจจะต้องเล่าให้ฟังถึงการพยากรณ์ของโรคก่อนเพราะว่าถ้าเราเข้าใจการพยากรณ์ของโรคโดยการดำเนินของโรคเนี่ยเราก็จะรู้ว่าช่วงอายุช่วงไหนที่เราควรจะต้องมาตรวจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าการพยากรณ์ของโรคเนี่ยโรคส่วนใหญ่จะพบได้ในช่วงอายุ 50-75 ปีนะครับผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณถ้าพบในระยะแรกตอนนี้เนี่ยสามารถมีชีวิตยืนอยู่ได้เนี่ยประมาณ 90% ที่5ปีแต่ถ้าเกิดว่ายาวไปถึง10ปีเนี่ยก็อาจจะมีชีวิตยืนยาวอยู่ได้ประมาณ 30%
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็คือการคัดกรองของโรคเนี่ยที่แนะนำให้ทุกคนผู้ชายทุกคนเนี่ยมาตรวจเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงอายุ 50-75 ปี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับก็คือแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยว่าถ้ามีประวัติครอบครัวเช่นคุณพ่อพี่ชายหรือคุณปู่คุณตาเป็นเนี่ยก็อาจจะแนะนำว่าจะต้องมาตรวจก่อนตั้งแต่อายุประมาณ40ปีขึ้นไป
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่ทราบกันก็คือการพยากรณ์ของโรคเนี่ยก็คือโรคเนี่ยสามารถที่จะยืนยาวอยู่ได้ถึงประมาณเกือบ10ปี
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าผู้ที่จะมาคัดกรองของโรคเนี่ยมีต้องดูที่สุขภาพของผู้ที่จะมาคัดกรองด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าถ้าบางคนมีโรคประจำตัวค่อนข้างเยอะมากนะครับนะแล้วก็มีโรคประจำตัวเยอะเพราะฉะนั้นการที่จะค้นหามะเร็งในตัวเขาแล้วก็ไปรักษามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้ชีวิตอัตราการมีชีวิตยืนยาวมากขึ้นในผู้ป่วยคนนั้นนะครับก็ต้องดูเป็นรายๆไปด้วยต้องมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุที่อยู่ในช่วง 50-75 ปีครับ
0: ค่ะเรื่องนี้การพยากรณ์ของโรคนั่นก็คือหมายถึงว่าการที่เราประเมินว่าอาจจะก่อให้เกิดหรือเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากใช่ไหมคะ
1: ก็คือพยากรณ์คือว่าถ้าเราเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากตอนนี
0: ้
1: เราจะมีอายุยืนยาวเท่าไหร่
0: เป็นการพยากรณ์ว่าจะมีอายุต่อจากนั้นได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ลักษณะอาการนะคะจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับผมอาการของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันมะเร็งนี่เป็นมะเร็งที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: คือ มันจะไม่ค่อยมีอาการบอกเราตั้งแต่ในระยะแรกๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีอาการบอกเราถ้าเกิดจะมีอาการก็คือจะเป็นระยะที่ท้ายๆไปแล้วเช่นปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะไม่พุ่งหรือว่าปัสสาวะมีเลือดปนนะครับหรือว่ามีอาการปวดกระดูกตามเพราะว่าอาจจะตัวโรคกระจายไปที่กระดูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีอาการปวดกระดูกปวดขาปวดอะไรอย่างเงี้ยได
0: ้ค่ะ
1: นะครับ
0: แล้วในส่วนของการคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากที่คุณหมอกล่าวเนี่ยค่ะจะมีวิธีการทำยังไงบ้างอะคะ
1: การคัดกรองเนี่ยก็คือเราจะทำอยู่2อย่างนะครับ2อย่างก็คือ1คือการเจาะเลือดเจาะเลือดดูค่าที่เขาจะเรียกว่า PSA
0: ค่ะ
1: ค่า PSA เนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยในการคัดกรองโรคว่าคุณมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือเปล่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับอย่างที่สองก็คือการตรวจร่างกายต่อมลูกหมากทางทวารหนักนะครับก็คือเราจะใช้นิ้วตรวจทางทวารหนักเพื่อที่จะคลำต่อมลูกหมากว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมีความแข็งมีก้อนมีตุ่มอะไรที่มันผิดปกติไปหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นผลเลือดหรือว่าจะเป็นการตรวจร่างกายที่พบว่าต่อมลูกหมากผิดปกติเราก็จะแนะนำในการตรวจต่อเขาเรียกว่าตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากส่องกล้องเข้าไปทางทวารหนักแล้วก็เอาชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากมาตรวจดูเพื่อดูว่ามีเซลล์มะเร็งอยู่หรือเปล่า
0: ค่ะแล้วอย่างนี้การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากนั่นก็คือมีแค่การใช้กล้องส่อง
1: ก็คือใช่ครับเราต้องคัดกรองก่อนด้วยการตรวจเลือดกับตรวจร่างกายแต่ว่าสิ่งที่สุดท้ายที่จะคอนเฟิร์มว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่า คือเราต้องได้ชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากเนี่ยออกมา ซึ่งเราก็จะส่องกล้องเข้าไปทางทวารหนักแล้วก็สุ่มเอาชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากบางส่วนเนี่ยมาตรวจดูซึ่งถ้าพบมะเร็งเราก็จะบอกว่าผู้ป่วยคนนั้นมีมะเร็งมีมะเร็งต่อมลูกหมาก
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ผู้ชายที่มีโอกาสที่จะเป็นนะคะหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นแต่มีความระแวงควรจะเข้ามาตรวจได้ตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่อะคะ
1: ก็แนะนำเลยก็คือในช่วงประมาณ 50-75 ปี
0: ค่ะ
1: นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่มีญาติพี่น้องที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งต่อลูกหมากอาจจะต้องมาตรวจตั้งแต่อายุ40ปี
0: ครับแล้วอย่างนี้มะเร็งต่อมลูกหมากที่คุณหมอกล่าวค่ะจะมีระยะแบ่งเป็นกี่ช่วงอะคะ
1: ระยะทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งเป็น4ช่วงครับก็คือระยะ1เนี่ยก็คืออาจจะเล็กมากๆนะครับตรวจได้จากการเจาะชิ้นเนื้อหรือการวัดระดับเลือดออกมา

0: ออกมานอกต่อมลูกหมากแล้วซึ่งอาจจะกินไปถึงอวัยวะข้างเคียงเช่นตัวของถุงน้ำเชื้อหรือว่ากระเพาะปัสสาวะนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าในระยะที่4เนี่ยอาจจะร่วมกับมีการกระจายไปที่อวัยวะอื่นที่ไกลออกไปเช่นอวัยวะในช่องท้องหรือว่ากระดูกต่อมน้ำเหลืองเป็นต้นครับ
1: แล้วถ้ากระจายไปในส่วนต่างๆที่คุณหมอกล่าวจะมีผลร้ายแรงเกิดขึ้นต่อจากนั้นไหมคะ
0: ก็หนึ่งก็คืออาจจะทำให้คือในต่อมลูกหมากเรื่องนี้ก็จะเป็นระยะสุดท้ายแหละ ก็คือระยะที่4เพราะฉะนั้นการรักษาก็อาจจะมีทางเลือกในการรักษาที่ไม่มากนักนะครับนะแล้วก็จะทำให้มะเร็งนี้หายขาดเลยเนี่ยอาจจะลำบากซะหน่อยอาจจะทำให้มีอาการปวดหรือว่าอาการปัสสาวะลำบากปัสสาวะเป็นเลือดออกมาได้นะครับ
1: แล้วผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะในแต่ละระยะค่ะเขาจะมีอาการหรือว่าความเจ็บปวดที่แสดงออกมาแตกต่างกันไหมคะ
0: ก็จะแตกต่างกันตามระยะครับถ้าระยะแรกเนี่ยแต่ที่ผมได้เรียนให้ทราบไปแล้วว่ามันจะไม่มีอาการอะไรเลย
1: ค
0: ือถ้าเกิดไม่ตรวจก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าในระยะ3ระยะ4ก็คือต่อมลูกหมากก็เริ่มโตแล้วอาจจะสร้างปัญหาทำให้เราปัสสาวะลำบากปัสสาวะไม่ออกเพราะว่ามันมาขวางเดินปัสสาวะของเราทำให้เราปัสสาวะไม่พุ่งอาจจะมีเลือดออกมานะครับรวมถึงว่าถ้ามันกระจายไปตามส่วนต่างๆก็จะทำให้มีปัญหาในระบบต่างๆตามมาซึ่งได้พบมากก็คือถ้ากระจายไปที่กระดูกส่วนใหญ่ก็จะมีอาการปวดกระดูก
1: แล้วการรักษาในแต่ระยะอะค่ะจะมีการรักษาที่แตกต่างกันด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับผมก็อันนี้เรียนให้น้องแก้มบุ๋มเขาทราบคร่าวๆแบบว่าทางเลือกในการรักษาเนี่ยมันมีทางเลือกหลายทางเลือกมากนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรคแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนไข้ในแต่ละรายด้วยว่าคนไข้เนี่ยมีสภาพความฟิตความพร้อมในการที่จะรับการรักษาในแต่ละวิธีเนี่ยอะไรที่จะเหมาะกับคนไข้คนนั้นนะครับระยะแรกๆ ก็คืออาจจะมีวิธีทางรักษาคือเฝ้าระวังเฝ้าระวังคือไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีอาการแล้วก็เราก็ตรวจจากแค่ผลเลือดแล้วก็เอาชิ้นเนื้อไปตรวจดูเนี่ยมันถ้าไม่มีอาการมันแทบอาจจะพูดง่ายๆว่าอาจจะเจอโดยบังเอิญมันอาจจะอยู่กับเราไปจนมันตายเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ต้องทำอะไรกับมันซึ่งแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ปล่อยมันไว้เฉยๆเราก็จะมีการติดตามตัวโรคเพื่อดูว่าจากระยะ1เนี่ยมันกลายเป็นระยะ2ระยะ3แล้วหรือยังถ้ามันเริ่มโตขึ้นหรือว่ามันเริ่มที่จะกระจายออกไปมากขึ้นเราค่อยมาจัดการมันได้อันนี้คือเรียกว่าวิธีเฝ้าระวังส่วนวิธีที่2เนี่ยคือวิธีการผ่าตัดผ่าตัดคือผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากออกมาหมดเลยนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการผ่าตัดใหญ
1: ่
0: ซึ่งก็อาจจะมีหลายเทคนิคในการผ่าตัดทั้งแบบผ่าตัดเปิดก็คือมีแผลทางหน้าท้องผ่าตัดแบบ2กล้องคือมีการเจาะรูเข้าไปทางหน้าท้องอันนี้ก็จะแผลน้อยหน่อยแผลเล็กหายเร็วเจ็บน้อยนะครับนะส่วนใหญ่ก็ปัจจุบันก็มีการผ่าตัดโดยการใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความละเอียดมากขึ้นนะครับ
1: หมายถึงตัวหุ่นยนต์เป็นตัวตัดสินใจหรือว่าเป็นตัวอุปกรณ์ที่จะใช้ในการผ่าตัดยังไงคะกับหุ่นยนต์
0: เราเนี่ยแพทย์ผู้ผ่าตัดเนี่ยจะเป็นคนบังคับหุ่นยนต
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเครื่องมือที่เข้าไปในตัวคนไข้เนี่ยจะเป็นเหมือนแขนกลแขนหุ่นยนต
1: ์
0: ที่จะทำงานผ่าตัดแทนเราแต่ตัวเราเนี่ยเราจะสามารถบังคับหุ่นยนต์เนี่ยได้อยู่ด้านนอกอยู่ด้านนอกคนไข้ก็คือแต่เครื่องมือที่เข้าไปเนี่ยเป็นหุ่นยนต
1: ์เป็นหุ่นยนต์
0: เป็นมือหุ่นยนต์เลย
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเสี่ยงมันจะสูงไหมคะกับการรักษาแบบที่เป็นหุ่นยนต์อย่างเงี้ยค่ะ
0: หุ่นยนต์เนี่ยส่วนใหญ่การรักษาก็จะดีกว่าครับเพราะว่าหุ่นยนต์สามารถมันนิ่งกว่ามันละเอียดกว่ามันสามารถหมุนได้ทุกทิศทุกทางซึ่งมันค่อนข้างจะก็ดีกว่าเครื่องมือในปัจจุบันที่ใช้เป็นมือคนหรือว่าเป็นแค่การส่องกล้องเข้าไปถ่ายกล้องเข้าไปเฉยๆแล้วก็ละเอียดเป็น3มิติด้วย
1: ละเอียดกว่า
0: เห็นภาพเป็น3มิติในการทำมันนั่นก็คือเหมือนสมจริงมากๆ
1: คือมีจอแสดงผลที่เห็นได้ละเอียดกว่า
0: เป็น3ม
1: ิ
0: ติ เลย
1: ใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วนอกเหนือจากนี้ยังมีวิธีการรักษาอย่างอื่น
0: อย่างอื่นเนี่ยถ้าเกิดในผู้ที่อาจจะโรคประจำตัวเยอะไม่สามารถทนการผ่าตัดใหญ่ๆแบบนี้ได้ก็จะเป็นเรื่องของการฉายแสงฉายแสงรักษาซึ่งการฉายแสงรักษาเนี่ยก็มี2แบบก็คือการฉายแสงจากภายนอกก็คือเหมือนเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ตัวหนึ่งให้คนไข้จะนอน

0: นอนบนเครื่องฉายแสงแล้วก็มีเครื่องที่จะเป็นเครื่องมือที่จะฉายรังสีเข้าไปเพื่อที่จะเผาตัวเซลล์มะเร็งให้มันตายไปส่วนอย่างที่สองก็คือการฝังแร่ก็คือเราไม่ได้ฉายจากภายนอกเราฝังตัวแร่ตัวกัมมันตภาพรังสีฝังเข้าไปในตัวต่อมลูกหมากแล้วมันก็จะกระจายแล้วก็จะแผ่รังสีออกมาจากในตัวทิปตัวนั้นแล้วก็ทำลายเซลล์ต่อมลูกหมากที่อยู่รอบๆตัวมัน
1: ซึ่งการฝังนี่ก็คือต้องผ่าตัด
0: ก็ฝังเข้าไปไม่ถึงกับเป็นการผ่าตัดใหญ่เพราะว่าเราจะเหมือนกับเป็นฝังเข็มเป็นเข็มเล็ก
1: ๆ
0: ที่ฝังเข็มเข้าไปในตัวต่อมลูกหมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับผม
1: แล้วพอฝังเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการตรวจเป็นระยะเหรอคะว่ายังอยู่ไหมหรือว่าหายแล้วเลยค่ะหลังจากหาย
0: ใช่ครับแล้วก็จะมีการเอ็กซเรย์ซ้ำดูว่าตัวต่อมลูกหมากเนี่ยมันฝ่อหรือมันเล็กลงไปไหมดูการเจาะเลือดค่าตัวเดิมนะครับตัว PSA ตัวนั้นว่าผลเลือดตัวนั้นมันลดต่ำลงไหม
1: ค
0: ือ PSA เนี่ยถ้าสูงๆไม่ดีแปลว่ามีมะเร็งเยอะแต่ถ้าเกิดว่า PSA ต่ำลงก็แสดงว่ามะเร็งเนี่ยได้ตายไปแล้ว
1: ค่ะแล้วอย่างนี้พอถ้าหายแล้วจากการฝังเนี่ยก็ต้องดึงเอา
0: ไม่ต้องครับมันฝังไว้ถาวรเลย
1: อ๋อเป็นตัวถาวรเลยซึ่งไม่มีผลอันตรายกับร่างกาย
0: ใช่ครับเป็นทองคำครับ
1: เป็นทองคำ
0: ใช่เอาฝังไปก็ไม่ต้องเอาออกครับผม
1: ค่ะแล้วปัจจุบันคนไข้ที่มาพบแล้วก็คุณหมอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะเขาจะมีวิธีการเลือกในการผ่าตัดแบบไหนมากที่สุดอะคะ
0: ครับก็อันนี้ก็คือต้องแต่ต้องเรียนให้น้องแก้มบุ๋มทราบว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคือการผ่าตัดกับการฉายรังสีเนี่ยจริงๆแล้วได้ผลพอๆกันแต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของผลข้างเคียงในการรักษาที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าอันนี้จะใช้ได้ในเฉพาะระยะที่2หรือที่3เท่านั้นก็คือถ้าเกิดในระยะสีที่มีการกระจายไปแล้วเนี่ยเราจะไม่มีการผ่าตัดหรือฉายแสงเราจะเป็นการให้เขาเรียกว่าวิธีการลดฮอร์โมนเพศให้ต่ำลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดในคำถามที่น้องแก้มหมุนถามว่าการผ่าตัดกับฉายแสงเนี่ยมันเลือกต่างกันยังไงคือการผ่าตัดเนี่ยแน่นอนคนไข้ต้องผ่าตัดดมยาสลบผ่าตัดอาจจะมีการเสียเลือดต้องมีความเสี่ยงในการดมยาผ่าตัดนะครับแต่ว่าก็แต่ว่าคือคิดง่ายๆว่าตัวมะเร็งเนี่ยได้เอาออกไปแล้วเอาไปเยอะเลยเอาตัวต่อมลูกหมากเนี่ยออกไปทั้งหมดเลยแต่จะมีปัญหาเรื่องของการกลั้นปัสสาวะไม่ค่อยได้ในช่วงแรกเพราะว่าตัวต่อมลูกหมากเนี่ยมันอยู่ใกล้กับหูรูดหูรูดที่จะเราไว้กลั้นปัสสาวะนะครับมันอยู่ใกล้กันมากมันอาจจะมีการกระทบกระเทือนหูรูดก็เลยจะทำให้หลังผ่าตัดอาจจะมีปัสสาวะเล็ดลาดไอจามและเล็ดได้บ้างเล็กน้อยแต่ว่าในปัจจุบันอย่างที่บอกว่ามีการผ่าตัดแบบผ่านกล้องการผ่าตัดแบบหุ่นยนต์ซึ่งพวกนี้ผลข้างเคียงหรือผลเสียตรงนี้มันก็จะน้อยลงไปด้วยนอกจากนี้ก็คือจะมีเรื่องของการทำให้เกิดอวัยวะเพศไม่แข็งตัวเพราะว่าเราตัดต่อมลูกหมากไปเนี่ยพวกนี้มันจะมีเส้นประสาทที่อยู่ข้างๆตัวต่อมลูกหมากซึ่งถ้าเกิดเราตัดต่อมลูกหมากออกไปด้วยเนี่ยเราอาจจะต้องตัดพวกเส้นประสาทพวกนี้ออกไปด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมะเร็งจะเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ถ้าเส้นประสาทที่ถูกทำลายไปอวัยวะเพศหลังผ่าตัดก็จะไม่ค่อยแข็งตัว
1: ถือว่าโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะหายขาดได้เลยไหมคะ
0: ถ้าเป็นในระยะแรกๆก็มีโอกาสหายขาดเลยครับใช่ครับ
1: แต่ถ้าเป็นระยะ 3-4 นี้อาจจะแค่ทุเลาหรือ
0: ก็อาจจะเหมือนลดปริมาณตัวมะเร็งลงหรือมีการเหมือนกับทำให้มันฟรีสมันไว้ฝ่อให้มันฝ่อลงหรือว่าให้มันไม่เจริญขึ้นอย่างวิธีที่4เนี่ยก็คือระยะที่4เนี่ยที่เราให้ยาเพื่อลดฮอร์โมนเพศเราเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการเราตัดท่อน้ำเลี้ยงมัน
1: ค
0: ือไม่ให้มันมีอาหารพอมันไม่มีอาหารมันก็ไม่โต
1: ค
0: ิดง่ายๆแบบนี้แต่ซึ่งการลดฮอร์โมนก็มีการลดทั้งการผ่าตัดแล้วก็ด้วยวิธีการผ่าตัดแล้วก็วิธีการให้ยา
1: ก็อยากขอฝากถึงหนุ่มๆผู้ชายสมัยนี้ค่ะซึ่งหลายๆคนอาจที่จะกลัวที่จะเข้าไปพบหรือว่าเข้าไปตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากอะค่ะอยากให้คุณหมอฝากนิดนึง
0: อ๋อครับผมก็อยากฝากถึงคุณลุงคุณอานะครับที่ถ้าอายุเข้าถึงเกณฑ์ในการคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วนะครับก็แนะนำว่ามาตรวจจะดีกว่านะครับถึงแม้จะไม่มีอาการแต่เราก็น่าจะมาคัดกรองตัวของมะเร็งเพราะว่า ผมให้คติไว้ง่ายๆคือรู้ก่อนรักษาก่อนแล้วก็หายก่อนครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะจากอาจารย์นายแพทย์ดลชาวานิชการผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมให้ความรู้กับเราต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างจากหมอนรองกระดูกเคลื่อนค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะคือท่านอนคว่ำตั้งศอกค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเสื่อค่ะหรือว่าสามารถทำบนที่นอนก็ได้นะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากท่านอนคว่ำค่ะในผู้ที่มีอาการหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะคะถ้าท่านนอนคว่ำแล้วรู้สึกว่าปวดหลังเพิ่มมากขึ้นท่านี้คือท่านไม่สามารถที่จะทำได้นะคะเริ่มแรกนะคะเรานอนคว่ำวางแขนไว้ข้างลำตัวแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เราใช้แรงที่แขนนะคะยันตัวขึ้นในลักษณะนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ยันตัวขึ้นนะคะไม่ออกแรงที่หลังนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าลองทำอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าท่านใดทำแล้วมีอาการปวดให้หยุดทำทันทีนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสำหรับท่านี้นะคะเราจะทำ 10-15 ครั้งนะคะวันละประมาณ3รอบค่ะถ้าทำแล้วมีอาการปวดมากขึ้นหรือว่ามีอาการอึดอัดไม่สบายตัวนะคะให้หยุดทำท่านี้ไปก่อนค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันวันนี้ก็คือข้าวตังเต้าเจี้ยวหล่นน้ำเต้าหู้เดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันนะคะ

0: โดยเราจะเริ่มจากผสมน้ำเต้าหู้นะคะน้ำเต้าหู้เราอาจจะซื้อจากท้องตลาดที่ขายตอนเย็นๆที่เขาใส่เครื่องก็ได้หรือถ้าเราจะซื้อมาเป็นขวดสำเร็จรูปเก็บมาแช่เย็นไว้ก็ได้นะคะแล้วก็จะผสมนมสดลงไปหน่อยนึงแล้วก็ให้เขาเดือดสักนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เต้าเจี้ยวบดอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวขาวนะซึ่งมีขายตามท้องตลาดอันนี้เขาจะหมักกับเกลือไว้นะคะเวลาเราซื้อมาเสร็จเนี่ยมันจะเค็มมากให้เราล้างนะล้างน้ำล้างผ่านกระชอนสักนิดนึงนะคะแล้วก็ให้เสด็จน้ำแล้วนำมาโขลกหยาบๆนะคะพอเริ่มร้อนๆเราก็ใส่เต้าเจี้ยวนะที่เราบดหยาบเอาไว้ลงไปได้เลยในลักษณะแบบนี้นะคะกดๆลงไปคนให้ละลายเข้าด้วยกันนะระหว่างที่เรารอให้เดือดเราก็มาเตรียมส่วนของหมูนะคะเราใช้หมูบดนะคะหมูบดละเอียดผสมกับไข่ลงไป1ฟองนะคะเราใส่ไข่ลงไปเพื่อช่วยทำให้หมูเนี่ยนะคะมันกระจายตัวในน้ำเต้าหู้ได้ง่ายขึ้นไม่จับตัวเป็นก้อนนะคะนะคะอันนี้น้ำเต้าหู้เราเริ่มเดือดแล้วนะเราก็ใส่หมูที่เราผสมไว้แล้วนะคะลงไปได้เลยคนให้กระจายตัวนะคะส่วนนี้เราจะทำให้มีความข้นขึ้นนิดนึงนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ข้าวตังตักได้นะคะพอเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่พริกขี้หนูบุบลงไปหน่อยนึงนะคะเพื่อให้มีความเผ็ดขึ้นเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะตัวนี้ตะเจี้ยวค่อนข้างเค็มเราก็จะใช้น้ำตาลประมาณ2ช้อนลงไปนะคะนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงตัวนี้ถ้าใครชอบทานก็สามารถใส่เยอะได้นะคะหอมแดงจะเป็นตัวช่วยทำให้กลิ่นรสของเต้าเจี้ยวเนี่ยมันมีความกลมกล่อมมากขึ้นพอน้ำตาลปี๊บละลายแล้วนะคะแล้วก็ปรุงด้วยน้ำปลาเราไม่ต้องใส่เยอะมากน้ำปลานะแล้วก็น้ำมะขามเปียกรสชาติของหลนเต้าเจี้ยวเราวันนี้จะต้องให้มีรสชาติออกเป็นหวานเล็กน้อยนะคะหวานแล้วก็เค็มเปรี้ยวเราจะเสิร์ฟกับข้าวตังทอดนะคะข้าวตังก็เราสามารถหาซื้อสำเร็จรูปได้นะคะมีลักษณะเป็นแผ่นคล้ายๆแบบนี้นะเป็นแผ่นที่อาจจะมีเป็นวงกลมหรือเป็นสี่เหลี่ยมเราก็จะได้เป็นอาหารจานนี้นะคะซึ่งคุณค่าทางโภชนาการของอาหารจานนี้ก็จะได้จากโปรตีนจากถั่วเหลืองซึ่งเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายมากเพราะว่าถั่วเหลืองเขาเอาไปหมักบ่มเรียบร้อยแล้วนะก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ทานโปรตีนแล้วย่อยยากนะคะส่วนในตัวของถั่วเหลืองเนี่ยก็มีวิตามิน B1 B2 ด้วยนะช่วยในการทำให้ร่างกายเนี่ยบำรุงกระดูกได้ด้วยนะคะเพราะมันจะมีตัวที่สามารถดึงวิตามินเคออกมาได้ด้วยนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคกระดูกพรุนนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการรุ่นใหญ่ไกลโลกของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยและคำถามเชิญฝากได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุบสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ี่แต้มชลัดเนี่ยแกมีการเตรียมการชีวิตของแกไว้ตั้งแต่พอเข้าวัยสัก50แกก็เริ่มออกกำลังกายแบบจริงจังแล้วออกกำลังกายเพราะจะเตรียมให้ตัวเองเนี่ยเข้าสู่วัยเกษียณ
1: ใครอยากจะดูคนแก่ร้องเพลงเขาจะดูแต่บทสรุปว่าเฮ้ยยังแข็งแรงหน้าตาดีเสียงยังดีอยู่ทำยังไงล่ะถึงตรงนั้นได้ก็คือการออกกำลังกาย

0: ผมชลัดเฟื่องอารมณ์นะครับเป็นนักร้องศิลปินนักแสดงเคยทำงานธนาคารเหลืออย่างเดียวคือการร้องเพลงยังไม่เกษียณการแต่งเพลงการทำเพลงยังไม่หยุดดนตรีเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพราะนั้นเราเกษียณปั๊บเนี่ยให้คุณต้องกลับมาร้องเพลงใครอยากจะดูคนแก่ร้องเพลงเขาจะดูแต่บทสรุปว่าเฮ้ยยังแข็งแรงหน้าตาดีทำงานได้ให้เสียงยังดีอยู่ทำยังไงล่ะถึงตรงนั้นได้ก็คือการออกกำลังกายเมื่อร่างกายมันสมดุลมันก็มีแรงจะคิดไปทำอย่างอื่นมีกำลังใจที่จะทำสามารถจะแต่งเพลงร้องเพลงคิดนู่นคิดนี่ได้คือเราไม่พะวงกับสุขภาพ
1: เริ่มออกกำลังกายจริงจังตอน50ดีไหมดีถ้ามีโอกาสได้ออกก่อนหน้านั้นยิ่งดีไปอีกแต่ว่าจริงๆคนเรามันก็จะต้องมีข้อจำกัดเนาะ
2: ครับ
1: แล้วก็คนนิสัยไม่ดีมันก็จะเอาข้อจำกัดนั้นมาอ้าง เช่นวันนี้ฝนตกไม่ต้อง
2: เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ดีกว่า
1: วันนี้ฝนเยอะอายุก่อนไอ้พวกนี้แหละนะคะตอนนี้อาการออกกำลังกายนี่ค่ะถ้าคนทำได้เองคนเดียวนะคะ
2: อ
1: ันนี้อาจารย์ถือว่ายอดเยี่ยมเลยเพราะจริงๆอาจารย์เพราะว่ามันเป็นวินัยนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยบางทีไม่ค่อยไปแต่ว่าถ้ามีแก๊งเนี่ยเข้าไปอย่างเช่นเดินมาถึงผ่านมาแล้วออกมาแต่แรกทำท่างอแงไม่ไปบอกแม่บ้านว่าแม่ขี้เกียจวันนี้นะคะเอาพอเดี๋ยวมาแล้วแก๊งมาอยู่หน้าบ้านแล้วเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันอ้าวลุกขึ้นมาเปลี่ยนนุ่งกางเกงเดินออกไปเดินด้วยกับเขามันต้องอาจจะมีแก๊งเขาก็ไม่ใช่คนที่มีวินัยเยอะแต่ถ้าเป็นคนที่มีวินัยเยอะเนี่ยค่ะจะดีมากๆแต่วินัยก็ต้องไม่ใช่เท่ากับว่าจริงๆต้องปี๊ด6โมงตื่น7โมง
2: ไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้น
1: ไม่ต้องเป๊ะมันต้องมีความ
2: เพียงแค่สม่ำเสมอ
1: ใช่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็อย่าขี้โกง

0: ันนี้วันเสาร์รถน้อยหน่อยไปขับรถสบายเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกันเป็นสถานที่ออกกำลังของรุ่นน้องที่รู้จักกันแล้วก็สอนวิธีออกกำลังเป็นเทรนเนอร์ด้วยในหมู่บ้านนี้ผู้สูงอายุก็ออกมาเดินกันออกมาขี่จักรยานออกกำลังกันได้เห็นกันทุกวันนี่เราก็มาถึงแล้วฟิตเนสนี่ครับซีผมเนี่ยคนนี้แหละเจ้าของฟิตเนสที่นี่คนนี้เป็นเทรนเนอร์เดี๋ยวเวลาอ้วนก็จะคอยดูแล
1: ต้องดูแลเรื่องเล่นกล้ามเนื้อเล่นแบบว่าให้หลายๆครั้งไปไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะหนักมาก

0: เดี๋ยวจะเจ็บครับอกหน้าแขนหลัง
1: ที่เลือกจะเข้าฟิตเนสเพราะว่า1มันมีแรงให้เราออกจากบ้านไปทำอะไรนอกบ้านอยู่บ้านมันชาชินไม่หนุกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆดีกว่าเพราะว่าเราไปฟิตเนสเรามีที่ใหม่มีครบเจอคนใหม่ในการคือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมาเจอคนดูที่นี้มาก็พูดคุยกันแล้วก็ยกของเราไปตามเส้นของเราก็หมดจบก็คือจบแล้วก็กลับบ้านไม่ทำอย่างอื่นต
2: ่อเทรนเนอร์ต้องคอยดูแลหน่อยบางทีการบาดเจ็บ
1: บางทีมันบาดใช่ไหม

ควรระวังเรื่องน้ำหนักยกไม่ต้องหนักมากค่อยๆยกใช่กล้ามเนื้อจะฉีกขาดต้องใส่ค่อยๆใส่ครับค่อยๆใส่น้ำหนักเข้าไป

0: บาหวานไม่มีความดันไม่มีคือมีอยู่ช่วงไปเช็คร่างกายเช็คทั้งหมดเลยMRI สมองอัลตราซาวด์หัวใจเส้นเลือดอะไรต่างๆนานายังปกติดียังได้อยู่มันเป็นที่เราดูแลตัวเองด้วยการกินการนอนสำคัญถ้านานคุณนอนพอมันจะซ่อมแซมร่างกายได้ทันกินโปรตีนเยอะหน่อยกินแป้งให้น้อยหน่อยแต่ก็ต้องกินน้ำตาลไม่กินได้ก็ดีถึงจะกินก็นิดหน่อยก็ว่ากันไปกินผักเยอะหน่อยแค่นั้นแหละง่ายๆสำคัญนอนให้เยอะออกกำลังกาย
1: คนจะบอกว่าแก่แล้วก็ไม่ดีโรคเยอะมันเขามีคนที่เขาไม่มีโรคก็มีถูกไหมคะอาจารย์ก็บอกว่าดูซะก่อนว่าถ้าท่านได้ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรทั้งหลายแหล่เลยไม่ต้องรับประทานยาก็ดีแต่ไม่ต้องไปคิดว่าโอ๊ยถ้าไม่รับประทานยาดีกว่าก็คือหมอเขาบอกว่ากินเถอะก็ยังดื้อกันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เอานะนะคะประมาณนั้นนะเพราะว่าถ้านะคะอาแตมเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ชื่นชมนะคะชื่นชมมากๆเลยว่าจริงๆได้ดูแลตัวเองดีทั้งที่อยู่ในอาชีพซึ่งจริงๆเราก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงสูงเนาะเพราะว่านอนดึกนะคะชีวิตตอนที่ทำงานมันก็จะไม่ได้อย่างของอาจารย์ใช่มันก็จะมีบางวันที่ต้องอยู่ดึกบ้างคนไข้ไม่เสร็จหรืออะไรก็ตามทีนะคะแต่ว่าอาแตมเนี่ยน่าจะเยอะกว่าเพราะต้องทำงานตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นการนอนก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนคนอื่นแต่ได้ดูแลอย่างนี้มาเนี่ยถือว่ายอดอ่ะเจ๋งอ่ะนะคะเจ๋งนะคะแล้วก็จริงๆอยากให้อยากให้อย่างนี้ต่อไป
2: ครับ

0: หลังจากออกกำลังเสร็จที่บางกลวยเราก็เดินทางไปจตุจักรมานี่ก็แวะทักทายไปทั่วร้านนู้นร้านนี้ที่สนิทกันที่รู้จักกันที่ซื้อประจำแล้วก็ทำเป็นโถแก้วสวยๆมีไฟส่องจะซื้อโถร้านนี้ไปเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มีไฟส่องอย่างเงี้ยไฟส่องข้างบนนี่คือผู้แนะนำในการทำโถเนี่ยอย่างเงี้ยคือปกติต้นไม้เนี่ยมันต้องอยู่ในทั่วไปใช่ไหมแต่ถ้าเราคอนโทรลด้วยอย่างอุณหภูมิอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นไม้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะสมเนี่ยมันจะออกดอกเห็นไหมมันจะสวยงามแล้วก็มันจะเจริญเติบโตได้ดีต้นไม้ประเทศนี้ต้องการความชื้นสูงไปตั้งในห้องได้เลยห้องเราห้องนอนเราก็ได้ตั้งหรือห้องรับแขกก็ได้แล้วก็เปิดไฟให้มันอย่างเงี้ยมันอยู่ได้ชีวิตมันอยู่สมบูรณ์แบบละแสงที่ส่องลงมาเนี่ยมันสามารถปรุงอาหารได้แล้วต้นไอ้เนี่ยไอ้พื้นมันเนี่ยก็เป็นดินพิเศษสำหรับปลูกต้นไม้ในน้ำอยู่ตรงนี้เลยระบบนิเวศทั้งหมดเนี่ยดูแลได้หมดทุกอย่างมันเพลินมีคนรู้จักแค่มาเซฮัลโหล10นาที15นาทีก็ไปที่อื่นต่อไปดูนกร้านนกที่ซีกันมาซื้อร้านนี้ประจำโดยเฉพาะนกกิริบูลเนี่ยจะเป็นนกอย่างเงี้ยแต่สีเหลืองอยากให้ฝากที่บ้านอยู่ตัวที่รอสนิทกันแต่รุ่นแม่ของนิวเนี่ยก็ขายลูกนกก็ซื้อลูกนกไปเลี้ยงมันลูกป้อนเนี่ยมันโตส่วนนิวเนี่ยมันสั่งนกอิมพอร์ตขึ้นมาจากเมืองนอกเฮ้ยที่สวยว่ะอยากได้สักตัวชอบนกเล็กอ่ะชอบพวกนกรองพลอตัวเล็กๆราคามันย่อมเยา
1: เนี่ยโอ้แกเลี้ยงนกไปสวนจตุจักรไปดูนกเลี้ยงนกชอบสัตว์เลี้ยงมาก
2: ๆคนเราเนี่ยมันมีคุณค่านะคะถ้าเราร้องเพลงเราก็รู้สึกให้สนุกมีความสุข
1: ครับ
2: แต่ถ้าเราเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะเรามีความสุขเราเป็นคนให้แล้วเราก็ต้องดูแลเขาเราเหมือนแค่มีหน้าที่ถามว่าดีไหมดีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วข้อสำคัญคืออย่าให้เป็นภาระเยอะ
1: ครับ
2: แล้วก็เราต้องเข้าใจธรรมชาติมันว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตหลายๆอย่างเนี่ยเขาอายุสั้นกว่าเราเพราะนั้นเมื่อเราเลี้ยงเนี่ยวันหนึ่งเขาต้องจากไปนะคะแล้วก็เหมือนกันถ้าวันหนึ่งเราอายุ90กว่าเรายังเลี้ยงอยู่เราก็ต้องรู้ว่าวันหนึ่งเราอาจจากเขาไปก่
1: อ
2: นแล้วถ้าเราไม่อยู่แล้วเขาจะลำบาก
1: ไหมอยู่ยังไง
2: เพราะฉะนั้นจริงๆของพวกนี้ต้องเตรียมจะถามว่ามีดีไหมดีแล้วก็เลือกให้เหมาะพวกลูกๆหลานๆนะคะอาจารย์ก็เจอหลายคนนะคะและอาจารย์ก็บอกว่านี่เธอหาอะไรให้แม่เธอทำบ้างสินะคะแล้วในที่สุดเขาก็ให้แม่เลี้ยงหมาแต่ว่าบอกลูกหลานว่าทุกอย่างผู้สูงอายุแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกันเนาะถ้าหากว่าเราเป็นลูกเราก็ต้องดูว่าเขาชอบหรือไม่ชอบลองดูก่อนว่าเขาชอบหรือเปล่าอย่าไปยัดเยียดอย่าไปบอกแม่บ้านนู้นเขาทำดีแม่เอาสักหน่อยสิไม่ได้เนาะประมาณนี้นะ
1: ต้องให้ตรงกับคนของเราด้วย
0: ไอ้ตัวดีเลี้ยงตั้งแต่พอลูกป้อนเนี่ยมาแล้วเนี่ยคือนกกระจอกชวาซึ่งเลี้ยงแต่ลูกเลยเอามาป้อนแล้วก็เลี้ยงมันก็เชื่องมันจะได้มันจะรักเราฮะมันจะใส่ขนมาเราเป็นคู่มันเนี่ยชื่อตัวนี้แต่แสบเห็นไหมเห็นไหมอันนี้มีนกที่เพาะพันธุ์อยู่เราผสมใหม่ก็มีอยู่2คู่ที่กำลังเพาะพันธุ์อยู่ที่ซื้อจากร้านไอ้นิวมาเนี่ยส่วนนี้ก็ปลาเนี่ยเด็กที่บ้านมันไปงานวัดก็ได้ลูกปลาไปเอาไอ้ที่ช้อนตักตัวละบาทนะเนี่ยแล้วก็ซื้อต้นไม้มาใส่ก็เป็นบ่อปลาอยู่แล้วเป็นไงเราก็ต้องทำสวนให้มันดูดีไปดูต้นไม้ทุกต้นปลูกเองหมดอ่ะเนี่ยมะยงชิดเห็นไหมได้ลูกแล้วป่ะเก็บได้แล้วออกลูกแล้วมะยงชิดหอมันก็มีหอไม่ทันก็มีอยู่ด้วยนะนี่ดอกบัวก็มีเห็นป่ะนี่บัวกำลังบาน ไก่ลิลลี่นี่ไก่ตัวนี้ชื่อลิลลี่ไข่ทุกวันเวลาบ่ายนี่ก็เลี้ยงไก่ก็มีเห็นไหมล่ะเอ๊ะเป็นไงลูก

คือพอรุ่นนี้เนี่ยพอรุ่นวัยเกษียณเนี่ย60 70 80เนี่ย1สังคมจะออกจากสังคมแล้วเพื่อนฝูงจะน้อยลงสังคมจะแคบแม้แต่ในครอบครัวเองก็เราสูงอายุเนี่ยช่องว่างระหว่างเรากับลูกกับหลานเนี่ยมันห่างกันมากเพราะนั้นเราจะเห็นชัดว่าสังคมมันจะแยกโดยอัตโนมัติมันอยู่แล้วว่าเฮ้ยมึงอยู่กลุ่มนี้มึงอยู่กลุ่มนี้อยู่กลุ่มนี้สิ่งที่เราจะทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปคือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมสัตว์ธรรมชาติต้องอยู่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันสิ่งที่เราจะทดแทนตรงนั้นได้คือสัตว์เลี้ยงที่สัตว์เราสามารถคุยกับมันคอนี้คอมมิวนิเคทกับมันกอดมันให้ความรักความอบอุ่นกับมันมันก็รักเราอะไรเราทำให้เราอย่างน้อยมีสิ่งชดเชยแต่ที่มันขาดไป

0: ดนตรีเกี่ยวไหมฮะกับการที่ทำให้คนที่มีอายุเยอะแล้วมันรู้สึกแบบยังคงเฟรชสดใสอยู
1: ่อันนี้เกี่ยวเยอะๆมากๆเลยครับอาจารย์พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคนที่เขาร้องเพลงเขาฟังเพลงอาจารย์ย้อนกลับไปคนไข้อาจารย์เนี่ยอาจารย์ดูไข้สมองเสื่อมนะคะแล้วก็อาจารย์พยายามที่จะทำยังไงให้แต่ละวันของเขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีแล้วก็บอกถามเขาว่าแม่ทำอะไรงานในเด็กก็เราก็พยายามหาในที่สุดก็ถามไปเรื่อยๆเขียนหนังสือหรือเปล่าวาดรูปไหมเขียนพวกกันจีนไหมแล้วก็ฟังเพลงไหมร้องเพลงไหมนะคะแล้วอาจารย์ก็ยุให้ร้องนะอาจารย์ก็ยุให้ร้องแล้วก็ปรากฏว่าหลายๆคนก็เปิดคาราโอเกะนะคะลูกก็ร้องด้วยตัวของไข้ก็ร้องด้วยแล้วเขาดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเขาดีขึ้นเรื่อยๆจากเดินเนี่ยตาไม่เคยมีประกายมาหาอาจารย์ก็เข็นรถเข็นมาก็แบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเนาะพอถึงเวลาตอนนี้ตาเป็นประกายบอกแม่ตกลงร้องเพลงอะไรบ้างแล้วลูกอัดวิดีโอให้เขาก็โหภูมิใจมากเอาวิดีโอมาให้อาจารย์ดูแล้วก็ร้องเพลงเพลงช่วยมากค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆรุ่นใหม่ๆรุ่นกลางๆคนตอนช่วงนี้นะที่นั่นเนี่ยอาจารย์ว่าอย่างน้อยอะร้องเพลงหน่อยเถอะนะคะคือจริงๆอาจารย์บอกว่าคนบอกว่าอาจารย์ลูกคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมบอกว่าหนูก็กลัวหนูเป็นสมองเสื่อมอาจารย์บอกเธอหางานอดิเรกไว้พอแม่เธอเนี่ยไม่มีงานอดิเรกเลยเพราะฉะนั้นพอชีวิตที่มันไม่ได้ทำงานมันก็เลยเฉาลงเฉาลงทุกวันเพราะนั้นอาจารย์คิดว่าดนตรีช่วยเยอะ
2: คือเราเนี่ยเราจะไปรอคนอื่นเพื่อจะสร้างความสุขให้เราไม่ใช่เราต้องเอาตัวเราเนี่ยไปสร้างความสุขให้ตัวเราเองทำยังไงได้บ้างแล้วก็ต้องหาทางทำให้ตัวเองมีความสุขโดยอะไรแล้วมีเพื่อนไหมก็ไปหาความสุขที่บ้านเพื่อนที่อายุใกล้เคียงกันคุยภาษาเดียวกันวัยเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันเพราะวัยเนี่ยมันต่างกันมันคุยคนละเรื่องการกินการเที่ยวการดื่มอะไรต่างๆทัศนคติมันต่างกันไปหมดแล้วถ้าเป็นกลุ่มเดียวกันมันสามารถจะเป็นสังคมเดียวกันได้คือเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กอะแหละอย่างผมเนี่ยสนิทกันรู้จักกันตั้งแต่เขาเรียนรามคำแหงแล้วก็ไปรู้จักกันก็เลยกลายเป็นรู้จักกันตั้งแต่นั้นมาพอเริ่มแก่ตัวนี่ก็เริ่มกลับมาเข้าวงโคจรเดียวกันเนื่องจากว่าสายดนตรีรักดนตรีรักเพลงเหมือนกันแล้วก็เผอิญบ้านเนี้ยมันมีพร้อมทุกอย่างเครื่องดนตรีต่างๆนานามันมีครบแล้วก็มีห้องซ้อมด้วยก็เลยเล่นดนตรีกันมา10กว่าปีแล้ว
3: พอโควิดร้านอาหารไม่เปิดมานั่งกินตรงนี้เมื่อก่อนเป็นโอเพ่นแอร์อยู่นั่งกินกันแบบสบาย
2: ๆความสุขมันก็ได้ทุกอย่างมานี่ก็มีความสุขแล้วเย็นถึงก็อยากจะมากันแหละใช่ไหมวะเย็นก็นึกถึงก็เดี๋ยวที่บอกกันแล้วมันเหงา
3: ไ
2: ปนั่งอยู่กับบ้านใครจะอยู่กับพวกเราถ้าแก่ไม่อยู่กับแก่แล้วแก่ไปอยู่กับเด็กได้ยังไง
3: วัยเดียวกัน
2: เดียวแล้ว
3: เหมือนกันเลย
2: เ
3: พราะตกเด่นเหงาเลย
2: เหงาว่าน้อยมากันมาเล่นเปียโน
3: กินข้าวอย่างดีกว่าก
2: ินข้าวกันอันนี้คือความสุขของคนวัยนี้นะ

0: เราต้องเข้าใจธรรมชาตินะคะเข้าใจธรรมชาติของคนหลายคนเนี่ยก็บอกว่าแต่ก่อนนี้ยังไม่เกษียณก็คนมาพี่นอพี่เทาพอเกษียณไปแล้วทุกคนก็นั่นไปไม่เห็นหัวจำไม่ได้อาจารย์นะจริงๆอยู่ที่ว่าในอดีตเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าเขารักเราเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้รักเพราะอะไรที่เราใส่ไว้บนหัวแต่ว่ามันรักเพราะเรา
1: เพราะเราจริงๆเพราะ
0: อย่างไรก็จะมาเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าผู้สูงอายุทุกคนคนทุกคนเนี่ยค่ะเราสามารถทำในแวดวงของเราได้อาจารย์อาจจะไม่ได้เป็นผู้บริหารระดับใหญ่อาจารย์ก็มียูนิตน้อยๆของอาจารย์สาขาวิชาของอาจารย์มีคนแค่10กว่าคนแต่จริงๆมันยังเป็นที่รักอาจารย์อาจจะยังมีคนไข้คนอื่นบอกหนูไม่มีคนไข้หนูเป็นคนถูพื้นเราก็บอกโอ้โหถึงคุณเป็นคนถูพื้นนะเราก็จำคุณได้ว่าตอนที่คุณทำห้องมันสะอาดมากมันมีความภูมิใจในความเป็นตัวเรานะคะเพราะนั้นถ้าเราเอาอาแตมเป็นที่ตั้งเนี่ยคนหลายคนก็บอกเฮ้ยฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะอาแตมเนี่ยเป็นที่ตั้งในลักษณะแบบหนึ่งแต่ว่าอาจารย์คิดว่าเราต้องสร้างปัจจัยภายในสำหรับผู้สูงอายุทุกคนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันว่าเฮ้ยอันเนี้ยถึงจะอย่างนี้ต่อไปข้างหน้าเราก็ยังเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างต้องเป็นบวกหมดนะคะมีมาก็ดีไม่มีมาเป็นปกติ
2: ชาลัดเฟื่องอารมณ์ชาลัดเฟื่องอารมณ
3: ์อย่าหยุดนิ่งอย่าอยู่กับตัวเองมากไปทำอะไรก็ตามทำด้วยตัวเองได้ดีที่สุดสุขภาพจะเป็นตัวหลักของการในการดำเนินการอย่างอื่นถ้าสุขภาพเราดีและมีการนอนที่ดีกินที่ดีมีทุกอย่างที่ดีสุขภาพเราดีมันก็มีแรงที่ไปทำอย่างอื่นมันต่อยอดอย่างอื่นได้หมดความคิดแล้วก็ฟุ้งซ่านไปเลยคิดนู่นคิดนี่แต่ถามว่าจะทำนู่นจะไปนั่นมานี่อยากจะไปเที่ยวก็ไปได้อยากจะไปไหนก็ไปได้ขับรถได้ก็ไปได้นี่คือนี่แหละท่านสุขภาพเราดีทำได้ทุกอย่าง

คุณต้องมีตัวเลือกคุณตีกอล์ฟอ่ะไปตีกอล์ฟอ่ะคุณจะไปฟิตเนสคุณมีเพื่อนคุณไปร้องเพลงคุณมีเพื่อนคุณไปกินข้าวคุณมีเพื่อนคุณไปปาร์ตี้คุณมีเพื่อนคุณไปร้องเพลงมีคนจ้างคุณคุณก็มีความสุขคุณค่าคนมันมีแหละดีใจนะที่แบบเราร้องเพลงโอ้โหทุกคนมาฟังชลัดร้องปั๊บเนี่ยหลับตาทั้งลูกก็รักไม่มีวาสนาเพราะฉะนั้นรักเองช้ำเองมันเป็นผูกพันเรื่องราวของชีวิตมันจะบอกถึงชีวิตเราเพลงแต่ละเพลง

ไม่อย่างเงี้ยหลอกกันชั่วๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชั่วๆหลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชั่วๆหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชั่วๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชั่วๆหลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชั่วหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราทำไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง B เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

0: กันที่12กันฉกษัตริย์นั้นก็หมายความว่าเมื่อทั้ง6กษัตริย์ในการครั้งนั้นก็คือ4กษัตริย์คือชาลีและกันหาพระเจ้ากรุงสัญชัยและพระนางผุสดีนั้นก็ตกลงกันว่าถ้าเข้าไปพร้อมกันทั้งหมดนี้ก็ไม่เป็นการดีอาจจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจได้เดี๋ยวตัวพี่นี่จะเข้าไปก่อนเมื่อเข้าไปสักพักแล้วพ่อน้องผุสดีและหลานๆนั้นค่อยๆทยอยเข้าไปทีละคนทีละคนตามลำดับนั้นเมื่อพระเจ้ากรุงศรีพีและพระนางผุสดีเข้าไปถึงนะก็กอดพระเจ้ากรุงพระเวสสันดรและพระนางมัตสีศรีสะพ้ายด้วยความคิดถึงว่าจากกันมาแรมเดือนถึง9เดือนนั้นก็เกิดความคิดถึงเมื่อพระนางมัตสีได้เห็นชาลีและกันหาในความของเป็นแม่นั้นด้วยความจากลูกเป็นระยะเวลานานเกิดความรักความคิดถึงก็โผเข้ากอดกันเมื่อทั้งหกกษัตริย์เห็นเช่นนั้นก็เกิดความวิปโยคโศกเศร้าก็ถึงกับวิสัญญีสลบลงในตอนกลางครั้งนั้นในการครั้งนั้นน้ำเรียกว่าน้ำนมของแม่นั้นถ้าหากว่าปิโยรสทั้งสองคือพระชาลีกันหาไม่ได้เสวยพระนมของพระมารดาพระมัตสีแล้วก็อาจจะทำให้ทั้งสองพระองค์นั้นที่วงคตลงไปได้น้ำนมนั้นก็ไหลจากทรวงอกของพระนางมัตสีไหลลงสู่พระโอษฐ์ของชาลีและกันหาและในลำดับนั้นพระอินทร์เทวราชก็ทรงประสิทธิ์ประสาทฝนโบกขรพัดประวัตนาการให้ตกทั้งหกกษัตริย์ก็ฟื้นคืนขึ้นมาพระเจ้ากรุงศรีพีพนางผุสดีและประชาชนทั้งนามุกมาทั้งหลายก็ทูลอาราธนาพระเวสสันดร นั้นลาประนวดแล้วเข้าสู่พระนครครองพระนครกรุงศรีพีสืบต่อไปเนื้อความในกันที่12ก็จบลงเท่านี้ประปดาพระคาถา36พระคาถาม
1: ะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: ทังสรณังคัจฉามิ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
2: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
2: สังฆังสรณังคัจฉา

0: มิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ

0: สุราเมลยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยาม
1: ีมานีปัญจสิกขา

0: ันนิพุติงยันติตัตสมาสีรังวิโสทะเย
1: สาธุพัมมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอายาจทะสันติทะสตาปรชักขะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชาลีกุมารโอปิมุจจรินทสรติเรนคันธาวารังนิวาสาเปตวันจุนทสรสหัสสานิอาคัมมคาพิมุคาเนวะทาเปตวาตัสมิงทัสมิงปะเทเซนสีหับยคาทิปิคคาทาสุอระคังสังวิทหิติอนุสนธิพระสธรรมเทศนาอันมีปุพาปัสสืบเรื่องเนื่องกันมาเป็นลำดับมาณบัดนี้อัตมาภาพจะรับประทานวิสัชนาในมหาเวสสันดรชาดกกันที่12ชกษัตริย์สืบอนุสนธิเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของคณะท่านเจ้าภาพโดยมีคุณอำนาจท่านาก้าเป็นต้นเป็นประธานประจำการพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาจะคอยประครับประคองชรองสถานประดับปัญญาบารมีแห่งท่านสาธุชนทั้งหลายดำเนินตามกระแสพระบารีดังต่อไปนี้ทาริกุมารโอปิฟอยพระทาริราชกุมารผู้เป็นมกุเท

แดนขันเสด็จนำทัพมาถึงซึ่งบริเวณสมุจรินีพระองค์ก็รับสั่งให้ยับยั้งโยธาตั้งคายหยุดพักที่สะขอบมุจรินีแล้วรับสั่งให้รถทั้ง 14,000 หันหน้าไปทางที่เสด็จมา

สดับเสียงสนั่นเขาก็สะดุ้งตกประไทยกลัวภัยทรงพระดำริว่าเสียงกึกก้องกุราหนบัดนี้ชะรอยเป็นเสียงประชามีราชสตูนยกคนมาประจิตติดพระพาราพิขาดขาพระบิดาของเราเสียแล้วเลยยังยกทัพติดตามมาเพื่อขาเราคันชั้นนี้แล้วคันทรงพระดำริชั้นนี้แล้วก็ทรงตกสะดุ้งตกพระไทยหนักหนาจึงพานางพระยามัตสีขึ้นเสด็จสู่โพคาวนี้เพื่อจะดูศัตรูให้ประจักษ์แน่แก่พระไทยดังประการดังกล่าวมาตมัดทางประกาศเซนโตสาธาสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงประกาศเนื้อความนี้ให้ปรากฏจึงมีพระพุทธพจน์ตรัสว่าว่าเวสสันดรนี้เมื่อได้ทรงสดับเสียงอกรกราหนแห่งพลโยธาทั้งหลายพระองค์ก็ทรงสะดุ้งตกพระทัยนี้แล้วเสด็จขึ้นสู่ภูเขาแลดูโมเสนาแล้วตัดนางกับนางพระยามัตสีวานหนูก่อนเจ้ามัตสีเจ้าจงสดับเสียงอันเบรนรันตรวจลังทั้งลาวไปเจ้าจงแลดูธงนูนเถิดสวยเห็นปรากฏชัดแล้วนี้ตัวเรา

ออกมารับพระองค์เป็นเทียงแทนพระพุทธเจ้าข้าขาดสึกที่ในจะมายำยีพระองค์ได้เลยเพราะพระองค์นี้เป็นผู้

เมื่อได้ถอดพระเนตรเห็นพระบิดาเสด็จดำเนินเข้ามาทั้งสองพระองค์ก็ทรงเสด็จลุกขึ้นไปต้อนรับแล้วทั้งสองพระองค์ก็ทรงถวาย

กรุงสนชัยได้ทรงสดับพระราชโอรสทูลถามดังนี้แล้ว ตั้งเมื่อตัดเราตามความจริงจึงตัดเป็นพระบาทคาถาวาน

พระองค์ทรงสนทนากันอยู่ดังนี้แล้วนางพระนางพญาพุทธสดีพระราชมารดาก็เสด็จพระราชดำเดินมาด้วยพระบาทเปล่าถึงเชิงเขาเข้าสู่บรรณสารานแนวนางพญาเจ้านี้ก็ทรงแสดงประวรกายให้ปรากฏแก่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์ฝ่ายพระเวสสันดรและพระนางมัทสีพอได้เห็นทอดพระเนตรเห็นพระราชมารดาเสด็จเข้ามาด้วยความเร็วโดยคิดถึงพระลูกรัก

ปัตตภีก็หวาดวันไหวสมุทรสาครก็ตีฟองระรอกระรอกอยู่ชาชานเทพยาเจ้าในแดงก็มาจอดสวรรค์ต่างสถานต้องกันต่างก็กระหนอยู่เอิงมีดังประการดังกล่าวมา

จักติยกทานนิธิตาอันประดับประดาไปด้วยประกาศฐาน36ประกาศฐานในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาอาตมาภาพของอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจบุญกุศลที่ทางคณะท่านเจ้าภาพดังประการดังกล่าวมาแล้วนี้และท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วไซขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จกับทุกท่านทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในมหาเวสสันดรชาดกกันที่12ก็พอควรแก่

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมะท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa กัรณียมัทกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจัสโกอุชูจัสุชูจัสวโจจัสมุทุอนติมานีอาทิติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในกะระนิยมิตสูตรเพื่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขอย่างสันติสุข

ได้กล่าวต่อท่านทั้งหลายไว้ถึงกรณีพระตสูตรว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนวิธีการดำรงชีวิตอยู่ดีมีสุขโดยวิเคราะห์ว่าอยู่กับสัตว์สัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับคนคนก็ปราณีอยู่กับผีผีก็รักษาอยู่กับเทวดาเทวดาก็คุ้มครองมีทั้งหมด15ประการพระท่านผู้ชมทั้งหลายจะได้ไม่ต้องคิดเครียดกับการมองคำพีอาตมาก็จะเทศเป็นเชิงสนทนากันว่าพระสูตรนี้มีความสำคัญผู้ใดประพฤติปฏิบัติจำแม่นปฏิบัติมั่นผู้นั้นมีความสุขจะเป็นคนที่มีคนทั่วหน้าทั่วล่าหากไม่ประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นก็ไม่มีความสุขใครๆก็ปรารถนาความสุขอันเป็นสันติบทสันติบทแปลว่าทางแห่งความสุขแต่เราไม่เคยสั่งสอนกันเลยเราสั่งสอนด้วยคำว่ามารยาทถ้าสิ่งเหล่านี้นะฮะมันเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ต้องอธิบายเขาเข้าใจเขาเข้าใจแล้วเขาจะเกิดความรู้สึกว่าโอ้ถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะได้รับคุณถ้าปฏิบัติตรงกันข้ามจะได้รับโทษคุณกับโทษเป็นของที่ตรงกันข้ามบุคคลใดก็ตามที่ปฏิบัติตามกะระนิยมปัจจสูตรพูดเยอะๆท่านลิ้นมันแข็งลิ้นมันก็คือลิ้นอาตมานี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอาตมาก็เฝ้าวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอ่านทั้งปฏิปิฎกเปรียบเทียบอ่านทั้งชาดกดูทั้งพฤติกรรมคนโอ้มีคุณค่าแหมอีตอนเราเป็นเนนสวดได้ท่องเกือบตายท่านเอามือปั่นศีรษะเนี่ยท่องบรรจุพระธรรมลงไปท่านกระเรมิตกุศลเนยันตังสังกระเรมิตกุศลเนยันตังสมุนุเนี่ยอมเกลือเข้าลิ้นจะได้อ่อนคอจะได้ไม่แห้งแต่เราสวดเพื่อเสกไม่ได้สวดเพื่อสอนตัวเราเลยเพราะเราคิดว่าถ้าสวดกะระเนียมปัตตสูตรแล้วเราไปที่ไหนเนี่ยผีจะไม่หลอกไม่ถูกรบกวนด้วยพูดผีแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะผีเท่านั้นสัตว์คนผีเทวดาเราผูกมิตรไมตรีได้หมดเออไปหู่นท่านพระอาตมาก็บอกก็ไหว้เทวดาตลอดเทวดาก็มีฤทธิ์นี่ท่านเมื่อฤทธิ์ไม่มีละเทวานุภาพพระพรหมเป็นพรหมานุภาพคนก็มีอนุภาพมีบารมีเราจะไปกลัวไหว้อะไรล่ะท่านไปที่ประเทศอิตาลีมาหลายปีมาแล้วไปที่เมืองเวโรนาเมืองเวโรนานี่ก็จะมีตำนานของมีรูปปั้นจำไม่ได้ว่าคนนั้นเชื่ออะไรเขาบอกถ้าไปจับรูปปั้นอันนี้นะฮะถ้าไปจับหน้าอกรูปปั้นอันนี้ก็จะมีสามีเขาว่างั้นคนก็ไปจับผู้หญิงก็ไปจับกันนะท่านนะจะได้สามีรูปปั้นใครนะจูเลียสโรมิโอจูเลียสท่านก็ประจับจนแหมมันเป็นมันใช่ไหมท่านนะอีตรงขาเนี่ยไม่ค่อยเป็นมันเท่าไหร่ดำๆเพราะเป็นสำริดแต่ตรงหน้าอกเนี่ยเป็นมันแผลบใช่ไหมท่านออกสีสำริดเหลืองๆเลยท่านก็แสดงเขาเป็นศักดิ์สิทธิ์ฝรั่งประจับด้วยความนอบน้อมอาตมาก็ไปเทศเอาเงินสร้างวัดกับท่านพระครูสมศักดิ์ที่วัดโคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กท่านพาไปวัดที่สร้างเนี่ยเป็นวัดที่อยู่บนภูเขาแต่ไม่ใช่สร้างวัดนะท่านนะไปซื้อโรงแรมเก่าแก่ที่สุดของเวโรนาโรงแรมนี้อาตมาก็ไม่รู้จักแต่ซื้อด้วยราคาหลายสิบล้านท่านซื้อจากรัฐบาลเขาต้องไปนี่ไปสินกันแต่เอาคนมีคนไทยอยู่เข้าไปก็ท่านพอไปก็ใกล้สามทุ่มมันยังไม่มืดท่านโอ้โห

ที่โมเวโรนาเนี่ยที่มีโรงแรมนี่ท่านที่ซื้อเป็นที่สร้างวัดเนี่ยซื้อเป็นวัดซื้อโรงแรมเป็นวัดโรงแรมโบราณเป็นวัดเขาบอกว่าใครมาเช่าก็เจ๊งหมดใครมาซื้อก็เจ๊งทั้งขายทิ้งหมดเมื่อขายทิ้งรัฐบาลหรือเหมือนนั้นก็ไม่มีรายได้แล้วไม่มีการบริหารก็ต้องเป็นสิ่งหักพังไปก็มีพระไปซื้อจารย์สมศักดิ์ วัดโคเปนเฮเกนท่านเป็นพระที่เป็นนักสร้างเป็นนักบุกเบิกในยุโรปเนี่ยท่านเป็นจำนวนเป็นสิบสิบวัดนะครับท่านไปช่วยไปสร้างแล้วแต่สร้างเสร็จแล้วก็เมื่อเป็นผู้บริหารท่านก็ไม่เกี่ยวข้องถือบริหารด้วยเบ็ดเสร็จเอกขาดไปเป็นพระที่ใจดีท่านญาติโยมที่คนใดที่ไปโคเปนเฮเกนวัดโคเปนเฮเกนนะฮะวัดป่าโคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กบอกว่าเจ้าคุณพิพิธฝากกราบมาด้วยหรือโยมที่ดูโทรทัศน์ในต่างประเทศบอกว่าฝากกราบบรรทัศน์ทีวีด้วยได้ไปอาศัยท่านยิ้มง่ายใจดีอาตมาไปไม่รู้จักท่านละท่านทีแรกไปกับป่าเขาไปห้าทุ่มแล้วห้าทุ่มก็เพิ่งเริ่มมืดพระก็พาไปพอท่านร่วมมาจากเมืองไทยท่านก็ต้อนรับอย่างดีบอกกล่าวญาติโยมแล้วท่านก็รู้อาตมาเทศเป็นก็เลยพาไปเทศพาไปเยี่ยมโยมพระองค์นี้ดีท่านถ้าญาติโยมจะไหว้พระดีสักองค์นึงนะฮะอีกสักองค์นึงเอาองค์นี้ดีท่านไม่พูดเรื่องของใครไม่นินทาใครโยมนินทาก็ท่านก็นั่งฟังเฉยที่คำห้ามเคลียร์ไปพระคนไทยอยู่ต่างประเทศนี่มันแปลกท่านต่อมาไปยุโรปนั้นก็จะไปเทศที่เนี่ยที่ฝรั่งเศสท่านพลเรือนบินก็มีพระสองคณะไปอีกคณะหนึ่งเขาก็อยากให้ตมาไปเทศเห็นตมาไปกับเจ้าคุณรัฐมนตรีประยูรเขาติดต่อมาเทศเกิดพระไม่ชอบขี้หน้ากันก็เลยถามโยมมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ท่านเจ้าคุณครับท่านเจ้าคุณจะเทศเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมขอสองเรื่องหนึ่งเรื่องคนไทยอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้ามีวัดหนึ่งวัดไม่เป็นไรแต่ถ้ามีพระสามสี่องค์ขึ้นไปนะมันจะได้อีกสองวัดมันจะได้อีกหนึ่งวัดเพราะโยมคนไทยเวลาซื้อวัดซื้อที่สร้างวัดแล้วซื้ออาคารเก่าแล้วก็มักจะอยากมีบทบาทแล้วก็ทะเลาะกันคนไทยขี้นินทากันเองแต่เวลายามจนก็เห็นใจกันท่านแต่เรื่องบทบาทเอาหน้าเอาตาเนี่ยคนไทยเราเป็นที่หนึ่งผมก็คนไทยเหมือนกันปวดร้าวท่านจะมานั่งฟังเรื่องราวแล้วผมทำร้านอาหารนะท่านฝรั่งไม่มีการนินทาตัวใครตัวมันเคารพเกียรติซึ่งกันและกันความผิดพลาดไม่มีท่านแต่คนไทยมันชอบได้หน้าสองเรื่องการพนันที่มาทำมาหากินพอเจริญรุ่งเรืองพอมีเงินมีทองส่งพ่อส่งแม่แล้วพอมีเงินพอได้ผัวดีแล้วการพนันต้องมาทั้งหวยใต้ดินในเมืองไทยนะแทงกันเองทั้งเล่นกับพนันเล่นไพ่ไฮโลแล้วก็ฉิบหายขายตนหมดเนี่ยอาตมาพูดอย่างนี้นะขอประจานนะท่านใครไม่ได้ทำไม่เป็นไรขอเตือนนะเมื่อตากหน้าไปแล้วกลับมาแบบสิ้นเนื้อประดาตัวนี่ถ้ามีโอกาสกลับเมืองไทยนะเพราะคนเข้าใจว่าฝรั่งต้องรวยความจริงฝรั่งไม่รวยหาสักท่านคนทั้งหมดหาผัวฝรั่งรวยๆสักร้อยล้านบาทไทยเนี่ยหายากมากแต่เสร็จแล้วเราก็เล่นกับพนันกันมาดูโรงแรมนี้โอ้ถ้ามันสูงนี่ท่านอยู่บนภูเขาขึ้นไปในพอลงจากรถเห็นเลยเห็นเมฆมันมาชนรถท่านเห็นรถชนขี้เมฆฝนก็ตกพรำก็ถามท่านคุณศักดิ์ว่ามันทำไมมันขนาดนี้โอ้ท่านเจ้าคุณมันตกกันทั้งปีนะครับลงจากรถฝนก็แผลเข้าไปในโรงแรมโอ้ไปดูรูปนี่มันรูปเก่าแก่ท่านั้นเลยนี่โอ้มาสงครามโลกตั้งสงครามโลกไหนตั้งแต่มีกล้องถ่ายรูปมาเนี่ยเขาติดมันหมดโอ้แล้วคุณน้ำคุณดังนายทหารท่านั้นเลยท่านนะรูปมันเก่าจริงๆท่านอาคารก็ดูเก่าดูขรึมเลยเออมันเก่าอย่างนี้มันเป็นที่บัญชาการทหารเป็นแนวป้องกันนึกแต่ใจผีตั้งเยอะโอ้ยอาจารย์ผมว่า

ที่ที่สร้างวัดเนี่ยผีเยอะนะเมื่อผีเยอะทำไมท่านก็นึกถึงกรณีพระสูตรเราต้องสวดพอใกล้ๆห้าทุ่มก็มืดพอดีก็ขึ้นไปข้างบนก็จัดแจงนะจัดแจงศึกกรณีพระสูตรเพื่อเป็นการนอบน้อมต่อเจ้าของสถานที่ต่อดวงวิญญาณแต่ก่อนจะไปเนี่ยโยมเขาบอกว่าท่านเจ้าคุณถ้าพรุ่งนี้ฝนตกอย่างนี้นะขาดทุนนะคะเพราะโยมเดินทางมา800กิโล 1,000 กิโลเดินทางมาจากต่างประเทศจะมาร่วมพิธีนี้รัฐบาลก็กำหนดว่าพิธีสวดนพเคราะห์องค์เดียวนพเคราะห์ก้าวบทรวมทั้งคำบวงสรวงถ้าอีตอนบวงสรวงอาตมาเอาไปประดมมือไม่เป็นมืออ่านองค์การโอมเทวะนโมตยะทุกนี่เงี้ยว่าไปข้าพเจ้าขอยอมกรพระนรทศนะประนมน้อมพร้อมกายวาจาจิตประดิษฐ์อะไรเนี่ยเขาว่าไปท่านเขาเรียกร่ายน่าจะมีทำนองอยู่แต่เวลาสวดมนต์นั้นประเคาะของเทวดาแต่ละองค์9องค์พระพุทธ9องค์เทวดา9องค์ต้องถ้าถึงพระพุทธต้องประนมมือสวดมนต์แต่ยังบอกถ้าพรุ่งนี้ฝนตกท่านเจ๊งขาดทุนทำไมบอกอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องหาเทวดาที่นี่เป็นพวกให้ได้ก่อนต้องหาผีและเทวดาที่เป็นพวกให้ก่อนจะหาได้ยังไงอ่ะก็ต้องนอบน้อมเขาก่อนสิก็จัดแจงไปสวดมนต์เข้าบนสวดมนต์แล้วก็สวดกะรณีพระตสูตรเป็นการนอบน้อมเขาแต่เขาไม่ลืมสวดบทญาณิทภูตานิสมังคตาสวดให้เทวดาแล้วก็กรวดน้ำถ้ากรวดน้ำเทวดายาเทวตาและกรวดน้ำอิมินาให้ได้บุญกุศลหมดสบายใจแล้วท่านสบายใจแต่จำได้ว่าก่อนที่จะขึ้นไปสวดเนี่ยท่านลืมไปว่าวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาพระตมาขึ้นไปโยงเขาบอกท่านเจ้าคุณท่านโยงก็โทรศัพท์ไปเขาชื่อคุณนำสินนุบุษราคำลูกชายเขาบอกที่วัดสุทัศน์สองคนท่านเจ้าคุณคะถามทำไมท่านอยู่ที่ไหนคะบอกอิตาลีเมืองเวโรนาถามทำไมโยมมีธุระอะไรอ้าวไม่รู้นะท่านเจ้าคุณอยู่วัดพาลูกหลานมาเวียนเทียนหมดเนี่ยคนเยอะแต่ฝนตกท่านยืนรอฝนในวิหารคดไม่กล้าออกไปอ่ะท่านเจ้าคุณสวดมนต์ให้ฝนหายตกหน่อยสิหืมอยู่อิตาลีเวโรนาเนี่ยนะอาตมาแข้งใหญ่เวโรนาสวดให้ฝนหายตกนะโยมมันจะไม่ไกลไปเหรอไม่รู้เพราะว่าท่านเจ้าคุณขลังอ่ะแม้คนเวียนเทียนก็ไม่ได้ท่านก็อาจกันอยู่เนี้ยก็เลยถามพระคุณสมศักดิ์ว่าป่าโคเปนเฮเกนที่โคเปนเฮเกนที่พาไปอาจารย์ครับประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยท่านก็ชี้ให้ดูอ้าวคราวนี้ฝนมันก็พรำๆสิท่านไปยืนตากฝนเลยท่านบูชาพระศรีกมลีพระติโลกเชษฐมณีบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์กราบคำอัญเชิญเทวดาแล้วก็สวดมันกลางแจ้งนะท่านด้วยความนอบน้อมตั้งนโม3จบก่อนแล้วนโม8บทแล้วก็สวดคาถาแล้วสวดมงคลจักรวาลใหญ่แล้วก็มือตบ8ทิศแล้วบทเทวดาดังๆว่าเทวดาอารักษ์ทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายไม่อำนวยการงานในวันนี้ของวัดสุทัศน์หรือทุกวัดที่เวียนเทียนคนเขาจะนึกว่าท่านเป็นผู้ขัดขวางพระพิรุณซึ่งเป็นเจ้าแห่งฝนหรือเทวดาที่เป็นเจ้าแห่งฝนทุกภูมิภาคจะอำนวยการให้การเวียนเทียนของประชาชนที่เขาทำบุญกุศลแล้วเขาจะกรวดน้ำให้ท่านเขาเสียระยะเวลาเขาเสียสละเวลาเดินทางมานานลงทุนมา
เขาไม่ได้เวียนเทียนตามปกติท่านก็จะไม่ได้บุญกุศลเมื่อท่านไม่ได้บุญกุศลอายุเทวดาก็จะสั้นเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญคนตั้งใจมางานในวันนี้จะมีจิตใจสูงถ้าท่านไม่ช่วยอายุท่านสั้นคนก็จะดูถูกว่าท่านไม่มีจริงแต่ถ้าอาตมากล่าวคำบูชาแล้วฝนหายตกเขาจะรู้ว่าท่านมีจริงคนก็จะบูชาแล้วกรวดน้ำให้ท่านสวดจบสัสมานาทีคุณนำสินโทรไปท่านคะฝนหยุดตกแล้วค่ะท่านขังใช่ไหมครับผมไม่ใช่เรามีครวตาธรรมเรามีมุทุธรรมเรามีการอุทิศเทวดาเราบอกเล่าเขาด้วยใจบริสุทธิ์เราบอกเหตุผลเขาแล้วบอกด้วยเสียงอันดังไม่ใช่ขังแต่มีเทวดาและผีเป็นพวกกันแล้วกันท่านพวกมากทางมากมันไม่ใช่ทีเดียวหรอกท่านไม่ใช่อาตมาขังบนก็ขังจิตเราก็ขังเทวดาก็มีจริงอนุภาพพระธรรมประสงค์ก็มีจริงอยู่แล้วก็ขึ้นไปจำวัดดับไฟท่านท่านพระครูประสวัติท่านนิรุคุณตอนนั้นเขาเป็นพระครูธรรมทรสุภาพเป็นเลขาธรรมาก็หลับไปก่อนก็เพลียอาตมาค่อยสวดมนต์เสร็จแล้วก็หลับยังไม่ทันหลับตาดีเลยท่านพอเข้าสู่ภวังค์เท่านั้นใครมาดึงผ้าเราเนี่ยค่อยๆเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาไม่ใช่กระตุกนะท่านอาตมานอนก้มหน้ามองเอาจริงเหรอเนี่ยค่อยดึงปัญหาท่านจากคอเนี่ยจนถึงปลายเท้าดึงแบบเรียบร้อยเนี่ยเป็นชั้นๆๆๆๆๆเยอะนะเยอะฉะนั้นที่นี่มีเยอะแต่เขาไม่ได้มาหลอกเพื่อนใจเขาไม่ได้มาหลอกเราเขามาบอกให้รู้ว่าเขายังอยู่ที่นี่กันอีกเยอะอ้าวลุกขึ้นดึงผ้ามาห่มแค่คอใหม่ดูสิอะไรมันจะเกิดขึ้นถามว่าอาตมากลัวไหมก็กลัวบ้างสัก 15% แต่ว่าไม่กลัวอะไรก็ไม่ได้แต่มันตื่นเต้นเร้าใจนะการดูนะผีค่อยๆดึงผ้าห่มเราเนี่ยมันเร้าใจมากท่านอีกรอบหนึ่งโอ้เขาคงมาบอกว่าเขายังอยู่ที่นี่ก็เลยลุกขึ้นแล้วบอกเบาๆว่าพรุ่งนี้ข้าพเจ้าชื่อนั้นชื่อนี้มาจากประเทศไทยจะสวดให้เทวดาอารักษ์ทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายที่นี่ถ้าจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีพิพิณจรหรือเป็นเทพเป็นเทวดาก็แล้วแต่เมื่อท่านมาบอกข้าพเจ้าว่าด้วยอาการแบบนี้พรุ่งนี้ขอท่านทั้งหลายมาสดับมนไม่กระตุกไม่ดึงผ้าเลยท่านเอาเช้าฝนตกแล้วท่านโยมก็ยืนกันนะก็มองอย่างมองโยมก็สงสารเหมือนกันนะแล้วคนจะมาไงท่านภูเขาสูงเสียดฟ้ากันนะก็เลยยังไม่ต้องฉันข้าวผมจีวรไปยืนกลางแจ้งเลยท่านหันหน้าไปตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศคุมทิศก็เรียกทิศคุมทิศพอเวียนมาแล้วจะได้8ทิศพอดีสวดมนต์ดังๆสวดแบบเมื่อคืนที่สวดโยมถามท่านออกไปทำไมเดี๋ยวไปวัดเราจะสวดมนต์ให้เทวดามันจะได้ผลเหรอพอโยมถามแบบนี้ดูถูกมนต์นะดูถูกศิษย์ศิษย์นะอ้าวอยากจะรู้มีเทวดาไหมคอยดูเทวดาอะไรกันท่านคอยดูฤทธิ์เทวดาอาตมาสวดมนต์จบก็7โมงที่นู่นเสร็จพอฝนหยุดตกเดินเข้าไปนั้นแล้วขอไหว้ถึง3ทุ่มคืนนั้นคนก็มากันสบายแล้วบอกพระแล้วบอกติดเครื่องขยายนะหันลำโพงไปรอบภูเขาเลยเปิดเสียงให้มันดังที่สุดสวดได้เสียงสะท้อนกลับมาเป็นเสียงเราสวดองค์เดียวองค์การบูชาเทวดาองค์การบวงสรวงสวดอุปเคราะห์แล้วก็กรวดน้ำกรวดน้ำเสร็จแล้วก็ต
พองานเลิก

0: ก็สี่ทุ่มก็ตกอีกแล้วท่านเพราะอันอันไว้บอกเห็นไหมโยมการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนมุทุธรรมนั้นเป็นหนึ่งในกะรณีมัตตสูตรที่เราสวดกันที่อาตมาเล่านี้ไม่ใช่ว่าขลังท่านแล้วก็ไม่ใช่ได้ทุกครั้งนะท่านนะบางทีให้ตกก็ได้เอาเทวดาเขาก็แปลกๆท่านวันหนึ่งไปที่จังหวัดตรังคุณยมพันธ์คุณสมารัตน์วิปรกสิทธิ์นิมมตมากับเจ้าคุณรัฐมาธีประเทศงานผูกพระติมาพรุนิมิตก็ไปโอ้โหท่านจังหวัดภาคใต้เนี่ยมันตกไม่เป็นเวร่ำเวลาแล้วก็มีสวดอะไรของเขาไม่รู้ในงานฉันข้าวเช้าไปฝนก็ตกทำไงอ่ะกำหนดพระติมา4 โมงเศษบ่าย4 โมงเศษถ้าตกอย่างนี้ทำสังฆกรรมไม่ได้แล้วสังฆกรรมทำตามฤกษ์ด้วยกำหนดวางฤกษ์ไว้ด้วยตากรุณิมิตรสวดสมุทเสมาแล้วตมาก็เทศไม่ได้นะทางเนี้ยเพราะไม่คนมันอยู่กลางแจ้งมีเต้นไม่กี่เต้นแต่คนมันเป็นพันๆน่ะโบสถ์จริงหรือเปล่าจริงครับฉันพระทหารชาเสร็จตมาก็เดินตรวจดูไปดูเครื่องบวงสรวงไปนั่งหน้าโบสถ์ท่านหน้ามองขบวนสงฆ์มันครบไหมเนี่ยครบไหมมันก็ครบดีนี่เอ๊ะทำไมฝนตกก็แงนมองหน้าบันโบสถ์หน้าบันโบสถ์มันเป็นโบสถ์เขาบูรณะโบสถ์โบราณนะท่านให้มาเป็นโบสถ์ใหม่อ้าวเรียกสมภารกับโยมมานี่ถามทำไมตายแล้วโยมสมภารก็หน้าบันโบสถ์เนี่ยเป็นรูปพระพิรุณวงสงฆ์พระพิรุณท่านก็นึกว่าให้ตกมันจะได้ตกกระหน่ำอย่างเงี้ยไปจัดแจงบอกสมัยจุดทุสมัยมาอาตมาทำเองก็แล้วกันสมภารไปด้วยต้องบอกเล่าใหม่นะท่านนะขอยัน5 ทุ่มอัศจรรย์ไหมท่านไม่เกิด10 นาทีหยุดอาตมาก็เทศได้ทำพิธีพุทธิมาส่วนยัตติได้จนทั้งได้บวชหน้าจนถึง4 ทุ่มจากนั้นมาก็เละเลยท่านทั้งงานเละเลยดีไม่มีการละเล่นนะท่านนะขอลมได้ลมขอฝนได้ฝนขอน้ำได้น้ำขออย่างเดียวให้เรามีมุทุธรรมครวตาธรรมอยู่กับสัตว์มีไมตรีอยู่คนปานอยู่กับผีพิรักษาอยู่เทวดาคุ้มครองถ้าเราเชื่อมั่นอย่างนั้นถ้าอาตมาไม่ได้สัมผัสด้วยตนเองนะฮะก็จะไม่มาไล่ฟังแต่ท่านผู้ชมทั้งหลายก็สัมผัสด้วยตนเองที่เทศมาแล้วเป็น10 ตอนเนี่ยท่านทุกคนสัมผัสจากคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าปรารถนาสันติบทถ้าปรารถนาสันติภาพความสุขเป็นสันติจนถึงนิพพานขอท่านหลายมั่นใจเถอะว่ากะรณีมัตตสูตรเป็นพระสูตรสำคัญถ้าจะรู้หน้าที่ของมนุษย์ว่าอะไรควรปฏิบัติและอะไรควรละเว้นให้อ่านสิงคลกสูตรนั่นคืออะไรฮะนั่นคือมีกิจอันพึงปฏิบัติและมีกิจอันพึงละเว้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราไว้หมดเราไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยศึกษาไงเพราะเราขี้เกียจสวดมนต์เราชอบแต่ให้พระให้พรแล้วสวดเวลาสวดนี่ก็สวดไปแต่ศึกษามีเวลาว่างก็ศึกษาเดี๋ยวนี้ Google ดีท่านดีอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างในบางเรื่องเช่นกรณีสูตรก็บางสำนักก็บอก14 ข้อความจริง15 ข้อไม่ใช่14ตกณจากขุดทางสมาจเรกินจีเยนะอยู่ปริอุปปทยุงตกข้อสุดท้ายไป
1: คุณผู้ชมคะอนัตติมานีหมายถึงการไม่ถือตัวไม่ถือตนหากเรามีอติมานะดังเช่นเรื่องราวของพระฉันนะที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนามานั้นก็จะเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคมนั่นเองนะคะดังนั้นเราทุกคนจึงควรมีอนัตติมานีไว้เป็นข้อคิดประจำใจในการปฏิบัติตนค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัสดิ์เอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดี

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่าย

หนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจ

ในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Providentเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัส OT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2-15%ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7.2 ล้านบาทครับเพื่อนๆเห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7.2 ล้านบาทกับ 1.7 ล้านบาทต่างกันตั้ง 5.5 ล้านบาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่า

พลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลําดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็น refinance นะคะถ้าเขาเห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินลันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชินลันก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้
นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่หนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่สองที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชําระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ของหุ้นกู้ชนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ